0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรัญวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการทศชาติบารมีธรรมพระพุทธเจ้าออกอากาศช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลทศชาติชาดกนั้นเป็นเรื่องราว10พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายของชาดกนั้นก็คือปีการเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์นั้นเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในชาติต่างๆได้พบปะผจญภัยในสิ่งที่ดีบ้างและไม่ดีบ้างแต่ก็พยายามทำความดีขึ้นมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าและในชาติสุดท้ายนั้นเมื่อพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาศึกษากันว่า10พระชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอะไรมาบ้างทรงเป็นใครบ้างซึ่งองค์สมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมีพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ทรงปรีชาสามารถในศาสตร์หลายด้านมีพระมนัสมั่นในพระกตัญญุตาธรรมทรงมีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่นในคุณของพระรัตนตรัยมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรู้เท่าทันเหตุการณ์เหตุผลตลอดและทรงบำเพ็ญสัพพกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ซึ่งอาตมภาพจึงได้น้อมนำทศชาติชาดกซึ่งเป็นบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาก่อนแต่ในอดีตและบารมีชาดกทั้ง10เรื่องนั้นก็ประกอบไปด้วย 1. พระเตมียชาดกที่ทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมี 2. มหาชนกชาดกที่ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. สุวรรณสามชาดกบำเพ็ญเมตตาบารมีเนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิฐานบารมีมโหสถชาดกบำเพ็ญปัญญาบารมีภูริทัตชาดกบำเพ็ญศีลบารมีจันทกุมารชาดกนั้นบำเพ็ญขันติบารมีนารทชาดกนั้นบำเพ็ญอุเบกขาบารมีวิทูรชาดกบำเพ็ญสัจจะบารมีและในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรชาดกบำเพ็ญทานบารมีและในโอกาสนี้กระผมก็ได้รับโอกาสจากพระมหาสมภพกันตะพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อชะพระมหาชนกชาดกวิริยะบารมีซึ่งเป็นในตอนที่3ครับก็ได้ขอให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายว่าพระมหาชนกมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรัญวุฒิครับพระชาติที่สองเนี่ยท่านเรียกว่าพระมหาชนก
0: ครับ
1: แสดงถึงการบำเพ็ญวิริยะบารมีคืออะไรคือความภาคเพียรความบากบั่นเป็นเรื่องในชาติขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการบำเพ็ญวิริยะบารมีอย่างเข้มงวด แม้ว่าอุปสรรคมาขวางกั้นก็ยังมีความภาคเพียรจนบรรลุเป้าหมายโดยไม่ละทิ้งความตั้งใจเสียแต่กลางคันซึ่งความเพียรนี้เป็นบุญนิสัยที่ฝังลึกอยู่ในใจของโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรื่องก็คือว่าณเมืองมิถิลาแห่งรัฐเวทหะพระเจ้าอริฏฐชนกได้ทำสงครามกับเจ้าโปลชนกพระอนุชาของพระองค์เองจนสิ้นพระชนม์ไปเจ้าโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์ของเมืองมิถิลาสืบต่อมาส่วนฝ่ายพระมเหสีของพระเจ้าอริฏฐชนกเสด็จหนีออกจากเมืองทรงเสด็จตั้งใจไปยังเมืองกาลจัมปกะหลังจากไม่นานก็ประสูติพระราชโอรสพระนามว่ามหาชนกคือเขาเลือกตรงนี้หมายความว่าพี่กับน้องทะเลาะกันแย่งเมืองน้องชายชนะส่วนพื้นพี่ก็สิ้นพระชนพระเหสีของพี่ก็หนีไปอีกเมืองหนึ่งแล้วก็ทรงประสูติพระราชโอรสขึ้นมาคือชื่อว่าม
0: หาชนก
1: พระมหาชนกเมื่อพระมหาชนกทรงเติบใหญ่ขึ้นก็ได้ทราบเรื่องราวของพระบิดาจากพระมารดา
0: ครับ
1: จึงทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทุกแขนงจนแตกฉานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถจะเสด็จไปเอาพระสมบัติของพระบิดาที่เมืองมิถิลาขึ้นมาคือพูดง่ายๆต้องการจะสะสมเสบียงต่างๆเอาไว้เพื่อจะไปแย่งเครื่องคืนมาร
0: วบรวมเสบียง
1: จะ
0: ไปแย่งเอาเมืองคืน
1: ใช่พระองค์ทรงรวบรวมเรื่อยๆจนพระชนม์อายุได้16พรรษาจึงได้ขอทุนทรัพย์จากพระมารดาก็ของตัวเองด้วยไปทำการค้าทางเรือสำเภาเพื่อจะหาทุนไปแย่งจ้างทหารไปเอาเมืองคืนมาในเรือสำเภานั้นก็จะมีของอยู่3อย่างแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียรอันมีราคามหาศาลมากเมื่อพระองค์ทรงล่องเรือสำเภาใหญ่ล่องมากลางสมุทรร่วมกับพ่อค้าโดยสารหลายร้อยคนแต่ขณะเดินทางก็เจอมรสุมพายุเรือใหญ่อับปางลงโดนถูกขึ้นซัดจนเรือแตกฝ่ายพระมหาชนกก่อนเรือจะแตกเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงกินอาหารอย่างไรแหละพระองค์มีกำลังวังชานเหนือคืนเขา
0: ครับ
1: ครับคุณพอเรือแตกปุ๊บก็ดิ้นรนสับสนวุ่นวายตายในแม่น้ำหมดในทะเลมหาสมุทรหมดพระชนกเองก็ทรงว่ายน้ำตลอดเวลาคันแข็งทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยพระองค์ก็ว่ายด้วยใจมุ่งมั่นว่ายังไงเราต้องไปถึงฝั่งให้ได้เพราะเรามีความเพียรพยายามมีปฏิฐานตั้งมั่นว่าที่เราเดินทางมาตรงนี้เพื่อต้องการหาทรัพย์ให้ได้เงินมาทวงคืนทรัพย์สมบัติของพระบิดาคืนมาพระองค์ก็ทำความว่ายน้ำไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจน7วัน7คืนพอดีทีนางเมขลาก็พูดง่ายๆเหมือนเกือบนางฟ้าก็ทรงเห็นเอ๊ะทำไมมนุษย์ผู้นี้มีความเพียรจังเลย
0: ครับ
1: คนอื่นเขาก็ตายกันทำไมต้องว่าย
0: ใช่ไม่เห็นฝั่ง
1: ไม่เห็นฝั่งแล้วทำไมว่ายอยู่นะทั้งที่แบบว่ายเนี่ยไม่รู้ปณิธานของพระมหาชนกไม่ว่าทำยังไงก็เลยเกิดศรัทธาเริ่มใสก็ลงไป
0: ไปพูด
1: ไปเองแต่ว่าทำไมไม่ยอมละไปอย่างนี้ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเรามีความเพียรพยายามอยู่นะเราต้องไปให้ถึงได้ถ้าเราตายไปก่อนเนี่ยสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันก็จะหมดไปนั้นแม่ขลาเนี่ย ก็เลยนำพระมหาชนกเนี่ยไว้ที่ฝั่งพอเกิดความเริ่มใสศรัทธาคือไม่ย่อท้อถ้าจะตายคือตายไปแล้วจบไปแล้วแต่เมื่อองค์ยังรอดเนี่ยหมายความว่ามีเทวดาเนี่ยคอยที่จะเห็นองค์เราอยู่ว่าเราต้องตั้งใจแล้วมันต้องสำเร็จเนี่ยรูทางอ่อนให้ก็เลยพาพระองค์เนี่ยมาไว้ที่ชายฝั่งและขณะเดียวกันในเวลานั้นเนี่ย

0: เมิถิลาเนี่ยก็กำลังปล่อยรถเทียมม้าเสี่ยงทายหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนื่องจากกษัตริย์พระองค์เก่าเนี่ยสิ้นพระชนโดยที่ไม่มีทายาทเลยบรรดาเสนาบดีทหารทั้งหลายชนราชต่างก็เป็นผู้ที่อยากจะสืบทอดราชสมบัติแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เจ้าหญิงศรีวลีพระวไทยได้ด้วยบุญญาธิการของมหาชนกก็ทำรถม้าเนี่ยวิ่งมาหยุดใกล้แผ่นศิลาที่พระองค์บรรทมอยู่เราอมาตย์ต่างพร้อมใจการวิเศษพระราชาขึ้นเป็นกษัตริย์พระมหาชนกก็ทรงได้ราชสมบัติคืนมาสมความปรารถนาคือพูดง่ายๆอ่ะพระองค์เนี่ยอยากได้สมบัติของบิดาตัวเองที่ถูกน้องชายแย่งไปถูกไหมแต่พระองค์ไม่ต้องทำศึกอะไรเลยเพราะว่าน้องชายเนี่ยหมดบุญตายไปก่อนแต่น้องชายเนี่ยก็มีธิดาอยู่แล้วเผอิญว่าธิดาองค์เนี้ยไม่ถูกใจใครเลยก็เลยเสี่ยงรถเทียมม้าให้วิ่งไปท้ายสุดแล้วรถเทียมม้าเนี่ยก็มาหยุดที่พระมหาชนกที่นำเมฆขนาดพังวางไว้พงก็ได้ของราชสมความปรารถนา
1: ก็เป็นความปรารถนาของธิดาใช่ไหมครับที่ว่าเสี่ยงทาย
0: ใช่เสี่ยงทายดูจับต้องจุดทีนี้พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ละพอพระองค์เป็นกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยพระองค์ก็วันหนึ่งก็ของราชไปเรื่อยไปเรื่อยก็ทรงเสด็จมาเรื่อยเรื่อยเดินเข้ามาในพระราชอุทยานทรงเจอต้นไม้อยู่สองต้นซึ่งต้นม่วงผมก็มองเอ๊ะต้นนี้ต้นอะไรต้นม่วงต้นแรกออกผลเต็มเลยอุ้ยใครเขาปรารถนาต้นมะม่วงออกผลต้นที่สองปุ๊บเป็นต้นมะม่วงเหมือนกัน
1: แต
0: ่ไม่มีผลเลยถามว่าคนชอบอะไรเจ้าต้นม่วงออกผลพระองค์ก็คิดแรกว่าโอ้โหชอบเดี๋ยวต้นม่วงออกผลพระองค์ก็ส่งลากไปพอรู้อีกวันพระองค์มาดูมะม่วงที่ออกผลเนี่ยผลสุกกลับพบว่าเละหมดเลยคนก็ลุมแย่งกันอะไรกันทั้งนกทั้งกาทั้งคนแต่เล่มเลยไม่เหลือความเป็นต้นมะม่วงไว้เลยส่วนต้นมะม่วงที่ไม่ออกผลเฮ้ยยืนต้นต่างงานสวยงามมีความสุขยืนหยัดอยู่เพิ่มก็คิดว่าเราออกมาของราชเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับต้นมะม่วงเป็นมุ่งได้คิดเนี่ยเราของราชไปของราชไปเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเช่นคนแย่งชิงมากอะไรบ้างมันลำบากเพราะเราก็คิดว่าชาติเราบำเพ็ญมาเนี่ยเราต้องการเป็นพระพุทธญาณพวกในสารสมบัติก็ส่งออกบวชศพไปฐานของท่านทีแรกคือตั้งใจจะชิงเมืองมาแล้วพอได้เมืองมาปุ๊บก็เลยมองดูว่าการครองราชย์คิดตุชนเนี่ยก็คือมันแคบๆมันไม่บรรลุจิตที่เราตั้งอธิษฐานตั้งแต่อดีตชาติได้พงศ์ฤทธิ์สะแล้วส่งออกบวช
1: ก็คือเอาง่ายๆคือพระมหาชนกเนี่ยมีพื้นฐานทางการอธิษฐานจิตอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว
0: ์ถูกต้องในเบื้องต้นมีมาตั้งนานได้อดีตชาติแล้วครับ
1: ยังไงก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าพระองค์ไม่ยอมรับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ก็คือสังเกตต้นมะม่วงต้นมะม่วงที่มีผลมากมายใช่ไหมครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาความเป็นต้นมะม่วงไว้ได้
0: ถูกต้องครับ
1: คนก็แย่งหักกิ่งหักอะไรเอาแต่ผลไปก็เหลือแต่ไว้แต่ร่างต้นที่สุดโศก
0: ใช่ครับ
1: กับอีกมะม่วงต้นหนึ่งใช่ไหมครับใบเต็มต้นสวยสดงดงาม
0: ไม่มีผลไม่มีอะไร
1: ไม่มีผลไม่อะไรพระองค์ก็เกิดความโศกสังเวชแล้วก็ปลงได
0: ้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นคติธรรมได้เหมือนกัน
0: สละผลไม้ถัดไปที่คุณประสานไปเพื่อมาเป็นต้นมะม่วงที่ไม่ผลดีกว่าทำให้ไปครับ
1: ทีนี้มาดูสาระสำคัญหรือคติธรรมครับในของเรื่องมหาชนกชาดกที่พระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี
0: ครับ
1: ถามว่าวิริยะบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญนั้นทรงว่ายน้ำตลอด7วัน
0: 7คืน
1: โดยที่ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะอยู่ตรงไหนแต่พระองค์ว่ายด้วยความตั้งใจว่าคือจะเพียรพยายามจนวาระสุดท้ายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงสุดท้ายก็ได้นางเมขลามาช่วย
0: มาช่วยครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายคนเราถึงแม้ทำความดีไปถึงแม้ใครไม่เห็นก็เทวดาก็มองเห็นอยู่แล้วก็ทำไปเดี๋ยวบุญกุศลที่เราทำความดีก็จะสะท้อนให้เราสำเร็จสมความปรารถนาเองครับ
1: ทีนี้เรามาดูว่าวิริยะบารมีนั้นทั้ง30ใช่ไหมครับมีอะไรบ้าง
0: ครับครับคือพูดง่ายวิริยะบารมีเนี่ยคำว่าวิริยะก็คือบารมีเกี่ยวกับความเพียรความพยายามความกล้าหาญไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบั่นไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่การงานพยายามอยู่จนทั่วไปจนสำเร็จแต่ทางพุทธศาสนาปุ๊บท่านให้มองว่าเราควรจะเพียรในที่สิทธิสถานถามว่าเพียรอะไรบ้าง 1. สั่งวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลที่ไม่เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอกุศลกรรม10อย่างทางกาย3วจี4มโน3
1: ครับ
0: เมื่อมันไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คนเราไม่ฆ่าก็อย่าไปฆ่าเป็นต้นแล้วข้อ2ท่านเรียกว่าปหานประธานเพียรดูตัวเองว่าเรามีบาปในตนเราเมื่อมันมีแล้ว
1: ละ
0: ออกไป1 1เพียรระวัง2เพียรละบาปแล้วก็3

0: เมื่อความดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะรักษา
1: ไว้ไม่ให้เสื่อม
0: ใช่การจะรักษาได้เนี่ยอยู่ที่ความเพียรพยายามด้วยเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่ารอดตารอดใจ
1: ครับ
0: มันเยอะเมื่อเรามีความตั้งมั่นเพียรพยายามนั้นแล้วอย่าไปย่อท
1: ้
0: อต่อสิ่งต่าง
1: ๆต้องรักษาดี
0: ใช่นักพุทธศาสนาเราจะเน้นที่ความดีกับความไม่ดี
1: ครับ
0: ของทุกอย่างมันต้องแยกจากกัน
1: ก็คือ ให้ทําความดีใช
0: ่มั้ย
1: ละเว้นความ
0: พยายามตรวจเองตรวจเองเสมอว่าไอ้ไหนที่ไม่ดีอย่าเข้าไปยุ่ง
1: ใช่ครับใช่
0: เกาะเกี่ยวแล้วไม่เอามึงพูดง่ายๆใครไม่ดีปุ๊บเลยเข้าไปยุ่งไม่น้อมนําก็สุดตนแล้วสองปุ๊บพิจารณาตัวเองว่าอันไหนที่ไม่ดีในตัวเราเราออกไป
1: ใช
0: ่แล้วข้อที่3พยายามสร้างคุณงามความดีให้อยู่ในตัวเราแล้วข้อที่4สําคัญเมื่อเราสร้างแล้วรักษาให้ได
1: ้ครับ
0: สําคัญข้อที่4ยากสุดรักษาความดีในตัวเราเราถ้าความดีเนี่ยต่อให้เราจะโดนด่าโดนว่าแต่ความดีก็ยังปรากฏอยู่
1: ครับ
0: ครับและอีกอย่างนึงในการจะทําเนี่ยพระองค์ก็ให้เป็นบารมี3อย่าง
1: ครับ
0: วิริยะแรกเค้าเรียกว่าวิริยะบารมีคือความเพียรโดยทั่วๆไปที่เราทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วเมื่อเราตั้งใจแล้วบางครั้งต้องสละอันที่สองท่านเรียกว่าอุปะ
1: วิริยะอุปปาระบารม
0: ีใช่คือถ้าเราทำความเพียรแล้วบางครั้งบางอย่างเนี่ยร่างกายเราต้องสละแขนสละขาหูตาจมูกไปแล้วก็จบสละครั้งที่สองครั้งสุดท้ายเลยเมื่อเราจะสร้างความปุ๊บบางครั้งก็ต้องสละชีวิต
1: ใช่ครับ
0: นี่คือความเพียรขั้นสูงเลยคนเรามักจะรักชีวิตตัวเองไม่ค่อยรักปณิธานความตั้งมั่นแต่พระเจ้าเราเนี่ยที่จะบำเพ็ญพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิญาณเนี่ยพระองค์ทรงเสียได้ไม่แต่ชีวิตของตัวเองไม่แต่สมบัติจะสละได้คิดดูง่ายๆอ่ะพระองค์บางทีเกิดจากคนต่ำต้อยขึ้นเป็นกษัตริย์พอเป็นแล้วก็ปงตกว่ามันไม่ยั่งยืนถูกไหมมันไม่ยั่งยืนเลยพระองค์ก็ทรงสละอะไรสละสมบัติที่มีทั้งนามสกุลกำนันความสบายทุกอย่างออกมาบวชมาเดินขอข้าวเขากินอะไรเขากินเพื่ออะไรเอาข้าวมาทางชีวิต
1: ครับ
0: ทำตนให้ไปเป็นทุกข์ร้อนกับคนอื่นเป็นคนของสังคมพระองค์ก็ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
1: ได้
0: มาเรื่องความเพียรนี้เป็นต้น
1: ครับก็คือความเพียรเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได
0: ้
1: อยู่ในคุณธรรมที่ข้อเรียกว่าอิทธิบาท4ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เมื่อเราจะทำชีวิตเราให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องมีฉันทะก่อนครับมีความพอใจใช่ไหมครับ
0: ถูกขั้นต้นเลยคุณต้องมีความพอใจฉันทะ
1: พอใจแล้วพอใจแล้วทีนี้มีวิริยะ
0: ใช่ความเพ
1: ีย
0: ร
1: ความเพียร
0: คร
1: ับ คือเพียรประกอบในสิ่งที่เรานั้นพอใจนั่นแหละครับเราพอใจการงานไหนเราต้องใช้ความเพียรครับเมื่อเพียรเสร็จแล้วข้อที่3ครับ
0: ทำด้วยจิตด้วยใจ
1: ครับ
0: ต้องมีจิตใจด้วย
1: ต้องเอาใจใส่เข้าไป
0: ครับ
1: พอเอาใจใส่เข้าไปเสร็จข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาครับ
0: ปัญญาครับคิดวิเคราะห์ดูด้วย
1: ไต่ตรองพิจารณาว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นดีไม่ดีตรงไหนมีข้อผิดพลาดตรงไหนอันนี้แหละครับเป็นคุณธรรมที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จ
0: มีเรื่อง
1: หลักของพระพุทธเจ้า
0: เรื่องไล่ฟังครับเขาบอกว่าคนเราสุดแล้วอิทธิบาท4เป็นว่าบาทให้มีอิทธิฤทธิ์4อย่าง
1: ครับ
0: เราจะทําการงานหรือจะเป็นพระเป็นเนมแล้วแต่1คุณต้องมีความพอใจก่อน
1: ครับ
0: ฉันทะก่อน
1: ครับ
0: 2คุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: รักษาความพอใจให้ได้แล้วข้อที่3ปุ๊บคุณต้องมีจิตวิจัยอยู่ตรงนั้นข้อ4ปุ๊บคุณใช้ปัญญาวิเคราะห์ยังทํางานบริษัทหรืออะไรแต่งานต่างๆที่เข้ามาปุ๊บลองคิดวิเคราะห์ดูว่าทําไงให้มันง่าย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ยิ่งทํายิ่งลําบากถูกมั้ย
1: และ
0: คุณมีปัญญาเขาจะมองหาวิธีใหม่ๆวิธีการหน่อยทําให้ได้ทําให้มีความสุขทําไงพ้นจากความทุกข
1: ์
0: พิจารณากายสังขารไปเรื่อยๆเพียรไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกอิทธิบาท4สําเร็จทุกอย่างครับมันต้องมีอยู่ครับคนเราถ้าขี้เกียจแล้วจนทุกราย
1: ใช่ครับ
0: ครับต้องขยัน
1: ต้องขยันทําการงานครับ
0: ใช่คร
1: ับเอาใจใส่แล้วก็พิจารณาไต่ตองว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันดีมั้ยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขให้มันถูกต้อง
0: เพราะพระเราเนี่ยสิ่งแรกเลยนะถ้ามีพระพระต้องตื่นเช้า
1: ครับต้องตื่นแต่เช้า
0: บิณฑบาตใช่ทํากิจทําใจให้สบายสวดมนต์ไหว้พระก่อนออกบิณฑบาตญาติโยมตื่นเช้าใส่บาตรการตื่นเช้าทําให้เราร่ํารวย
1: ครับ
0: คนตื่นสายไม่ร่ำรวยแต่ตื่นเช้าคุณได้อะไรเห็นแสงเดือนแสงตะวันมีพลังชีวิตตอนเช้าอากาศดีมากเพราะฉะนั้นแต่ใครสามารถตื่นเช้าได้คิดมีพลังคนรวยรวยตอนเช้านี่
1: ครับ
0: ไม่ได้รวยตอนสาย
1: คร
0: ับ ต้องเราขยัน
1: ครับ
0: สำคัญ
1: คือความขยันความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จในชีวิต
0: ใช่ครับ
1: เอาง่ายๆคือทุกคนต้องมีความเพียรครับ จะมากหรือน้อยก็ลองเอาชนะใจตนเองดูใช่ไหมครับว
0: ่
1: าเรากำลังจะทำสิ่งเนี้ยมีความพอใจแล้วแต่ขี้เกียจมันก็ไม่มีความสําเร็จแต่ถ้าเรามีความเพียรเราลุกขึ้นไปทําตั้งใจทําแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็

0: ลองพิจารณาอย่างน้อยความสำเร็จก็เกิดขึ้นได
1: ้
0: อันนี้คือความเพียรของทางโลกท
1: ี
0: นี้พอมาดูความเพียรของทางธรรมอะไรครับเพียรละใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ละกุศลละอกุศล
1: ละสิ่งไม่ดีให้ออกไป
0: เพียรละก่อนคือตรงกับโอวาทธรรมของพระเจ้าสามอย่างไหม
1: ครับ
0: ละชั่วใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือละชั่วเพียรละก็คือเพียรละความชั่วทั้งหมดครับไม่เป็นความชั่วทางกายทางความชั่วทางวาจาแล้วก็ความชั่วทางใจ
1: ครับ
0: ทุกอย่างเราต้องละก่อน
1: ครับ
0: พอละได้แล้วทีนี้ทำไงครับ
1: ทำความดี
0: ทำความดีครับทำความดีให้เกิดขึ้นคือเอากุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
1: ครับ
0: เมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วทำไงครับ
1: ทำใจต่อ
0: รักษา
1: ครับรักษาร
0: ักษาเพื่อที่จะให้กุศลนั้นอยู่กับเรานานๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายากที่สุดในการทำความดีความดีจะทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือบางคนอาจจะมองว่ามันยากแล้วใช่ไหมครับแต่การที่จะรักษาความดีให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเพราะว่าคนเราจะรักษาความดีให้อยู่คู่เขาเรียกว่ามันไม่จีรังยั่งยืนครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามกาลเวลาถึงเวลาปุ๊บเราไม่สามารถที่จะรักษาความดีตรงนี้ได้เราก็ต้องหาสิ่งใหม่ที่มันเป็นความดีแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาให้ได้ไม่ว่าจำเป็นจะบุญที่เกิดจากทางกายไม่ว่าเกี่ยวกับการทำทานใช่ไหมคร
1: ับ
0: เมื่อเราทำทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วเราก็ต้องทำสมาธิเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระศาสนาอันนี้ก็เป็นความเพียรถามว่าถ้าเราไม่มีความเพียรเลยสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมครับ
1: ไม่เกิดครับ
0: เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอน
1: เพราะว่าความเพียรก็คือความขยันบากบั่น
0: ครับ
1: ทำให้สำเร็จทั้งทุกธรรมญาติโยมก็ต้องมีความเพียรพระก็ต้องมีความเพียรถ้าคุณไม่เพียรจะตื่นช้าได้ไง
0: ใช่
1: ไหมขึ้นมาทำกิจของเราทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงแต่ละวันแต่ละวัน24โมงเท่ากัน
0: บ
1: ริหารเวลาให้ดีแล้วก็สัตว์ผมก็ไปเหมือนพระเจ้าบอกว่าศีล227ศีลแล้วแต่ถ้าคุณมีอยู่3ข้อคุณรักษาได้หมด
0: ครับ
1: 1ละบาปทางกายวาจาใจไว้หมด
0: ใช่
1: 2เมื่อเราละปุ๊บคุณต้องสร้างกุศลขึ้นมา
0: ครับ
1: 1ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็เปลี่ยนเป็นให้ทานแทนเป็นต้นถูกมั้ยเราต้องให้ทําความดี
0: ใช่
1: ครับใช่มั้ยแล้วก็สุดท้ายเลยทําใจเราให้มันอย่าให้เศร้าหมอง
0: ใช
1: ่ให้มันผ่องแผ้วให้มีความสุขผ่องใสให้มองว่ามันคือสัจธรรม
0: ใช่
1: ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจให้เป็นกลางทุกอย่างแล้วชีวิตเรามีความสุข
0: ครับ
1: เวลาเราเจอสิ่งที่ดีใจปุ๊บไม่ใช่ดีใจจนเกินไป
0: ครับ
1: ถูกไหมคิดเลยว่าถ้าสิ่งที่เข้ามาปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องเศร้าโศกเหลือเจอประสบเหตุที่ว่าเกิดความเศร้าสร้อยคนที่เรารักจากไปเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเป็นที่แบบไม่เคารพศรัทธาของคนก็ไม่ใช่
0: ครับ
1: ทำตนให้ดีให้รู้เลยว่านี่คือธรรมชาติ
0: ครับ
1: รักษาให้ดีพระเจ้าบอกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำตนให้เป็นกลางรับรู้อารมณ์ได้แต่ให้ปล่อยวางไปมันคือธรรมชาติเป็นเพื่อนของคนอื่น
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องเพียรให้ได้
0: ใช่ครับก็พุทธบริษัทก็สามารถที่จะยึดหลักเรียกว่าบารมีในเรื่องของความเพียรเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จขึ้นมาได้ในชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นจากอันแรกเลยคือความเพียร
1: ครับ
0: เมื่อเรามีความเพียรทั้งเวลากลางวันใช่ไหมครับมีความเพียรทั้งเวลากลางคืน
1: ใช่ครับ
0: ความสำเร็จเราก็จะมากกว่าผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรมีความเกียจคร้านแน่นอนครับชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จได
1: ้ครับ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นบารมีที่สำคัญโดยดูตัวอย่างจากพระมหาชนกใช่ไหมครับที่ท่านไม่รู้ว่าฝั่งคือตรงไหนฝั่งคืออะไรจมอยู่กลางทะเลครับเรือสำเภาล่มว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำอย่างเดียว
0: ว่ายยัง
1: กว่าจะหมดลมของเราด้วยความมุ่งมั่นว่ากูต้องไปถึงฝั่งให้ได้ทั้งที่มองไม่เห็นนะนี่คือความเพียรของพระองค์เลยเป็นแบบอย่างที่ดี
0: ใช่ครับทีนี้เรามาดูว่าชีวิตเรามีความเพียรได้สักเสี้ยวหนึ่งของท่านไหมครับลองดูครับเรามาบวชเป็นพระภิกษุใช่ไหมครับเราก็ต้องเพียรตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมตั้งแต่ตีสี่หรือตีสามแล้วแต่ละที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กันไปเมื่อปฏิบัติได้แล้วเราก็ต้องออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมการบิณฑบาตนี่เป็นสิ่งสำคัญครับเป็นความเพียรเลยที่ว่าภิกษุนั้นเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วต้องออกโปรดญาติโยมบิณฑบาตเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้ลดความตณี คือได้รู้จัก
1: จากการให
0: ้ได้รู้จักการให้ทานอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นสมณะคนที่จะคิดทำบาปใช่ไหมครับ

0: พอเขาได้เห็นผ้าเหลืองได้เห็นพระวันนี้มีพระมาโปรดมาบิณฑบาตเราหยุดทําชั่วสักวันนึง
1: ใช่
0: เราหยุดที่จะก่อเวรสักวันนึงหยุดฆ่าสัตว์สักวันนึงอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่ญาติโยมจะได้ไปในเวลาเช้า
1: ครับ
0: อย่างน้อยวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีของญาติโยม
1: ใช่
0: ทีนี้ก็เป็นความเพียรของพระด้วยเมื่อพระได้ออกบิณฑบาตทํากิจของสงฆ์แล้วกลับมาก็ต้องไหว้พระสวดมนต
1: ์ครับ
0: ครับแล้วก็ดูแลเสนาสนะบำรุงเสนาสนะก็เป็นสิ่งที่ควรทำครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเพียรถึงจะประสบความสำเร็จได้
1: ใช่
0: แม้กระทั่ง
1: ทุกอย่างมันไม่ได้มาโดยง่าย
0: ครับ
1: ต้องได้ด้วยเราต้องทำงานตามวัยของเรา
0: ใช่
1: ยุคสนะของเรา
0: ครับ
1: วัยเด็ก
0: ครับ
1: ควรทำอะไร
0: ใช่
1: เรียนหนังสือตื่นแต่เช้าช่วยงานพ่อแม่ต้องทำมันผู้ใหญ่ปุ๊บคุณต้องตั้งหลักฐานะตัวเองให้ได้ครองตัวเองให้ได้พอวัยมีอายุปุ๊บคุณต้องรู้เลยว่าเมื่อเราถึงวัยชรากลางคุณแล้วเราจะทำอะไรต่อต้องดูให้ดีครับนี่คือความเพียรแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวัยแต่ละวัยจะสืบไปในชีวิต
0: กว่าจะประสบความสำเร็จได้ไหมครับสำหรับพี่มหากว่าจะสำเร็จถึงบารีชั้นประโยค7ถามว่าความเพียรในการดูหนังสือเยอะไหมครับ
1: เยอะครับคือพูดง่ายๆมาบวชทำกิจทุกอย่างใช้เวลาอ่านหนังสือวันหนึ่งบางที7-8ชั่วโมงนะนั่งอยู่กับที่นั่งท่องซ้ำๆซากๆอะไรก็ไม่รู้เลยท่องจนเราแบบคล่องปากอ่ะท่องไปอย่างนี้ท่องมันจนกว่าเราจะเข้าใจนั่นคือความเพียรถ้าเราย่อท้อซะก่อนมันก็จบ
0: ครับ
1: คนอื่นเขานั่งเขานอนกันแต่เราก็ต้องมาตื่นแต่เช้าต้องมาท่องต้องสมุดตอนเช้าสมุดโป่งไงนอนก็นอนดึกตื่นให้ไวครับแล้วก็สำเร็จ
0: ทีนี้เรามาดูความสำเร็จใช่ไหมครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็สอบได้ปริยัติธรรม
1: ครับ
0: ทุกปี
1: ภูมิใจใช่มันเกิดความภูมิใจแล้วสิ่งเราทำปุ๊บมันเกิดความภูมิใจ
0: มันให้ผลให้ผล
1: ถึงแม้บางคนเขาบอกว่าฉันเพี้ยนไปบางทีฉันก็สอบได้เราจะย่อท้อแต่ละปีถึงแม้เราสอบไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้ความเพียรมันคือการสะสมไปเรื่อยๆเหมือนบารมีอ่ะมันไม่เต็มทุกคนหรอก
0: ครับ
1: มันต้องรอเวลาบางคนเนี่ยทำแค่นี้มันเต็มพอดีบางคนต้องทำขนาดนี้ถึงจะเต็มและแต่ละอย่างมันไม่เท่ากัน
0: ครับทีนี้
1: จริงๆสำคัญเลยครับ
0: ครับ
1: เพียรใส่เข้าไปมันเต็มครับ
0: มีความเพียรแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่
0: ทีนี้เรามามองดูว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปความเพียรจะทำได้ยังไงเอาเริ่มง่ายๆเลยครับเพียรละเพียรละก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ละอะไรครับเพียรที่เสียฐานครับ
0: ละลองละการทำชั่ว
1: ใช่
0: คือละทำตามศีล5ข้อก่อน
1: ครับ
0: ครับคือละข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว
1: ์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
0: ครับลองละดูก่อนว่าเราทำได้ไหมข้อนี้เราทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้ลองไปทำข้อที่2ดูคือห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมครับ
1: ลักทรัพย์ของ
0: ลองละดูละความเพียรก็ละดูทำให้ได้ละตัวที่3ก็คือลองละที่จะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่น
1: รักครอบครัวเราเอง
0: กลับมารักครอบครัว
1: ใช่ไหมครับมีสิ่งเราตัดเราจะไม่เอาเว้ยรักครอบครัวเรา
0: ลองเพียรดูเพียรทำดูว่าได้ไหมสมาทานแล้วรักษาได้ไหม
1: ใช
0: ่ข้อที่4คือเรื่องของการพูด
1: พูดโกหก
0: เราลองละการพูดโกหกละการพูดคำหยาบละการพูดเพ้อเจ
1: ้
0: อลองเพียรดูว่าทำได้ไหม
1: ละให้หมด
0: ใช่ครับอันสุดท้ายก็คือลองละการดื่มสุราและมีอะไรดูว่าเราจะละได้ไหมอันนี้แล้วคือเพียรง่ายๆของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลองละดู5ข้อเมื่อเราละได้แล้วทีนี้เรามารักษา
1: ใช่ครับ
0: รักษาอะไรครับรักษา
1: สร้างก่อนสร้างก่อนสร้างความดีก่อน
0: ลองรักษาทานดูก่อน
1: ใช่ลองให้ทาน
0: ลองให้ทาน
1: ละการฆ่าเปลี่ยนกันให้แทน
0: ครับให้ทาน
1: ครับ
0: ให้ทานเพื่อที่จะดูว่าเราจะรักษาได้ไหม
1: รักษาได้ไหมทุกวันบางคนก็ใส่ทุกวันเลยนะใส่บาตรทุกวันทำบุญทุกวันพระคือเขารักษาตลอดเนี่ยรักษาไว
0: ้เดินไปบิณฑบาตญาติโยมที่ใส
1: ่หน้าเดิมๆตลอด
0: ประจำครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าประจำ
1: ใช่
0: ท่านจะใส่ทุกวันใส่ทุกวันก็กลัวพระสงฆ์จะไม่มีอะไรฉันใช่ไหมครับ
1: จะ
0: ว่าใส่ทุกวันอันนี้แหละครับก็คือเป็นการรักษาความเพียร
1: ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่าง
0: ครับ
1: พระก็ได้โยมก็ได้ด้วยโยมก็ได้รักษาความเพียรที่ต้องตื่นแต่เช้าใส่บาตรด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ลองรักษาข้อที่2ก็คือรักษาศีล
1: ครับ
0: รักให้ทานแล้วรักษาศีลดูลองข้อต่อมาก็คือให้ยิ่งขึ้นไปก็คือลองทำสมาธิ
1: ใช่อ
0: ันนี้จะยากหน่อย
1: เป็น
0: แต่ว่ามันเป็นความเพียรที่ได้กุศลมากแต่ทำไมครับลงทุนน้อยครับลองนั่งอยู่กับที่ดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือจะหายใจเข้ากำหนดคำบริกรรมอะไรก็ได้แต่ให้สติอยู่กับตัวเองตลอดลองทำดูเขาบอกว่าอะไรครับเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นใช่ไหมครับก็ได้อานิสงส์มาก
1: ต อนนี้มันมีอยู่ตอนปลูกต้นโพวันที่11วันวิสาขะ
0: ครับ
1: ก็คือเค้าเรียกว่าธรรมะนาววังพาคุณขึ้นเรือใหญ
0: ่ครับ
1: ถ้าเราเกิดใจฟุ้งซ่านที่มีฮึกให้เราท่องอยู่3อย่างอันแรกท่องว่าพุทโธเมนาโถ
0: ครับ
1: อันที่2ให้ท่องคําว่าธัมโมเมนาโถ
0: ครับ
1: อันที่3ให้ภาวนาท่องว่าสังโฆเมนาโถ
0: ใช่ครับ
1: พระพุทธธรรมสงฆ์ที่พึ่งของเราจําจริงแล้วพ้นจากความทุกข์ได้ทําตามท่านเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ที่พึ่งแล้วปุ๊บเราลองเข้าไปเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไร
0: ใช่
1: ถูกไหมพึ่งเราได้ยังไงพระองค์มีตัวอย่างหยอดเต็มทุกชาติทุกองค์ท่านมีตัวอย่างตลอดลองมาทําดูธรรมะคําสอนธรรมะคือธรรมชาติเอ๊ะมันมีได้ยังไงอาการลิโกเฮ้ยมันมาได้ยังไงบอกต่อๆกันมาลองทําดูพระสงฆ์มีได้ไงนูคําว่าดีไม่ดีของคู่กันให้เราพิจารณาดูเพราะคนพูดคือคนมีปัญญาคนคิดวิเคราะห์ดูเองอย่างน้อยมีพระหมายความว่าศาสนาพุทธเรายังอยู่ไปเรื่อยไปตามที่ถ้าทุกคนเป็นบวชไม่มีบวชพระเลยมันไม่มีใครรักษาอยู่
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: ศาสนาเราก็ไม่มีคนรักษา
1: ใช่
0: ครับแล้วก็สังโฆเมนาโถใช่มั้ยคร
1: ับ
0: คือพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
1: ที่พึ่งของเราครับเพราะถ้าเรามีเหตุไม่ได้ไม่พอใจเข้าไปปรึกษาพระท่านได้จะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานบุญงานศพงานอะไรแต่เราก็ปรึกษาท่านได้เพราะคนเราเกิดมามันก็ไม่พ้นจากการตายทุกคนแหละ
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าคนเราเวลาเกิดความทุกข์ความเครียดเจอพระแล้วมันจะคลายความเครียดเลยมันพระมาโปรดถูกมั้ยเจอความทุกข์เห็นทุกอย่างมันสบายใจไม่งั้นคนเราเวลาเกิดความเครียดไม่ถวายตมุนสังฆทานหรอก
0: ครับ
1: ถูกมั้ยเพราะบางทีคนเราจะเกิดนิมิตเฮ้ยฝันเห็นคนนั้นคนนี้เฮ้ยมื้อทําไงวะไปหาพระดีกว่าอ่ะทําบุญให้ทานให้ทานแล้วก็กวดน้ําอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปนิดนึงคิดเรามีความสุขคือการระลึกถึงสัมพันธ์ที่สุดถูกมั้ยนึกถึงคุณงามความดีของเขาแล้วเราก็ทําบุญอุทิศไปให้เหมือนวันสําคัญเนี่ยนึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาเวียนเทียนกันอะไรกันกันร่วมกันให้คิดเรามีความสุขเพราะคนเราไม่อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่ด้วยกันอยู่กันด้วยหลักของความสันติความสงบอยู่ด้วยความรักความผูกพันที่เหลือเกื้อกูลกันและกันเนี่ยคือคําสอนของพระพุทธองค์สอนให้เรารักใคร่กลมเกลียวก็ถึงบอกว่าทานคือการให้เมื่อให้ทานแล้วคุณก็ต้องมีสิทธิ์ความสงบไม่ใช่ให้แล้วเสียใจเสียดายทีหลังคุณดูว่าถ้าคนต่างคนต่างให้คิดมีความสุขไม่อยากเอาของคนอื่นเขาให้ด้วยความสนิทใจประกอบการงานด้วยดีแล้วก็สุดท้ายเลยภาวนาให้มีเป็นหมายความว่าอะไรลองภาวนานึกถึงความสุขของเราว่าเอ้ยเราได้ทําบุญวันนี้เฮ้ยชุดจํามันสุขอยู่ในใจของเราเมื่อเราทําบุญแล้วก็จะไปฆ่าสัตว์เอาของอื่นทําไมเมื่อเราให้อยู่ถูกมั้ยคนเราคงไม่ให้ทานแล้วไปรักของคนอื่นแล้วถูกมั้ยถึงจะบอกว่าคนเราจิตมันมีหลายดวงแต่ว่าจะมีความชั่วปุ๊บมันเกิดทีละดวงทําจิตให้นิ่งอย่างท่านบอกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตลองคิดดูง่ายๆเวลาอ่านหนังสือปุ๊บถ้าเราจดๆนี้เกิดสมาธิแล้วถูกมั้ยถ้าเราตาลืมสื่อแต่จิตไปคิดอื่นไม่ใช่เกิดสมาธิสมาธิคือความเป็น1จะขับรถขับราแต่ให้จิตเป็น1 1เมื่อไหร่เป็นสมาธิเมื่อนั้นแต่พระองค์บอกว่าให้สมาธิที่เป็นบุญไม่ใช่สมาธิอย่างอื่น
0: ครับ
1: อย่างคนเล่นกุ้งเล่นเกมสมาธิเหมือนกันเห็นมั้ยไม่สนใจรอบข้างเลยกูจะเล่นเกมกูจะนู่นอย่างเดียวแม่ลุงแม่เรียกก็ไม่สนใจมันไม่ใช่ให้สมาธิที่ได้เนี่ยมันใช้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: ให้จิตเรานิ่งมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองครับ
0: ก็ปัญญาเค้าเรียกว่าถ้าปัญญาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาที่เป็นตัวรู
1: ้ถูกต้องครับ
0: คือปัญญาที่เป็นของจริง
1: ใช่ครับ
0: ก็หลายคนก็สามารถเคยสัมผัสว่าเมื่อเวลาทําสมาธิจะมีตัวรู้ที่ปรากฏขึ้นมานั้น
1: เป็นญาณความรู้
0: ครับ
1: ก็เพ่งก่อนเกิดจากฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งให้เกิดสมาธิพอเกิดตัวนี้ปุ๊บจะเกิดปัญญาขึ้นมาคือตัวญาณไม่ต่างกันนะฌานแปลว่าเพ่งญาณแปลว่าความรู้ญาณะญาณครับ
0: ครับต่างกัน2ตัว
1: ใช่ครับมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาคือว่าปัจจตังรู้ตัวเราจริงๆถ้าคนเราต่างระดับกันปุ๊บมาคุยกันบางทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าคนรู้ปุ๊บก็รู้เฮ้ยคนนี้จิตของท่านยกสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่ยินดีไม่ยินร้าย
0: ใช่คร
1: ับ คร
0: ับ อยู่ที่ระดับจิตของแต่ละคน
1: ใช่ครับแต่จะถึงจุดนั้นได้คุณต้องมีความเพียรคือบารมีที่สร้างมามันไม่ได้สะสมแค่วันนี้วันพรุ่งนี้มันสะสมอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติพันชาติเป็นนานมากทุกคนเป็นเป็นโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธทุกคนเพราะพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนมนุษย์เราธรรมดาทุกคนแหละแต่ทรงเห็นเหตุเยอะคนเราปรารถนาว่าถ้าไงแล้วแต่เนี่ยเราขอให้เป็นพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เพื่อนำพาตัวเองสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์พูดในงานพระปัจเจกรู้แล้วก็นิพพานแต่พระเจ้าไม่ใช่รู้แล้วก็สั่งสอนอื่นได้
0: ใช่ครับ
1: ชี้ทางให้เขาพ้นจากความทุกข์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเพียรในเรื่องของพระมหาชนก
1: ครับ
0: นะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะเริ่มจากความเพียรตรงไหนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเพียรเริ่มได้ทุกวันครับ เราอยู่ในสถานะ

0: เป็นนักศึกษา
1: ครับ
0: เราก็ลองเพียรศึกษาดูเพียรตั้งใจเรียนเพียรตั้งใจจดจำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนลองใช้ความเพียรไตร่ตรองดูความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องมีฉันทะก่อนครับม
1: ี
0: ฉ
1: ัน
0: ทะก็คือความพอใจพอใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่ามีความเพียรแล้วตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู
1: ้
0: นะครับสำเร็จแน่ไม่ว่าจะไปสอบเข้าที่ไหนจะอะไรก็แล้วแต่ก็มีความสำเร็จผลก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูว่าเราอยู่ในสถานะของบริษัทไหนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปก็สามารถเข้ามาตั้งใจรักษาศีลใช่ไหมครับรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตั้งใจรักษาตามสถานะของแต่ละคน
1: ครับ
0: เมื่อรักษาแล้วก็มีความเพียรปฏิบัติ
1: รักษาไว
0: ้คร
1: ับ
0: เพียรรักษาปฏิบัติว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นให้คุณเราก็ต้องตั้งใจ
1: ครับ
0: เดินจงกรมอย่างเงี้ยครับ
1: เรา
0: ก็ต้องตั้งใจเดินกำหนดเวลาหรือว่าทำสมาธิก็ต้องตั้งใจตามกำหนดเวลา
1: ก็ผมที่ไปเคยอบรมพระกรรมฐานมานะ
0: ครับ
1: คือตอนเช้าเนี่ยสวดมนต์ก่อนครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: สวดมนต์เสร็จนะเดินจงกรมชั่วโมงนึงเดินกลับไปกลับมาให้ทุกลมหายใจเราเนี่ยอยู่กับเท้า
0: อยู่กับเท้า
1: อยู่กับตัวเราอยู่กันเดินไม่คิดวอกแวก
0: ครับ
1: กำหนดให้ได้ชั่วโมงนึงกำหนดไปกำหนดไปเสร็จแล้วปุ๊บคุณนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายยับบทของเราให้ทุกลมไหลเวียนทุกส่วนนั่งได้ชั่วโมงนึงเช้า2ชั่วโมงครึ่งเย็น2โมงครึ่งถามว่าใหม่ๆเนี่ยมันทรมานมากถ้าคุณไม่มีความเพียรตั้งมั่นจริงมันทำไม่ได้แต่พอผ่านไปทีปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของเราต้องทำมันไม่ยากเลยถูกไหมเรารู้จังหวะค่อยๆไปเราไม่คิดว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาไปตามกำลังแรงไปให้ลมผ่อนคลายสบายแล้วผมจะบอกอีกอย่างนึงสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนมาว่าคนเราเมื่อเพียรแล้วเนี่ยเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาแล้วเนี่ยให้เราดูลมหายใจของเราเราจะดูลมยังไงรู้ไหมคุณต้องเห็นลมเข้าลมออกถ้าภายในของเราเนี่ยลมมันไหลเวียนทุกส่วนเนี่ยออกซิเจนเนี่ยร่างกายเราจะปวดไม่เมื่อยมันเช็คได้หมดทุกอย่างจริงจะนุ่งจะนั่งก็แต่เพราะว่านั่งให้หลังตรงให้กระดูกมันเรียงกันแล้วลมมันจะเข้าหมดทุกส่วนแล้วพอนั่งปุ๊บคุณดูว่าคุณถนัดนั่งกี่นาที
0: ครับ
1: ถ้าสึกมันเมื่อยคุณลุกขึ้นเดินจงกรม
0: ครับ
1: สลับไปสลับมาแล้วคุณก็นั่งฝึกเราเค้าเรียกการบริหารเพราะกายคนเราเนี่ยกับนี้กายมันหยาบมันไม่ใช่กายไม่ใช่กายละเอียดเท่าหันนี้ก็ได้มันมีความทุกข์ทรมานตลอด
0: ใช่
1: แต่คุณต้องฝึกจิตให้เราให้มันเหนือกว่ากาย
0: ครับ
1: คุมกายได้ไม่ใช่ว่าไอ้นุ่นก็โอ๊ยได้ก็โอ๊ยมันก็ไม่ใช่ถูกมั้ยคุมกายได้คุณไม่เกิดปัญญาให้เกิดความรู
0: ้
1: เขาน้าเห็นว่าเห็นความเป็นจริงเห็นอะไรนิยสัตว์สี
0: ่
1: เห็นทุกข์เฮ้ยคุณนั่งก็เป็นทุกข์เว้ยเอ้ยกูเกิดเป็นทุกข์เห็นทุกข์ให้ได
0: ้
1: เห็นแล้วเสร็จปุ๊บหาเหตุถึงทุกข์แล้วก็สามปุ๊บดับมันไหม
0: ครับ
1: ถ้าจะดับปุ๊บก็ไปยับมรรคหาทางดับทุกข์ให้ได
0: ้
1: คุณต้องหาเห็นทุกอย่างแล้วทำไมต้องมานั่งอะไรเพื่ออะไรเพื่อฟังความเพียรเนี่ยสำคัญเนี่ยแล้วทำบ่อยๆทำให้เกิดว่าสี่ความแคบข้องเพราะในอดีตชาติในอดีตไม่ง่ายอ่ะอายะสงของเราเนี่ยหลายๆองค์หลายๆท่านเนี่ยครูบาอาจารย์เราท่านทำมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: ท่านไม่อะไรต่อชีวิตเลยท่านทำตัวกว่าจะเป็นเกจิเป็นอาจารย์ตรงนั้นนี่ท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้วเราได้ไปกราบสักการะท่านถือว่าเป็นสุดทางของท่านดีที่สุดเราแค่เป็นชนรุ่นหลังที่มาเรียนรู้ของท่านครับ
0: ครับบางครั้งบางทีการเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านเก่งท่านมีความรู้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติความเพียร
1: ครับ
0: สมมติว่าเราเกิดการท้อทำมาจนถึงจุดหนึ่งละมันไม่เกิดผลอะไรสักที
1: มันติดตรงนู้นติดตรงนี้ติดทุกอย่าง
0: ติดไปหมดทีนี้เราลองไปกราบครูบาอาจารย
1: ์
0: เผื่อท่านจะให้ทางคำแนะนำที่ดี
1: ท่านชี้แค่นิดเดียวเราก็จะก้าวข้ามเส้นบางๆเพราะท่านบอกว่าความสำเร็จกับความล้มเหลวมันต่างกันแค่นิดเดียวบางคนอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวจะสำเร็จทุกอย่างแต่มันท้อไปก่อนขาดความเพียรไปก่อน
0: มีตัวอย่างตัวอย่างใช่ไหมครับพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บางคนบางพระอรหันต์บางองค์ใช่ไหมครับได้ฟังธรรมแค่นิดเดียวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย
1: ใช
0: ่บางองค์นี่ต้องโหสอนแล้วสอนอีกสอนจนก็เรียกว่าเปรียบเสมือนบัวสีเหล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ว่าจะสามารถจะตรัสรู้ได
1: ้
0: ตามพระพุทธเจ้าก็ยากเหมือนกันบางองค์ก็แบบพระพาหิยะเนี่ยครับสอนแค่ว่านิดเดียวครับคำนิดเดียวสามคำ
1: พูดแค่หน่อยเดียวก็สามารถจะคิดได้เองนะพูดนี้มีปัญญา
0: ได้ตรัสรู้เลยแต่ว่ายังไงครับท่านไม่ได้เคยถวายพระไตรจีวรไม่เคยถวายบาตรก็ไม่มีอัฏฐบริขารก็ไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระได้แต่ว่าก็ยังได้เป็นพระอรหันต์

0: อันนี้เป็นเรื่องของพระไพยะก็ทุกคนสะสมความเพียรมาไม่เหมือนกันบางคนมีความเพียรในการอ่านหนังสือบางคนมีความเพียรในการทำการงานนะบางคนมีความเพียรในการท่องจำก็ความเพียรแต่ละอย่างก็ให้ผลไม่เหมือนกันบางคนมีความเพียรในการทำสมาธิใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: บางคนมีความเพียรในการเดินจงกรมผลที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าใครถนัดทางด้านไหน
1: ครับ
0: ก็ขอให้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นความเพียรในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: เราก็ต้องตั้งใจรักษาศีล227ข้อ
1: เพียรรักษาให้ได้
0: ครับเพียรรักษาแล้วก็เพียรก็อย่าให้อกุศลมันเกิด
1: ใช่ครับ
0: เมื่ออกุศลเกิดเราก็ต้องละให้ได
1: ้ต้องครับ
0: เมื่อละได้แล้วเราก็ต้องทำความดีขึ้นไปทำความดีก็คืออะไรครับเผยแผ่นี่นะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนอะไรพระพุทธเจ้าตรัสอะไรบ้างและพระพุทธเจ้าบอกทางที่ถูกต้องก็คือมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางให้ปฏิบัติตามทางสายกลางอย่าตึงเกินไปแล้วก็อย่าหย่อนเกินไป
1: คร
0: ับวางความเพียรให้ถูกทางเมื่อปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแล้วทางสำเร็จถึงแน่นอนครับจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้หรือไม่ก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนใช่ไหมครับว่าเราสร้างมาแค่ไหนชาตินี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับชาติหน้ายังไงก็มีแน่นอนเพราะว่าเราดูจากอะไรครับดูจากที่เด็กเกิดนะ
1: ครับ
0: เด็กเกิดทุกวันทุกวินาทีใช่ไหมครับถามว่าชาติหน้ามีไหมครับมีแน่นอนครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอดีตมีไหมครับลองดูเมื่อวานก็ยังมีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อดีตก็มีแน่นอนแน่นอนครับว่าเราทำเหตุปัจจุบันไว้อย่างไรผลอนาคตก็จะไปตามเหตุปัจจุบันที่เราได้ทำไว
1: ้ท่านสอนให้มีเหตุมีผลครับ
0: ครับ
1: ทุกอย่างมีเหตุผลมีปัจจัยทุกอย่าง
0: ใช่ครับใช
1: ่ทำสิ่งนี้ต้องได้สิ่งนี้สิ่งนี้จะมีบอกเราทุกอย่างแต่จะได้ไวได้ช้ามันแล้วแต่บารมีที่เราสร้างมา
0: ใช่ครับใช่ก็คือที่พระอัสสชิใช่ไหมครับ ที่สอนท่านสารีบุตรพระสารีบุตรว่าทำอันใดเกิดแต่เหตุใช่ไหมครับพระศาสดาทรงแสดงความแสดงเหตุและการความดับของธรรมนั้น
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับคืออันใด
1: แค่สั้นๆเองนะ
0: ครับได้บรรลุโสดาบันแค่ได้ฟังว่าเหตุมันเกิดจากอะไ
1: ร
0: แล้วมันก็จะดับจากอันนั้นนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับทำให้คนเป็นโสดพระโสดาบันได
1: ้ครับ
0: ทีนี้เรามาลองดูว่าในปัจจุบันเรามีปัญหาในชีวิตเรามองกลับไปดูว่าเหตุมันเกิดจากอะไรเหตุมันเกิดจากอันแรกเราเกียจค้านหรือเปล่าเราไม่ทำการงานหรือเปล่าถึงเราเป็นคนเป็นคนจนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเกียจค้านเราไม่ทำการงานก็เป็นไปได้เรามาดูที่ต้นเหตุว่าเราลองขยันดูสิเมื่อขยันผิดที่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เราก็ต้องลองเปลี่ยนงานดูไปขยันในทางที่เรามีความพอใจมีความพึงพอใจมีความเพียรใส่เข้าไปทีนี้ความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าเป็น
1: แต่สมัยนี
0: ้
1: ที่ผมเห็นที่หลายๆคนนะเรื่องปรึกษาเนี่ยอยากให้ลองใช้ดูเพียรสิ่งเดียว
0: ครับ
1: เพียรอย่าก่อนนี่ก่อสินเพราะมันเกิดนี่เกิดสินแล้วมันบางทีมันใช้ยากของไหนต่างๆถ้ามันได้ง่ายแต่เวลาใช้
0: ใ
1: ช้ยาวนานเลยใช้ไม่จบสักทีมันต้องเอาโปะนู่นโปะนี่คนเราถ้าไม่นี่มีสินแล้วชีวิตคนเราจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีก็ได
0: ้
1: ทุจริตก็มาตลอดแต่พยายามอย่าก่อนนี่ก่อสินทำตามกำลังปัญญาของเราใช้ตามเงินที่หามาได้แบ่งทรัพย์ให้ได้3ส่วนอย่าให้เกิดหนี้เกิดสินเอาแค่พอดีพอทรัพย์แรกใช้จุนเจือตัวเองครอบครัวเราทรัพย์ที่2ปุ๊บเก็บไปใช้เวลาเจ็บไข้สบายที่3ปุ๊บอันไหนที่ให้ทันได้ให้ไปเถอะเพราะถ้าได้ให้แล้วปุ๊บจะเกื้อกูลใครแล้วแต่เมื่อเราเดือดร้อนเขาต้องให้กลับมาถ้าเราเก็บทรัพย์สมบัติอย่างเนี้ยปุ๊บเกิดทรัพย์สมบัติปุ๊บถูกโจรปล้นไปถูกไฟไหม้น้ำพัดพาไปเสร็จไปขอใครเขาไม่ได้เพราะคุณไม่เคยให้เขาเลยคุณพาให้หน้าเช่นกันคุณจะไปบัตรอย่างเดียวแต่คุณไม่เคยให้ใครเลยมันก็ไม่ได้คุณต้องถามว่ามีบัตรจีวรไหม
0: ใช่ใช่
1: ไปหามาก่อนท้ายสุดแล้วก็หาไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยให้ไว้ท้ายสุดโดนเจ้ากรรมนายเวรให้มรณะไปเพราะคนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วมาอยู่ทั้งโลกไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับ
0: ลองแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งฝังไว้ในพุทธศาสนาก็คือทำบุญทำทาน
1: คร
0: ับสิ่งที่เราได้ทำนั่นแหละอย่างน้อยชาตินี้อาจจะไม่ได้ใช้ชาติหน้ามีผลแน่นอนครับ
1: ใช่ครับ
0: เกิดมาอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยไม่
1: ไม่ต้องรอใครทำตอนเรามีกำลังนี่แหละครับค่อยๆทำอย่างนิดอย่างหน่อยทำจิตทำใจ
0: ตอนที่เรามีนี่แหละนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำ
1: ไม่ต้องรอลูกหลานให้เดี๋ยวนี้ก็ต้องรอทำแล้วโดยลูกหลานอุทิศไปทักษิณาไปไม่ต้องทำตอนนี้แหละเรากินบุญตัวเองไม่ต้องรอลูกหลานเรา
0: ไม่ต้องหวังลูกหลาน
1: ใช่ทำไปส่งไปใช่ครับ
0: คิดปุ๊บทำเลย
1: ใช่อยากทำเราทำอยากว่างวัดไหนว่างเอาเข้ามาไปวัดทำนั้นวันนั้นวันนี้เสาร์อาทิตย์ว่าไปวัดพระต่างๆลองดูก็ถือว่าเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะการเข้าในวัดในขมักก็เป็นบารมีข้อแรกความเพียรจะรักษาได้ก็เป็นบารมีข้อที่สองก็คือเป็นวิทยาบารมีก็เหมือนเป็นชาดกชาติของพระเจ้าที่ทรงบำเพ็ญคือพระองค์เนี่ยไม่ใช้บารมีอยู่นะพระองค์ทำหลายอย่างแต่ว่าจุดเด่นที่สุดคืออย่างเรื่องชาดกตรงนี้เรื่องความเพียรพระองค์ว่ายน้ำตลอดเลย
0: ใช่ครับ
1: ท่านจึงมีความตั้งใจหลายอย่างพระองค์มีคุณดีอยู่แล้วแต่ว่าชูความเพียรเป็นตัวตั้งว่าถึงแม้ทำความดีความเพียรไปเนี่ยถึงแม้ไม่เห็นผลแต่สิ่งสำคัญที่สุดเทวดาเห็น
0: ครับ
1: ให้เราตั้งใจอย่าไปย่อท้อกับความดีที่เราทำ
0: ใช่ครับ
1: ความเพียรครับ
0: สุดท้ายก็อยากจะฝากเรื่องของความเพียรครับตั้งใจเมื่อเราอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้เราประกอบด้วยความเพียรเมื่อเรามีความเพียรจนถึงระดับหนึ่งแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นจากความเพียรของเราเป็นความภาคภูมิใจของเรา
1: ครับ
0: ครับในเรื่องของมหาชนกชาดกคือวิริยะบารมีเรื่องความเพียรทศชาติชาดกอัตมภาพก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้เป็นประธานขอได้โปรดประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภระปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการหวังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

เชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงทำท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงทำ
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอง

0: ไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
1: ไม่ทันแล้วแม่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
0: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
1: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริงๆ
3: ใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
1: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
3: จ้ะเออเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
3: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
4: ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: ิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรุงรัตนโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะพาท่านไปชมกรุงรัตนโกสินทร์จะเริ่มศาสนสถานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสนามชัยแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารอยู่ทางทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังวัดนี้ค่ะมีนามเดิมว่าวัดโพธารามหรือวัดโพเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้บริบูรณ์งดงามคู่บ้านคู่เมืองจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามพร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดร้างค่ะตามหัวเมืองต่างๆมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศและตลอดพระระเบียงชั้นนอกชั้นในวัดโพนะคะเป็นพระอารามขนาดใหญ่มีเนื้อที่50ไร่38ตารางวาเมื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จค่ะจึงมีงานฉลองพระอารามเมื่อวันศุกร์เดือน5แรม12ค่ำปีรกาตรีศกจุลศักราช1163ตรงกับวันที่10เมษายนพุทธศักราช2344แล้วพระราชทานนามพระอารามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสคั้นล่วงถึงพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายพระพักตินทอดพระเนตรเห็นถาวรวัตถุต่างๆนะคะในพระอารามอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมด้วยว่างเว้นจากการบูรณะปฏิสังขรณ์มานานกว่า30ปีจึงมีพระราชศรัทธาค่ะให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ดังปรากฏหลักฐานในโครงด้านเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนอีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้พระอารามแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งเล่าเรียนสรรพวิชาของมหาชนโดยไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราต่างๆแล้วจารึกประดับไว้ในบริเวณวัดซึ่งมีทั้งรูปเขียนรูปปั้นประกอบกับตำรานั้นๆในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะเพิ่มเติมและแก้สร้อยนามพระอารามเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามด้วยถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นวัดสำคัญที่พระมหากษัตริย์ถือเป็นพระราชประเพณีที่จะทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้พระอารามคู่บ้านคู่เมืองสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลายปฏิสังขรณ์และขยายพระอุโบสถขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประธานประจำพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเดิมเป็นพระประธานวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวะสันนะคะฐานพระประธานฐานชุกชีก่อสันชั้นบนบรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชั้นที่สองประดิษฐานพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาชั้นล่างประดิษฐานพระมหาสาวก8องค์บานประตูพระอุโบสถด้านนอกประดับมุกเป็นภาพรามเกียรติ์ด้านในเขียนลายรถน้ำภาพพัดยศพระราชาคณะฐานานุกรม
ปรียนฝ่ายอรัญญวาสีและคามวาสีทั้งในกรุงและหัวเมืองบานหน้าต่างด้านนอกสลักลายแก้วชิงดวงปิดทองประดับกระจกด้านในเขียนลายรดน้ำรูปตราเจ้าคณะสงฆ์ภายในเขียนจิตรกรรมเรื่องพระสาวกเอตทัคคะมหาสดชาดกระหว่างเสาด้านนอกรอบพระอุโบสถพนักรอบพระอุโบสถประดับศิลาจำหลักภาพรามเกียรติ์152ภาพใต้ภาพศิลาจำหลักมีโครงกำกับพระระเบียงรอบพระอุโบสถมี2ชั้นเชื่อมต่อกันด้วยพระวิหารทิศทั้ง4หลังได้แก่พระวิหารทิศตะวันออกมุขหน้าประดิษฐานพระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์ส่วนมุขหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนพระพุทธโลกนาถศาสดาราจารย์ปางห้ามพระแก่นจันทร์อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสรรเพชรภายในมีจารึกการสถาปนาวัดเมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชปางโปรดปัญจวัคคีย์อัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศตะวันตกมุขหน้าประดิษฐานพระชินสีมุนีนาคพระพุทธรูปปางนาคปลกประทับใต้ต้นจิกอัญเชิญมาจากสุโขทัยพระวิหารทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธปาลีไลหล่อขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราชปาง

อาลีไลหล่อขึ้นในรัสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระระเบียงชั้นในประดิษฐานพระพุทธรูป150องค์พระระเบียงชั้นนอกประดิษฐานพระพุทธรูป244องค์เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยาซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัยพิษณุโลกสวรรคโลกลพบุรีอยุธยาที่ชำรุดนะคะนำมาประดิษฐานให้บริบูรณ์เสาพระระเบียงติดจารึกประเภทวรรณคดีเช่นเพลงยาวกลอักษรเพลงยาวกลระบทตำราฉันรวม100แผ่นฤาษีดัดตนเป็นประติมากรรมหล่อด้วยโลหะเจือสังกสีและดีบุกทำเป็นรูปฤาษีแสดงกิริยาท่าทางดัดตนเพื่อแก้โรคเดิมนะคะมีจำนวน10รูปปัจจุบันค่ะเหลืออยู่20รูปต่อมาในพุทธศักราช2551ทางวัดได้จัดสร้างตามแบบของเดิมให้ครบตามของเดิมประดับตามเขาโมนะคะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อมาจากสวนขวาภายในพระบรมมหาราชวังมาถวายเป็นพุทธบูชาประดับตุ๊กตาศิลาจีนตุ๊กตาศิลารูปสัตว์ต่างๆเสาโคมแบบจีนพระมณฑปหรือหอไตรทรงมณฑปยอดมงกุฎหลังคาชั้นลดย่อมุมไม้12กระเบื้องเคลือบผนังด้านในเขียนเรื่องสังคายนา9ครั้งตั้งตู้พระธรรมแบบเรือนยอด4มุกปิดทองประดับกระจกหอระฆังในเขตพุทธาวาสมี2หอตั้งอยู่ลานด้านทิศเหนือและทิศใต้ขนาบพระมหาเจดีย์4รัชกาลหอระฆังด้านทิศใต้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหอระฆังด้านทิศเหนือสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นลักษณะจตุรมุขยอดทรงเจดีย์ย่อมุมไม้12ประดับกระเบื้องเครื่องถ้วยฐานสูงก่อทึบมีบันไดและกำแพงล้อมรอบพระมหาเจดีย์สีรัชกาลได้แก่พระมหาเจดีย์สีสันเพชรดาลยานนะคะสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยทรงค่ะอัญเชิญพระศรีสันเพชรดาลยานจากวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่เมื่อข่าวเสียกรุงถูกฆ่าศึกเอาไฟลอกทองคำเมื่ออัญเชิญมาที่วัดพระเชตุพนก็ชำรุดมากเกินที่จะซ่อมกลับดังเดิมได้ค่ะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุในพระเจดีย์ขนาดใหญ่แบบย่อมุมไม้20ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ส่วนพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมนะคะสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกลกนิทานทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมราชนกนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่2เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่แบบย่อมุมไม้20ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและพระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารซึ่งทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นส่วนพระองค์โดยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถ่ายแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยมาจากวัดสวนหลวงศพสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานามว่าพระมหาเจดีย์พระศรีสุริโยไทยประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวหรือสีน้ำเงินเข้มนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่4พระวิหาร
พระพุทธไสย

ชหรือวิหารพระนอนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่มุมแองวัดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพุทธาวาสภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ยาว1เส้น3วาค่ะก็คือ46เมตรพระบาทค่ะประดับมุกลายมงคล108ประการระหว่างช่องหน้าต่างและประตูเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องภาษาวิกาเอตทัคคะที่เป็นภิกษุณี13องค์อุบาสกเอตทัคคะ10คนและอุบาสิกาเอตทัคคะ10คนบริเวณผนังเหนือบานประตูและหน้าต่างเขียนเรื่องมหาวงศ์บริเวณคอ2เขียนเรื่องเทวาสุรสงครามด้านนอกบานประตูและหน้าต่างเขียนลายรถน้ำภาพสัตราวุธโบราณศาลาการประเรียนนะคะประดิษฐานพระประธานเก่าของวัดนามพระพุทธศาสดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิภายในมีธัญมาศบุษบกไม้แกะสลักฝีมือช่างสกุลอยุธยานะคะสกุลช่างอยุธยาตอนปลายคอสองด้านทิศตะวันตกเขียนภาพมหานรกและเปรตกถาแสดงภาพเปรต12จำพวกและมีจารึกกำกับไว้ที่เสาปัจจุบันศาลาการประเรียนค่ะใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมในเทศกาลสำคัญทางศาสนาโมกุติสงฆ์อยู่ในเขตสังฆาวาสนะคะมีถนนเชตุพนผ่านกลางพระอารามจัดแบ่งเป็นคณะใหญ่3คณะคือคณะเหนือคณะกลางคณะใต้ซึ่งคณะเหนือมีตำหนักวาสุกรีเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตชิโนรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่7และรัตนกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมความงดงามของปูชนียสถานปูชนียวัตถุภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมเป็นแหล่งสรรพศิลป์สรรพศาสตร์เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศและองค์การยูเนสโกค่ะประกาศให้จารึกวัดโพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อพุทธศักราช2554วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนตีทองและถนนบำรุงเมืองเขตพระนครใกล้เสาชิงช้าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารวัดประจำรัชกาลที่8และเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมราชาธิบดินทร์วัดสุทัศน์เทพวรารามใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน3รัชกาลนะคะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดสำคัญกลางพระนครและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เหมือนวัดพนัญเชิงที่อยุธยาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่จากวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดร้างในเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานแล้วสร้างพระวิหารครอบพร้อมพระราชทานนามวัดมหาสาวาสแต่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดพระใหญ่วัดพระโตหรือวัดเสาชิงช้าเพราะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่และตั้งอยู่ข้างเสาชิงช้าซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้การก่อสร้างพระวิหารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงดำเนินการสร้างพระวิหารต่อแต่เสด็จสวรรคตก่อนจะสร้างพระวิหารเสร็จเช่นกันล่วงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงสามารถสร้างพระวิหารพระอุโบสถพระระเบียง

และศาลาการประเรียนเสร็จสมบูรณ์ค่ะพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุทัศน์เทพธารามต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะและสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมได้พระราชทานนามพระประธานองค์ใหญ่ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยว่าพระศรีสากยมุนีและทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทัศน์เทพวรารามดังปัจจุบันวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นวัดที่มีแผนผังงดงามลงตัวแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์แบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสเขตพุทธาวาสนะคะประกอบด้วยพระอุโบสถพระวิหารพระระเบียงวิหารทิศศาลาลอยและสัตตมหาสถานเขตสังฆาวาสประกอบด้วยกุฏิเสนาสนะศาลาการประเรียนและหอระฆังพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีพระประธานคือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ปางพระมารวิชัยหน้าตักกว้าง10ศอก8นิ้วสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เมื่อคราวสถาปนาพระอารามและรูปหล่อพระสาวก80องค์หรือพระอสีติมหาสาวกประดิษฐานด้านหน้าพระประธานกิจกรรมภายในพระอุโบสถเป็นผลงานชั้นครูของจิตรกรในสมัยรัชกาลที่3มีภาพพุทธประวัติประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าพบสวรรค์ที่อาศัยของสัตว์หิมพานต์และเรื่องรามเกียรติ์พระวิหารค่ะสร้างขึ้นในรัชกาลที่1นะคะและเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่3เป็นสถาปัตยกรรมทรงเดียวกับวิหารพระมงคลบพิตรหลังเดิมที่พระนครศรีอยุธยาสร้างเป็นฐานไพรทีสองชั้นหลังคาทรงไทยสองชั้นมุงกระเบื้องเคลือบหน้าบานมุกเด็ดเป็นภาพแกะสลักพระนารายณ์ทรงสุบรรณบานประตูพระวิหารเป็นงานไม้จำหลักจากไม้แผ่นเดียวที่วิจิตรงดงามเป็นลายพันธุ์พฤกษาและสัตว์ต่างๆมีจำนวน6บานรัชกาลที่2มีพระราชศรัทธาร่วมแกะสลักปัจจุบันค่ะบานที่เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครผนังพระวิหารเขียนจิตรกรรมจากเรื่องไตรภูมิกถาฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่2ถึง3นะคะภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานคือพระศรีสากยมุนีปางมารวิชัยจากสุโขทัยหน้าตักกว้าง3วา1คืบลานรอบพระวิหารประดับด้วยเจดีย์หินแบบซึ่งสร้างขึ้นที่เมืองจีนในช่วงรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3ล้อมด้วยกำแพงแก้วกรุกระเบื้องปรุพระระเบียงทั้ง4ด้านเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทอง156องค์วิหารทิศเป็นศาลาโถงทรงไทยจำนวน4หลังตั้งอยู่4มุมของพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศาลาละ2องค์ศาลาลอยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4จำนวน4หลังในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อครั้งมีพิธีโลชิงช้าสัตตมหาสถานศาสนสถานอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หมายถึงสถานที่7แห่งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งปณิธานที่จะบำเพ็ญสมาธิจนกระทั่งตรัสรู้พระโพธิญาณได้แก่โพธิบัลลังก์อนิมิสเจดีรัตนจงกรมเจดีรัตนคาระเจดีอาชปาละนิโคตมุจลินราชาตยตะนะนะคะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช

แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารมีพื้นที่ประมาณ50ไร่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกวัดนี้ว่าวัดสลักหรือวัดฉลักคั้นเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงรับสถาปนาพระอารามและพระราชทานนามว่าวัดนิพพานารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระสงฆ์เถรานุเถระมาสังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อพุทธศักราช2331จึงเปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดพระศรีสันเพชรหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระราชาคณะสอบไล่พระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรขึ้นที่วัดเมื่อศักพุทธศักราช2346จึงพระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดมหาธาตุตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงผนวดที่วัดนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวิหารน้อยขึ้นบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับเมื่อแรกทรงผนวดครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามมกุฎราชกุมารหลังจากเสด็จสวรรคตเพื่อปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานอารามใหม่ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารมีความหมายว่าวัดที่สมเด็จพระยุพราชสร้างสิ่งสำคัญภายในพระอารามได้แก่พระอุโบสถมีขนาดใหญ่มีใบสีมาทำเป็นซุ้มประดับผนังภายในประดิษฐานพระประธานพระศรีสันเพชรปางมารวิชัยขัดสมาธิราบซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้พญาเทวารังสรรค์ช่างวางหน้าปั้นขึ้นพระวิหารค่ะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตู้พระธรรมคัมภีร์ต่างๆผนังเขียนจิตรกรรมเรื่องชาดกและรูปเทพชุมนุมพระมณฑปหรือพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุมีเครื่องยอดอย่างปราสาทแต่ภายหลังเกิดไฟไหม้หลังคาเดิมนะคะจึงทำหลังคาใหม่แบบหลังคาโรงแล้วสร้างพระมณฑปทองสูง10วาขึ้นไว้ด้านในครอบพระเจดีย์ทองเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้12มีลักษณะเป็นที่นั่งสิงหาสน์รองชัยรัตนบัลลังก์ซ้อนเป็นชั้นจนถึงคอระฆังและยอดพระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลางเป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมานยืนแท่นซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรกรมพระราชวังบวรสถานมงคลศาลาการประเรียนเป็นศาลาขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระวิหารน้อยโพธิลังกาอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพุทธาวาสใกล้กับพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีลักษณะคล้าย

้ายโบสถ์ขนาดเล็กบริเวณนี้นะคะเคยเป็นที่ตั้งตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดจึงได้สร้างพระวิหารน้อยโพธิลังกาเพื่อเป็นอนุสรณ์ภายในประดิษฐานพระนาคซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากจังหวัดสุโขทัยพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารโพธิลังกามุมถนนพระจันทร์ตัดกับถนนหน้าพระธาตุพระรูปหล่อด้วยสำริดขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงประทับยืนหันพระพักออกสู่ท้องสนามหลวงยกพระแสงดาบอยู่ในพระหัตถ์ทั้งสองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบวรราชานุสาวรีย์นี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2522วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ถนนกระพงแขวงบางลำพูเขตพระนครตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหารมีเนื้อที่28ไร่เดิมเป็นวัดโบราณชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางนาเพราะตั้งอยู่กลางทุ่งนากระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้นะคะให้เป็นที่จำพรรษาของภิกษุฝ่ายรามันนิกายบริเวณโดยรอบค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวรามันที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วเปลี่ยนนามวัดเป็นวัดตองปุตามชื่อวัดรามันในสมัยกรุงศรีอยุธยาและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระราชทานนามว่าวัดชนะสงครามเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ทำสงครามชนะพม่า3ครั้งคือสงคราม9ทัพเมื่อพุทธศักราช2328สงครามที่ท่าดินแดงและที่3ศพเมื่อพุทธศักราช2329และสงครามที่ป่าซางนครลำปางเมื่อพุทธศักราช2330วัดชนะสงครามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกหลายครั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอุโบสถเมื่อครั้งยังเป็นวัดกลางนาพระอุโบสถมีขนาดเล็กสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหน้าบานเจาะเป็นช่องหน้าต่างบานหน้าต่างเป็นลายเทพพนมเหนือบานหน้าต่างเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑบริเวณเฉลียงหลังพระประธานเป็นที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้ง5รัชกาลพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนรสีตรีโลกเชษฐ์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยบุด้วยดีบุกลงลักษณ์ปิดทองรอบพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย15องค์ภายในนะคะองค์พระประธานมีฉลองพระองค์ลงยันของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและเสื้อยันของเหล่าแม่ทัพฐานชุกชีมีพระพุทธรูปประดิษฐานล้อมรอบ15องค์เสมาเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑติดกับฝาผนังด้านนอกมุมพระอุโบสถทั้ง4มุมด้านในพระอุโบสถติดใบเสมาที่ผนังทั้ง4ด้านวัดชนะสงครามเป็นพระอารามที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆมาตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยเฉพาะประเพณีสงรามันนะคะ

วดพระปริตทำน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชวังชั้นในวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมนแขวงบวรนิเวศเขตพระนครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดฝ่ายยุทธสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพกรมพระราชบวรสถานมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้กับวัดรังสีสุทธาวาสเรียกขานกันว่าวัดใหม่หรือวัดวังหน้าต่อมาวัดรังสีสุทธาวาสทรุดโทรมลงจึงได้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนสมณศักดิ์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์ซึ่งทรงผนวดและจำพรรษาประทับอยู่วัดสมรายหรือวัดราชาธิราชและทรงอาราธนาให้เสด็จมาปกครองวัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนนามพระอารามเป็นวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อพุทธศักราช2379ในระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎประทับอยู่นั้นพระองค์ได้ตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับขณะทรงผนวดของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มีสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบพระราชนิยมพื้นที่เดิมของพระอุโบสถเป็นเมนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระมารดาของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดาราวดีน้อยพระชายาในพระองค์พระอุโบสถเป็นทรงจตุรมุขปัจจุบันเหลือเพียง3มุขคือด้านตะวันออกตะวันตกและด้านเหนือด้านนอกอาคารประดับหินอ่อนหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางเป็นลายปูนปั้นตรงมหามงกุฎและพระขันธ์ประดิษฐานเหนือผ่านแว่นฟ้าภายในพระอุโบสถเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพปริศนาธรรมฝีมือขรัวอินโคงพระประธานคือพระพุทธชินสีซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้บัลลังก์นะคะบรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบนฐานชุกชีเบื้องหน้าประดิษฐานพระรูปหล่อเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเรียงกัน3องค์คือองค์ซ้ายคือพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสองค์กลางคือพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปาวเรศนะคะวริยาลงกรณ์องค์ขวาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรยานละวงส่วนพระองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังพระพุทธชินสีห์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อเพชรอัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีส่วนด้านหน้าพระอุโบสถมีใบเสมาสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งจากวัดวังจังหวัดเพชรบุรีพระวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปพระศาสดาซึ่งอัญเชิญมาจากด้านทิศใต้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกวัดมหาเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพ
ทรงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2374แต่ยังไม่แล้วเสร็จด้วยสวรรคตก่อนมาแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระเจดีย์กไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลองนะคะเป็นพระพุทธบาทสมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในศาลาข้างพระอุโบสถเป็นรอยพระบาทคู่สลักบนแผ่นศิลาขนาดใหญ่รอบรอยพระพุทธบาทสลักภาพพระอสีติมหาสาวกสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสกทรงอัญเชิญมาจากจังหวัดชัยนาทประดิษฐานที่วัดบวรสถานสุทธาวาสภายในพระราชวังบวรสถานมงคลภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่พุทธศักราช2452ตำหนักเพชรพื้นที่เดิมนะคะเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายเป็นท้องพระโรงของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเมื่อพุทธศักราช2457ตำหนักปั้นหยาค่ะเป็นอาคารแบบฝรั่งสูง3ชั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อครั้งอาราธนาให้เสด็จประทับโดยรื้อมาจากสวนขวาในพระบรมมหาราชวังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพวรางกูรขณะทรงผนวดและเจ้านายที่ทรงผนวดตำหนักจันทร์เป็นตำหนักที่รัชกาลที่5ทรงพระราชอุทิศสร้างด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจันทราสลัดวานกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์ถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสพระพลาเปลื้องเครื่องตั้งอยู่บริเวณกำแพงวัดด้านทิศตะวันตกด้านหน้ากำแพงนะคะมีเกยสำหรับเทียบพระราชยานด้านในกำแพงมีบันไดสองข้างเป็นสถานที่ประทับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ในคราวเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากหอไตรค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกฉบับพระราชบวร นะคะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกมาจากพระราชวังบวรสถานมงคลวัดราชนัดดารามวรวิหารตั้งอยู่ที่ถนนมหาชัยแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครเชิงสะพานผ่านฟ้าผ่านฟ้าลีลาศเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้สร้างพระราชทานพระราชนัดดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในคราวเกษากันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเป็นธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณกับหม่อมงิ้วภายหลังนะคะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างพระอารามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยายมราชบุญนาคยมนาคนะคะเป็นแม่กองกำกับการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2389พื้นที่เดิมก่อนก่อสร้างพระอารามเป็นสวนผลไม้อยู่ริมกำแพงพระนครด้านทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถภายในเขียนภาพกิจกรรมพุทธประวัติ
ด้านหลังพระประธานเขียนพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมาร

บนสวรรค์ด้านหน้าเขียนภาพพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงภาพประธานคือพระเศรษฐตมะมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง7ศอกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อด้วยทองแดงจากอำเภอจันทึกแขวงเมืองนครราชสีมาอัญเชิญไปประดิษฐานนะคะในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะอัญเชิญชักลากมาประดิษฐานในพระอุโบสถเมื่อพุทธศักราช2389พระวิหารภายในเป็นห้องเวชยันพิมานอยู่ตรงกลางสองข้างประดับฉัตรเบญจา5ชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระประธานซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงถวายนามว่าพระพุทธชุติธรรมนราศพหอไตรนะคะตั้งอยู่ทิศใต้ของหอระฆังเป็นอาคารทรงไทยหน้าบันปั้นลายปิดทองประดับกระจกโลหะปราสาทตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถด้านทิศตะวันตกของวัดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนพระเจดีย์เพื่อให้อนุชนได้รู้จักและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเนื่องจากทรงเห็นว่าเมื่อครั้งอดีตมีการสร้างโลหะปราสาทขึ้นแล้ว2ครั้งแต่ปรักหักพังไปหมดแล้วโลหะปราสาทค่ะที่วัดราชนัดดารามเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2389ถือเป็นโลหะปราสาทนะคะแห่งที่3ของโลกการก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างตามแบบของลังกาสูง36เมตรมียอดปราสาท37ยอดหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการตรงกลางเป็นมณฑปโลหะปราสาทได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาในพุทธศักราช2530เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชสมภพครบ200ปีรัฐบาลค่ะได้จัดสร้างลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์บริเวณด้านหน้าวัดราชนัดดารามประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริงเสด็จประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบและในพุทธศักราช2538นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณเจดีย์บุษบกโลหะปราสาทเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538และเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกของวัดราชนัดดารามค่ะให้สอดคล้องกับลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์จึงได้บูรณะโลหะปราสาทตั้งแต่พุทธศักราช2555เป็นต้นมาด้วยการปิดทองคำเปลวบนยอดโลหะปราสาท37ยอดแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2560ดังประกบภาพในปัจจุบันนะคะรายการของเราวันนี้ค่ะที่นำชมกรุงรัตนโกสินทร์นะคะได้หมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้นะคะในวันนี้นะคะเราก็มาที่สัปดาห์ที่3นะคะเป็นเรื่องของพื้นฐานมหาภาคและนโยบายเศรษฐกิจสำหรับองค์กรนะในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ในระดับมหาภาคนะซึ่งเอาความรู้ในทางเศรษฐศาสตร์นะอาจจะเรียกว่าเป็นแขนงของเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็ได้นะเพราะนั้นนโยบายที่กำหนดมาจากทางรัฐบาลเนี่ยนะคะที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็มีความสำคัญต่อการปรับตัวขององค์กรธุรกิจด้วยนะคะนะวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่จะศึกษากันก็คือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี2568แล้วก็แนวโน้มปี2569ถึง2570นะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีหน่วยงานนะโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะเป็นผู้จัดเก็บตัวเลขนะจึงมีความล่าช้านะจึงมีความล่าช้าในการเอาตัวเลขนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลนะจึงสังเกตได้ว่ารายงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขของปีที่แล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นลักษณะของการใช้ข้อมูลทุติยภูมินะคะจากหน่วยงานที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพราะนั้นก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความล่าช้าของเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะที่เป็นนโยบายหลักๆที่รัฐบาลได้ใช้ออกมาเนี่ยก็มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนั่นเองค่ะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะโดยศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะทั้งการเติบโตเงินเฟ้อนะเพราะนั้นเงินเฟ้อมันก็ส่งผลในเชิงบวกและเชิงลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเงินเฟ้อเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ระดับคือเงินเฟ้ออย่างอ่อนเงินเฟ้ออย่างปานกลางนะแล้วก็เงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะระดับที่เป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนและปานกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะธุรกิจนะสามารถผลิตสินค้าและบริการจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีเงินเดือนนะที่เพิ่มขึ้นเพื่อสามารถไปซื้อสินค้าเหล่านั้นได้นะแต่ถ้าปล่อยให้เงินเฟ้อมีความรุนแรงมากขึ้นนะจนผู้บริโภคเนี่ยโดยเฉพาะคนชั้นกลางเนี่ยก็ไม่สามารถ

ที่จะเข้าถึงไม่สามารถที่จะซื้อหาสินค้าและบริการนั้นได้เพราะราคาแพงมากนะก็ส่งผลต่อการจำหน่ายสินค้าและบริการของภาคธุรกิจนะก็คือขายไม่ออกทำให้เกิดต้นทุนจมแล้วก็ขาดทุนนั้นเพราะนั้นเงินเฟ้อที่รุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้บรรดาธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องlay off พนักงานออกมาเพราะว่าค่าจ้างก็แพงแล้วก็ค่าวัตถุดิบก็แพงพวกนี้นะก็เลยปิดกิจการล้มเลิกกิจการไปนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่ภาวะเงินฝืดในวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะเพราะนั้นการที่ติดตามเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เท่ากับว่าเราพยายามประคับประคองนะหรือส่งเสริมให้เศรษฐกิจนะเจริญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนะคะจากนั้นเมื่อมีการค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็พิจารณาเรื่องของดุลการค้าด้วยก็คือมูลค่าการส่งออกนะเทียบกับมูลค่าการนำเข้านะเมื่อมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้าก็ถือว่าเป็นการเกินดุลการค้านะตรงข้ามนะถ้าการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้าก็ขาดดุลนะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงการขาดดุลการค้าค่ะเพราะว่าเป็นการสูญเสียเงินตราเงินบาทของไทยออกไปนะคะนะสูญเสียเงินตราต่างประเทศออกไปเพราะนั้นเราจะต้องนำรายได้กลับเข้ามายังประเทศเพื่อทำให้เกินดุลการค้านั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินนโยบายการคลังก็ส่งผลต่อการดำเนินงานธุรกิจนะในเรื่องของการเก็บภาษีนะถ้าเก็บภาษีมากเกินไปเนี่ยนะก็ทำให้นักธุรกิจนะหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยมีต้นทุนที่แพงขึ้นก็ขาดแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจนะเพราะนั้นเครื่องมือภาษีที่รัฐบาลออกนโยบายเนี่ยก็จะต้องดูแลทั้งฝั่งของผู้ผลิตแล้วก็ฝั่งผู้บริโภคด้วยนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคนะตัวที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือ GDP นะก็คืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะเพราะนั้นผู้นำองค์กรนะหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเข้าใจบริบทเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะย่อมส่งผลต่อหน่วยย่อยก็คือหน่วยผลิตนะที่เป็นธุรกิจเพื่อทำการปรับกลยุทธ์การลงทุนการจัดการต้นทุนลดความเสี่ยงและคาดการทิศทางของธุรกิจในอนาคตได้นะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคนะที่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจว่าเขาจะดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในเศรษฐกิจในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันอันนี้ก็ลงไปสู่ระดับจุลภาคนะเพราะนั้นบรรดาผู้ประกอบการนะหรือแม้แต่ผู้บริโภคนะก็เป็นระดับจุลอย่างไรก็ตามในการศึกษาก็จะต้องศึกษาทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นมหาภาคด้วยจุลภาคด้วยนะเพราะต้องอาศัยกันอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะนั้นแน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นนะย่อมมีปัจจัยหลากหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและการบริหารงานของบริษัทนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมหาภาคนะอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวนะสำหรับหลายๆคนนโยบายต่างๆระดับมหาภาคของแต่ละประเทศเนี่ยก็ย่อมมีผลกระทบต่อการทำงานในด้านธุรกิจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะดังนั้นผู้บริหารองค์กรและบริษัทต่างๆก็ควรทำความเข้าใจและรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหาภาคของทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21แล้วก็สเกลนะกำลังการผลิตนะขนาดของบริษัทให้ไปไกลข้ามพรมแดนนะก็คือมองไปถึงการส่งออกนำเข้าเลยนะคะ
เนื่องจากว่ามีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็มองเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคนั้นนะก็มีหลากหลายด้านและหลายรูปแบบนะโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลนะเพราะนั้นเราเอาข้อมูลอะไรมาวิเคราะห์นะเพื่อเป็นทิศทางให้กับธุรกิจนะก็เป็นข้อมูลของตัวชี้วัดนะโดยจะมีตัวชี้วัดหลักๆที่ธุรกิจส่วนใหญ่นำไปวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรายได้ประชาชาติเงินเฟ้อนะเพราะนั้นในครั้งนี้นะก็จะนำเอาตัวชี้วัดหลักๆนะประมาณ5ตัวนะคะมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมหาภาคนะคะนะผู้ที่ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นธุรกิจเสมอไปนะเพราะว่ามันมีความจำเป็นต่อธุรกิจหรือว่าแล้วก็องค์กรนะทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะนะตัวชี้วัดตัวแรกก็คือ GDP นะคะนะที่มาจาก Gross Domestic Products นะก็เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงสุขภาพรวมของระบบเศรษฐกิจนะหาก GDP เติบโตนะกำลังการซื้อและอุปสงค์ในตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นนะเพราะว่ากำลังการซื้อก็คือนะเงินที่ผู้บริโภคเตรียมที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากรายได้เขาสูงด้วยนั่นเองนะคะในขณะที่ราคาในขณะนั้นเนี่ยนะสูงไม่มากนะกำลังการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยก็มีความสอดคล้องกับราคาด้วยนะคะทีนี้ก็มาดูในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะโดยทฤษฎีของเคนเนี่ย GDP เนี่ยก็มีองค์ประกอบมี4ตัวนะครับก็คือ C นะก็มาจาก consumption ก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I ก็คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะ investment ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อการผลิตนะแล้วก็ G นะคะgovernment นะ government spending นะก็คือค่าใช้จ่ายของภาครัฐนะใช้จ่ายเพื่อเป็นรายจ่ายประจำนะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนพนักงานการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานทูตอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนตรงนี้ก็เป็นเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะคะนะเพราะนั้นรัฐบาลนะก็จะเอาภาษีที่เก็บได้นะมาพิจารณาเป็นงบประมาณรายจ่ายนะเพื่อใช้ในการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรายจ่ายประจำแล้วก็เพื่อการลงทุนนะคะตัว NX นะคะหรือว่า Net Exportนะซึ่งก็ได้มาจากมูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้านะคะเพราะนั้นมูลค่าการส่งออกนะก็เป็นรายได้นะเป็นสะท้อนถึงรายได้ที่ผู้ส่งออกเนี่ยได้มาในขณะเดียวกันนะต้นทุนของการผลิตก็คือการนำเข้าสินค้านะหรือการนำสินค้ามาจากต่างประเทศที่เป็นแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก็ได้นะคะนะจะต้องเอามูลค่าการส่งออกตั้งเสมอนะคะเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศนะในมูลค่าการส่งออกเมื่อลบกับมูลค่าการนำเข้าแล้วเนี่ยก็จะต้องดูซิว่าถ้าเรามีรายได้มากขึ้นจากการส่งออกเนี่ยก็จะทำให้ดุลการค้าเกินดุลนะตรงกันข้ามถ้าเรามีรายได้จากการส่งออกน้อยแต่นำเข้ามากเนี่ย
ัวเลขจะติดลบนะแสดงว่าเราขาดดุลการค้าทีนี้มูลค่าการส่งออกที่เป็นรายได้จากผู้ของผู้ส่งออกเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อด้วยนะคะนอกจากเป็นสา

ช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นนะเมื่อมีการใช้จ่ายเม็ดเงินในประเทศมากขึ้นนะเงินในระบบเศรษฐกิจมันก็มีความหมุนเวียนอย่างทวีคูณเลยนะก็เป็นสาเหตุของภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าเงินในระบบมีมากนะคะนะเพราะนั้นในองค์ประกอบทั้ง4เนี่ยนะก็นะเมื่อรัฐบาลนะมีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมาภาคนะเพื่อกระตุ้นทั้ง C ทั้ง I ทั้ง G แล้วก็ x ลบ m เนี่ยมันก็จะไปส่งต่ออย่าง GDP ที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะคะภาวะเงินเฟ้อที่เป็นลักษณะอย่างอ่อนแล้วก็อย่างปานกลางเนี่ยนะคะตัว G นะรัฐบาลอาจจะไม่ต้องลงทุนมากนักนะคะไม่ต้องทำงบประมาณขาดดุลนะเพราะว่าสามารถเก็บภาษีจากผู้บริโภคและผู้ผลิตได้มากขึ้นนะคะนะเพราะว่าเศรษฐกิจที่มีความแข็งแรงก็สะท้อนความสามารถของผู้บริโภคและความกำลังการซื้อของผู้บริโภคและกำลังการผลิตของผู้ผลิตตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจซบเซานะคะนะค่าของ C นะผู้บริโภคก็ไม่อยากจะใช้จ่ายนักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนนะไม่อยากผลิตรัฐบาลก็จะมีหน้าที่ในการใช้งบประมาณรายจ่ายมากขึ้นเพื่อที่จะไปสนับสนุนตัว C และตัว I ให้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะนั้นตัว G ก็จะเพิ่มขึ้นมากนะในขณะเดียวกันภาคการส่งออกก็อาจจะซบเซาในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะนะรัฐบาลก็จะต้องมีงบประมาณเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหานะหรือส่งเสริมอุดหนุนผู้ผลิตที่เป็นผู้ส่งออกนะเพราะนั้นเมื่อรวมแล้วนะตัว GDP เนี่ยนะเป็นการดูภาพรวมของทั้งประเทศดูรายได้การเจริญเติบโตของทั้งประเทศนะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะเราสามารถคิดเป็นอัตราได้นะว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะตัวทุนนะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญหรือทรัพยากรที่สำคัญก็คือตัวทุนหรือแคปิตอลซึ่งอาจจะมองในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องจักรเทคโนโลยีนะหรือแม้กระทั่งเงินทุนด้วยนะคะถือว่าเป็นแคปิตอลนะเป็นทุนด้วยเช่นกันนะควบคู่กับทรัพยากรแรงงานหรือว่าเลเบอร์นะคะสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังการผลิตที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการบริหารธุรกิจนะเป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญนะคะซึ่งปัจจัยในระดับมหาภาคเนี่ยก็ส่งผลต่อแรงงานนะตัวอย่างเช่นแรงงานนะแรงงานขั้นต่ำหรือ minimum wage นะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะหรือกฎหมายควบคุมแรงงานต่างๆนะแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารพนักงานและนะแรงงานนะในธุรกิจเป็นอย่างสูงดังนั้นผู้บริหารนะก็อาจจะต้องมีการจัดการองค์กรที่ควรคำนึงถึงปัจจัยนะว่าจะใช้ทุนเครื่องจักรทดแทนแรงงานหรือไม่นะคะนะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่มีข้อดีทั้งคู่นะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของผลกระทบนะหรือว่า production cost นะก็คือต้นผลกระทบด้านต้นทุนนะจากทรัพยากรนะเครื่องจักรนะแล้วก็ต้นทุนค่าแรงงานด้วยค่ะนะตัวต่อไปก็คืออัตราเงินเฟ้อนะหรือว่าอินฟลชันการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้าส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตวัตถุดิบและอำนาจซื้อของผู้บริโภคธุรกิจที่มีการส่งออกและนำเข้านะก็ควรจะรู้นะผลกระทบของค่าอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยนะคะนะในตัวของอัตราเงินเฟ้อนะคะอันนี้ก็เป็นร้อยละต่อปีนะคิดเป็นหน่วยร้อยละต่อปีนะมีผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศนะการที่
อัตราเงินเฟ้อสูงก็ทำให้ราคาสิน

ค้าส่งออกนั้นมีค่าที่สูงขึ้นด้วยนะนะเมื่อส่งออกสินค้าที่มีราคาสูงเพราะนั้นประเทศคู่ค้าเนี่ยนะก็จะคิดแล้วนะเขาต้องจ่ายเงินที่สูงขึ้นเขาอาจจะตัดสินใจลดการนำเข้าลงก็ได้นะเพราะนั้นความต้องการของประเทศคู่ค้าก็มีความสำคัญนะนะถ้าเกิดอัตราเงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นส่งผลให้ราคาส่งออกแพงขึ้นนะความต้องการของสินค้าของประเทศคู่ค้าก็คือตลาดต่างประเทศนะคะลดลงก็ทำให้ความต้องการเงินสกุลประเทศนั้นๆลดลงไปเช่นกันนะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงนะมันก็จะเป็นโดมิโนฮะเป็นลูกโซ่เป็นลูกโซ่กระทบต่อไปเรื่อยๆนะก็การที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเห็นไหมอันนี้ก็ทำให้เกิดผลดีแล้วนะทำให้ค่าเงินในประเทศถูกลงก็จะจูงใจให้มีการลงทุนและการนำเข้าจากของต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยนะก็เป็นราคาของเงินทุนนะราคาของเงินทุนมีผลต่อการใช้จ่ายของคนในสังคมเพราะนั้นผลกระทบก็ย่อมมีต่อธุรกิจเพราะว่าธุรกิจก็ใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะเพราะนั้นเมื่อเขาไปกู้เงินมาเนี่ยเขาก็ต้องมีต้นทุนของดอกเบี้ยนะเพราะนั้นทิศทางของดอกเบี้ยนะธุรกิจก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันส่งผลต่อต้นทุนของเรานะคะนะอัตราการว่างงานนะหรือ employment นะ unemployment นะเมื่อใส่อันเข้าไปก็คือว่าเราลดการจ้างงานลงนะหรือว่างงานนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนภาวะตลาดแรงงานซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ของประชากรและการบริโภคในประเทศนะทีนี้อัตราการว่างงานเนี่ยมันบอกอะไรกับธุรกิจนะมันเป็นสัญญาณอะไรนะก็บ่งบอกให้เห็นถึงปัญหาของประเทศนั้นว่ามีปัญหาเรื่องของค่าแรงที่สูงขึ้นนะหรือการคมนาคมที่ยากลำบากภายในประเทศเพราะนั้นไอ้ตัวค่าแรงถือว่าเป็นคีย์ที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นต้นทุนนะเมื่อค่าแรงสูงขึ้นตามกฎหมายที่นะมีการประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะธุรกิจนะก็จะต้องกลับมาทบทวนว่าเราควรจะจ้างคนงานกี่คนนะและแรงงานที่มีอยู่ต้องมีผลิตภาพนะหรือสามารถที่จะผลิตสินค้าให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเขานะคะให้คุ้มกับค่าจ้างที่แรงงานนั้นได้รับนะส่วนในการคมนาคมที่ยากลำบากภายในประเทศนะก็จะทำให้แรงงานนะหรือว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นตัวกลางการตลาดก็ดีหรือที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งก็ดีเนี่ยก็จะลดการทำงานส่วนนี้ลงไปนะก็ทำให้มีการว่างงานมากขึ้นนะเพราะนั้นเรื่องของอัตราการว่างงานมันก็ส่งสัญญาณให้กับธุรกิจรู้ว่าตอนนี้จำนวนแรงงานนะมีจำนวนลดลงนะอันเนื่องมาจากการทำงานของเขาอาจจะถูกการสมัครงานของพวกเขาเหล่านั้นอาจจะถูกปฏิเสธนะคะนะการศึกษาสาเหตุของการว่างงานในประเทศนะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำการวิเคราะห์ธุรกิจการทำธุรกิจในประเทศนั้นนะซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของการทำธุรกิจนะแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรนะคะนะในส่วนของเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะก็จะมีตัวชี้วัดที่เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า exchange rate นะคะนะก็มีผลอย่างยิ่งต่อองค์กรที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกนะหรือมี supply chain ในต่างประเทศนะมีการนำเข้าสินค้ามีการนำเข้าเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเงินทุนจากต่างประเทศ

เข้ามานะคะทีนี้นะอัตราแลกเปลี่ยนมันก็ส่งผลต่อดุลการชำระเงินหรือว่า balance of payment นะทีนี้องค์ประกอบของดุลการชำระเงินนะก็จะมีนะดุลบัญชีเดินสะพัดหรือว่า current account นะอันนี้ก็มีเรื่องของส่งออกนำเข้านะคะแล้วก็ดุลบริการรายได้ปฐมภูมิแล้วก็รายได้ทุติยภูมินะนะหรือว่ารายได้จากแรงงานจากต่างประเทศนะที่จะโอนกลับมาที่ประเทศไทยนะอีกด้านหนึ่งนะก็จะเป็นบัญชีของบัญชีทุนนะบัญชีทุนหรือว่า capital account นะก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนที่มีขนาดใหญ่นะมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนในการลงทุนระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีการเคลื่อนย้ายในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงินก็ได้นะที่เป็นสินค้าทุนก็คือพวกบรรดาเครื่องจักรเทคโนโลยีนะหรือเป็นลักษณะของการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินถาวรนะแล้วก็พวกหนี้สินต่างๆนะคะนะในส่วนของการซื้อขายสินทรัพย์นะที่ผลิตขึ้นไม่ได้แล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นทางการที่เป็นทางการเงินนะเช่นพวกที่ดินสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้านะตรงนี้ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ดูในจุดประสงค์ว่าเขาเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการไหมหรือเพียงแค่ซื้อหุ้นหรือฝากเงินนะก็จะเป็นการลงทุนทางการเงินนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชี current account แล้วก็ capital account นะร่วมกันในการนำรายได้นำเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะทำให้เกินดุลชำระเงินแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปกู้หนี้มาไปกู้หนี้สาธารณะของรัฐบาลมาเนี่ยนะคะนะหรือเรานำเข้าสินค้ามากเกินไปนะหรือนักลงทุนจากต่างประเทศถอนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศอื่นเนี่ยก็จะทำให้เงินทุนไหลออกเม็ดเงินไหลออกจะทำให้ขาดดุลการชำระเงินได้นะคะในตัวของ financial account นะคะก็เป็นการลงทุนทางการเงินที่เป็นธุรกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศนะจะเป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนนั้นมีส่วนเข้าไปเป็นเจ้าของในกิจการนั้นโดยตรงนะแล้วก็การลงทุนในกลุ่มของหลักทรัพย์นะเพราะนั้นเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วกิจการที่มีการลงทุนแบบ direct investment นะก็คือการลงทุนโดยตรงนะก็มักจะมีความผันผวนน้อยกว่านะเพราะว่ามีต้นทุนที่แท้จริงค่ะแล้วก็กำหนดราคาได้ค่อนข้างคงที่ตามต้นทุนนั้นในขณะที่การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยก็ผันผวนมากกว่านะโดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะก็จะมีเรื่องของข่าวคราวที่เป็นเฟกนิวนะที่มาปั่นการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุของความผันผวนในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ direct investment ในทางเศรษฐศาสตร์จะให้ความสำคัญอย่างมากเพราะก่อให้เกิดผลผลิตที่แท้จริงนักลงทุนต่างชาตินะที่จะมาลงทุนในระยะยาวแล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารด้วยนะเพราะนั้นการที่นักธุรกิจนะเข้าใจพื้นฐานของการรักษา external balance นะหรือว่าดุลการชำระเงินเนี่ยก็ทำให้ความสมดุลนั้นสามารถทำให้ผู้บริหารเนี่ยมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพนะแล้วก็สามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตัวต่อไปก็คือหนี้แล้วก็การขาดดุลนะหรือว่า debt and deficit นะคะหนี้ของประเทศหรือหนี้สาธารณะเนี่ยที่ภาครัฐบาลก่อขึ้นนั้นนักธุรกิจก็จะต้องดู

การใช้นโยบายนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นหนี้ที่ติดค้างจากต่างประเทศนะการที่ประเทศมีหนี้ติดค้างจากประเทศอื่นมากก็จะส่งผลต่อภาคธุรกิจเนื่องจากหากต่างประเทศมีความลังเลในการให้ประเทศนะทำการกู้เงินก็อาจจะก่อให้เกิดการอ่อนตัวลงของค่าเงินการใช้จ่ายที่ลดลงซึ่งจะส่งผลต่อกำไรของบริษัทนะก็จะไม่มีงบประมาณเพื่อที่จะไปอุดหนุนนะกิจการของบริษัทได้นะคะการขาดดุล นะก็เกิดจากการที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายนะมากกว่ารายได้ซึ่งการขาดดุล นั้นนะนะเราอาจจะเรียกว่าเป็นการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะแล้วก็นะมีการก่อหนี้สาธารณะเพื่อนะทำสามารถที่จะเอาหนี้ที่ได้มาเนี่ยนะไปซัพพอร์ตหรืออุดหนุนทั้งทางภาคธุรกิจและครัวเรือนนะคะตรงนี้นะก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการลดหนี้นะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะและการขาดดุลของประเทศทางรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นการเพิ่มภาษีดังนั้นนักธุรกิจก็ควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคอยู่ตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการการเปลี่ยนแปลงระดับชาติของแต่ละประเทศนะแล้วก็ส่งผลต่อการทำธุรกิจสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี2568ทั้งปีแล้วก็แนวโน้มปี2569ถึง2570อันเนื่องมาจากเราเข้าสู่2569มาไม่กี่เดือนนะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะดูแค่ไตรมาสแรกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของเศรษฐกิจไทยทั้งปีของ2568มันก็อาจจะทำให้เราดูทิศทางในปี69ทั้งปีได้นะคะไปจนถึง70ตรงนี้ก็ทำให้เราทราบว่าประเทศไทยนั้นน่ะทำการพึ่งพาการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวสูงกว่าประเทศอื่นนะเพราะนั้นตำแหน่ง position ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มอาเซียนเองก็ดีหรือยุโรปก็ดีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็สังเกตเรามีการพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกแล้วก็พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างสูงมากนะคะก็คืออยู่ในควอดแรนต์อยู่ในโพซิชันที่อยู่ขวามือสุดนะแล้วสูงที่สุดด้วยนะในการศึกษาสถานะนะของการพึ่งพาการส่งออกและการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวเนี่ยนะก็จะทำให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจไทยก็กำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยลงอย่างต่อเนื่องนะเพราะนั้นในการนำเสนอด้วยกราฟแท่งหรือเส้นกราฟตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ที่รับทราบผู้ที่ได้รับรู้เนี่ยนะก็สามารถเข้าใจนะหรือเห็นทิศทางหรือเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้นะคะเพราะนั้นเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยแล้วก็รับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจำนวนมากนะในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะแล้วก็คู่แข่งในที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยนะก็นะค่อนข้างน้อยกว่าประเทศไทยแต่เมื่อดูในปี2568ซึ่งเป็นแท่งกราฟสีน้ำเงินเข้มเนี่ยนะสังเกตว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมีการลดลงนะซึ่งส่วนทางกับประเทศญี่ปุ่นนะที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากนะเพราะมีมาตรการในการส่งเสริมนักท่องเที่ยวนะคะในขณะเดียวกันเกาหลีใต้และเวียดนามก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะเพราะนั้นแต่ละประเทศก็ยังพึ่งพาการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะ

นะในส่วนของภาคบริการนะก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนนะแทนการผลิตนะเนื่องมาจากข้อจำกัดเรื่องของการผลิตในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมนะที่นะมีข้อจำกัดทางด้านของราคานะราคาสินค้าหรือมูลค่าการส่งออกที่ค่อนข้างต่ำแต่ว่าการส่งออกในเรื่องของการให้บริการนะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้มูลค่าสูงขึ้นได้นะเพราะนั้นมูลค่าของการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนะในส่วนของผลิตภาพการผลิตของแรงงานหรือว่าผลิตภาพแรงงานในแต่ละสาขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแรงงานในภาคบริการเนี่ยมีจำนวนผลผลิตนะหรือผลิตภาพจากแรงงานเนี่ยเพิ่มสูงอย่างมากเลยนะคะถ้ามองไปข้างหน้านะคะปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่สูงขึ้นก็จะเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยให้มีแนวโน้มการขยายตัวชะลอลงและขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพนะทางสำนักงานเศรษฐกิจนะและสังคมแห่งชาตินะคะก็ทำการประมาณการตัวเลข GDP นะก็จะเป็นเส้นกราฟของ GDP ตั้งแต่ไตรมาสที่1ของปี2567ไปจนถึงคาดการพยากรณ์นะคะตั้งแต่แถบสีชมพูไปก็เป็นการพยากรณ์จนถึงไตรมาสที่3ปี2570นะก็มองในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะว่า GDP จะมีการเติบโตที่สูงขึ้นทีนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี2568ซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยนะก็นะมีการวิเคราะห์แนวโน้มว่ามีการชะลอตัวจากภาคการผลิตส่วนหนึ่งจากปัจจัยชั่วคราวนะจำนวนนักท่องเที่ยวระยะใกล้ลดลงแล้วก็สถานการณ์เรื่องของอุทกภัยด้วยนะคะพอเข้าสู่ปี2569เนี่ยการชะลอตัวการชะลอลดลงจากปัญหาการบริโภคของภาคเอกชนที่ลดลงตามรายได้การส่งออกสินค้านะได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้านะแรงส่งจากภาครัฐนะคือค่าใช้จ่ายของภาครัฐมีความแผ่วลงตามงบประมาณปี70นะที่มีความล่าช้าและจากการยุบสภาขณะที่ภาคการท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัวคาดการในปี2570ว่าจะมีการฟื้นตัวแต่ยังต่ำกว่าศักยภาพนะโดยปรับดีขึ้นจากแรงส่งจากภาครัฐที่กลับมาเพราะนั้นตัวภาครัฐบาลก็จะเป็นกลไกที่สำคัญในการฟื้นตัวเศรษฐกิจนะการส่งออกสินค้าก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาแรงส่งจากหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทยอยลดลงแล้วก็ปัญหาทางด้านความสามารถในการแข่งขันนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีแนวโน้มฟื้นตัวเมื่อเข้าสู่ปี2569ถึง70ท่ามกลางการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้แนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก็ไปทั่วทุกประเทศนะคะและอีกทั้งนักท่องเที่ยวจีนก็ยังสนใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนักท่องเที่ยวมาเลเซียก็มีแนวโน้มลดลงจากน้ำท่วมภาคใต้นะนักท่องเที่ยวจีนก็ทยอยกลับมานะแล้วก็มีการอัพไซด์จากความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนที่ดีขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นนะในส่วนประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อก็คือค่าเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในปี2568 69 70เนี่ยค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลงนะเนื่องมาจากการใช้เงินบาทเพิ่มขึ้นนะก็จะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะทำให้ประเทศไทยได้รับรายรับจากการท่องเที่ยวนะเพิ่มขึ้นนะอย่างต่อเนื่องนะหนักภาคการบริโภคมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงสอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ของแรงงานเพราะนั้นในภาวะเศรษฐกิจนะจากต่างประเทศที่ส่งผลต่อการส่งออกของไทย

เนี่ยก็ทำให้แรงงานนะมีรายได้ลดลงนะครับนี่ก็ทำให้การบริโภคของครัวเรือนลดลงด้วยนะครับแต่การคาดการณ์ปี68-69-70นะก็คาดว่าครัวเรือนจะมีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะการใช้จ่ายของภาครัฐก็มีแนวโน้มชะลอลงนะจากทั้งกรอบงบประมาณปี2570ที่ล่าช้าแล้วก็แนวทางการลดการขาดดุลทางการคลังนะเพราะนั้นเมื่อมีการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรือแล้วเนี่ยดุลการคลังนะก็จะลดการขาดดุลลงนะคะนะเพราะนั้นการประมาณการเศรษฐกิจในรูปแบบของตัวเลขตารางนะก็จะมีรายการของตัวเลข GDP นะคะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะที่ประมาณการเพิ่มขึ้นนะคะปี6970นะอุปสงค์ภายในประเทศนะแล้วก็มีตัวองค์ประกอบของ GDP ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนนะการใช้จ่ายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคและการลงทุนนะแล้วดูถึงเรื่องของการส่งออกนำเข้านะแล้วก็ดูถึงในภาคการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมบริการนะนักท่องเที่ยวก็มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นรายรับจากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นการดูเปรียบเทียบตัวเลขในแต่ละปีอัตราเงินเฟ้อนะที่เป็นอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะก็จะอยู่ระดับต่ำนะที่สามารถควบคุมได้นะคะไม่เกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงนะโดยเฉพาะนะพลังงานแล้วก็อาหารสดนะก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะมีเสถียรภาพแต่อย่างไรก็ตามถ้าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นอยู่ในระดับต่ำก็จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้นะคะก็คือประชาชนนะก็มีความเชื่อมั่นในการบริโภคลดลงไม่อยากเอาเงินไปใช้จ่ายนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในครึ่งปีแรกของปี2570ภาวะการเงินนะเราก็ดูตัวชี้วัดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินและระบบสถาบันการเงินที่ปรับลดลงนะเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะอย่างไรก็ดีนะในส่วนของธนาคารที่เป็นผู้ที่ปล่อยสินเชื่อก็ยังไม่เชื่อมั่นนะไม่กล้าที่จะปล่อยนะก็ยังหดตัวนะเนื่องจากความเสี่ยงทางด้านเครดิตก็คือหนี้ครัวเรือนนั่นเองยังอยู่ในระดับสูงในส่วนของ SME นะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีโครงการ SME Credit Boost นะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการช่วยแชร์ความเสี่ยงทางด้านเครดิตจากการปล่อยสินเชื่อใหม่แก่ธุรกิจนะนี่ก็เป็นการตระหนักในเรื่องของการที่เกิด NPL ก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อเลยไม่ก่อเกิดเลยได้นะคะกรณีค่าเงินบาทนะที่มีการแข่งค่านี่ก็จะทำให้การส่งออกชะลอตัวลงการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหน้าที่ที่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะนะในเรื่องของนโยบายการเงินนะก็ดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะเพราะนั้นในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะก็ต้องดูในเรื่องในการแก้ปัญหาภาวะเงินตึงตัวด้วยนะที่เป็นปัญหาเฉพาะจุดแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะการดำเนินนโยบายการเงินก็ต้องคำนึงถึงการเข้าสู่ระยะปานกลางด้วยนะคือมองดูแนวโน้มนะเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแล้วก็รักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินที่มีจำกัดการพิจารณาการปรับนโยบายการเงินนะในระยะต่อไปนะก็ต้องคำนึงถึงการสะสมของความไม่สมดุลในระบบการเงินรวมถึง policy space ที่มีข้อจำกัดในการรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เพราะฉะนั้นนโยบายการเงินก็เป็นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของไทยนะก็ต้องมีการผสมผสานเครื่องมือเชิงนโยบายในมิติต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆนะมาตรการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะเป็นการพัฒนาโครงสร้างภาคการเงินแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือที่เรียกว่า Thailand Fast Pass นะคะอันนี้ก็ตัวนโยบายก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจนะคะก็คือการดำเนินนโยบายการเงินจะมีทั้งสองแบบคือแบบผ่อนคลายก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงเพิ่มสินเชื่อแต่ถ้าเศรษฐกิจมันมีเงินเฟ้อมากขึ้นก็จะต้องใช้แบบตึงตัวก็คือ เพิ่มภาษีลดการให้สินเชื่อในขณะเดียวกันก็ใช้นโยบายการคลังในเรื่องของเครื่องมือด้านภาษีนะเครื่องมือด้านภาษีถ้าใช้นโยบายแบบขยายตัวก็คือลดภาษีเพิ่มเงินอุดหนุนนะแต่ถ้าเศรษฐกิจเกิดเงินเฟ้อนะก็จะใช้ตรงกันข้ามกันค่ะก็คือเพิ่มภาษีลดการให้เงินอุดหนุนนะเพราะนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะต่อการอยู่รอดขององค์กรนะแล้วก็เรื่องของการปรับตัวนะเพื่อที่จะรับธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรับเงินเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะก็คือต้นทุนวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆแพงขึ้นมีการวางแผนการจัดซื้อล่วงหน้านะมีการจัดสรรพอร์ตและการลงทุนที่เหมาะสมนะคะเพราะนั้นวันนี้นักศึกษาก็ได้รู้ถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคนะแล้วก็ดูแนวโน้มของตัวชี้วัดนั้นเพื่อที่จะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของนักศึกษาด้วยนะคะได้รับผลกระทบต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคด้วยเช่นกันนะแล้วก็ทางภาคธุรกิจจะปรับตัวอย่างไรได้นะคะในคราวหน้านะเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์และการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow!

ซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

สวัสดีค่ะพบกับรายการสร้างงานสร้างความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะคะพบกับดิฉันดร.ณัฐวรวีค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่การพบกันสัปดาห์ที่3ของการเรียนรู้แล้วนะคะนักศึกษาและในบทนี้นะคะอาจารย์ขอนำเสนอในบทที่2ค่ะในเรื่องของช่องทางในการทำธุรกิจและรูปแบบของธุรกิจค่ะซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจข้อดีข้อเสียและรูปแบบธุรกิจที่นักศึกษาน่าจะสนใจและน่าจะทำได้นะคะในบทนี้เป็นบทที่เชื่อมต่อจากบทที่แล้วซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงที่ว่าเมื่อนักศึกษาตัดสินใจและอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราจะต้องมาพิจารณาเรื่องอะไรต่อไป

เป็นสิ่งสำคัญนะคะในเนื้อหาของบทเรียนบทนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ7หัวข้อนะคะประกอบไปด้วย1นะคะเรื่องของการเลือกธุรกิจนะคะ2นะทิศทางการเลือกธุรกิจ3การพัฒนาความคิดในช่องทางธุรกิจนะคะ4การสร้างแผนธุรกิจ5นะคะกิจการเจ้าของคนเดียว6นะคะกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนและสุดท้ายนะคะกิจการประเภทบริษัทจำกัดค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราต้องมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่เราจะไม่ลืมวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะว่าธุรกิจเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะจากแนวคิดของนักคิดนะคะนักทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยให้ความหมายไว้ยังอยู่ในส่วนของการครอบคลุมอยู่เหมือนเดิมนะคะของทิติรัตน์มีมากนะคะปี2559เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอ๊ะมันการผลิตอย่างเดียวเท่านั้นหรออ่ะคนต่อไปนะคะอัมไพไหลประเสริฐนะคะปี2555เขาบอกว่าไม่นะธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของกำไรเท่านั้นเองนะคะต่อมาสุรชัยนะคะพัฒน์บรรเจิดในปี2554เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงกิจกรรมต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะคะการจัดจำหน่ายการบริการโดยภายในหน่วยงานนั้นๆน่ะมีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ผสมผสานอย่างเป็นระบบระเบียบตามกฎเกณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภคนั่นเองในขณะเดียวกันตัวองค์กรก็ได้ประโยชน์นะจากเป้าหมายของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลกำไรหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่ธุรกิจมีความหมายมุ่งหวังไว้นะคะแต่ที่สำคัญคือต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเองสุดท้ายนะคะกาบิโอเอ็มนะคะเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยหมายถึงความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิตนะคะขายสินค้าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมุ่งหวังผลกำไรซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจนั่นเองนะคะหัวข้อแรกในบทนี้นะคะคือเรื่องของการเลือกธุรกิจโดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชนเนี่ยเขาตั้งมติตามคณะรัฐมนตรีวันที่10สิงหาคม2512ได้ให้แนวคิดในการลงทุนธุรกิจไว้ว่า6ประการที่ตัวผู้ประกอบการเนี่ยควรจะรู้นะคะควรจะรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยนะคะ1ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องทราบนะขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะคะคืออะไรนั่นหมายความว่าตัวผู้ประสงค์ที่จะทำธุรกิจหรือตัวผู้ประกอบการเองหรือเจ้าของธุรกิจนั้นน่ะจะต้องจำเป็นที่ต้องมีการหาความรู้นะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆวิธีการดำเนินงานต้องทำอย่างไรการผลิตการตลาดการเงินและการบุคคลต้องมีความรู้ในระดับที่เข้มข้นนะคะถึงจะควรที่จะเปิดธุรกิจนะคะและข้อที่2นะคะคือการนำข้อมูลจากข้อที่1เนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลหาคำตอบว่ามันเกิดมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทำธุรกิจดังกล่าวนะคะเรามีความสามารถมีกำลังทรัพย์หรือมีองค์ความรู้มากพอไหมที่จะเปิดธุรกิจนั้นๆ นะคะ3นะคะเรื่องของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งนี้นะคะตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องศึกษาให้แน่ชัดว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดไซส์เล็กนะคะไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่หรือไซส์อุตสาหกรรมก็ตามจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่และจะต้องประมาณการได้ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวของผู้ประกอบการเองเนี่ยจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของจุดคุ้มทุนให้เป็นนะคะอัตราผลตอบแทนที่ได้รับนะคะและสุดท้ายคือระยะเวลาในการคืนทุนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบเหล่านี้นะคะต่อมาปัจจัยที่4ที่ตัวผู้ก่อการเองจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการเลือกธุรกิจดังกล่าวคือแหล่งที่มาของเงินทุนค่ะนักศึกษาว่าเงินที่จะมาลงทุนนั้นน่ะนำมาจากไหนกระเป๋าเงินส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือจัดทำหุ้นส่วนกับเพื่อนหรือใครๆก็ตามที่คิดจะทำธุรกิจร่วม

ร่วมกันกับเราและการเลือกที่มาของแหล่งเงินเนี้ยนะคะจะต้องทราบว่าต้นคือทุนเนี่ยเราจะใช้เท่าไหร่เงินก้อนเนี่ยเราจะต้องใช้เท่าไหร่เราจะต้องกู้จากใครนะคะต้องมองพิจารณาแล้วว่าหาเงินมาได้เพียงพอถึงจะลงทุนได้นะคะประเด็นที่5ความพร้อมของผู้ประกอบการการจะเป็นผู้ประกอบการนะคะนักศึกษาเราจะต้องควรที่จะต้องทําเองโอเคแล้วเราทําเองเข้าใจแล้วเราสามารถจ้างคนอื่นมาทําให้ได้ไงโดยนัยยะเนี่ยเขาบอกว่าควรจะปฏิบัติเองนะคะไม่ใช่การจ้างคนอื่นมาดําเนินงานต้องมีเวลาให้มากพอกับธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องมีความอดทนสามารถแก้ปัญหาได้มีความมุ่งมั่นกับธุรกิจอย่างจริงจังนะคะข้อ6นะคะนำทั้ง5ข้อมาพิจารณาปัจจัยทั้งหมดอีกครั้งแล้วปฏิบัติตามแผนหรือวางแผนให้กระชับเพื่อที่จะดำเนินการธุรกิจต่อไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยคิดจะทำธุรกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือขนาดไซส์อุตสาหกรรมก็ตามจะต้องมองตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้เนาะมีคุณสมบัติมากพอไหมที่จะทำธุรกิจนั้นๆโดยมุ่งหวังว่าธุรกิจดังกล่าวจะต้องประสบความสำเร็จนะดังนั้นธุรกิจในแบบต่างๆที่เราจะทำขึ้นมานั้นมันก็จะต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจนั้นๆด้วยอันประกอบได้แก่1ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่นะคะสตาร์ทอัพเนาะ2คือธุรกิจที่ซื้อมาจากคนอื่นหรือ take over นะคะ3ธุรกิจที่สืบเนื่องจากครอบครัวหรือ family business นะคะ4นะคะธุรกิจรับสิทธิ์ทางการค้าหรือ franchise นั่นเอง5นะคะธุรกิจเสริมงานประจำหรือ sideline business ซึ่งสัปดาห์ก่อนๆ นี้เราคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของธุรกิจงานเสริมที่มันเป็นงาน part time หลังจากเลิกงานประจำใช่ไหมคะเราคุยกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรายังมาพูดถึงว่าธุรกิจในกรณีที่ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ซึ่งอาจารย์จะขยายความให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นว่าในกรณีธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นธุรกิจที่ในตลาดใหม่คือตัว product หรือสินค้านั้นๆน่ะเคยขายที่อื่นมาก่อนแล้วขายดีด้วยแต่ในบ้านเราชุมชนเราดันไม่มีขายเราอยากเอาสินค้าดังกล่าวเนี้ยมาขายที่แถวบ้านเราในจังหวัดเราในอำเภอเราตรงนี้แหละค่ะสินค้าใหม่จากที่อื่นสินค้าเก่าจากที่อื่นมาเป็นสินค้าใหม่บ้านเราเขาบอกว่ามันก็คือสินค้าใหม่ตลาดใหม่นั่นเองคือการเปิดตลาดใหม่นะคะเพราะถือว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ถูกไหมคะต่อมาในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นลักษณะของการที่ตัวผู้ประกอบการนะคะหรือผู้จัดการหรือเจ้าของเนี่ยทำการคิดสินค้าขึ้นมาใหม่เลยไม่เคยมีขายที่ไหนมาก่อนขายที่เราที่แรกอันนี้เราถึงเรียกว่าเป็นสินค้าลักษณะ innovation นะคะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ในตลาดไม่เคยมีขายที่ไหนมาก่อนเลยสินค้าในธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ประเภทที่3คือธุรกิจดัดแปลงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นธุรกิจที่นำสินค้าที่เคยมีขายอยู่แล้วแต่นำมาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะคะหรือนำมาดัดแปลงเพื่อกลับไปขายใหม่นะคะโดยการดัดแปลงดังกล่าวเนี่ยคุณภาพจะเหนือกว่าเดิมนะคะหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสูตรนะคะให้มันน่าใช้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าดัดแปลงค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำหอมเดิมทีเนี่ยมีกลิ่นต้นตำรับอยู่แล้วเรามาคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นน้ำหอมก็กลายเป็นน้ำหอมสูตรใหม่เป็นสินค้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นก็เป็นอีก product line ที่สามารถอยู่ในร้านเราได้นะคะประเด็นที่2นะคะในส่วนของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเรื่องของทิศทางการเลือกธุรกิจนักศึกษาดูนะคะภาพรวมเนี่ยมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกเนี่ยธุรกิจที่นักศึกษาจะเลือกเข้ามาทำเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดนะเลือกธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่เช่นปัจจุบันเนี่ยเทรนสินค้ายุคใหม่คืออะไรเรื่องของการรักสุขภาพเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความยั่งยืนอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะมีความสนใจเรื่องสุขภาพเรื่องของอาหารเสริมหรอ

เรื่องของการสร้างสนามกีฬาไหมเรื่องของการทำศูนย์โยคะไหมหรืออะไรก็ตามที่มันสอดคล้องกับเทรนด์ในยุคปัจจุบันข้อ2นะคะมองเห็นอนาคตคือธุรกิจที่เราเลือกที่จะทำเนี่ยนะนักศึกษาเราจะต้องพิจารณาว่าทำไปแล้วมันต่อยอดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นตามเทรนด์เท่านั้นเทรนด์มันจะมีแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อมันหมดมันน่าเบื่อสินค้าเหล่านั้นก็จะตกเทรนไปให้พิจารณาดีๆว่าธุรกิจดังกล่าวควรมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตนะคะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้ยั่งยืนระยะยาวละนะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะคะหรือธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นอัตราการตายน้อยลงเพราะว่าผู้สูงอายุก็ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราการเกิดก็มีสม่ำเสมออยู่นะคะต่อมาข้อ3นะคะความสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของตัวเองเจ้าของธุรกิจนะจะต้องเลือกธุรกิจที่ตัวเองอ่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญความถนัดนะคะหรือธุรกิจที่ตนเองสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยได้ง่ายๆนะคะไม่ฝืนตัวเองเกินไปเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดความเสี่ยงในการดำเนินการนะคะข้อ4นะคะในเรื่องของการใช้จุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ทำเลที่ตั้งนะคะถ้าเรามีทำเลที่ตั้งที่ดีเนี่ยโอกาสการขายมีสูงเครือข่ายลูกค้าพันธมิตรที่มีอยู่รวมถึงถ้าร้านของเราตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบนั่นก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเพราะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งได้ค่ะนักศึกษา5นะคะสินค้าดังกล่าวหรือธุรกิจดังกล่าวเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับกระแสโลกเช่นกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหมุนเวียนธุรกิจควรปรับตัวตามกระแสโลกเพื่อแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้6นะคะตอบโจทย์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคือธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นธุรกิจแฟชั่นรักโลกนะคะการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุ้ยน่าพิจารณานะว่าทิศทางธุรกิจเนี่ยเราควรจะมองให้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไประยะยาวแล้วเราก็ไม่มีใครอยากจะเจ๊งเนาะนักศึกษานะคะค่ะหัวข้อที่3ในการพัฒนาความรู้ในการจะทำช่องทางทางธุรกิจนี่นะคะมีทั้งหมดหลายข้อเหมือนกันแต่อันนี้คือ3ข้อแรกที่เราจะให้เห็นชัดๆนะคะคือ 1. นะคะตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องสังเกตนะว่าปัญหาหรือความต้องการของตลาดในณขณะนั้นอะไรคือสิ่งที่ตลาดต้องการโดยต้องหาเพนพอยต์หรือปัญหาที่ผู้คนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เสียงลูกค้าศึกษาพฤติกรรมบริโภคของลูกค้าด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าคนในเมืองเนี่ยไม่มีเวลาทำอาหารนะคะธุรกิจอาหารก็สามารถเกิดขึ้นและบูมได้เช่นธุรกิจการทำกับข้าวแบบผูกปิ่นโตธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารนี่ขายได้แน่นอน2นะคะการวิเคราะห์แนวโน้มเทรนนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ว่าณปัจจุบันเทรนโลกปัจจุบันเนี่ยกำลังนิยมอะไรกำลังชอบอะไรจะชอบซื้อของอะไรชอบใช้ชีวิตอย่างไรตรงนี้นำมาใช้ได้โดยเครื่องมือที่จะศึกษาเทรนเนี่ยก็ได้แก่ Google Trend นะคะรายงานทางการตลาดหรือบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะคะเช่นปัจจุบันนี้เทรนด์รักสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงสินค้าประเภทธุรกิจชุดกีฬาก็เป็นไปได้สูงนะต่อมาข้อ3นะคะการพิจารณาจุดแข็งและประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเราเองตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเรามีความถนัดอะไรมีความรู้ด้านไหนสามารถพัฒนาธุรกิจไปได้หรือไม่ตรงนี้คือจะต้องนำมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยถ้าเรายังมีฐานความรู้น้อยมี database มี data ในตัวเราน้อยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะหรือดูคลิปวิดีโอต่างๆที่มันมีใน YouTube แหละณปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เราสนใจให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าธุรกิจที่เรามีเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวหรือมีความรู้อยู่แล้วเรานำมาใช้เป็นประกอบธุรกิจในธุรกิจที่2นะคะเช่นปกติ
เราทำงานประจำเป็นนักบัญชีธุรกิจเสริมที่เราจะทำเป็นอาชีพที่สองนะคะพาร์ทไทม์เนี่ยก็คือธุรกิจให้การบริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินก็ได้นะคะหรือให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจก็ได้เช่นกันค่ะต่อมา4นะคะการระดมความคิดนักศึกษามันเป็นเทคนิคของการ

ปรับเปลี่ยนวิธีใช้ไหมหรือเลือกวิธีใช้ให้ผสมผสานพัฒนาบริการเพิ่มขึ้นเช่นกรณีการนำธุรกิจของท้องถิ่นเนาะแต่นำสินค้าของเขาเนี่ยมาทำการบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือทำการขายในรูปแบบใหม่ช่องทางใหม่ให้มันมีโอกาสขายเพิ่มมากขึ้นนี่ก็ได้นะคะต่อมาข้อที่5นะคะการทดสอบและพิสูจน์ความคิดเริ่มจากการทดลองตลาดขนาดเล็กก่อนรับฟังความเห็นจากลูกค้าเพื่อไปปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นการทดลองขายสินค้าออนไลน์ก่อนเปิดร้านจริงก็ได้หรือการทดสอบกรณีว่าสมมติว่าเราเป็นร้านเจ้าของร้านกาแฟเนาะจะทำสูตรเครื่องดื่มใหม่แน่นอนเราชิมกันเองมันก็อร่อยแหละในมุมมองเราว่ามันก็อร่อยนะแต่เราอยากจะให้อยากฟังในมุมมองของลูกค้าก็ลองเสิร์ฟให้ลูกค้าให้ลูกค้าคอมเมนต์เราในฐานะผู้ประกอบการเราต้องรับฟังคอมเมนต์อย่างเป็นกลางนะคะแล้วปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านะคะคือปรุงมาเป็นกลางๆนะคะสุดท้ายนะคะการมองหาคู่แข่งและวิเคราะห์การแข่งขันคือศึกษาคู่แข่งว่าเขาว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรรูปแบบการบริการเป็นอย่างไรนะคะปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเราเองเนี่ยให้มีเอกลักษณ์ชัดเจนขึ้นและกรณีนี้นะคะถ้าเราอยากจะมีความชัดเจนในตัวสินค้าเนี่ยควรเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีความเจาะจงเพิ่มมากขึ้นนะคะสเปเชียลมากขึ้นมันก็ส่งผลให้เรามีโอกาสที่จะชนะคู่แข่งได้นะคะหัวข้อที่4ของการศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเรื่องของการสร้างแผนธุรกิจอย่างที่อาจารย์ได้เล่าไว้ช่วงแรกว่าในบทนี้นะเราจะมีหัวข้อของการสร้างแผนธุรกิจด้วยนะคะการสร้างแผนธุรกิจเนี่ยเอาไว้ไปทำไม 1. เอาไว้ให้ตัวเองรีเช็คตัวเอง 2. เพื่อที่สามารถเอาไปใช้กู้ธนาคารนะธนาคารเขาจะมองเห็นว่าอ๋อธุรกิจนี้นะมีโอกาสคืนทุนเมื่อไหร่เงินที่เขาให้กู้ยืมมานั้นน่ะโอกาสที่เขาจะได้รับคืนทุนอ่ะเป็นไปได้ไหมเมื่อไหร่โอกาสคืนทุนสูงไหมจะได้กำไรเท่าไหร่ถ้ากรณีว่าตัวผู้ประกอบการเดิมมาขอกู้เพิ่มก็จะเห็นการเติบโตของธุรกิจว่าโอกาสที่จะสนับสนุนธุรกิจนี้นะธนาคารมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากนะคะในการสร้างแผนธุรกิจเนี่ยมันมีหัวข้อทั้งหมดประมาณ7หัวข้อนะคะที่นักศึกษาควรจะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทำลงไปนะคะข้อแรกนะคะเป้าหมายที่สำคัญเป็นหน้าแรกของแผนงานที่ใช้ชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยมุ่งที่จะทำไปให้ถึงถ้าดำเนินการตามแผนธุรกิจนั้นได้เนี่ยนั่นคือสำเร็จนะคะ2คือลักษณะกิจการเนี่ยจะบ่งบอกถึงรูปแบบของธุรกิจลักษณะธุรกิจตลาดที่รับรองนั่นหมายถึงว่าจะไปขายที่ไหนนะคะยังมีส่วนแบ่งการตลาดตัวนั้นอยู่ไหมและผู้ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนั้นอะตอบคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงสามารถประสบความสำเร็จนั้นได้ข้อ3นะคะการวิเคราะห์ตลาดตรงนี้ให้ผู้ประกอบการอะหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ยบรรยายถึงตลาดเป้าหมายนะว่าตลาดนี้มันมีขนาดใหญ่แค่ไหนคำว่าตลาดนี้มีความใหญ่แค่ไหนนั่นหมายถึงจำนวนโอกาสที่จะขายได้ค่ะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะประกอบด้วยคู่แข่งเป็นใครบ้างรายไหนบ้างรายเล็กรายใหญ่ถ้าเราหามาละเอียดเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่าโอกาสขายของเราเป็นไปอย่างไรใครจะมาแย่งลูกค้าเราบ้างตรงนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะแนวโน้มการเติบโตของตลาดเป็นอย่างไรถ้าเป็นตลาดสินค้าอุปโภคจะมีการบรรยายถึงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้อยู่ในตลาดรายได้ของประชากรรายได้ของคนที่จะซื้อสินค้าเราอะนะในละแวกนั้นระดับการศึกษานะคะเพศเชื้อชาติและข้อมูลทางประชากรศาสตร์นะคะข้อ4นะคะกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การตลาดจะต้องมุ่งถึงลูกค้านั้นๆเนี่ยจะต้องรวมถึงกิจกรรมการตลาดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของแผนโฆษณาการส่งเสริมการขายกิจกรรมของเรื่องของการกำหนดราคาการกำหนดที่ตั้งอย่างไรเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าของเรากลยุทธ์

การตลาดนั้นต้องสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ทางการตลาดนะคะการมุ่งหาช่องว่างในตลาดเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไปค่ะต่อมาประเด็นที่5ค่ะหัวข้อที่5ในเรื่องของการสร้างแผนธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือการจัดการและการดำเนินงานตรงนี้นะคะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องมองโครงสร้างขององค์กรที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่ากิจการดังกล่าวเนี่ยเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเนี่ยรูปแบบการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะใครเป็นผู้ควบคุมดูแลใครจะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการเงินใครจะเป็นผู้ดูแลของด้านการผลิตใครจะเป็นผู้ดูแลของด้าน HR และจะมีการสรรหาบุคลากรอย่างไรวัตถุดิบหาจากที่ไหนนะคะระบบการติดต่อสื่อสารภายในระบบการคลังสินค้าระบบบัญชีที่เหมาะสมข้อจำกัดทางการเงินข้อจำกัดข้อบังคับทางกฎหมายกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีการรวบรวมทั้งระบบประกันภัยเนี่ยออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้ชัดเจนนะคะ6นะคะข้อมูลทางการเงินควรมีการประมาณการการเงินอย่างน้อย3ปีนะคะทั้งเรื่องของงบการเงินอย่างน้อย3ปีด้วยเช่นกันงบกำไรขาดทุนนะคะงบในส่วนของงบกำไรขาดทุนงบดุล นะคะโดยมีเหตุผลสนับสนุนการพยากรณ์ยอดขายงบประมาณการลงทุนสำหรับสินทรัพย์และสินค้าต่างๆสินค้าคงคลังเป็นอย่างไรนะคะงดกระแสเงินสดด้วยนะคะ12เดือนต่อมาข้อ7นะคะข้อมูลสนับสนุนซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายที่จะเป็นข้อมูลที่เราควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆในกรณีเราเป็นผู้ประกอบการนะเนาะนำมาใช้สนับสนุนแผนงานธุรกิจเช่นจดหมายจากลูกค้าที่มีศักยภาพนะเขาบอกว่าอุ้ยมาใช้กิจการมาใช้บริการในกิจการเราเนี่ยชอบมากเลยประทับใจมีความสุขมากๆความสำเร็จในอดีตหรือตัวอย่างสินค้านะคะถ้ามีก็เอามาใส่เอารูปมาใส่ด้วยประวัติส่วนตัวของเจ้าของและผู้จัดการค่ะหัวข้อที่5นะคะเป็นหัวข้อเรื่องของกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นหัวข้อที่สำคัญเหมือนกันสำหรับการเรียนรู้ในบทนี้นะคะกิจการเจ้าของคนเดียวคือกิจการที่บุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นเจ้าของบริหารจัดการเพียงคนเดียวนะคะเจ้าของมีสิทธิ์ตัดสินใจเบ็ดเสร็จรับผลกำไรทั้งหมดทั้งในด้านกฎหมายด้วยก็ถือว่าเป็นเจ้าของกับกิจการเนี่ยเป็นหน่วยเดียวกันเจ้าของต้องมีความรับผิดชอบต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของหนี้สินและภาษีของธุรกิจและสินทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนของเจ้าของคนเดียวเนี่ยหากมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งภรรยาหรือสามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะการก่อตั้งเนี่ยทำขึ้นได้ง่ายค่ะเพราะไม่ต้องมีการจดทะเบียนแบบเป็นนิติบุคคลแต่ต้องจดทะเบียนทำกิจการตามที่กฎหมายกำหนดเช่นร้านค้าเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เนาะที่จังหวัดหรือกรมการค้าจังหวัดเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งของธุรกิจเจ้าของคนเดียวเนี่ยก็ไม่สูงไม่ต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายให้ยุ่งยากนะคะมีความรับผิดชอบในหนี้สินโดยเจ้าของเองเนี่ยรับผิดชอบในหนี้สินอย่างไม่จำกัดเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเจ้าของเองหรืออาจจะมาจากการหยิบเขาเรียกอะไรหยิบกู้อะไรอย่างเงี้ยจากคนทั่วไปจากสถาบันทางการเงินนะคะเจ้าของกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการเองซึ่งทำได้ดีเมื่อกิจการมีขนาดเล็กลงถ้ากิจการใหญ่ขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมประสิทธิภาพได้ในกรณีของการเลิกกิจการเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของกิจการเองเนี่ยล้มละลายนะคะหรือเกษียณตัวเองเพราะกิจการเนี่ยจะต้องมีการถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครสืบต่อก็เกษียณตัวเองแต่ในกรณีที่มีการสืบต่อของกิจการเช่นอากงทำต่อมาคุณพ่อเราทำต่อมาก็เราทำอากงทำได้ดีมากเลยคุณพ่อก็ทำดำเนินกิจการต่อจากอากงใช่ไหมคะคุณพ่อก็เป็นที่รักของลูกค้าแน่นอนว่าพอมันตกมาถึงรุ่นของเราลูกค้าก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อว่ากิจการนี้ดำเนินการมามากกว่า 20-30 ปีความเชื่อถือและเชื่อใจและชื่อเสียงย่อมส่งผลให้ธุร

กิจในทางที่มันอยู่ในมือเราแล้วนะก็สามารถที่จะไปต่อได้แบบไม่ยากนักนะคะสุดท้ายคือการควบคุมของรัฐเนี่ยลักษณะของกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แบบนิติบุคคลนะคะนักศึกษาจากนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงเงินบัญชีแบบงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนแต่ต้องยื่นภาษีทุกครึ่งปีตามรูปแบบของกรมสรรพากรค่ะโดยคิดอัตราดอกเบี้ยจากยอดรายรับของกิจการนอกจากนี้ก็เสียภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเช่นภาษีป้ายภาษีบำรุงท้องที่นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเช่นกันนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพอิสระนะคะหรือฟรีแลนซ์แอนด์เซอร์วิสยกตัวอย่างของธุรกิจอาชีพอิสระเนี่ยเช่นแก่ช่างภาพนะช่างภาพอิสระนักเขียนนักแปลกราฟิกดีไซน์ติวเตอร์ส่วนตัวที่ปรึกษาธุรกิจนักบัญชีได้หมดนะคะลักษณะเด่นคือใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมคือเพียงแค่ซื้ออุปกรณ์อะดังนั้นเงินลงทุนก็เป็นเงินลงทุนที่ไม่สูงอาศัยทักษะความสามารถความรู้เฉพาะตัวหรือสิ่งที่เราถนัดหรือความชอบของเราเป็นหลักทำงานที่ไหนก็ได้ต้นทุนหลักก็คืออุปกรณ์การทำงานเวลาและความรู้ของตัวเจ้าของเองนั่นเองนะคะแต่มาอีกประเภทหนึ่งนะคะในกลุ่มของธุรกิจค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟเล็กๆแผงลอยในตลาดร้านเสื้อผ้าบูติกร้านขายของชำประจำหมู่บ้านร้านเบเกอรี่โฮมเมดร้านอาหารตามสั่งร้านขายข้าวมันไก่พวกนี้ก็เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเท่านั้นแหละค่ะนักศึกษาลักษณะเด่นคือต้องมีหน้าร้านหรือมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจนนะคะเจ้าของต้องมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและดูแลลูกค้าด้วยตัวเองนั่นเองนะคะดังนั้นกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยลักษณะสำคัญคือมีข้อดีนะคะคือจัดตั้งง่ายนะคะเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนทางเอกสารนะคะกฎหมายเนี่ยก็มีมาเกี่ยวข้องไม่มากนักนะคะความคล่องตัวสูงเจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจทุกอย่างได้เองอย่างรวดเร็วรับกำไรเต็มๆนั่นหมายความว่าเงินที่ขายได้มันนี่ก็คือเป็นของเราคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครแต่อย่าลืมนะนักศึกษาอาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าเราจำเป็นจะต้องแบ่งเงินที่ได้มาเนี่ยแบ่งเป็นต้นทุนเนาะต้นทุนต่างๆที่เคยคุยกันไว้นะคะต้นทุนแล้วก็แบ่งเป็นส่วนของกำไรแล้วก็ในส่วนที่เผื่อที่เราจะขยับขยายร้านด้วยนะคะแต่ข้อควรระวังและข้อเสียคือความรับผิดชอบไม่จำกัดหากธุรกิจมีหนี้สินเจ้าหนี้เนี่ยมีสิทธิ์ติดตามทวงถามทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถคือยึดเราได้นะคะระดมทุนยากคือสถาบันทางการเงินเนี่ยมักพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขนาดเล็กยากกว่าเมื่อเทียบกับนิติบุคคลนะคะภาระบบของภาษีเนี่ยรายได้จากกิจการเนี่ยต้องนำไปควบคุมนำไปคำนวณเนาะรายได้ส่วนตัวเพื่อยื่นเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาตามอัตราความก้าวหน้านั่นเองนะคะต่อมาประเภทห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนเนี่ยเป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่บุคคล2บุคคลขึ้นไปทำสัญญาเข้าร่วมลงทุนบริหารงานร่วมกันนะคะและทั้ง2มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรแบ่งปันผลกำไรจากกิจการผู้ร่วมลงทุนจะเรียกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทรัพย์สินหรือการลงแรงก็ได้นะคะกิจการประเภทห้างหุ้นส่วนเนี่ยห้างหุ้นส่วนยังแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. นะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและ 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญอาจารย์จะพูดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดก่อนนะคะว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะเป็นรูปแบบของนิติบุคคลประเภท1ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีหุ้นส่วนอย่างน้อย2คนขึ้นไปแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือหุ้นส่วนจำกัดแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบนะคะตรงนี้นะคะจำพวกนี้ก็คือเป็นหุ้นส่วนประเภทของผู้จัดการมีสิทธิการบริหารกิจการขององค์กรเลยรับผิดไม่จำกัดต่อหนี้สินของห้างอาจต้องรับผิดชอบด้วยทรัพย์สินส่วนตัวนะคะเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการจริงประเภทที่

2นะคะของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยคือหุ้นส่วนพวกจำกัดความรับผิดนะคะคือเขาจะไม่เข้าไปทำหน้าที่บริหารกิจการเขามีหน้าที่ของความรับผิดชอบหนี้สินเฉพาะจำนวนหุ้นหรือเงินลงทุนที่ลงไว้เท่านั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่มีสิทธิ์ในกิจการน้อยกว่าเช่นกันน้อยกว่าประเภทแรกนะคะในส่วนของหุ้นส่วนจำกัดประเภทนี้นะจะเป็นลักษณะของการทำงานที่ไม่ใช่นิติบุคคลเต็มรูปแบบแต่เมื่อจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะได้รับสิทธิ์และหน้าที่บางส่วนตามกฎหมายเท่านั้นนะคะในส่วนของการบริหารจัดการกิจการเนี่ยดำเนินการโดยหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดหรือเรียกว่าหุ้นส่วนของผู้จัดการเท่านั้นนะคะความเหมาะสมของกิจการขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็เหมาะสมที่จะใช้ในการจดทะเบียนประเภทนี้เช่นธุรกิจของครอบครัวเพื่อนหรือการลงทุนร่วมกันโดยคนบางคนเนี่ยอาจจะอยากลงแค่เงินแต่ไม่ได้อยากที่จะลงไปทำในส่วนของบริหารนะคะต่อมานะคะห้างหุ้นส่วนประเภทที่2คือห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยลักษณะเด่นของเขาคือรูปแบบของกิจการเป็นการรวมตัวตั้งแต่คน2คนขึ้นไปทำงานร่วมกันประกอบธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานโดยธุรกิจประเภทนี้นะสามารถใช้ชื่อของห้างเป็นนามสมมุติในการดำเนินกิจการได้ลักษณะสำคัญของหุ้นส่วนสามัญนี่นะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทเช่นกันนะคะคือหุ้นส่วนแบบร่วมรับผิดร่วมกันนะคะหุ้นส่วนทุกคนมีสิทธิ์บริหารกิจการและต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินกิจการร่วมกันแบบไม่จำกัดจำนวนซึ่งอาจจะรวมถึงสินทรัพย์แต่เขาไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนนะหากยังไม่จดทะเบียนก็จะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญแต่ถ้าจดทะเบียนกับกรมการค้าพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเพิ่มขึ้นซึ่งในห้างหุ้นส่วนสามัญลักษณะนี้นะมีลักษณะใกล้เคียงกับกิจการแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนเพราะหุ้นส่วนทุกคนมีส่วนร่วมการบริหารมีเสียงเท่ากันยกเว้นว่าตกลงกันไว้นะคะธุรกิจประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะหุ้นส่วนทุกคนรับผิดไม่จำกัดนะคะหากธุรกิจมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหุ้นส่วนอาจจะชดใช้ทรัพย์สินของตัวเองคืนแทนได้ด้วยนะคะต่อมานะคะหัวข้อที่7เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเรื่องของกิจการประเภทบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะกิจการประเภทบริษัทจำกัดนี้นะคะเป็นรูปแบบการจัดตั้งกิจการที่จัดตั้งขึ้นโดยบนตั้งแต่2บุคคลขึ้นไปและต้องจัดตั้งเป็นแบบสถานะนิติบุคคลนะคะแยกออกจากเจ้าของโดยชัดเจนโดยทุนของบริษัทนี้จะถูกแบ่งออกเป็นหุ้นนะคะและความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะจำกัดเฉพาะเงินที่ลงทุนหรือหุ้นที่ถือไว้เท่านั้นดังนั้นลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของนิติบุคคลตามกฎหมายมีสิทธิ์และหน้าที่แยกจากผู้ถือหุ้นเช่นสามารถทำสัญญาฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องในนามบริษัทได้นะคะต่อมาทุนจดทะเบียนจำกัดแบบเป็นหุ้นคือผู้ถือหุ้นแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนที่ตนเองถือหุ้นเท่านั้นนะคะถัดมาผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัดนั่นหมายความว่าจำนวนหุ้นที่ตัวเองถือเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รับผิดชอบตามเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีถือหุ้นจำนวนน้อยก็รับผิดชอบตามไปตามจำนวนหุ้นนะคะถัดมาคือโครงสร้างบริหารเนี่ยมีความชัดเจนเช่นกรรมการบริหารบริษัทเนี่ยเป็นใครบ้างมีหน้าที่การบริหารอย่างไรมีการแจกแจงขึ้นมามีความชัดเจนในหน้าที่นะคะแทนผู้ถือหุ้นและสุดท้ายคือต้องจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีการทำบัญชีนะคะรายงานงบการเงินยื่นภาษีตามกฎหมายค่ะกิจการประเภทบริษัทจำกัดนะคะยังถูกแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทอีกนะคะประกอบด้วย1บริษัทเอกชนจำกัดหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคอร์ปอเรชันนะคะบริษัทจำกัดแบบนี้นะคะตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตราที่1097ได้บัญญัติไว้ว่าการจะจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัดประเภทนี้นะจะต้องมีผู้จัดตั้งอย่างน้อย3คนขึ้นไปร่วมกันจดทะเบียนหนังสือบริคล

นธิและนำไปยื่นจดทะเบียนเมื่อมีผู้ซื้อหุ้นครบแล้วจึงจะจัดตั้งบริษัทนะคะบุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านี้ได้ซึ่งมีลักษณะสำคัญนะคะได้แก่หุ้นเนี่ยต้องมีมูลค่าอย่างต่ำหุ้นละ5บาทนะคะการชำระหุ้นครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 25% และผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเพียงแค่มูลค่าหุ้นตามที่ตัวเองถือเท่านั้นนะคะประเภทที่2บริษัทมหาชนจำกัดนะคะหรือ Public Corporation บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535กำหนดว่าการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดต้องมีผู้จัดตั้งอย่างน้อย15คนขึ้นไปต้องจองหุ้นรวมกันอย่างน้อยร้อยละ5ของหุ้นที่จดทะเบียนแต่ละคนถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ10หุ้นของบริษัทดังนั้นลักษณะของบริษัทประเภทนี้นะคะจึงขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโดยที่ผู้ซื้อทั่วไปจะต้องมีสภาพความเป็นเจ้าของที่จำกัดนะคะคือลักษณะของการลงเงินเท่านั้นแต่ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะยังไม่จบค่ะนักศึกษาลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัดเนี่ยถ้าเราพิจารณาง่ายๆนะคะคือ1เนี่ยมันมีความจำกัดที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะจำกัดความรับผิดชอบผู้ถือหุ้นเนี่ยรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ตัวเองถือหากบริษัทขาดทุนหรือล้มละลายเจ้าหนี้จะไม่สามารถยึดทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นมาใช้หนี้ได้ยกเว้นกรณีที่มีการค้ำประกันส่วนตัวต่อมาวิธีการจัดตั้งเนี่ยจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้มีผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไปนะคะต่อมาในส่วนของการระดมทุนเนี่ยการจดทะเบียนออกเป็นหุ้นและสามารถระดมทุนได้จากการออกหุ้นจำหน่ายโดยหุ้นแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากันข้อดีของกิจการประเภทบริษัทจำกัดนะคะคือมีความน่าเชื่อถือค่ะเพราะดูมีความเป็นสากลนะคะนักศึกษาสภาพในส่วนของภาพลักษณ์และดูมืออาชีพเนาะได้รับความน่าไว้วางใจของสถาบันทางการเงินคู่ค้าลูกค้าและหน่วยงานราชการได้ง่ายดูมีความต่อเนื่องของกิจการหากผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเสียชีวิตหรือลาออกนะคะกิจการจะไม่สิ้นสุดลงเพราะสามารถโอนหุ้นหรือโยกย้ายหรือเปลี่ยนตัวผู้บริหารดำเนินการต่อไปได้สุดท้ายในเรื่องของภาษีนะคะอัตราการเสียภาษีเนี่ยอัตราการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความคงที่และสามารถนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการมาหักลดหย่อนได้หลากหลายกว่าในรูปแบบธุรกิจบุคคลธรรมดาทั่วไปค่ะสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะคะอาจารย์ก็เล่าให้นักศึกษาได้ฟังครอบคลุมทั้งหมดนะคะในสำหรับสัปดาห์ต่อไปที่เราจะพบกันในสัปดาห์หน้านี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการวิเคราะห์นะคะทำเลที่ตั้งที่เราจะจัดตั้งร้านของเรานะคะหวังว่านักศึกษาคงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนอาจารย์นะคะที่เราจะได้ขยับเข้าไปใกล้ๆสู่การเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2541

ดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ใหม่แห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไงว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้านี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กกะแตน
1: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
2: จริงจ้า
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้าอ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
1: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
2: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
1: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
2: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับอบอบ
1: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูๆเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
5: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้จะเป็นปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นฟังก์ชันลอการิทึมเนาะในฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยถามว่ามีสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมไหมไม่มีนะไม่มีสูตรแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมถ้าหากเราเห็นในแผ่นสูตรของเราที่มีตัว u ตัว v อย่างที่บอกหรือตัว w ก็ตามนะตัวแปรเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นค่าคงที่แต่ตัวแปรเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มก้อนของตัวแปรถ้าหากฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ก็จะมี x อยู่ในตัวแปรเหล่านี้เป็นกลุ่มของตัวแปร xถ้าเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวเนาะถ้าเป็นฟังถ้าเป็นตัวแปร t ก็จะเป็นมีตัวแปร t อยู่ซึ่งตัวแปรเหล่านี้นะการเทียบตัวแปรเหล่านี้เราจะไม่สามารถดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้นะแต่ถ้าหากเราเห็นตัว a ตัว c ตัว n ตัวเหล่านี้ความหมายของ a c n พวกนี้เป็นคือค่าคงที่หรือตัวเลขนะหรือตัวเลขซึ่งถ้าเป็นค่าคงที่หรือตัวเลขเนี่ยถ้าปริพันธ์เราสามารถดึงออกจากเครื่องหมายของปริพันธ์ได้นั่นเองนะก็ n ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขชี้กำลังเนาะเลขชี้กำลัง a ก็จะเป็นตัวเลขเป็น5เป็น6อะไรอย่างงี้ทีนี้สูตรมีสูตรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันลอการิทึมก็คือปริพันธ์ของเศษ1ส่วน u นะเศษเนี้ยเศษ1ส่วน u แล้วต้อง du ตรงเนี้ยคำตอบที่ได้นะคำตอบที่ได้จะมีค่าเท่ากับ ln absolute u แล้วบวก c อันนี้เป็นสูตรของเขาเลยซึ่งโดยปกติแล้วถามว่าทำไมนะทำไมถึงได้เศษ1ส่วน u เพราะเราดิฟลอน u เนี่ยได้เท่ากับ1ส่วน u นะมันเป็นผลกลับของอนุพันธ์นั่นเองอนุพันธ์ของดิฟลอน u ตัวเนี้ยมันก็คือเศษ1ส่วน u ทีนี้ไม่สูตรนี้มันมาจากสูตรไหนที่จริงสูตรนี้มันเป็นสูตรอันเดียวกับ u กำลัง n นักศึกษาต้องดูนะเพราะ u กำลัง n เนี่ยอินดิเคต u กำลัง n du เนี่ยปริพันธ์ของเลขชี้กำลังตัวนี้นะ u กำลัง n du เนี่ยตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ u ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1และบวก c อันนี้ในสูตรจะเขียนไว้อย่างนี้แต่ในสูตรนี้จะมีข้อแม้ว่า n ต้องไม่เท่ากับลบ1นะสูตรนี้ n จะต้องไม่เท่ากับลบ1ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะถ้า n เป็นตัวอื่นได้หมดยกเว้นตัวเดียวคือลบ1นะยกเว้นตัวเดียวคือลบหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นลบหนึ่งนะเป็นลบหนึ่งในกรณีที่อย่างเงี้ยเราบอกว่าอินทิเกรต1ส่วน u du ของเราเนี่ยแล้วเราเอา u ตัวนี้ขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็นอย่างนี้อินทิเกรต u ยกกำลังลบหนึ่ง du เห็นไหมเลขยกกำลัง u ที่อยู่ตัวที่ตัวส่วนคือกำลังหนึ่งเท่าขึ้นข้างบนเป็นกำลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปใช้สูตรเดียวกับ u กำลัง n ลองสังเกตว่าถ้าเราไปใช้สูตรเดียวกับ u กำลัง n เนี่ยมันจะมีค่าเป็นยังไงมันจะออกมาปุ๊บ u ยกกำลังลบ1บวก1เห็นนะอันนี้เข้าสูตรแล้วนะส่วนด้วยอะไรลบ1บวก1แล้วอย่าลืมว่าบวก c เนาะตรงนี้นะเราจะได้หน้าตานี้เลยนะพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าเท่ากับ u ยกกำลัง0ลบ1บวก1เนี่ยได้0ส่วนลบ1บวก1ก็เป็น0นะแล้วก็บวก c ไอ้ที่จริง u กำลัง0เนี่ยนะ u กำลัง0ถ้า u ไม่ใช่0 u เป็นตัวแปรอยู่แล้วกลุ่มของตัวแปรนะยกกำลัง0มันหาค่าได้จำนวนใดก็ตามยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1เสมอโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวส่วนเห็นไหมตัวส่วนนะตัวส่วนถ้าเป็น0มันหาค่าไม่ได้นะมันหาค่าไม่ได้เพราะตัวที่ทำให้หาค่าไม่ได้คือตัวส่วนตรงเนี้ยหาค่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ u ของเรากำลังลบ1เราจึงไม่สามารถที่จะมาใช้ในสูตร u กำลัง n ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปใช้สูตรของอินทิเกรต1ส่วน u du ตรงนี้เลยซึ่งจะมีสูตรเดียวเลยนะเขาเรียกว่าปริพันธ์คำตอบออกมาเป็นลอการิทึมเนี่ยตัวนี้ ln ก็คือลอกฐาน e เนาะลอกฐาน e ลอกธรรมชาตินะอันนี้คือฟังก์ชันลอการิทึมเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าฟังก์ชันของเรามันอยู่ในหน้าตาไหน
ถ้าเอาขึ้นไปข้างบนมันเป็นกําลังลบ1หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่กําลังลบ1ไปใช้ u กําลัง n ได้หมดนะแต่ถ้ามันเป็นกําลังลบ1ใช้ u กําลัง n ไม่ได้ก็ต้องใช้1ส่วน u นะซึ่งถ้าในข้อสอบที่เราเจออาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้ปนกันมาปุ๊บเนี่ยอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยในตัวอย่างที่1เขาบอกจงหาค่าของฟังก์ชันปริพันธ์ของฟังก์ชัน 3x บวกกับ √x ลบกับ1ส่วน x ลบกับ5ส่วน x กำลัง2 dx เนี่ยฟังก์ชันนี้มีข้างในวงเล็บเนี่ยมันมีบวกลบนี้อยู่อย่างที่บอกถ้ามันมีบวกลบข้างในวงเล็บนี้เราสามารถที่จะกระจายปริพันธ์เข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้โจทย์ของเราก็เขียนโจทย์ก่อนอินทิเกรต 3x บวก √x ลบ1ส่วน x แล้วก็ลบกับ5ส่วน x ยกกำลัง2แล้วก็ dx เวลาที่เรากระจาย

กระจายปริพันธ์เข้าไปนะกระจายปริพันธ์เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตานี้ก็อินทิเกรตของ3 x dx นะลบกับตัวนี้อันนี้เป็นบวกตัวนี้นะอย่าลืมว่าถ้าเป็นรูทหรือรากที่รูทคือรากที่2ถ้าเราเจอรากที่3รากที่4อันนี้คือกำลังของมันเป็นเศษส่วนนะแล้วก็เขียนแปลงเป็นอินทิเกรตของ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะเป็นรากที่2นะถ้าไม่มีตัวเลขกำกับตรงนี้ไม่มีตัวเลขกำกับตรงนี้ก็คือรากที่2แต่ถ้าเป็นรากที่อื่นๆรากที่3รากที่4รากที่5จะมีตัวเลขเขียนไว้นะจนถึงรากที่ n เลยเนาะพอได้อย่างนี้ปุ๊บอันนี้ก็เป็น dx ส่วนตัวนี้ถ้าเราเขียนเป็นเลขยกกำลังลองดูนะเราทำมันบอกว่าในเมื่อข้างล่างมันเป็นกำลังถ้าไหนนะกำลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยตัวส่วนอยู่ข้างล่างเรากลับขึ้นมาข้างบนได้ก็ลบบอกว่าเขียนอินทิเกรตเขียนงี้ก่อนก็ได้อะเราจะได้รู้ว่าใช้สูตรอะไรนะ x ยกกำลังลบหนึ่ง dx เห็นไหมถ้าเขียนขึ้นมาเป็น x กำลังลบหนึ่งแล้วลบกับอินทิเกรตของอะไร5 x ตัวนี้อยู่ข้างล่างกำลังสองเอาขึ้นมาข้างบนเป็นกำลังลบสองแล้ว dx พอถึงตรงนี้การเลือกสูตรของเราเนี่ยเนาะต้องดูให้ดีๆนะสูตรแต่ละตัวที่เป็นเลขยกกำลังถ้า n ไม่เป็นลบ1ใช้ได้หมดแต่ถ้า n เป็นลบ1ใช้ u กำลัง n ไม่ได้นะข้อนี้ x กำลัง1อันนี้กำลัง1ส่วน2อันนี้กำลังลบ2ตัวนี้ใช้ได้อินทิเกรต u กำลัง n du ได้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้เพราะว่า n ไม่ได้เป็นลบ1แต่ข้อนี้ปั๊บ n เป็นลบ1ปั๊บอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ปุ๊บไม่ต้องเอาขึ้นไปข้างบนให้อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีทำเราก็เอา3เป็นค่าคงที่ใช่ไหมดึงออกมาอินทิเกรต x dx นะบวกกับอินทิเกรต x ยกกำลัง1ส่วน2 dx ส่วนอันนี้ลบกับอินทิเกรต1ส่วน x อยู่เหมือนเดิมเลยอย่าเอาขึ้นไปข้างบนให้เป็น1ส่วน u แล้วก็ dx เนาะแล้วเราไปเช็คดูว่าเอ๊ะสูตรไหนใช้อะไรยังไงอันนี้ลบกับ5อินทิเกรต x ยกกำลังลบ2 dx เนี่ยเพราะฉะนั้น3อันที่ใช้ u กำลัง n ได้แต่ตัวนี้ใช้อินทิเกรต1ส่วน u เห็นไหมตัวนี้ตัวเดียวเลยอินทิเกรต1ส่วน u du จะใช้สูตรนี้ได้ก็เหมือนคล้ายๆกับ u กำลัง n ถ้าเป็น1ส่วน u ตัวนี้ต้อง du ต้องเหมือนถ้าเหมือนใช้ได้ข้อนี้ถามว่าเหมือนหรือยังเหมือนแน่นอนเพราะ x dx นะ x dx ใช้ได้เลยนะข้ออื่นก็เหมือนกันอันนี้ยกกำลังหนึ่ง x ยกกำลัง n dx ได้แล้ว u กำลัง n du เนาะอันนี้ก็ x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสอง dx ได้แล้วอันนี้ก็เป็น x กำลังลบสอง dx ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้มีอยู่2สูตรด้วยกันก็คือ u กำลัง n กับ1ส่วน u ในข้อนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าพอเราใช้สูตรปั๊บเนี่ยเราก็เขียนเลยอันนี้ออกมาเป็น3คูณกับไอ้ตัวนี้เป็น x ยกกำลังถ้าเราเข้าใจแล้ว1บวกกับบวก1ก็ได้2อยู่แล้วเนาะนะเพราะฉะนั้น x กำลัง2ส่วน2นะอันนี้เขียนได้เลยบวกกับตัวนี้ไม่มีค่าคงที่คูณอยู่ข้างหน้าเนาะก็ได้เป็น x ยกกำลังอันนี้คือข้อควรระวังเวลาทำข้อสอบอยู่ในห้องสอบเราจะมึนเป็น2เท่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ให้เขียนเป็นบวกก่อนx ยกกำลัง1ส่วน2บวก1ก่อนเพื่อการพลาดแล้ว1ส่วน2บวก1นะเพราะมันเป็นการบวกลบเศษส่วนนะถ้าบางคนบวกลบในใจเนี่ยโอกาสพลาดมีสูงนะโอกาสพลาดมีสูงลบกับตัวนี้นะตัวนี้อินทิเกรต1ส่วน u du มันได้ ln absolute u เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ ln เลย ln ของ absolute u ก็คือ absolute x ถามว่าทำไมเป็น absolute นะค่า log ค่า lnพวกนี้จะต้องเป็นบวกล็อกไอ้ค่าที่อยู่ตรงเนี้ยจะหาค่าได้ต้องเป็นบวกเท่านั้นเนาะลบกับอะไรลบกับ5ตัวนี้ก็กลายเป็น x ยกกำลังลบ2บวก1นะเหลือลบ1ใช่ไหมลบ1ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยลบ1ถ้าเป็นจำนวนเต็มอ่ะบวกได้เลยนะบวกลบได้เลยนะบวกในใจได้เลยอันนี้บวก4ไว้ต่อท้ายเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราตัดได้ตัดได้ตัดได้ก็ตัดนะอันไหนตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้บวกเศษส่วนไว้หน่อยเศษส่วนของเราที่เราได้มันมีตัวหนึ่งก็คือ1ส่วน2บวก1เนี่ย

ันบวกลบเศษส่วนนะหลายคนใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวนะใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวเวลาไปนั่งบวกลบเขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขมาปั๊บเนี่ยปัญหาเกิดทันทีบวกไม่เป็นนะบวกลบไม่เป็นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2บวก2ส่วน2ต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนมันก็คือ3ส่วน2นะเพราะฉะนั้นตัวแรกเราได้แล้วอันนี้มันไม่มีตัวตัดมันก็เป็น 3x ยกกําลัง2ส่วน2มันตัดกันไม่ได้เนาะส่วน2นะตัดไม่ได้อันนี้ก็เขียนไว้อย่างนี้ได้เลยนะอันนี้ก็บวกกับ x ยกกําลัง3ส่วน2อันนี้ส่วนด้วย3ส่วน2นะลบกับลอนของ absolute x ส่วนตัวนี้ลบ1กับลบ1กับลบ5หารกันลบหารลบได้บวกอันนี้เป็นบวก5 x ยกกําลังลบ1แล้วค่อยบวก4พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บอ่ะเราก็เขียนคำตอบให้ดูสวยงามหน่อยก็เป็น 3x ยกกำลัง2ส่วน2อันนี้อย่าลืมว่าเป็นเศษซ้อนกลับเศษเป็นส่วนเป็นเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนความหมายนั่นเนี่ยนะบวกกับเป็น2 x ยกกำลัง3ส่วน2และส่วน3แล้วลบกับ ln x absolute x อันนี้บวกกับเลขชี้กำลังติดลบแล้วก็ลงมาข้างล่างได้เลยก็เป็น5ส่วน x และบวก4นะอันนี้คือคำตอบของปริพันธ์ในข้อนี้ก็คืออินทิเกรตของ 3x บวก root x ลบ1ส่วน x ลบ5ส่วน x ยกกำลัง2 dx นะเพราะฉะนั้นเวลาหาคำตอบต้องดูให้ดีๆเนาะสูตรไหนที่ใช้ยังไงเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งไม่ได้บอกว่าใช้สูตรเดียวแล้วจบนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีว่าในแต่ละตัวเนี่ยใช้สูตรอะไรได้นะอย่างจะใช้ u กําลัง n เห็นเป็นเลขยกกําลังใช้ u กําลัง n หมดเลยก็ไม่ได้นะหรือบางคนเห็นเป็นเศษส่วนเป็น1ส่วน u หมดก็ไม่ได้อันเนี้ยเห็นตัวนี้เป็นเศษส่วนไม่บอกว่าเป็น1ส่วน u ก็ไม่ได้นะไม่ได้เพราะลองเอาเลขชี้กําลังของ x ขึ้นเข้าไปข้างบนเนี่ยในกลับขึ้นไปข้างบนมันเป็น x กําลังลบ2มันไม่ใช่ลบ1พอมันไม่ใช่ลบ1มันใช้ u กําลัง n ได้นะ u กําลัง n จะใช้ไม่ได้ตรงไหนกำลังลบ1เท่านั้นตัวเดียวเพราะกำลังลบ1ไปใช้เป็นเศษ1ส่วน u นะเศษ1ส่วน u อันนี้คำตอบที่ออกมาเป็นลอนนะค่าลอการิทึมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2นะตัวอย่างที่2ในตัวอย่างที่2เขาบอกว่าอ่ะอันนี้เห็นไหมจงหาค่าของปริพันธ์ของเศษ1ส่วน x บวก5 dx นะ1ส่วน x บวก5 dx เวลาที่เราจะอินทิเกรตนักศึกษาต้องระวังให้ดีๆมีนักศึกษาบางคนไปแยกเลยนะไปแยกอะไรแยกเศษส่วนให้ซึ่งมันแยกไม่ได้ถ้าตัวส่วนเป็นบวกลบบางคนไปแยกอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้เลยนะ x บวก5นะไปแยกออกมาเป็น1ส่วน x บวก1ส่วน5อย่างเงี้ยผิดห้ามทำนะห้ามทำเด็ดขาดนะมีนักศึกษาหลายคนทำนะเพราะเข้าใจว่ามันแยกได้คำว่าแยกเศษส่วนถ้าไอ้คำว่าแยกเศษส่วนเนี่ยถ้าตัวส่วนเป็นก็ได้นะ x บวก1อย่างเงี้ยแล้วส่วน5อันนี้แยกได้เพราะถือว่าตัวส่วนเดียวกันเพราะการบวกลบเศษส่วนเขาบอกบวกกันบวกลบเศษส่วนเนี่ยก็คือถ้าส่วนเท่ากันบวกลบกันได้อันนี้จะแยกได้เป็น x ส่วน5บวกกับ1ส่วน5อันนี้แยกได้เวลาอินทิเกรตจะอินทิเกรตได้แต่คือตัวส่วนต้องเป็นตัวเดียวเนาะนะที่บอกว่าการบวกลบเศษส่วนทําส่วนให้เท่ากันแล้วนําเศษมาบวกมาลบกันได้เลยอันนี้คืออันนี้เขาเรียกแยกเศษส่วนแต่ถ้าตัวส่วนเป็นแบบนี้จะไปแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแยกไม่ได้ห้ามแยกเด็ดขาดนะต้องดูให้ดีๆอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้ของเราเขาบอกว่าอินทิเกรต1ส่วน x บวก5 dx เนี่ยข้อนี้ถ้าเราจะเอาขึ้นไปข้างบน u กำลัง n มันจะต้องขึ้นทั้งก้อนก็คือหน้าตานี้เลยอินทิเกรต x บวก5ทั้งหมดตรงนี้ต้องยกกำลังลบ1แล้วก็ dx เห็นไหมข้อนี้ใช้ u กำลัง n ไม่ได้ u กำลัง n du เนี่ยไม่ได้ห้ามใช้เพราะมันกำลังลบ1เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ปุ๊บเราต้องไม่เอาขึ้นไปไม่ต้องเอาขึ้นไปนะเพราะมันเป็นกำลังลบ1ใช้ยูกำลัง n ไม่ได้ในเมื่อมันใช้ไม่ได้ปุ๊บเราจะใช้สูตรไหนสูตรของเราก็คือ

นี่เกรด1ส่วน u du นั่นเลยนะแต่อย่าลืมตัวส่วนคือ u คือตัวไหนคือตัวส่วนทั้งหมดเพราะเป็น1ส่วน u ทีนี้ข้อนี้จะใช้สูตรนี้ได้หรือยังนะเราต้องมาดูโจทย์ของเราก่อนเขาบอกว่า1ส่วน x บวก5มันยังไม่ได้เป็น d ของ x บวก5มันเป็น1ส่วน u จริง

อยากใช้สูตร1ส่วน u ได้ต้องเขียนให้เหมือนก่อนเหมือนกับ u กําลัง n ที่วันก่อนที่สอนไปแล้วว่าอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเนาะก็กลายเป็น1ส่วน x บวก5แล้วก็ d ของอะไร x บวก5เขียนให้เหมือนเลยนะพอเขียนเหมือนเสร็จปั๊บให้หาตัวมหารนะอันนี้เป็นวิธีแบบไม่ได้เป็นทางการนะอันนี้แบบอินดิเกตได้เลยเนาะเราใช้สูตรปกตินะเพื่อนักศึกษาที่สามารถจะอินดิเกตได้เนาะอันนี้หาอะไรเอาอะไรมาหารล่ะเราก็เอาตัวนี้ไปดิฟตัวที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละไปดิฟนะไปดิฟเลยมาฝั่งนี้เลยปุ๊บแยกมาดิฟฝั่งนี้นะดิฟอะไรดิฟของ x บวก5ดิฟเทียบตัวไหนดิฟนี่ต้องมีตัวเทียบนะดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ tเราอยากรู้ว่าเราดิฟหรือหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเทียบอะไรอันนี้เป็น dx รู้จากไหน dx นี่ปริพันธ์ที่เราได้เนี่ยคือเทียบ dx ตัวแปรคือ x เพราะฉะนั้นเราต้องเทียบ x ถ้าโจทย์ของเป็น dy เราต้องเทียบ y ถ้าโจทย์ของเป็น dt เราต้องเทียบ t เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็น dx เราดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ x ไม่มีปัญหาเลย dx ดิฟ x ได้1ดิฟ5ได้0อันนี้ดิฟง่ายเนาะดิฟ x ได้1ดิฟ5ได้0ผลข้อนี้ก็1บวก0 1บวก0ก็คือ1เอา1ตัวนี้มาหารนะจำนวนใดก็ตามที่หารด้วย1ค่ามันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเราไม่เขียนเป็นตัวส่วนเป็น1ก็ได้เพราะฉะนั้นเราได้รูปของเราหน้าตาใหม่ก็เป็นอินทิเกรตของเศษ1ส่วน x บวก5 d ของ x บวก5อันนี้แหละเข้าสูตรอะไรแล้วเข้าสูตรของอินทิเกรต1ส่วน u du แล้วเห็นไหมเข้าแล้วเนี่ยปึ๊บอินทิเกรตของเศษ1ส่วน u du เหมือนแล้วพอเหมือนแล้วอย่างนี้ใช้สูตรได้ละนะในสูตรเขาว่าตอบว่ายังไงเราก็ต้องตอบตามนั้นในสูตรบอกว่าตอบ ln ของ absolute u และบวก c เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยในสูตรเขาเขียนว่าเท่ากับ ln ของ absolute uแล้วบวก c เนี่ยเพราะฉะนั้นคำตอบที่เขาตอบอย่างนี้เราก็ต้องตอบตามสูตรเลยนะก็เป็น ln ของ absolute u ของเราคือ x บวก5นะแล้วก็บวก c อันนี้แหละคือคำตอบนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูให้ดีๆว่าโจทย์ของเราเนี่ยมันเป็น1ส่วน u ตัวไหนคือ u ทำ u ให้เหมือนก่อนเป็น1ส่วน u มันจะต้อง duนะถ้าหากไม่ใช่1ส่วน u du มันจะใช้สูตรนี้ไม่ได้เหมือนกับ u กําลัง n มันก็ต้อง du นะเพราะหลักการใช้สูตรต้องดูสูตรให้เป็นนะต้องดูสูตรให้เป็นบางคนรู้สูตรเห็นสูตรปั๊บไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอันนั้นคือปัญหาใหญ่นะนั่นคือปัญหาใหญ่เพราะการที่เราจะหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรได้เราต้องใช้สูตรให้เป็นนะใช้สูตรให้เป็นต้องเข้าใจสูตรก่อนนะทีนี้ในตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3ในตัวอย่างที่3ตรงนี้ลองสังเกตนะเขาบอกจงหาค่าของปริพันธ์ของ 4x ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ3อันนี้เป็นเศษส่วนหรือการหารนะหลักของการหาปริพันธ์โดยใช้สูตรปริพันธ์ของผลคูณมีไหมไม่มีไม่เหมือนดิฟเนี่ยมีสูตรผลคูณดิฟผลคูณที่เราท่องคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นคือผลคูณหรือผลหารมีดิฟไหมดิฟผลหารมีไหมมีสูตรนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอะไรที่เราเคยท่องกันเนาะเลยเขาท่องแล้วที่เราเคยท่องกันอันนั้นคือสูตรดิฟผลคูณหรือดิฟผลหารแต่ปริพันธ์ให้จำไว้เลยว่าปริพันธ์หรืออินทิเกรตไม่มีสูตรในการอินทิเกรตผลคูณหรือผลหารไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีหลักการใช้สูตรเราเห็นผลคูณผลหารหลักการใช้สูตรถ้าใช้สูตรได้ให้สังเกตว่าตัวยุ่งยากคือตัวไหนนะความหมายของอาจารย์คือตัวยุ่งยากหาสูตรให้กับตัวยากต้องหาสูตรให้กับมันคำว่าตัวยากก็คือมันมีอยู่2ก้อนเนี่ยก้อนตัวเศษกับก้อนตัวส่วนเนี่ยนะก้อนตัวเศษกับก้อนตัวส่วนในก้อนตัวเศษกับก้อนตัวส่วนตัวเนี้ยเรามาดูก่อนว่าตัวไหนยากกว่ากันแต่มองเป็นก้อนเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะก็คือ 4x อันนี้คือก้อนเดียวกัน

แล้วบางคนบอกพอแล้ว x กำลังสองลบสามตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวส่วนมันจะเป็นก้อนเดียวกันนั่นเป็นก้อนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถือว่าก้อนเดียวกันเนี่ยก้อนเดียวกันสองก้อนนี้อันไหนยากกว่ากันนะคงไม่มีใครบอกว่า 4x ยากกว่า x กำลังสองลบสามเนาะบางคนบอกอ้าว 4x งะยากกว่าสิสมมติยกตัวอย่าง x x เป็น 1.5 x เป็น 1.5 ระหว่าง 4 คูณกับ 1.5 กับ 1.5 ยกกำลังสองเนี่ยแค่นี้แค่คิดตัวเลขง่ายๆเนี่ยนะอันไหนยากกว่ากันเราก็น่าจะรู้ละและยังไม่พอยังเป็นลบ3อีกต่างหากนะขั้นตอนมันยากกว่าเยอะกว่าเพราะความรู้สึกบอกได้เลยนะความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเราว่าอันไหนยากกว่ากันนะซึ่งอันเนี้ยเราก็รู้แล้วว่า x ยกกำลังสองลบ3เนี่ยยากกว่า 4x เพราะฉะนั้นเราหาสูตรให้กับ x ยกกำลังสองลบ3ทีนี้ x ยกกำลังสองลบ3ถ้าเราเอาก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนไปอยู่อันเดียวกับ 4x มันจะกลายเป็นหน้าตานี้นะอินทิเกรต 4x แล้วขึ้นมาข้างบนเป็น x ยกกำลังสองลบ3ทั้งหมดยกกำลังลบ1 dxเห็นไหมมันเป็นลบหนึ่งแน่ๆถ้าขึ้นข้างบนเพราะอยู่ข้างล่างมันไม่มีเลขชี้กำลังวงเล็บแดงเนี่ยมันไม่มีพอขึ้นมาข้างบนมันเป็นกำลังลบหนึ่งซึ่งพอเป็นกำลังลบหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ยูกำลังเอ็นไม่ได้ละแสดงว่าเราต้องไม่เอาขึ้นไปข้างบนนะจะเอาขึ้นไปข้างบนได้กำลังของมันต้องไม่เป็นลบหนึ่งนะมันต้องกำลังเป็นอันอื่นได้หมดยกเว้นลบหนึ่งตัวเดียวเลยถึงจะใช้ยูกำลังเอ็นได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องเอาขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราบอกว่าอินทิเกรตของ4x ส่วนด้วยใส่วงเล็บให้มันหน่อย x ยกกำลัง2ลบ3แล้วก็ dx อันนี้สูตรที่เราจะใช้เราจะใช้อินทิเกรต1ส่วน u du นี่แหละซึ่ง u ของเราก็คือวงเล็บล่างนี้ทั้งหมดอันนี้คือ u ถามว่าณตอนนี้ใช้สูตรของ u กำลัง n ได้หรือยังไอ้1ส่วน u 1ส่วน u ได้ du ได้หรือยังดูให้ดีๆนะu คือ x กำลังสองลบ3แต่ d ของเรามันเป็น dx มันยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้สูตร1ส่วน u du ได้ตัวนี้ต้องเหมือนตัวเนี่ย1ส่วน u กับ u ต้องเป็นตัวเดียวกันต้องเป็นตัวเดียวกันเลยยกตัวอย่างบอกอินทิเกรต1ส่วนสี่เหลี่ยมมันต้องเป็น d สี่เหลี่ยมต้องเหมือนถ้าเหมือนใช้ได้เลยถ้าไม่เหมือนใช้ไม่ได้ความหมายนี้นะความหมายนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันไม่เหมือนเห็นไหมมันไม่เหมือนเพราะ u ของเราที่อยู่ข้างล่างเป็น x กำลังสองลบ3แต่ du ของเรามันเป็น dx มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนอยากให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยนะเขียนให้เหมือนเลยอินทิเกรตของ cx ตัวนี้คือตัวเกินอย่าเพิ่งสนใจไม่ต้องสนใจมันนะถ้าเราใช้สูตรถูกเดี๋ยวมันจะหายตัวแปรนะตัวแปรจะหายตัวเลขไม่หายไม่เป็นไรเพราะตัวเลขเราสามารถดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ได้อันนี้ก็เป็น x ยกกำลังสองลบ3อันนี้ก็ต้องเขียนให้เหมือนเลยเป็น d ของ x ยกกำลังสองลบ3เลยนะอันนี้คือวิธีของอาจารย์นะอาจารย์ใช้วิธีแบบนี้ก็คือเขียนให้เหมือนเลยพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บทำไงต่อหาตัวมาหารนี่แล้วเราเอาอะไรมาหารล่ะเอาตัวนี้แหละที่เราเขียนเส้นใต้เนี่ยไปดิฟอันนี้เขาว่า u นะก็คือการดิฟ u นั่นแหละนะความหมายเดียวกันเนาะเอา u ไปดิฟนะปุ๊บเราก็มาดิฟฝั่งนี้ให้เขาเห็นหน่อยนะอันนี้เราบอกว่าดิฟของ x ยกกำลังสองลบ3นะ by dx หรือใครจะเขียนว่า du by dx ก็ได้นะอันเดียวกันเนาะเนี่ยตัวนี้อันเดียวกันนะอันเดียวกันซึ่ง dip x กำลังสองบางคนบอกทำไมเทียบ x นี่ไงตัวแปรที่เขาเทียบเขาเทียบ x dx นะมันไม่เป็นตัวแปร t เนาะถ้าเป็นตัวแปร t ก็ dt นั่นเป็นตัวแปร x dip x กำลังสองอะไรนะได้อะไรได้2 x dip 3ได้อะไร dip 3ได้0นะเพราะดิฟฟังก์ชันพหุนามพวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่อันนี้ได้ 2x อันนี้ได้0นะเพราะ 2x ลบ0ก็ได้ 2x เราก็เอา 2x ตัวนี้แหละไปหารเนี่ย 2x ไปหารเพราะฉะนั้นตัวเศษที่มันคูณกันอยู่เนี่ยมันมี 4x นะมันมี 4x มี x กับ x ตัดกันได้เนาะไม่ตัดกันได้2กับ4ก็ตัดกันได้นะ2 1 2 2 2 4ฮะนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลืออะไรล่ะมันจะเหลืออินทิเกรตของ2ส่วนด้วยอะไร x ยกกำลัง2ลบ3 d ของ x ยกกำลัง2ลบ3นี่เป็นหน้าตานี้

อันนี้มันยังไม่ได้เข้าเป็นหนึ่งส่วนยูแล้วก็เห็นเป็นค่าคงที่ใช่ไหมเราจะอยากให้สูตรเข้าใกล้สูตรแล้วก็เอาซึ่งเอาสองออกมาก่อนเอาสองออกมาดึงเอาค่าคงที่ออกมาสองมันเป็นตัวเศษนะดึงออกมาเป็นตัวคูณข้างหน้านะถ้าเป็นตัวส่วนก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะแต่อันนี้มันเป็นตัวเศษตัวเศษจะเหลือหนึ่งละดึงออกไปแล้วหนึ่งส่วนของ x ยกกําลังสองลบสามดีอะไรดี x ยกกําลังสองลบสามนะอันนี้เข้าสูตรนะเข้าสูตรแล้วเนี่ยสูตรของเราก็คืออินทิเกรต1ส่วน u du ลองดูว่ามันเป็น1ส่วน u du จริงไหมมันเหมือนหรือยังเนี่ย1ส่วน u u คืออันนี้ x กำลัง2ลบ3และ du หรือยังเหมือนหรือยังเหมือนแล้วเห็นไหมพอเหมือนแล้วในสูตรตอบว่ายังไงเราต้องตอบตามนั้นเลยนะนะมันเข้าสูตรแล้วเนี่ยมันเข้าสูตรแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ2คำตอบมันคือ ln u เนาะ ln u ln ของ absolute u u คือ x ยกกำลัง2ลบ3นะแล้วก็บวก4อันนี้คือคำตอบนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบของปริพันธ์ของ 4x ส่วนด้วย x ยกกำลัง2ลบ3 dx นะทีนี้ถามว่าข้อนี้ทำไมต้องใส่ absoluteอันนี้เราต้องใส่ absolute ไว้เพราะเรายังไม่รู้ค่า x นะถ้าเรารู้ว่าตัวนี้เป็นบวกอยู่แล้วสมมติเป็นรู้ว่าเป็นบวกถ้าอันนี้เป็นบวกนะสมมติอันนี้เป็นบวกโอเคจำค่านี้จะไม่ใส่ absolute ก็ได้จะเขียนเป็น ln ของวงเล็บ x กำลัง2ลบบวก3อย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะค่านี้ยังไงก็ไม่มีติดลบแต่บังเอิญข้อนี้มีเครื่องหมายลบอยู่มันมีเครื่องหมายลบอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้น x กำลัง2ลบ3มันอาจจะติดลบก็ได้เนาะมันอาจจะติดลบก็ได้เพราะฉะนั้นค่าล็อกค่าลอนพวกนี้เราจึงต้องใส่ absolute ไว้เพื่อบังคับให้มันเป็นบวกเสมอนะตามสูตรของเขาเขียนเป็น absolute บางคนบอกผมใส่ absolute หมดเลยได้ไหมได้ไม่ผิดจะรู้แม้ว่าจะเป็นบวกเป็นลบก็ตามใส่ absolute ไว้เลยก็ได้นะแต่ถ้าจะละเครื่องหมาย absolute ต้องรู้ให้ได้ว่าจำนวนเนี้ยนะจำนวนเนี้ยต้องออกมาเป็นบวกเสมอก่อนนะการที่จะเป็นบวกเสมอก็คือยกกำลังเลขคู่และตัวหลังต้องเป็นบวกนะอันนี้คือถึงจะรู้ว่ามันเป็นบวกเนาะอันนี้คือหลักการเนาะหลักการอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีผลลัพธ์ก็เรียกผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันล็อกการิทึมนะคำตอบออกมาเป็นลอนเนี่ยนะลอนก็คือฟังก์ชันล็อกเนาะก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าตานี้แต่สูตรปริพันธ์ล็อกไม่มีนะอินทิเกรตล็อกไม่มีนะไม่มีอันนั้นอาจจะต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตและพวกล็อกพวกลอนถ้ามีอินทิเกรตลอนอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอก็บอกว่าอินทิเกรตลอน x dx อันนี้ไม่มีสูตรนะไม่มีสูตรนะเพราะฉะนั้นล็อกลอนไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์นะไม่หาไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์แต่คําตอบเป็นปริพันธ์ได้นะคําตอบเป็นล็อกได้นะคําตอบเป็นล็อกได้ปริพันธ์ของคําตอบมันเนี่ยนะเป็นล็อกได้แต่สูตรล็อกไม่มีนะสูตรล็อกไม่มีต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์อ่ะในตัวอย่างต่อไปตอนนี้โจทย์เขาออกมาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ2 y กำลัง2ส่วนด้วย y ยกกำลัง3บวก5และ dy ในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอย่างที่บอกไม่เราเห็นว่าอย่างจากการยกตัวอย่างแต่ละตัวอย่างเนี่ยจะมีแต่ตัวแปร x ตัวแปร x นะแต่มันอาจจะเป็นตัวแปรอื่นก็ได้ต้องดูให้ดีๆบางไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแปร x อย่างเดียวมันอาจจะเป็นตัวแปร y ตัวแปร t อะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะอย่างตัวอย่างข้อนี้เขาใช้ตัวแปรเป็นตัวแปร y รู้ได้ยังไงก็ดูตัวแปรตรงนี้ dy นะ dy ตัวนี้คือตัวแปรที่เขาเทียบเขาใช้ตัวแปร y นะเป็นตัวแปร y เพราะฉะนั้นมันก็ใช้สูตรเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าสูตรที่ใช้ต้องเป็น x อย่างเดียวไม่ใช่เพราะจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้นะจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในรูปของสูตรนั้นเท่านั้นเองข้อนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆว่าในเมื่อมันเป็นรูปของเศษส่วนแบบนี้นะดูว่าตัวเศษกับตัวส่วนตัวไหนยุ่งยากกว่ากันเนาะตัวเศษกับตัวส่วนตัวไหนยุ่งยากกว่ากันตัวที่ยุ่งยากกว่าก็คือตัวที่เป็นตัวส่วนเพราะมัน y กำลัง3นะตัวบนเป็น y ยกกำลัง2นะ
ลองสังเกตตัวที่จะเป็น u กับของอาจารย์จะเรียกว่าตัว u กับตัวเกินเนาะตัวเกินตัวยุ่งยากคือตัวเป็นที่เป็นตัว u ที่เราจะใช้สูตรตัวที่ไม่ใช่ยุ่งยากอาจารย์จะใช้ว่าตัวเกินนะลองสังเกตตัวไหนจะเป็นตัว u ตัวไหนจะเป็นตัวเกินก็คือให้ดูเลขชี้กำลังของตัวแปรน่ะโดยปกตินะส่วนใหญ่นะคำว่าใช้คำว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวแปรของตัวเกินจะมีเลขชี้กำลังน้อยกว่าตัว u อยู่1นะน้อยกว่าอยู่1นะในส่วนใหญ่นะแต่ถามว่ามีไหมที่มันเป็นเลขชี้กำลังไม่ใช่1ต่างกันไม่ใช่1มีของเรื่องของเลขยกกำลังนี่แหละนะถ้าอยู่ในรูปของการจัดรูปกำลังเลขยกกำลังเนี่ยนะพวก a กำลัง2 u กำลัง2อะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องเจอนะเดี๋ยววันหลังถ้าเจอแล้วจะบอกให้ว่าเอ๊ะ u บางทีมันอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่ต่างกันอยู่แค่1นะเลขชี้กำลังนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะใช้สูตรที่เป็น u เนี่ยส่วนใหญ่เลขชี้กำลังมันจะต่างกันอยู่1นะส่วนใหญ่นะอ่ะอันนี้อินทิเกรตของ2 y ยกกำลัง2ส่วนด้วย y ยกกำลัง3บวก5อันนี้มันยกทั้งหมดยกกำลัง1เอาขึ้นข้างบนเป็นกำลังลบ1นะใช้ u กำลัง n ไม่ได้ไม่ต้องเอาขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็น dy เพราะฉะนั้นตัวนี้สูตรที่เราจะใช้ก็เราจะใช้สูตรอินทิเกรต1ส่วน u นั่นแหละและ du แต่การจะใช้1ส่วน u du สิ่งที่เราต้องดูเนี่ยเราต้องดูว่า u ของเรามันเหมือนหรือยังยุ่งเราก็คือ y ยกกำลัง3บวก5แต่อันนี้มันเป็น dy กำลัง3บวก5หรือยังเห็นไหมถ้ามันยังใช้ไม่ได้ต้องทำให้เหมือนก่อนนะต้องทำให้เหมือนก่อนต้องทำให้เป็นก่อนนะโดยปกติแล้ววิธีปกติเขาก็บอกนะถ้าเป็น u ปุ๊บเอาตัวนี้ไป u ไปดิฟแล้วจัดรูปนะจัดรูปว่า du เท่ากับอะไรนะคืออันนั้นคือวิธีของเราของที่เป็นทางการแต่ของอาจารย์จะใช้แบบง่ายๆเลยก็คืออินทิเกรตของ 2y ตัวเนี้ยทำให้เหมือนก็เขียนให้เหมือนเลยของอาจารย์เขียนให้เหมือนเลย y ยกกำลัง3บวก5แล้วก็ dy ยกกำลัง3บวก5เลยเขียนให้เหมือนเลยนะแล้วหาตัวมหารนะหาตัวมหารและเอาอะไรมหารก็เอาตัวนี้แหละไปดิฟนะเอา y กำลัง3บวก5เนี่ยไปดิฟนะพูดก็คือ u นั่นเองเราก็เอา u ไปดิฟนะความหมายเดียวกันเราก็มาดิฟฝั่งนี้แล้วกันครับอันนี้บอกว่าดิฟอะไรดิฟ u ดิฟ u u คือ y ยกกำลัง3บวก5ดิฟเทียบอะไรนะโจทย์ออกมาเป็น dy อย่าลืมนะโจทย์ออกมาเป็น dy ข้อนี้เราต้องดิฟเทียบ y นะข้อนี้เราต้องดิฟเทียบ y เราก็ dy นะ dy ในทำนองจะดิฟเทียบ y หรือดิฟเทียบ xในเราเรียนอนุพันธ์ไปแล้วเนาะอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวนี่แหละแต่อันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามธรรมดานะดิฟ y ยกกำลัง3เอา3ไปคูณข้างหน้าเลขชี้กำลังของ y จะลดไป1ความหมายนั้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็น3 y ยกกำลัง2ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพหุนามเนาะเลขยกกำลังเนี่ยนะเอา3ไปคูณข้างหน้าเอาเลขชี้กำลังไปคูณข้างหน้านะแล้วก็เลขชี้กำลังของมันจะลดไป1นะแล้วดิฟค่าคงที่มันได้0นะได้0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เป็น 3y ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าหากใครหาปริพันธ์เป็นหรืออินทิเกรตเป็นอนุพันธ์ก็จะทำได้ด้วยเพราะอนุปริพันธ์เนี่ยต้องใช้อนุพันธ์อยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นสูตรเยอะๆเนี่ยมันจะต้องดิฟพวกดิฟไซด์ดิฟคอสดิฟแทนก็ยังมีเลยเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันที่ยุ่งยากหน่อยเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามธรรมดาอันนี้ก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะกลายเป็นเอา 3y กำลัง2เนี่ยมาหารเนาะอันนี้ดิฟฟังก์ชันพหุนามธรรมดา 3y ยกกำลัง2ลองสังเกตเนาะตัวแปรมันดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ไม่ได้นะไอตัวแปรเนี่ยมันดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ไม่ได้ในเมื่อตัวแปรดึงออกจากเครื่องหมายปริพันธ์ไม่ได้ทำยังไงมันต้องตัดให้ได้ถ้าใช้สูตรเป็นหรือใช้สูตรถูกถ้าใช้สูตรไม่ถูกมันจะไม่หายนะตัวแปรนะนะถ้าเราใช้สูตรถูกมันจะหายนะเพราะฉะนั้นตัวเศษมี y กำลัง2ตัวส่วนมี y กำลัง2ตัดกันแต่ข้างบนเนี่ยเป็น2 y กำลัง2ข้างล่างเป็น3 y กำลัง2เพราะฉะนั้น3กับ2มันเป็นค่าคงที่มันตัดกันไม่ได้เพราะตัดกันไม่ได้แต่3กับ2มันเป็นตัวเลขหรือค่าคงที่
มันสามารถที่จะดึงนะดึงออกไปข้างนอกได้ก็เป็น2ส่วน3อินทิเกรตตัวนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ1ส่วนด้วยอะไร y ยกกำลัง3บวก5และตัวนี้ดีอะไรอ่ะตัวนี้ดึงไปแล้วเหลือ y ยกกำลัง3บวก5เห็นไหมพอได้อย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าของเราเข้าสูตรแล้วอ่ะสูตรของเราที่บอกว่ามันคือสูตรอินทิเกรต1ส่วน udu ตัว u ต้องเหมือนกันก่อนนี่ u เหมือนแล้วเห็นมั้ย1ส่วน u และ du นะถ้าเราใช้สูตรได้เนี่ยนะถ้าใช้สูตรเป็นมันจะได้อย่างนี้เลยมันตามเป็นไปตามสูตรเลยนะเป็นไปตามสูตรเลยเป็น1ส่วน u du เลยเนี่ยนะพอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเราก็ตอบตามสูตรเลยซึ่งในสูตรเขาบอกว่าเท่ากับเท่าไหร่ในสูตรเขาก็บอกว่าเท่ากับ ln ใช่มั้ยนะอันนี้มีค่าเท่ากับ2ส่วน3อันนี้ออกมาเป็นลอนของ absolute y ยกกำลัง3บวก5และบวก4ข้อนี้ต้องใส่ absolute เพราะว่า y ยกกำลัง3เลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นเลขขี้เนี่ยมันอาจจะติดลบได้นะมันอาจจะติดลบได้ถ้าสมมติว่า y มันเป็นลบ1อย่างสมมตินะไม่ใช่ y ลบ1เพราะมันเป็นบวก5 y เป็นลบเอาง่ายๆ y เป็นลบ2แล้วกันถ้า y เป็นลบ2เนี่ยลบ2ยกกำลัง3มันจะติดลบ8นะติดลบ8พอลบ8บวก5มันจะติดลบเพราะฉะนั้นข้อนี้จำเป็นต้องใส่ absolute นะต้องใส่ absolute เพราะเลขยกกำลังที่เป็นเลข3เนี่ยเลขชี้กำลังเป็นเลข3เนี่ยมันอาจจะติดลบได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะเราบอกว่าปริพันธ์ของ2 y ยกกำลัง2ส่วนด้วย y ยกกำลัง3บวก5dy เนี่ย dy นะเป็นตัวแปร y แล้วเนาะจะมีค่าเท่ากับ2ส่วน3ln ของ absolute y ยก3บวก5แล้วก็บวก4อันนี้คือคำตอบนะเวลาเขียนคำตอบก็จะเขียนไว้ตัวนี้คือคูณข้างหน้าที่จริงไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้า log ln เนี่ยคือเลขชี้กำลังของ u ก็หลังนะนะบางคนบอกตบไปเป็นเลขยกกำลังไหมอันนั้นคือล็อกค่าการหาค่าล็อกค่าลอนเนาะอันนี้เราไม่ต้องก็ได้ตอบไว้อย่างนี้เลยนะตอบไว้อย่างนี้เลยอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีคำตอบเป็นค่าล็อกนะฟังก์ชันล็อกนะมีคำตอบเป็นฟังก์ชันล็อกการิทึมนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปถืตัวอย่างที่5เขาบอกว่าจงหาค่าของปริพันธ์ของ 2x ลบ 5 นะ 2x ลบ 5 ส่วนด้วย x ยกกำลัง 2 ลบ 5x บวก 3 dx อันนี้เป็นตัวแปร x เนาะข้อนี้ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันในอยู่ในรูปของเศษส่วนอันนี้ที่จริงโจทย์ออกมามันชัดเจนว่าถ้าก้อนนี้ทั้งก้อนถ้าเอาขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องขึ้นทั้งก้อนนะตัวส่วนนะอย่าลืมนะเวลาที่เราจะเอาตัวส่วนขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราจะเอาแค่ x กำลัง2ขึ้นไปอย่างเดียวไม่ได้นะบางคนบอกเอา x กำลัง2ขึ้นไปข้างบนเอา 5x ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไม่ได้นะเอาขึ้นไปทีละตัวไม่ได้เอาขึ้นไปต้องเอาขึ้นไปทั้งก้อนทั้งกลุ่มเลยตัวส่วนเนี่ยถ้าเอาขึ้นข้างบนต้องเอาขึ้นทั้งกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนปุ๊บเลขชี้กำลังของมันจะติดลบ1เพราะวงเล็บนี้กำลัง1เพราะฉะนั้นใช้ u กำลัง n ไม่ได้เพราะฉะนั้นหาตัวยุ่งยากอย่างที่บอกตัวยุ่งยากชัดเจนอันนี้เป็น x กำลัง2อันนี้เป็น 2x นะและไอ้ตัว5ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะข้อนี้เราเขียนโจทย์ก่อนก็อินทิเกรตของวงของ 2x ลบ 5จะใส่วงเล็บก็ได้เนาะข้างบนเป็นวงเล็บก้อนหนึ่งตัวส่วนก็เป็น x ยกกำลัง2ลบ 5x แล้วบวก3แล้วก็ dx ข้อนี้อย่างที่บอกตัวยุ่งยากคือตัวส่วนนะ u ของเราคือตัวส่วนเราจะใช้1ส่วน u แน่ๆล่ะเนี่ยเอาขึ้นข้างบนเป็นลบลบ1นะมันยังไม่ได้เป็น du เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใช้คืออินทิเกรต1ส่วน u du นั่นแหละการจะใช้1ส่วน u du เราต้องเขียนให้เหมือนก่อนอันนี้มันยังไม่เหมือนนะมันยังไม่เหมือนพอไม่เหมือนเนี่ยปุ๊บมันยังใช้ไม่ได้นะ u มันไม่เหมือน u มันเป็นแค่ x นะเนี่ย dx แค่นั้นเองแต่ u ของเรามันคือ x กำลัง2ลบ 5x บวก3ด้วยนะ
บวก3ด้วยวิธีการก็คือเขียนให้เหมือนเลยอินทิเกรตตัวเกินข้างบนเนี่ย 2x ลบ5เนี่ยปล่อยไว้อย่างนั้นก่อน u ของเราคือ x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก3แล้วก็ dx ยกกำลัง2ลบ 5x บวก3เขียนให้เหมือนเลยแต่พอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารทันทีปั๊บหาตัวมาหารเอาอะไรมาหารก็เอาตัวนี้แหละไปดิฟฝั่งทางซ้ายมือเลยฟึบเลยดิฟเลยดิฟฝั่งทางซ้ายมือเราก็ดิฟเลยฟึบดิฟไลน์ดิฟ x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก3นะเอาตัวนี้เขียนเส้นใต้เนี่ยมาดิฟเทียบอะไรดิฟเทียบ x พบตอนนี้เป็นตัวแปร x ตัวแปรที่เทียบนะดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 5x ได้ 5ก็เป็นลบ 5ดิฟ3ได้อะไรได้0ก็เป็น0นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราได้ก็คือเห็นไหม 2x ลบ 5เป๊ะเลยตัวที่เราจะเอามาหารคือ 2x 5เนี่ยเพราะ 2x ลบ 5เอามาลบตรงนี้ปุ๊บตัดกันได้ไหมตัดได้แล้วตัดได้เลยเห็นไหมตัวเศษตัวส่วนตัวแปรต้องหายนะตัดต้องตัดทั้งกลุ่มนะปุ๊บเนี่ยเพราะตัวนี้เป็นบวกลบข้างบนนะเนี่ยตัดกันเหลือ1เหลือ1ใช่ไหมอันนี้นะตัดกันได้เพราะมันเหมือนกันเป๊ะเลยตัดกันได้เลยนะตัวนี้เราจะได้อะไรเราจะได้เท่ากับอินทิเกรตของเศษ1ส่วน x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก3 d ของ x ยกกำลัง2ลบ 5x แล้วบวก3พอได้อย่างนี้ปุ๊บเข้าสูตรหรือยังอันนี้ไม่ต้องจัดอะไรแล้วเหมือนแล้วเห็นไหมเหมือนแล้วเหมือนสูตรไปเลยข้อนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ก็คือเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du เหมือนแล้วเพราะตอบได้เลยอันนี้เราก็ตอบได้เท่ากับ lon absolutex ยกกำลัง2ลบ 5x แล้วบวก3อันนี้บวก4นะอันนี้คือคำตอบอันนี้คือคำตอบขอลบนี้นิดนึงอันนี้เราจะได้ว่าปริพันธ์ของ 2x ลบ 5 ส่วนด้วย x ยกกำลัง2ลบ 5xบวก3เนี่ย dx เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะอันนี้คือคำตอบของปริพันธ์ตัวนี้เพราะต้องดูให้ดีเวลาตัดเนี่ยนะมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัดตัวเดียวก็ได้มันอาจจะตัดทั้งก้อนเลยทั้งกลุ่มเลยอย่างนี้นะทั้งกลุ่มเลยเพราะอันนี้คือการเลือกสูตรต้องดูให้ดีๆถ้าเราใช้สูตรถูกใช้สูตรเป็นนะปริพันธ์ของฟังก์ชันไม่ใช่เรื่องยากละนะไม่ใช่เรื่องยากนะสำหรับสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่มีคำตอบเป็นฟังก์ชันลอการิทึมเนาะจะเป็นลักษณะหน้าตาที่เป็นเศษ1ส่วน u แบบนี้นะทีนี้ดูตัวอย่างที่6นะตัวอย่างที่6อันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนคือพยายามจะหาโจทย์ที่เข้าสูตรก่อนเราต้องใช้สูตรให้เป็นก่อนถ้าเราใช้สูตรไม่เป็นเลือกสูตรไม่เป็นเลือกสูตรไม่ถูกจัดรูปไม่ถูกนะในข้อนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดได้เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกอย่าเพิ่งฝึกข้อสอบข้อที่ยากต้องฝึกข้อง่ายๆก่อนใช้สูตรให้เป็นให้คล่องก่อนนะจากข้อนี้นะข้อนี้มีลักษณะของสองก้อนนี่ละก้อนบนคือบางคนบอกผมเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็น x ยกกำลังสองส่วนx กำลัง3บวก 6x บวก5ได้ไหมแล้วก็อีกอัน2ส่วนได้ไหมที่จริงแยกเศษส่วนได้ก็ได้นะแต่ว่าอินทิเกรตจะยากนะข้อนี้ดูให้ดีๆก่อนดูเป็นก้อนเดียวก่อนนะทำเป็นก้อนเดียวก่อนถ้าทำไม่ได้ค่อยแยกนะอย่าเพิ่งแยกวิธีการแยกเศษส่วนย่อยมีนะเป็นอันนั้นเรียกว่าเทคนิคอินทิเกรตแต่ข้อนี้ถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันใช้สูตรได้เราใช้สูตรก่อนนะเวลาทำข้อสอบเขาก็จะบอกว่าข้อไหนเป็นเทคนิคอินทิเกรตข้อไหนที่เป็นปริอินทิเกรตโดยใช้สูตรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น
มันมีในข้อสอบเขาจะบอกให้เราส่วนใหญ่ก็จะบอกให้เราอยู่แล้ว

ราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าอินทิเกรต x ยกกำลัง2บวก2ส่วนด้วย x ยกกำลัง3บวก 6x แล้วบวก5และ dx ตัวยุ่งยากอย่างที่บอกอันนี้มันจะชัดคือมันจะต่างกันอยู่1ตัวยุ่งยากก็คือตัว u ของเราคือ x กำลัง3นั่นแหละคือก้อนล่างทั้งหมดนะก้อนล่างทั้งหมดตรงนี้นะเพราะมันเป็น x กำลัง3ตัวบนเป็น x กำลัง2นะเพราะสูตรที่เราจะใช้คือก้อนล่างกำลัง1เนี่ยอันนี้เป็น1ส่วน u แน่นอนอินทิเกรต1ส่วน u du แน่นอนแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็น1ส่วน u du มันยังเป็น1ส่วน u และ dx อยู่นะวิธีการของเราก็คือเราต้องทำให้เป็น du ก่อนทำยังไงให้เป็น du ก็เขียนให้เหมือนกับอินทิเกรตของ x ยกกำลัง2ลบไอ้บวก2นะอันนี้ใส่วงเล็บให้หน่อยก็ได้นะอันนี้ก็เป็น x ยกกำลัง3บวก 6x แล้วบวก5เขียนให้เหมือนเลยก็คือ x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5เขียนให้เหมือนเลยนะพอเขียนเหมือนเสร็จปุ๊บหาตัวมาหารแล้วเราจะเอาอะไรมาหารเราก็เอาก้อนนี้ไปดิฟทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือปั๊บมาฝั่งนี้นะดิฟทางซ้ายมือดิฟอะไรดิฟ x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5 dx ดิฟตัวนี้ดิฟ x กำลัง3ได้อะไรได้ 3x ยกกำลัง2ใช่ไหมดิฟ x กำลัง3เนี่ยได้ 3x กำลัง2ดิฟ 6x ได้6ดิฟ5ได้0เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เราเหลือก็คือ3x ยกกำลัง2บวก6ถ้าเราบอกว่าเราเอา 3x กำลัง2บวก6มาหารเลย 3x กำลัง2บวก6มาหารความหมายคือมันไม่เหมือนนะเวลาตัดจะตัดลำบากนะแต่มันมีวิธีให้สังเกตนะให้สังเกตไอ้ 3x กำลัง2กับ6ตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกมีตัวร่วมนะตัวร่วมมีอะไรเป็นตัวร่วมอยู่มี3เป็นตัวร่วมเราใช้การดึงตัวร่วมดึงเอา3ออกมาข้างในเหลือเท่าไหร่พอจาก 3x กำลัง2ดึงเอา3ออกมาข้างในก็เหลือ x กำลัง2แล้วบวกกับ3คูณอะไรได้6พอดึงเอา3ออกมา3คูณอะไรได้6ก็3คูณ2เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวที่เราจะเอาไปตัดเนี่ยนะก็คือ3คูณกับ x ยกกำลัง2แล้วบวก2นี่แหละเอาไปตัดพอถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมตัวที่มันตัดได้มันเหมือนกันไปเลยนะมันเหมือนกันไปเลยเพราะตัดต้องตัดทั้งก้อนนะแล้วก็เอา x กำลัง2บวก2เนี่ยตัดเลยเหลือ1 x กำลัง2บวก2เนี่ยเหลือ1แต่3ไม่มีตัวตัดไม่เป็นไรเพราะ3เป็นค่าคงที่3เป็นค่าคงที่เราดึงเอา3ออกมาได้นะตรงนี้ออกมาปุ๊บกลายเป็นเศษ1ส่วน3เพราะ3อยู่ที่ตัวส่วนนะอย่าลืมนะ3เป็นอยู่ที่ตัวส่วนก็เป็น1ส่วน3แล้วก็อินทิเกรตตัวนี้ถูกตัดไปแล้วเหลือ1เห็นไหมเหลือ1ส่วนเท่าไหร่ในวงเล็บหน่อยส่วน x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5 d อะไร d x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5มันเข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du แล้วเนี่ยเนี่ยปึ๊บ1ส่วน u เนาะ1ส่วน u du นะเข้าสูตรเป๊ะเลยอินทิเกรต1ส่วน u du นะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสูตรอินทิเกรต1ส่วน u du ตรงเนี้ยนะเราก็แทนค่าตามสูตรนั่นเลยสูตรเขาบอกว่าเท่ากับลอนของ absolute u นะลอนของ absolute u เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้เท่ากับเศษ1ส่วน3ลอนของ absolute u ของเราก็คือ x ยกกำลัง3บวก 6x บวก5แล้วก็บวก4นะข้อสังเกตก็คือข้อนี้เวลาที่เราจะอินทิเกรตบางคนดิฟออกมาแล้วปุ๊บออกมาเป็นตัวเนี้ยดิฟออกมาแล้วพอออกมาปุ๊บโอ้ไม่รู้จะไปตัดยังไงนะตัดไม่ถูกต้องดูให้สังเกตให้ดีๆว่า

มันมีตัวร่วมไหมสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมถ้าเราดึงตัวร่วมได้เราดึงตัวร่วมอย่างข้อนี้ดึงตัวร่วมนะสามกับหกมีตัวร่วมเนาะนะสามพอดึงสามออกมาเนี่ยสามคูณอะไรได้ x กำลังสองก็สามคูณสามคูณกับ x กำลังสองนั่นเองใช่ไหมดึงเอาสามออกมาสามคูณอะไรได้หกก็สามคูณสองเป็นหกเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปฝึกการดึงตัวร่วมตัวนี้ด้วยนะก็ฝึกการดึงตัวร่วมไปทบทวนให้ดีๆอันนี้คือการหาปริพันธ์เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้ว่าปริพันธ์ของ x ยกกำลังสองบวก2ส่วนด้วย x กำลังสามบวก 6x บวก5เนี่ยนะ dx อันนี้เป็นตัวแปร x เนาะจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3ลอนของ absolute x ยกกำลังสามบวก 6x แล้วบวก5แล้วก็บวก4บวก4ต้องมีเพราะเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะเป็นปริพันธ์ไม่จำกัดเขตจะต้องมีบวก4เพราะตัวนี้ค่าคงที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าค่าคงที่ของเดิมของเขาก่อนที่จะดิฟออกมาเนี่ยเป็นค่าคงที่อะไรเพราะตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะเป็นเลข0เลขลบ8หรือบวก5อะไรก็ได้เป็นเลขอะไรก็ได้เพราะบวก4ตัวเนี้ยถ้ามีบวกข้างหลังตัวนี้ดิฟออกมาปุ๊บมันจะเท่ากันหมดค่า4ค่าตัวเลขเนี่ยเพราะ4ตัวนี้มันคือเลขอะไรสักตัวนึงเพราะในสูตรในการหาปริพันธ์จะมีบวก4ต่อท้ายเสมอนั่นเป็นปริพันธ์เขาเรียกปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะแล้วก็ไอตัวที่สำคัญก็คือแอบโซลูทบางคนต้องถามว่าแอบโซลูทต้องทำไมต้องใส่เสมอไหมใส่ป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาบังคับค่าล็อกค่าลันตรงนี้ต้องเป็นบวกเสมอตัวนี้ต้องเป็นบวกเสมอแต่ถ้าหากเรารู้ว่ามันเป็นบวกอยู่แล้วโอเคเราไม่ใส่ก็ได้นะเราจะไม่ใส่เป็นล็อกเป็นค่าไอตัวแอบโซลูทก็ได้สมมตินะสมมติว่าเราเจอเป็นลอนตัวนี้อันนี้เปลี่ยนสีดีกว่าสมมติเราไปเจอเป็นลอนตัวนี้ลอนของ absolute x ยกกำลังสองบวกหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยโอเค x ยกกำลังสองบวกหนึ่ง x กำลังสองบวกหนึ่งไม่มีทางที่จะเป็นลบได้เพราะ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งมากกว่าศูนย์เสมอใช่ไหมยังไงก็มากกว่าศูนย์แน่ๆไม่มีทางติดลบแน่ๆนะไม่มีทางติดลบแน่ๆค่าออกมาเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าบางคนบอกไม่อยากจะเขียนเป็นabsolute ก็เขียนเป็นลอนของวงเล็บ x กำลังสองบวกหนึ่งอย่างนี้ได้เลยนะเขียนได้ถ้าอย่างนี้เขียนได้นี่คือกรณีที่เป็นล็อกเป็นลอนนะบางคนบอกไม่อยากใส่ absolute เครื่องหมาย absolute เขียนเป็นวงเล็บได้ไหมวงเล็บต้องรู้ว่าจำนวนนั้นต้องเป็นบวกเสมอนะต้องเป็นบวกเสมอเนี่ยอันนี้เป็นบวกอย่างนี้เขียนได้อันนี้ไม่ผิดเขียนได้แต่ถ้าเป็นเครื่องหมายลบไม่ได้นะเนี่ยบางครั้งจะไปบอกว่าลอนของ x กำลังสองลบหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามเขียนนะห้ามเขียนต้องใส่ absolute ให้มันนะอันนี้คือการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่มีคำตอบเป็นฟังก์ชันลอการิทึมนะอยู่ในรูปของลอนเพราะฉะนั้นสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นลอการิทึมจริงๆไม่มีนะไม่มีอินทิเกรตลอกอินทิเกรตลอนไม่มีในสูตรเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไปทบทวนเยอะทวนในการใช้สูตรฝึกใช้สูตรให้เป็นนะถ้าเราใช้สูตรเป็นเข้าใจสูตรได้การหาปริพันธ์โดยใช้สูตรไม่ใช่เรื่องยากวันนี้อาจารย์ก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้

0: มีหลายที
1: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
0: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
1: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
0: อืมก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค
2: ์วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
3: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
5: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นา
4: โอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
3: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังเจ็บออดแอดอีกน่ะ
0: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
1: ฮะไม่ทันแล้วแม่
4: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
0: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
3: อ
0: ื
3: มสาธุ
1: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
1: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
6: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
6: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
4: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมครับวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องการร่างภาพสถาปัตยกรรมนะครับก่อนลงสีซึ่งในตอนนี้นะครับมันมีความสำคัญตรงที่ว่าวิธีการนะครับเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมเนี่ยวิธีการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย

0: มีลักษณะหรือมีวิธีการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมสไลด์กันเลยนะครับ
1: วิธีที่นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเรื่องของการใช้เทคนิคการเขียนสีน้ำขั้นพื้นฐานวิธีแรกที่นักศึกษาจะต้องดูก็คือการควบคุมสีควบคุมน้ำและค่าน้ำหนักนักศึกษาหรือผู้เรียนเนี่ยต้องมีความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งนะครับของสีน้ำนะครับการสร้างแสงเงาและปริมาตรของรูปสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญในการลงสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมซึ่งเทคนิคพื้นฐานการลงสีน้ำเนี่ยในการลงแต่ละขั้นตอนหรือค่าน้ำหนักสีเนี่ยอาจารย์แบ่งไว้ประมาณ6น้ำหนักนะครับซึ่งค่า6น้ำหนักนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับวิธีการลงตั้งแต่อ่อนยันเข้มนะครับทำให้นักศึกษาแยกน้ำหนักได้นะครับว่าเอ๊ะทิศทางแสงที่ตกกระทบกับตัวอาคารควรจะมีน้ำหนักยังไงเงาที่ตกกระทบกับอาคารนะครับหรือลงกับพื้นควรจะมีน้ำหนักแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนสีน้ำลงในงานสถาปัตยกรรมนักศึกษาต้องลองวอร์มก่อนฮะหรือลองเขียนนะครับว่าการเขียนรูปทรงนะครับที่เป็นทรงกลวยทรงกระบอกเนี่ยโดยใช้การปริมาณของน้ำหรือการใช้เนื้อสีในการลงนะครับแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงนะครับ
0: ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับปริมาณเนื้อสีเนี่ยจะมีสัดส่วนนะครับน้ำกับสีที่ต่างกันถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยเกิดจากการที่ใช้น้ำมากกว่าสีนะครับอันนี้จะเป็นปริมาณน้ำที่มากนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมสีเข้ามานะครับพอถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับการลดหลั่นของการรับแสงนะครับ2 อันนี้ไม่มีเรื่องของน้ำหนักที่แตกต่างกันมากนักนะครับเนื่องจากมันมีปริมาณน้ำที่มากและเป็นจุดที่รับแสงนะครับส่วนสีกลางนะครับก็ยังจะเป็นจุดที่โดนแสงแล้วก็มีน้ำหนักของสีนะครับของปริมาณของเนื้อสีมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็น2ค่านี้มีความแตกต่างกันอันนี้คือสีเริ่มต้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับที่ใช้สำหรับเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นจุดที่โดนแสงด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือสีที่เริ่มเป็นสีที่โดนเรื่องของน้ำหนักของความเข้มของเงาขึ้นมานะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ถูกแสงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่โดนเงานะครับกระทบทำให้เกิดน้ำหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเฉดสี6ระดับเนี่ยชัดเจนเลยฮะมีหน้าที่ของมันแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นเวลานักศึกษาลงเนี่ยนะครับอยากให้พยายามแบ่งให้ได้ทีนี้เนี่ยเรื่องของเงาเข้มเนี่ยมันจะมีเรื่องของเข้มมากนะครับเงาเข้มที่มีการซ้อนกันนะครับซึ่งมันมีเรื่องของการให้น้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะครับแค่นักศึกษาจำไว้นะครับว่าสีที่มีสีอ่อนมากเนี่ยก็คือส่วนที่รับแสงนะครับสีส่วนที่3เนี่ยก็คือสีที่เป็นเงาหลักหรือเงาลึกหรือจะทำให้มันเป็นจุดเน้นนะครับอาจารย์แบ่งในรูปทางขวามือถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับในเรื่องของระดับ1ถึงระดับ3เนี่ยอาจารย์จะใช้ในส่วนที่เป็นส่วนที่รับแสงนะครับเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะต้องมีการเว้นนะครับอาจจะไม่ต้องลงสีพอน้ำหนักที่2กับที่3นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องของความแตกต่างระหว่างระดับที่1เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการแบ่งนะครับเรื่องของน้ำหนัก2กับ3เนี่ยมันเป็นพื้นที่กึ่งนะครับใช้คำว่ากึ่งสว่างนะครับกับน้ำหนักเข้มนะครับในการลงสีนะครับนักศึกษาอาจจะต้องมีการเติมสีนะครับเพื่อให้สีนะครับมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำทีนี้เนี่ยนักศึกษาพอเห็น1แล้วกับ2แล้วทีนี้เรามาหาน้ำหนักที่3ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับน้ำหนักที่

สามเนี่ยเป็นน้ำหนักที่มีความเข้มนะครับมีความเข้มมากกว่าน้ำหนักที่สองนะครับถามว่ามากกว่าไหมก็คือไม่ได้มากกว่ามากนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับกว่าน้ำหนักที่สองนักศึกษาก็อาจจะต้องมีการเติมสีเข้าไปนะครับแล้วก็เจือน้ำให้น้อยลงทีนี้4กับ5ถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ชัดเลยว่า4กับ5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการตกกระทบของเงาหลักนะครับที่เห็นไหมฮะแสงปุ๊บ2แล้วก็3แล้วก็เป็น4เห็นไหมฮะมีเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ4กับ5เนี่ยนักศึกษาต้องเริ่มทำเงาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มทำเงาให้เห็นแล้วนะฮะว่า4กับ5เนี่ยเป็นน้ำหนักที่เข้มนะครับเข้มกว่า2กับ3ฉะนั้นเนี่ยการลงสีนะครับจะไม่มีการเติมน้ำเข้าไปแล้วนะฮะแต่เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสีนะครับระดับที่6อาจารย์เชื่อว่านักศึกษาอาจจะมองเห็นแล้วนะครับว่าน้ำหนักที่นักศึกษาเห็นก็คือน้ำหนักที่เป็นเงาเข้มนะครับเงาซ้อนนะครับหรือน้ำหนักที่มีลักษณะนะครับเข้มกว่าส่วนอื่นๆเลยอันนี้จะเป็นจุดส่วนสำคัญนะครับเป็นจุดที่ไม่โดนแสงเลยเป็นจุดที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เห็นได้ชัดนะครับสีที่เข้มที่สุดนะครับหรือเงาที่ซ้อนกันเห็นไหมฮะการไล่น้ำหนักเนี่ยก็อย่าลืมนะครับจุดแรกเลยเราต้องรู้เรื่องของแสงก่อนทิศทางของแสงตลอดทั้งภาพเลยนะฮะแสงมาจุดที่ไหนเงานะครับที่โดนนะครับตกกระทบนะครับภายในอาคารเป็นยังไงนะครับมีการทำเงาซ้อนจนถึงเงาที่มีการตกกระทบกับพื้นนะครับน้ำหนักที่2กับน้ำหนักที่3นะครับมันจะมีการเน้นขอบเพื่อให้เห็นลักษณะของปริมาตรนะครับหรือมิตินะครับให้เห็นว่ารูปทรงเรขาคณิตที่เกิดปริมาตรและเกิดมิติเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรเห็นไหมฮะมีการเน้นนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของขอบที่จะต้องมีการเน้นนะครับระยะกลางแล้วก็อ่อนนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะก็มีการเน้นของขอบเพื่อให้เห็นปริมาตรของรูปทรงนะครับเห็นเป็นมิตินะครับสังเกตนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดที่รับแสงนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่นักศึกษาต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นจุดแอปโพสที่เป็นจุดนำสายตานะครับเป็นระยะที่1นะครับระยะที่2ระยะที่3นะครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักจึงมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการทำให้เกิดเป็นมิตินะครับทำให้มีความสมจริงนะครับแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะทำให้เห็นนะครับว่าวัสดุนะครับวัสดุที่เป็นตัวระนาบพื้นผิวเนี่ยนักศึกษาอยากให้เป็นอะไรนะครับก่อนที่จะลงสีกันนะครับอาจารย์ก็อยากจะเอาอุปกรณ์ของอาจารย์ให้นักศึกษาดูสักนิดนึงนะครับว่าอุปกรณ์พื้นฐานที่นักศึกษาควรจะต้องมีนะครับแล้วก็ควรจะพกติดตัวนะครับสำหรับเด็กสถาปัตย์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เรื่องของจานสีเห็นไหมครับก็คือส่วนที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของฟองน้ำสำหรับซับสีแล้วก็อาจารย์ก็จะมีสีหลอดนะครับอีก1สีใช้สำหรับที่เราจะลงน้ำหนักให้นักศึกษาดูนะครับอาจารย์ใช้สีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ใช้ผู้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักนะครับในการลงสีนะฮะไอ้ผู้กันตัวเนี้ยมันเป็นผู้กันหางกระรอกนะครับคุมน้ำได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์แล้วส่วนนี้นะครับส่วนที่2ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถาดสีนะครับสีน้ำที่เป็นก้อนอัดแท่งนะครับในการเรียงสีเห็นไหมครับอาจารย์เรียงสีไว้2แบบอาจารย์ทำตารางสีด้วยนะครับ
ทีนี้เนี่ยนักศึกษาคงมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ใช้สีที่น้อยในสายงานการลงสีน้ำทางสถาปัตยกรรมนะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีที่เยอะนะครับเราใช้สีขนาดเท่านี้ก็ได้

ฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันของจานสีอันเนี้ยสำคัญแล้วก็ถ้านักศึกษาเห็นตรงนี้ที่อาจารย์ให้ดูนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราใช้สำหรับนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็ใช้สำหรับลงสีเป็นการลงสีแบบฉับไวทาสีเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับทาสีของอาจารย์เนี่ยมันจะมีหลายช่องมากเลยเห็นไหมฮะอันเนี้ยหลายช่องเราต้องลงสีนะครับ6น้ำหนักนะครับก็อาจจะซื้อจานสีมาแล้วก็ซื้อสีหลอดมาสีหลอดที่อาจารย์ใช้ตัวเนี้ยนะครับเป็นสีหลอดเกรดศิลปินนะครับเกรดอาร์ติสต์นะครับซึ่งมันมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือ1เลยเนี่ยสีมันจะสดกว่าอันด้านล่างนะครับสดกว่าอันด้านล่างนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันมีการแห้งตัวช้านะครับแล้วก็ใช้ปริมาณเนื้อสีที่ไม่ต้องเยอะสีน้ำแบบตลับเนี่ยที่อาจารย์แนะนำเพราะว่านักศึกษาอาจจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1หรือผู้ที่แบบสนใจนะครับเพิ่งจะลองเขียนสีน้ำเนี่ยก็อาจจะใช้สีตลับแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ผู้กันนะครับอาจารย์ใช้เบอร์1นะครับเป็นหางกระรอกอันนี้เป็นแบบว่าสามารถเก็บได้นะครับเป็นผู้กันขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับอาจารย์จะเก็บไว้ตลอดนะครับมีหลายขนาดมากนะครับมีหลายแบบหลายหัวนะครับก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการซับสีก่อนที่นักศึกษาจะใช้เนี่ยก็ควรที่จะเอาฟองน้ำตัวนี้นะครับไปแช่น้ำก่อนนะครับเพื่อให้มันนิ่มทำให้ฟองน้ำเนี่ยมันซับน้ำนะครับน้ำจากผู้กันนะครับเอาไว้สำหรับแตะนอกจากฟองน้ำตัวนี้ถ้านักศึกษาสังเกตนะครับเห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมฮะเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือ1เลยเนี่ยมันสามารถลบนะครับลบสีน้ำออกจากบนกระดาษได้ฉะนั้นเนี่ยฟองน้ำนอกจากซับน้ำแล้วมันก็ยังเป็นยางลบเรื่องของสีน้ำนะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับอาจารย์ทำตารางสีโดยปกติเนี่ยอันนี้อาจารย์คอปมาให้ดูนะครับเพราะว่าตัวตารางของแถบสีน้ำเนี่ยปกติเนี่ยอาจารย์จะไว้ในทาสีนะครับหรือในกล่องสีตลับสีน้ำนะครับมันจะพกพาง่ายมีเรื่องของการใช้ตลับสีที่ใหญ่กว่านี้นะครับนักศึกษาอาจจะทำเป็นแถบสีที่มีการเขียนชื่อของสีนะครับรหัสสีเพื่อให้เรารู้เรื่องของรหัสสีนะฮะแล้วก็สีที่เราจะซื้อในตามท้องตลาดนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราควรที่จะเขียนว่าสีเป็นสีอะไรในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยซื้อสีที่มันเป็นหลอดอาจารย์แนะนำนะครับก่อนที่จะใช้สีคือยังไม่ต้องใช้บีบเหมือนบีบทิ้งไว้สักประมาณ1คืนหรือปล่อยให้สีเนี่ยมันเซตตัวหรือโดนอากาศสีมันก็จะแข็งนะครับทีนี้เนี่ยพอนักศึกษาจะใช้6น้ำหนักนักศึกษาอาจจะใช้เลือกใช้เฉดสีนะครับว่าจะใช้เฉดสีไหนนะครับอาจารย์ใช้เฉดสีนะครับที่เป็นสีโทนเย็นนะครับก็จะเป็นสีออกสีน้ำเงินนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์จะใช้สีโทนนี้นะครับก่อนที่เราจะลงสีเรามาทดสอบก่อนนะครับความเข้มข้นของสีนะครับระยะหรือน้ำหนักนะครับว่าสีที่นักศึกษาจะลงเนี่ยมีกี่น้ำหนักสีเนี่ยควรจะมีอย่างน้อย6น้ำหนักนะครับในกรอบรูปที่1เนี่ยอาจารย์ก็จะทำสีไว้ก่อนครับแบ่งเป็น6ช่องตั้งแต่ส่วนที่โดนแสงสว่างที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงกลางแล้วก็ส่วนที่เข้มนะครับแล้วก็ลองทำสีเนี่ยแล้วกำหนดแสงมาเลยซึ่งจะเห็นเรื่องของความเข้มของสีนะครับหรือน้ำหนักนะครับของสีจะเห็นได้ชัดนะครับในส่วนภาพที่1ส่วนที่2นะครับก็จะเห็นเรื่องของการไล่น้ำหนักของอาจารย์นะครับสังเกตนะครับลองนะครับลองทำช่องแบบอาจารย์โดยใช้สีนะครับไล่ลงมาครับวิธีการไล่นะครับไล่ลงมาแล้วทำให้สีเนี่ยกองมากับพื้นแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเติมสีเข้าไปนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงว่าการที่เราจะไล่

ได้สีแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการเอียงกระดาษนะครับหรือมีการเอาอะไรมารองที่กระดาษนะครับหรือกระดานนะครับให้มีความสูงนะครับสักนิดนึงนะครับเอากล่องดินสอก็ได้ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ใช้กล่องสีฮะส่วนที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นเรื่องของการผสมสีเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือการผสมสีโดยใช้สีที่อ่อนกว่าเห็นไหมครับก็มีเข้มอ่อนนะครับไล่ลงมาในส่วนที่3เนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตนะครับก็คืออาจารย์จะใช้ด้านบนเนี่ยเป็นการไล่น้ำหนักความเข้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้น้ำนะครับในการเจือเห็นไหมครับเข้มแล้วก็เริ่มจะอ่อนนะครับเห็นไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคที่นักศึกษาตอนลงเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของปริมาณของน้ำแล้วก็ความเข้มของสีแล้วนักศึกษาก็จะต้องสังเกตนิดนึงนะครับเรื่องของความชื้นของกระดาษนะครับก่อนที่นักศึกษาเนี่ยจะไปลองทำในส่วนที่1ที่อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนนะครับพอนักศึกษามีความเข้าใจเสร็จปุ๊บนักศึกษาก็จะเห็นได้เลยว่าเรื่องของการกระจายตัวของสีถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับเห็นไหมครับมีการกระจายตัวของสีเวลาอาจารย์จะลงงานจริงนะครับอาจารย์จะมีกระดาษอยู่1แผ่นนะครับเพื่อที่จะทดสอบสีว่าสีมันมีการผสมที่ใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็จะคอยสังเกตเรื่องของการกระจายตัวของสีหรือความเข้มของสีนะครับอยากให้นักศึกษาสังเกตความต่อเนื่องของการต่อสีของอาจารย์เห็นไหมครับอันนี้คือการต่อสีนะครับจากเข้มมาอ่อนสังเกตนะครับตั้งแต่อันที่1 2 3เนี่ยมันคือจากเข้มมาอ่อนนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะเห็นในเรื่องของเห็นไหมครับเรื่องของเท็กเจอร์ของกระดาษด้วยเห็นไหมฮะของอาจารย์จะใช้เป็นแบบกึ่งเรียบนะครับกับกึ่งหยาบนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสังเกตนิดนึงในเรื่องของคาบของสีนะครับแล้วก็เรื่องของการซึมหรือการซ้อนทับของสีเป็นชั้นซึ่งนักศึกษาต้องลองควบคุมนะครับหรือลองทำดูทีนี้เนี่ยนักศึกษาดูในส่วนช่องที่2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เราจะลองทดสอบในการทำแบ็กกราวด์ท้องฟ้านะครับในการลงนะครับอาจารย์ใช้สีที่เข้มแล้วก็มาต่อสีที่อ่อนเห็นไหมครับแล้วอาจารย์ก็ใช้เรื่องของป๊อกกี้นะครับที่สำหรับฉีดน้ำอันนี้อาจารย์ใช้เทคนิคในการฉีดน้ำทำให้เกิดเรื่องของคาบของสีนะครับแล้วก็การกระจายตัวนะครับของน้ำมีผลกระทบต่อสีทำให้เกิดเท็กเจอร์นะครับทีนี้เนี่ยถ้านักศึกษาดูอันที่2เนี่ยในส่วนที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของอาจารย์ก็จะลองขยี้สีดูฮะลองขยี้สีเพื่อใช้สำหรับอาจจะทำเป็นภูเขาก็ได้หรืออาจจะทำเป็นก้อนเมฆก็ได้นะครับสิ่งที่อาจารย์ทำให้นักศึกษาดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดสอบคุณสมบัติของสีซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของสีน้ำกระดาษนะครับแล้วก็ในช่วงของเวลาที่สีน้ำที่มันจะแห้งบนกระดาษเนี่ยนักศึกษาต้องมีการกะนะครับหรือการสังเกตนะครับว่าในปริมาณน้ำหรือความชื้นของพื้นผิวบนกระดาษเนี่ยช่วงไหนเนี่ยเป็นช่วงที่นักศึกษาสามารถที่จะลงสีต่อได้อันนี้คือส่วนสำคัญนะครับการแยกน้ำหนักในส่วนนี้อาจารย์จะเริ่มใช้ดินสอก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษามองเห็นในเรื่องของการแยกน้ำหนักนะครับซึ่งมันจะทำให้นักศึกษาเนี่ยลงสีนะครับลงสีน้ำเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเราลองสเก็ตดูก่อนฮะลองสเก็ตดูก่อนว่าลักษณะตัวอาคารเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้อาจารย์สเก็ตโดยใช้เส้นแนวตั้งนะครับแนวตั้งตัวอาคารเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการแบ่งตัวอาคารในการเฉียงนะครับไม่ได้ทำด้านตรงถ้านักศึกษาสังเกตดูดีๆนะครับการใช้เส้นดินสอของอาจารย์แบ่งทั้งหมดเนี่ย6น้ำหนักนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแสงเงานะครับระนาบแล้วก็ปริมาตรนะครับก่อนที่จะลงสีน้ำสิ่งสำคัญถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะครับ

เรื่องของพื้นผิวหรือผิวสัมผัสเป็นการแยกน้ำหนักเห็นไหมครับตัวอาคารเป็นสีขาวสีขาวคือสิ่งที่เป็นสว่างซึ่งมันจะต้องตรงข้ามนะครับกับสีมืดเห็นไหมครับตรงไหนที่แข็งอาคารแข็งนะครับก็จะต้องมีนะครับบริบทหรือองค์ที่อ่อนนี่คือหลักการนะครับคู่ขนานเหมือนการเปรียบเทียบนะครับว่าให้นักศึกษามองเห็นนะครับตัวอาคารเห็นไหมครับเส้นแนวตั้งเป็นเส้นที่แข็งนะครับแต่ความโค้งเห็นไหมครับตรงไหนเป็นเหลี่ยมมุมนะตรงนั้นก็จะมีเรื่องของความโค้งเข้ามาเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่เราไปดูสถานที่จริงนะครับหรือในการสเก็ตนักศึกษาก็ต้องสังเกตนะครับรูปทรงขององค์ประกอบนะครับการสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอย่างทึบนะครับมันก็ต้องมีโปร่งแสงมีส่วนที่บางเบาเห็นไหมครับอันนี้เป็นอาคารตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นต้นไม้เห็นไหมครับง่ายๆเลยครับนักศึกษาคิดตามอาจารย์นะครับมันมีอบอุ่นส่วนที่อบอุ่นส่วนที่ร้อนมันก็จะต้องมีส่วนที่เย็นอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของคู่ตรงข้ามนะครับในงานเขียนทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมหรือการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมด้านหลังของอาจารย์เห็นไหมครับเป็นต้นไม้ซึ่งมันมีลักษณะหยาบเท็กเจอร์หยาบด้วยกระดาษด้วยบริบทของใบไม้ที่มันมีใบไม้ที่เยอะนะครับหยาบตัวอาคารจะต้องเรียบละเอียดวิธีการทำนะครับนักศึกษาอาจจะใช้ดินสอ EEนะครับอันนี้อาจารย์ใช้ดินสอ EE นะครับดินสอ EE แล้วก็ในการฝนในการทำเส้นนะครับอาจารย์ก็จะแบ่งเนี่ยฮะส่วนที่เป็นอ่อนส่วนที่เป็นกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นเข้มเห็นไหมครับมันจะมีจุดที่เข้มเห็นไหมครับกลางกลางก็มีนะครับเห็นไหมครับลองสังเกตดูส่วนที่อ่อนสุดเลยเนี่ยอาจารย์จะเว้นไว้เลยจะไม่ลงเลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับในงานเขียนสีน้ำทางสถาปัตยกรรมสัดส่วนตัวอาคารสำคัญมากนะครับสำคัญตรงที่ว่าถ้านักศึกษาเขียนตัวอาคารไม่ผิดเพี้ยนถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพื้นฐานว่าลักษณะรูปแบบของตัวอาคารเป็นยังไงนะครับถ่ายทอดออกมาให้ได้นะครับส่วนที่เป็นน้ำนักศึกษาถ้าไม่มีลูกเล่นอาจจะทำเป็นเงาสะท้อนเห็นไหมครับเงาสะท้อนซึ่งในเงาสะท้อนอาจารย์ก็ยังแยกอีกนะฮะแยกเป็น6น้ำหนักนะครับซึ่งนักศึกษาก็อาจจะมีการสังเกตเห็นนะครับเรื่องของพื้นผิวของน้ำที่มีการสะท้อนมันวาวเห็นไหมครับแล้วก็ตัวอาคารแล้วก็บริบทของด้านหลังซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนักศึกษาค่อยๆสังเกตฮะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1อาจจะดูตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับหรือผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เรียนเนี่ยถ้ามีความสนใจก็ค่อยๆฟังนะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดตามหรือค่อยๆลงน้ำหนักตามไปพร้อมกับอาจารย์สิ่งสำคัญนะครับถ้านักศึกษาสามารถดูนะครับตรงไหนเป็นพื้นที่สว่างกึ่งสว่างและพื้นที่เงาได้ชัดเจนนะครับมันก็จะง่ายกับนักศึกษาในการลงน้ำหนักในจุดที่อาจารย์ก่อนจะลงสีเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้วิธีการสเก็ตเป็นหลักเลยนะครับถาปัดเราจะสเก็ตขาวดำเป็นหลักแล้วค่อยมาลงสีน้ำนะครับอาจจะลงแบบไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่านักศึกษาก็ถ้าสนุกอาจจะลงแบบน้ำหนักสีที่เข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องของขนาดและสัดส่วนแล้วก็หลักการเขียนทัศนียภาพอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับถ้านักศึกษาสามารถแยกออกพื้นที่สว่างกึ่งสว่างหรือส่วนที่จะเป็นเงานักศึกษาก็สามารถเขียนทัศนียภาพหรือลงสีน้ำได้ง่ายนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ต้องอย่าลืมนะครับไอ้ความง่ายเนี่ยก็ลองแยกดูก่อนว่าอันไหนมันเป็นน้ำหนักอ่อนอันไหนกลางอันไหนเข้มเห็นไหมครับสิ่งสำคัญนะครับว่าเห็นไหมฮะอาจารย์มีเรื่องของเงาลึกเงาตกกระทบนะฮะสร้างระยะนะครับความลึกนะครับเห็นไหมฮะจะมีระยะนะฮะอาจารย์ก็จะวางไว้เลยว่าไหนคือระยะที่1
ระยะที่2ระยะที่3และสังเกตบริบทที่อาจารย์วางเห็นไหมครับของภาพอาจารย์จะวางเป็น9ช่องเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกอันเห็นไหมฮะเป็นจุดตัดอันนี้คือจุดตัด9ช่องนะครับหลักการ9ช่องนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ง่ายต่อการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตยกรรมนะครับทีนี้ประเด็นหลักๆอาจารย์อยากให้เราดูภาพรวมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปจี้มองก้มมองคือเรามองภาพรวมในพื้นที่ที่เราจะสเก็ตหรือจะลงสีนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยตรงเนี้ยตรงอาคารเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันจะเป็นสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถควบคุมน้ำหนักนะครับในเรื่องของการมองภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าแสงที่มากระทบนะครับเห็นไหมฮะอาจารย์จะให้แสงมาทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแสงมาทางเนี้ยจำนวนเส้นเห็นไหมครับก็จะไม่ละเอียดนะครับหรือเว้นไว้เลยนะครับเว้นไว้เลยเพื่อให้พื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับมีความเข้มขึ้นเห็นไหมฮะสิ่งสำคัญนึงคือนักศึกษาเห็นเรื่องของแสงเงาแล้วนะครับก็ดูเรื่องของระนาบกับความลึกมันก็จะทำให้ภาพมันเกิดมิตินะครับถ้านักศึกษานะครับสเก็ตแบบนี้เสร็จปุ๊บหรืออยากจะลองทำท้องฟ้าไอตัวที่เป็นท้องฟ้าเราก็สามารถทำเป็นต้นไม้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นใบอยากให้นักศึกษาค่อยๆสังเกตเรื่องของน้ำหนักนะครับว่าเราจะลงน้ำหนักยังไงก่อนสำหรับอาจารย์จะลงอ่อนไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเข้มนะครับแต่ถ้านักศึกษาความแม่นยำอาจจะลงน้ำหนักเข้มไปก่อนก็ได้แต่สำหรับตัวอาจารย์แล้วอาจารย์จะลงจากอ่อนกลางแล้วก็ไปเข้มนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะทำให้อาจารย์เห็นงานได้ชัดเจนว่าในช่องเปิดนะครับหรือใต้ชายคาหรือภายในของตัวอาคารนะครับอาจารย์จะลงยังไงบ้างเงาสะท้อนในน้ำอันนี้คือส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นักศึกษาเนี่ยค่อยๆดูว่าควรจะลงยังไงว่าเงาสะท้อนของตัวกระจกเป็นยังไงส่วนความเข้มนะครับของแนวระเบียงเป็นแบบไหนกลุ่มต้นไม้เห็นไหมครับของอาจารย์กลุ่มต้นไม้ไม่ใช่ดำปื้ดเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีส่วนที่โดนแสงส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นกลางแต่สิ่งสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของไอ้ตัวลำต้นนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เข้มที่สุดอันนี้จะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดและน้ำเนี่ยจะเป็นจุดที่กลางๆเห็นไหมครับมันก็เลยผลักทำให้อาคารเนี้ยมันดูเด่นอย่างแรกเลยนะครับอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยมองภาพรวมก่อนนะครับอันไหนที่สว่างสุดเว้นไว้เลยครับเว้นไว้เลยอันไหนที่เป็นส่วนกลางหรือในการสร้างน้ำหนักก็กะเอาไว้นะครับว่าน้ำหนักส่วนที่2นะครับเตรียมไว้เลยส่วนที่3เนี่ยก็คือความเข้มเลยก็เป็นส่วนไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวพอเราสเก็ตแบบนี้ได้เสร็จเดี๋ยวเราจะลองลงสีน้ำนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้สีโมโนโทนก็ได้นะครับของอาจารย์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงน้ำหนักให้ดูว่าน้ำหนักของต้นไม้เนี่ยลงยังไงจากสไลด์นี้นะครับนักศึกษาก็จะเห็นในเรื่องของการควบคุมค่าน้ำหนัก6ระดับในงานสถาปัตยกรรมเป็นการใช้สีนะครับโมโนโทนจะเห็นในเรื่องของการวางน้ำหนักนะครับอย่างที่อาจารย์ได้แบ่งเอาไว้ซึ่งถ้านักศึกษาได้สเก็ตในครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่นักศึกษานะครับแล้วก็อาจารย์เราได้พูดคุยกันนะครับว่าน้ำหนักนะครับหรือระยะที่ใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นการลงนะครับน้ำหนักยังไงในรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัวอาคารนะครับที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับตอนที่ลงสเก็ตนะครับด้วยดินสอดำตอนนี้เราใช้สีน้ำตัวอาคารตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของภาพอาจารย์ตั้งกรอบ
แบบนี้เอาไว้แล้วก็กำหนดแสงอันนี้คือสัญลักษณ์ของแสงนะครับแสงที่เข้ามากระทบกับตัวอาคารนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวอาคารตรงนี้จะเป็นลักษณะที่มีความเด่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของการถูกกระทบเรื่องของแสงค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำเรื่องของลูกศรนะครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับในเรื่องของลูกศรเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกศรเนี่ยดันออกฉะนั้นเนี่ยความคมชัดนะครับที่อาจารย์ได้ลงสีนะครับก็จะเป็นในพื้นที่ของตัวอาคารลองลงมาก็จะเป็นต้นไม้จะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าในระยะ6ระดับนะครับที่อาจารย์ให้ไม่ว่าจะเป็นอ่อนมากอ่อนที่มีการเจือของสีนะครับแล้วก็อ่อนที่มีลักษณะของปานกลางนะครับแล้วก็ลักษณะกลางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความเข้มเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ชัดจุดที่วางความเข้มแต่ละจุดจะเป็นตัวที่ผลักให้เกิดมิตินะครับเกิดปริมาตรเกิดความลึกเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยท่านนักศึกษาสังเกตนะครับแม้กระทั่งน้ำที่ตกกระทบความคมชัดในกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับก็จะเห็นในจุดนี้ที่มีความคมชัดแล้วค่อยๆเบลอออกไปเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนักศึกษาก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของการวางองค์ประกอบของน้ำหนักนะครับจากภาพล่างที่เป็นภาพขาวดำที่ใช้ดินสอตอนนี้เราใช้สีน้ำนะครับเป็นโมโนโทนก็จะเห็นเรื่องของความอ่อนนะครับของผิวอาคารเห็นไหมครับแสงที่ตกกระทบกับระนาบจนเกิดความสว่างเห็นไหมครับจะไม่มีการลงสีเลยเห็นไหมฮะมีแต่ลงเรื่องของเงานะครับส่วนน้ำหนักที่เป็นระนาบของปานกลางนะครับก็จะเป็นเรื่องของระนาบของต้นไม้นะครับแล้วก็เงาบางส่วนส่วนน้ำหนักที่มีความเข้มนักศึกษาค่อยๆดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของช่องเปิดเงาใต้หลังคาเห็นไหมครับเงาต้นไม้แล้วก็เงาที่สะท้อนในน้ำเห็นไหมครับแม้กระทั่งเงาตรงบันไดก็จะเห็นค่าน้ำหนักของความเข้มแล้วก็เข้มมากความเข้มเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเข้มมันคือจุดที่จะเน้นนะครับเราต้องการเน้นเราต้องการให้จุดตรงนั้นเนี่ยเป็นเงาลึกทำให้เกิดระยะของภาพฉะนั้นเราจึงต้องมีระยะที่6ถามว่าถ้ามีระยะที่7ระยะที่8ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ได้นะครับถ้านักศึกษาค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับยิ่งมีระยะมากเท่าไหร่ความเหมือนของภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาเชิงซ้อนนะครับหรือเงาที่ทับกันเงาตกกระทบอะไรเงี้ยนักศึกษาสามารถแยกเฉดได้มากกว่า6ก็ยังได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะใช้แค่6น้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับลองใช้6น้ำหนักนะครับในการแยกเฉดสีนะครับให้เกิดจุดเน้นนะครับเงาลึกหรือแม้กระทั่งการสร้างระยะลึกของภาพนะครับทีนี้พอนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับการแบ่งระยะเห็นไหมครับท้องฟ้านะครับกับท้องน้ำการแบ่งเห็นไหมฮะการแบ่งพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันที่อันเนี้ยจะเป็นการให้พื้นที่ของท้องฟ้ากับต้นไม้มากกว่าถ้าเป็นเรื่องของระดับนะครับสายตาก็จะมีการแบ่งน้ำกับท้องฟ้านะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นในบริเวณท้องฟ้าเยอะนะครับส่วนท้องน้ำจะน้อยนะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาลองสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องของการนำสายตาเห็นไหมฮะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของภาพนะครับก็นักศึกษาสังเกตนะครับตัวอาคารจะไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางเลยแต่อาจจะมีเรื่องของการเบี่ยงน้ำหนักไปทางด้านซ้ายนะครับจุดทางด้านขวามือนะครับจะเป็นจุดที่ถูกแสงนะครับฉะนั้นเนี่ย
พอเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยสองฝั่งเนี่ยจะเป็นจุดที่สมดุลกันนะครับส่วนตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่นำสายตานะครับเป็นการนำสายตาจุดนี้มาสู่ตัวอาคารแล้วก็ถึงดูพื้นที่บริเวณด้านหน้าด้านหลังและด้านกลางนะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นระยะที่1อาคารเป็นที่2แล้วก็ต้นไม้เป็นที่3นะครับทีนี้เนี่ยนักศึกษาก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าการลงน้ำหนักของสีเนี่ยเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยนักศึกษาเห็นไหมครับเรื่องของสีน้ำมันจะมีความโปร่งใสนะครับฉะนั้นการเน้นระยะหรือการเน้นสีน้ำให้เกิดมิติมันต้องค่อยๆลงจากสีอ่อนก่อนนะครับสู่เข้มนะครับอาจารย์มองแล้วนะครับว่านักศึกษาเนี่ยเริ่มจะมีความเข้าใจแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมแสงและเงาระนาบระยะแล้วก็จุดเน้นของภาพนะครับจุดเน้นจุดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดเป็นเอกภาพแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยมันมีความกลมกล่อมหรือเป็นเอกภาพที่เป็นจุดที่สร้างจุดเด่นให้กับตัวอาคารแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาลองดูสักนิดนึงนะครับเรื่องของลงน้ำหนักของตัวอาคารสังเกตนิดนึงนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นการเน้นนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเป็นการเน้นรายละเอียดหมดเลยส่วนที่เกินกรอบสามเหลี่ยมนะครับก็จะสังเกตว่าอาจารย์ไม่ได้ใส่รายละเอียดเลยฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เป็นจุดที่นำสายตาแล้วก็เป็นจุดที่พอเปิดภาพนี้ขึ้นมาก็จะเห็นจุดเนี้ยเป็นจุดแรกก่อนฉะนั้นเนี่ยการแบ่งระยะหน้าระยะกลางระยะหลังเนี่ยมันจึงมีความสำคัญนะครับส่วนการใช้ต้นไม้นะครับในการควบคุมความเข้มเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวอาคารนั้นมีลักษณะเด่นมากขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเห็นไหมครับจุดความเข้มที่สุดเห็นไหมครับขับออกมาว่าตรงนี้มีราวบันไดนะครับมีช่วงหลังคาเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดที่ถูกแสงตรงนี้ก็เลยเข้มเห็นไหมครับฉะนั้นตัวอาคารมันก็เลยเด่นทีนี้อยากให้นักศึกษาสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับความคมของน้ำหนักของความเข้ม5กับ6นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเลยทำให้ขับทั้งรูปทรงนะครับฟอร์มของตัวอาคารนะครับให้เห็นได้ชัดสิ่งที่อาจารย์ให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนนะครับแล้วก็ได้สังเกตได้วิเคราะห์ก็จะเห็นในเรื่องของการเขียนทัศนียภาพหรือการเขียนสีน้ำในงานสถาปัตย์เนี่ยให้เกิดมีมิตินะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศเห็นไหมครับแล้วก็พยายามสื่อสารไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของตัวอาคารนะครับที่มีลักษณะเฉพาะนะครับให้เห็นเป็นเด่นชัดนะครับมันก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้และสามารถถ่ายทอดการควบคุมน้ำหนักเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็สร้างความชัดเจนนะครับว่าการใช้น้ำหนักในการประยุกต์ใช้กับอาคารเป็นยังไงการประยุกต์ใช้นะครับน้ำหนักกับต้นไม้นะครับเป็นแบบไหนการใช้น้ำหนักนะครับในการประยุกต์ใช้กับผิวน้ำเงาและระยะนะครับทุกๆอันเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับมันจะมีเรื่องของระดับ6ระดับนะครับดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับการให้น้ำหนักของสีน้ำที่ไม่ใช่เป็นแบบโมโนโทนนะครับซึ่งการทำงานที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องของการควบคุมค่าน้ำหนัก6ระดับอันนี้อาจารย์ใช้ค่าเฉดสีนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับอาจารย์ใช้ค่าเฉดสีที่เป็นสีโทนเย็นนะครับมีแซมโทนร้อนนะครับเหลืองกับส้มสังเกตดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะที่อาจารย์แบ่งยังไงนะครับสีที่อาจารย์ใช้นะครับก็คือสีขาวสีขาวคือส่วนที่อาจารย์เว้นก็คือส่วนที่สว่างที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้สีเทาเข้ามาช่วยในเรื่องของแสงสว่างหรือเงาอ่อน
แล้วก็สีเขียวนะครับก็จะเป็นโทนสีกลางนะครับเป็นพื้นที่ที่รับแสงนักศึกษาสังเกตดูนะครับสีเขียวตรงนี้แล้วก็มีสีเหลืองเขียวเห็นไหมครับอันนี้เป็นจุดที่โดนแสงเห็นไหมครับแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับที่มีโทนกลางนะครับแล้วก็มีเงาในร่มนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินเทาเห็นไหมครับก็จะเป็นเงาที่มีความเข้มแล้วก็บริเวณที่ถูกแสงน้อยนะครับส่วนที่เป็นเงาเข้มนะครับก็คือจุดที่อาจารย์จะเน้นนะครับก็คือจุดนี้เห็นไหมครับเนี่ยการลงทั้ง3วิธีนะครับถ้านักศึกษาลงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าจุดไหนที่นักศึกษาควรเน้นนะครับจุดไหนเป็นจุดนำสายตานะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็สีที่อาจารย์บอกในเรื่องของสีส้มนะครับสีเหลืองแล้วก็มีสีออกอมสีแดงด้วยนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าสีโทนเย็นก็ประมาณที่อาจารย์บอกไว้นะครับ60 30นะครับแล้วก็10จำได้ไหมครับก็นักศึกษาก็ลองทำดูก็ได้นะครับในเปอร์เซ็นต์60เนี่ยนักศึกษาอาจจะใช้สีที่มันเป็นจำนวน 1-2 สีที่เป็นภาพรวมเห็นไหมครับภาพรวมทั้งหมดเราจะใช้ประมาณ 60% 30% เนี่ยคือสีที่เน้นที่เป็นเหมือนกับบางเบาหรือเป็นสีกลืนนะครับสีที่ไม่ตัดกันนะครับก็คือใช้เปอร์เซ็นต์30ส่วน10นะครับ10เนี่ยคือสีที่เป็นเห็นไหมครับสีคู่ตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นสีที่มันตัดกันที่อาจารย์ได้บอกไว้ก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับฉะนั้นเนี่ยในภาพเนี้ยอาจารย์ใช้สูตร60 30แล้วก็10นะครับฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในการใช้สีเนี่ยมันจะง่ายนะครับซึ่งอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยลองนะครับลองใช้เฉดสีอย่างอาจารย์ดูนะครับสำหรับนักศึกษาปี1หรือผู้ที่สนใจนะครับลองทำดูทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยค่อยๆดูนะครับในเรื่องของรูปทรงเห็นไหมครับสัดส่วนแล้วก็ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบนะครับของภาพนักศึกษาก็จะเห็นในลำดับขั้นตอนนะครับพอเราวางเรื่องของสัดส่วนอะไรเรียบร้อยนะครับเรื่องของรูปทรงแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบในการลงสีเนี่ยก็จะเป็นการลงสีโดยคำนึงถึงเรื่องของทิศทางนะครับของแสงซึ่งสัญลักษณ์เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยภาพเนี้ยอาจารย์ก็พยายามกำหนดนะครับว่าถ้าจุดไหนถูกแสงก็จะไม่มีการลงสีแต่ถ้าตรงไหนที่ถูกมีเงาตกกระทบอาจารย์ก็จะแบ่งไว้เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะเขียนไว้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของกระดาษทีนี้เนี่ยนอกจากในการลงสีนักศึกษาลองสังเกตนะครับในเรื่องของสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยอาจารย์ก็ยังจะแบ่งอีกเห็นไหมครับสีเขียวที่ถูกแสงสีเขียวที่มีเรื่องของความเข้มนะครับจากสีเหลืองนะครับกับผสมสีน้ำเงินเห็นไหมครับแล้วก็มีการแยกเฉดสีอาจารย์ก็จะทำมาแบบนี้นะครับลองทำดูนะครับเราก็จะเห็นว่าสีมันจะมีน้ำหนักที่ต่างกันรวมทั้งสีเทาเข้มเห็นไหมครับก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสามารถลงสีให้ได้6ระดับในงานสถาปัตยกรรมมันก็จะมีลูกเล่นนะครับทำให้ลักษณะของตัวอาคารที่นักศึกษาเนี่ยทำการลงสีเนี่ยมีลักษณะเด่นยิ่งขึ้นนะครับสำหรับองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของภาพจะเห็นในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเห็นไหมครับในเรื่องของแนวเสานะครับหลังคาแกนกลางของหลังคาเห็นไหมครับของอาคารช่องเปิดราวระเบียงหรือแม้กระทั่งองค์ประกอบต่างๆนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นในเรื่องของจังหวะนะครับในการทำมันทำให้ดูรูปทรงของตัวอาคารเนี่ยมีรายละเอียดนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ตัวอาคารของเราเนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็มีลักษณะการถ่ายทอดรูปทรงว่ารูปทรงอาคารเนี่ย
มีลักษณะแบบไหนนะครับส่วนในเรื่องของต้นไม้เรื่องของน้ำเรื่องของท้องฟ้านะครับท้องฟ้าถ้านักศึกษาไม่ถนัดนะครับอาจจะต้องใช้สำลีนะครับในการแต้มนะครับสำลีสีขาวนะครับแต้มนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของต้นไม้ถ้านักศึกษาทำไม่เป็นอาจจะใช้ผู้กันที่มีความแข็งแล้วก็เป็นหัวที่มันสั้นค่อยๆแต้มเอาสีที่อ่อนก่อนนะครับแล้วก็แต้มก่อนกดเข้าไปนะครับผู้กันนะครับมันจะมีขนที่สั้นนี้ก็คือประมาณข้อนึงข้อนิ้วมือเราเนี่ยนะครับซึ่งในข้อนิ้วเนี่ยผู้กันมันจะแข็งเวลากดมันก็จะเป็นรอยอย่างที่อาจารย์ได้ทำเอาไว้นะครับพอสีอ่อนลงเสร็จแล้วปุ๊บเรารู้ว่าแสงมันถูกตรงไหนเราก็เพิ่มน้ำหนักสีเขียวกลางเนี่ยนะครับไปแต้มสีใช้ผู้กันอันเดิมเนี่ยแหละฮะแต้มแล้วค่อยมาเป็นสีเข้มพอสีเข้มเสร็จปุ๊บเราต้องการลงรายละเอียดเป็นใบไม้อันนี้ส่วนสำคัญเราก็ใช้ผู้กันนะครับหัวเล็กหน่อยนะครับมาทำเป็นใบไม้นะครับเพื่อให้เกิดเป็นพุ่มเพื่อให้เกิดเป็นลำต้นนะครับแต่ถ้ากระบวนการนี้ของนักศึกษาเสร็จแล้วนักศึกษาอาจจะสลัดสีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆแต้มเห็นไหมครับเป็นเท็กเจอร์การลงลำต้นนะครับก็ควรที่จะดูจากต้นแบบนะครับค่อยๆลงนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดของประตูหรือเงาสะท้อนนักศึกษาต้องค่อยๆสังเกตเรื่องของน้ำหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักจึงมีความสำคัญเห็นไหมครับเรื่องของสีน้ำเงินฟ้าสีน้ำเงินเทาเห็นไหมครับรวมทั้งสีเทาเข้มเทากลางนะครับก็ต้องค่อยๆลงนะครับจุดไหนที่ถูกเงาเห็นไหมครับก็ควรที่จะดูว่าน้ำหนักของแสงนะครับแสงมันตกกระทบยังไงส่วนที่สว่างที่สุดนะครับตรงไหนที่เป็นเงาตกกระทบนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาคารนี้เป็นอาคารสีขาวนะครับฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยต้องดูวัสดุด้วยนะครับว่าสีขาวเนี่ยเราควรจะลงสียังไงนะครับไม่ใช่ว่านักศึกษาลงเข้มเลยนะครับถ้าลงเข้มหรือลงผิดนักศึกษาอาจจะใช้ผู้กันนะครับจุ่มน้ำสะอาดนะครับค่อยๆรูปแล้วก็ทำการดูดสีก็คือรูปตรงสีที่มีความเข้มนะครับแล้วก็เอาไปดูดน้ำด้วยฟองน้ำการลงสีเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆอาจารย์จะลงทั้งหมด3ครั้งนะครับซึ่ง3ครั้งเนี่ยนักศึกษาก็ต้องกะด้วยนะครับในเรื่องของการลงสีการดูปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ดูจังหวะนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับนักศึกษาต้องดูภาพรวมก่อนนะครับว่าภาพรวมมันมีน้ำหนักอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์ได้แบ่งไว้ตรงนี้คือระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยระยะจึงมีความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของแสงและเงาที่มีการเชื่อมโยงกันเห็นไหมครับแสงที่โดนอาคารตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวอาจจะต้องเว้นไว้นะครับแสงที่กระทบปุ๊บอาจจะมีแสงที่มันมีเรื่องของในช่วงของเวลาอาจจะมีการเจือสีเหลืองเห็นไหมครับส่วนด้านบนก็อาจารย์ได้บอกไว้นะครับอาจจะเป็นสีน้ำเงินฟ้าก่อนแล้วค่อยลงสีน้ำเงินเทาเพื่อให้เกิดความเข้มเกิดเป็นมิตินะครับทีนี้เนี่ยระยะนะครับถ้าระยะสีขาวเราได้เห็นแล้วว่าแสงด้านบนช่วงด้านบนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อาจจะโดนแสงที่ได้เยอะที่สุดฉะนั้นการเก็บรายละเอียดนะครับหรือการปล่อยไว้นะครับนักศึกษาต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับแล้วก็อย่าพยายามลงให้มากเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่รู้ว่าจุดไหนที่ถูกแสงสว่างมากที่สุดนะครับส่วนที่เป็นสีเทาอ่อนนะครับนักศึกษาต้องค่อยๆดูนะครับว่าควรเริ่มค่าสีเงาอ่อนเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับส่วนสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งอาจารย์บอกนักศึกษาไปแล้วว่ามันจะเป็นช่วงของขั้นที่3ขั้นที่4นะครับแล้วก็ส่วนที่5ขั้นที่5นะครับก่อนที่จะลงต้นไม้นักศึกษาอาจจะต้องลงเรื่องของท้องฟ้าก่อนนะครับถึงค่อยมาลงเรื่องของต้นไม้นะครับแล้วก็ไล่มาอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของผู้กันด้วยนะครับส่วนสี
ขียวเข้มเนี่ยเป็นจุดที่เราลงท้ายสุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะผลักนะครับเรื่องของน้ำหนักของตัวอาคารนะครับแล้วเราก็จะดูเรื่องของการสะท้อนของกระจกกับต้นไม้นะครับก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีการสะท้อนกันยังไงส่วนน้ำเงินเทานะครับนักศึกษาพยายามลงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราก็ต้องลงที่เรื่องของบานประตูนะครับเรื่องของแนวเงาของอาคารหรือแม้กระทั่งการสะท้อนของน้ำเห็นไหมครับการสะท้อนของน้ำตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่าลืมนะครับว่าน้ำมันไม่ใช่น้ำนิ่งๆมันมีเรื่องของกระแสลมที่ถูกน้ำมันก็จะเกิดเป็นริ้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการสะท้อนของน้ำเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเห็นเหมือนกระจกทีนี้เนี่ยเรื่องของเงาเข้มเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นักศึกษาจะต้องคอยเน้นนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เด่นที่เรามองนะครับแล้วเราก็จะดูจากจุดไหนนะครับก็คือจุดนี้เป็นจุดที่เด่นที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่นำสายตา1 2 3นะครับซึ่งฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาได้ในบทเรียนนะครับในวันนี้ก็ได้ทั้งเรื่องของร่างภาพแล้วก็นักศึกษาก็จะได้รู้เรื่องของเทคนิคพื้นฐานในการลงสีน้ำนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการให้ค่าน้ำหนักแล้วก็สีและงานสีที่นักศึกษาเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการลงอย่างมีระบบนะครับแล้วก็รู้ว่าตรงไหนควรลงก่อนตรงไหนควรลงที่หลังนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนักศึกษานะครับที่มาชมแล้วก็มาทดลองทำกับอาจารย์ดูนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานนะครับการลงสีนะครับสวัสดีครับ

มาถึง EP ที่3ทฤษฎีสีเบื้องต้นหรือ Basic Color Theory ภาพวาดจะขาดชีวิตชีวาไปเลยถ้าไม่มีสีสันวันนี้เราจะมาลองเข้าสู่บทเรียนเรื่องของทฤษฎีสีเบื้องต้นกันค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับแม่สีทั้ง3สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกสีบนโลกเราจะมาเรียนรู้หลักการผสมสีขั้นพื้นฐานด้วยสีไม้เพื่อดูว่าการนำแม่สีมาจับคู่กันจะสร้างวงจรสีที่หลากหลายได้อย่างไรบ้างที่เลือกเป็นสีไม้ก็เพราะว่าเป็นสีประจำบ้านของน้องๆไม่ต้องไปหาซื้อสีน้ำสีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิกใช้สีไม้ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้าน้องๆชอบแล้วก็ลองพัฒนาแล้วไปซื้อสีที่ตัวเองชอบดูนะคะ

จอร์จเฮอร์เบิร์ตมีดพูดถึงปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์สีเหลืองเมื่อเจอกับสีน้ำเงินก็เหมือนการมีปฏิสัมพันธ์กันที่ไม่ใช่แค่ผสมกันแต่ได้สร้างสัญลักษณ์ใหม่คือสีเขียวขึ้นมาสีจึงกลายเป็นการสื่อความหมายใหม่ค่ะ

อร์เบิร์ตบลูเมอร์ได้พูดถึงการให้ความหมายหรือ meaning and action น้องๆคะเราไม่ได้ระบายสีแดงเพราะมันคือสีแดงหรอกนะคะแต่เราระบายเพราะสังคมให้ความหมายร่วมกันว่าสีนี้คือสีแดงเป็นสีแห่งความร้อนแรงหรืออันตรายดังนั้นสีจึงมีอำนาจเพราะสังคมมอบให้นั่นเอง

ช่องบริยัติได้พูดถึงสัญญาและการจำลองน้องๆคะสีที่เราผสมบนกระดาษอาจไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงแต่เป็นการจำลองธรรมชาติขึ้นมาใหม่จนบางครั้งสีในงานศิลปะกลับดูสมจริงและทรงพลังยิ่งกว่าของ

กิจกรรมช่วงที่1มาผสมแม่สีกันค่ะเตรียมสีไม้กันเลยแล้วเราลองเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินดูตรงนี้จะมีความตื่นเต้นที่อยากรู้ว่าสีจะเปลี่ยนไปแบบไหนนั่นแหละคือการขับเคลื่อนของฮอร์โมนแห่งความสุขที่ชื่อว่าเซโรโทนินและพอน้องๆระบายให้เข้ากันแล้วว้าวมันเกิดเป็นสีเขียวอ่ะความตื่นเต้นและดีใจเวลาที่ผลลัพธ์ออกมาตามทฤษฎีเป๊ะๆแบบนี้มันคือการหลั่งของโดปามีน

ิจกรรมช่วงที่2ระบายสีลงในรูปทรงลองเอาสีเขียวที่ผสมได้เมื่อสักครู่มาลองระบายเป็นรูปใบไม้ที่เราวาดไว้กันค่ะเอาเขียวแบบเขียวเดิมเลยนะพอระบายเสร็จก็จัดการเก็บสีให้เรียบร้อยการได้ลุกเดินและเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยกระตุ้นเอนโดรฟินให้ร่างกายที่เมื่อยอยู่นั้นสดชื่นและพอน้องๆได้กลับมานั่งมองใบไม้สีเขียวอีกครั้งน้องๆจะรู้สึกสบายตาสงบและผ่อนคลายความสมดุลในใจนี้เรียกว่าเป็นของขวัญจากออกซิโทซิน

น้องๆคะ How to จากรายการในวันนี้เป็นเทคนิคการลงสีและการผสมสีโดยการทำเงาด้วยแม่สีหรือสีตรงข้ามแล้วใช้สีเดิมทับเข้าไปลองทำไปพร้อมกันค่ะ

น้องๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้วงจรสีและการผสมสีขั้นทุติยภูมิกันไปแล้วแค่เราเข้าใจทฤษฎีแม่สีเราก็ไม่จำเป็นต้องมีสีครบทุกเฉดในกล่องเพราะเราสามารถผสมสีที่ต้องการขึ้นมาได้เองหลักการนี้จะช่วยให้น้องๆเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้องและทำให้ภาพของน้องๆนั้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทีมงานรายการก็หวังว่าน้องๆจะนำหลักการเหล่านี้ไปพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองน้องๆเชื่อไหมคะว่ามือทั้งสองมือของน้องๆจะสามารถที่จะวาดรูปและสื่อความหมายออกมาให้สังคมได้ซื้อศักยภาพของน้องๆได้ค่ะดีไม่ดีการซื้อตรงนั้นน้องๆ อาจจะได้เงินมาเลี้ยงชีพก็ได้นะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรลองทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันกับรายการในทุกๆตอนแล้วดูสิว่าถึงตอนสุดท้ายน้องๆจะชอบสิ่งนี้ที่เป็นการวาดภาพเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองบ้างเปล่าแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

ำลังทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะ

นี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้
0: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ยลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลของเราอ่ะก็ดำเนินมาถึงในตอนที่3ค่ะชื่อตอนว่าห่วงโซ่คุณค่าในยุคดิจิทัลหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Digital Value Chain ค่ะ Digital Value Chain เนี่ยชื่ออาจจะดูแปลกๆหรือว่าห่วงโซ่คุณค่านะคะคำอาจจะดูไม่คุ้นหูเอาซะเลยแต่มีความสำคัญจริงๆนะคะหากน้องๆเข้าใจในสิ่งนี้น้องๆก็จะสามารถเพิ่มราคาให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้โดยที่ลูกค้าเนี่ยยังคงซื้อคือมีความต้องการซื้อนะคะเราจะทำยังไงดีนะให้เมื่อเราอยากขายของที่แพงขึ้นแต่ลูกค้ายังอยากซื้ออยู่กลยุทธ์นี้ไม่ได้ยากเกินไปนะคะต้องมาเรียนรู้ในบทนี้ของเราค่ะเนี่ยแล้วก็อาจารย์กิ๊กอยากเริ่มต้นด้วยประโยคถามที่ว่าน้องๆทราบไหมคะว่าทุกๆการคลิกทุกๆการค้นหานะแม้จะยังไม่ซื้อก็ตามนะแค่คลิกและค้นหาเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการซื้อในอนาคตหรือซื้อณปัจจุบันได้เลยและนี่คือส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าในโลกดิจิตอลนะคะเรามาดูสไลด์แรกกันนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คือโลกดิจิตอลอยู่รอบตัวเราชีวิตประจำวันนะคะของเราทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กิ๊กก็ถามว่าทุกๆการคลิกเนี่ยมันจะเกิดการเพิ่มมูลค่าในเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นจากนี่ค่ะสไลด์ที่2ของเรานะคะก็คือการใช้มือถือในการสื่อสารการเรียนรู้การค้นหาข้อมูลนะคะหลังจากค้นหาข้อมูลปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดกิเลสค่ะน้องๆตอนแรกไม่ได้อยากได้สิ่งนี้ค้นไปค้นมาเอ๊ะจำเป็นเหมือนกันนะเริ่มเกิดการซื้อค่ะก็ซื้อของออนไลน์เลือกสินค้าได้ทุกที่ว่างเหงาว่าเวหยิบมือถือขึ้นมาเสียตังค์ซะงั้นนะคะซึ่งเกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงนี่เป็นเพศที่สนใจในสินค้าหรือการช้อปปิ้งเนี่ยเป็นสำคัญเลยทีเดียวค่ะเรามาดูข้อต่อมานะคะเมื่อเกิดการซื้อของออนไลน์ก็จะหนีไม่พ้นการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเนื่องจากสะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วหากใครไม่สะดวกในการที่จะชำระล่วงหน้าก็สามารถคลิกออปชันหรือคลิกเงื่อนไขในการซื้อขายว่าชำระเงินปลายทางเนาะตรงนี้ก็ยังเกิดการซื้อขายอยู่ดีนะคะเมื่อเกิดการชำระเงินหรือออเดอร์แล้วก็จะเกิดการขนส่งทีนี้ก็จะมีการrating ให้คะแนนนะคะว่าขนส่งไหนให้บริการดีขนส่งไหนบริการไม่ดีนะลูกค้าก็ให้คะแนน rate ทั้งตัวสินค้า

รือบริการรวมไปถึงนะคะบริการการขนส่งอีกด้วยทีนี้มาดูการจัดการเบื้องหลังก่อนจะมาถึงการขนส่งนะคะต้องย้อนภาพไปฝั่งผู้ผลิตในฝั่งผู้ผลิตก็คือหรือฝั่งซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะต้องมีการจัดการคลังสินค้าซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปจัดการหรือเรียกว่าคลังสินค้าอัจฉริยะนะคะก็คือเมื่อมีออเดอร์ปุ๊บก็จะทำการสั่งให้พนักงานนะคะดึงสินค้าออกมาเมื่อดึงสินค้าออกมาคลังสินค้าก็จะลบจำนวนสินค้าเนาะแล้วก็ทำการคำนวณซึ่งโดยส่วนตัวนะคะอาจารย์กิ๊กเคยเป็นผู้จัดการห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ด้วยซึ่งระบบนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำการคำนวณเลยว่าเมื่อมีการซื้อสินค้าสมมติสินค้า A สีแดงจำนวนกี่ชิ้นผู้จัดการก็คืออาจารย์กิ๊กทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนะคะควรจะออเดอร์เขามีการใช้ AI คำนวณเลยนะคะว่าควรจะออเดอร์สินค้าประเภทนี้กับซัพพลายเออร์เจ้านี้ทั้งหมดเท่าไหร่เพื่อบวกกับระยะเวลาขนส่งด้วยนะคะเพื่อที่จะนำมาขายหน้าร้านได้แบบสินค้าไม่ขาดหน้าร้านส่วนในโลกออนไลน์ก็เห็นภาพคล้ายๆกันก็คือในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะต้องส่งตัวเลขนี้ไปยังผู้ผลิตว่าเตรียมผลิตสินค้าเหล่านี้เพิ่มนะเพราะออเดอร์ค่อนข้างเยอะในอนาคตคาดว่าน่าจะมีออเดอร์อีกมันไม่ใช่แค่การผลิตมาทดแทนส่วนที่หายไปแต่คือการพยากรณ์ยอดขายในอนาคตเลยทีเดียวค่ะนี่มาดูตัวต่อมานะคะก็คือการสแกน QR code เข้าถึงข้อมูลได้ในทันทีอันนี้น้องๆเชี่ยวชาญแน่นอนนะคะใครมีมือถือเนี่ยรู้จักการสแกน QR code แน่นอนสแกนเสร็จแล้วก็จะถึงข้อมูลต่างๆจริงไม่ใช่แค่การซื้อขายสินค้าบริการข้อมูลทั่วโลกรูปถ่ายตัวหนังสือบทความก็สามารถสแกนผ่าน QR code ได้ทั้งสิ้นนะคะและตัวสุดท้ายเมื่อกี้อาจารย์กิ๊กแอบสอนไว้หน่อยนึงเนาะมันจะมีการเชื่อมโยงกับ AI แล้วก็ Cloud นะคะ2ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การซื้อขายนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในสไลด์นี้นะคะน้องๆเราจะมารู้จัก value chain ค่ะ value chain คืออะไรทุกขั้นตอนนะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการนะคะเริ่มต้นจากวัตถุดิบนะคะแหล่งที่มาของสินค้าเมื่อส่งวัตถุดิบมายังโรงงานหรือสิ่งที่ผู้ผลิตได้ทำการเพิ่มคุณภาพนะคะผลิตเป็นรูปแบบเป็นสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีทำการตลาดการตลาดก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้มากขึ้นจากเดิมถ้าไม่มีการตลาดราคาอาจจะแค่10บาทพอมีการตลาดราคาก็จะสูงขึ้นไปเป็น15แล้วก็มีการส่งมอบนะคะไปยังลูกค้าแล้วในการส่งมอบนั้นนะคะจะต้องมีการส่งสินค้าไปยังถุงมือผู้รับนะคะและลูกค้าก็สามารถใช้งานสินค้าหรือบริการนั้นได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นน้ำมะนาวแก้วหนึ่งเนี่ยก่อให้เกิด value chain อย่างไรบ้างนะคะดังตัวอย่างนี้ก็คือ 1. วัตถุดิบดีรสชาติอร่อยก็คือมะนาวสดปรุงแล้วผสมน้ำผึ้งน้ำแข็งหรือว่าบางร้านก็มีผสมโซดาเนาะอร่อยลูกค้าต้องการนะคะ2ก็คือร้านสวยบรรยากาศดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเลือกด้วยเนาะเพราะบางร้านน่ะหากน้ำมะนาวอร่อยแต่บรรยากาศมันไม่ได้และเสียงดังเกินไปไม่น่านั่งอยู่นานๆหรือไม่น่าเข้าร้านเนี่ยตรงเนี้ยคุณค่าหรือ value chain ก็จะลดลงข้อต่อมานะคะก็คือบริการดีอุ๊ยบางทีเรายุ่งอ่ะเราทำงานอยู่เราอยากดื่มน้ำมะนาวแต่เราอ่ะไม่มีเวลาไปร้านเลยทำไงดีออเดอร์ออนไลน์ได้ไหมหากมีบริการส่งถึงบ้านเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาจัดเลี้ยงเนาะก็ออเดอร์ทีเนี่ยเป็นร้อยแก้วรวยเลยค่ะสบายนะคะรีวิวลูกค้าอันนี้ก็สำคัญนะคะข้อนี้พอลูกค้าประทับใจส่วนใหญ่เวลาจันกิ๊กซื้อของออนไลน์เนาะสิ่งแรกนะคะที่จะทำเลยนะคะหลังจากรู้แล้วว่าเราจะซื้อสินค้าประเภทนี้นะแต่เราจะเลือกร้านไหนเนี่ยสิ่งแรกที่ทำคืออ่านรีวิวนะคะถ้ารีวิวสูงลูกค้าชมเยอะเลือกร้านนี้แหละแต่ถ้ามีรีวิวว่าแก้วแตก
รสชาติไม่อร่อยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นร้านอื่นนะคะดังนั้นเป้าหมายของ value chain เนี่ยก็คือทุกขั้นตอนการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยนะให้กับลูกค้าของเรานะคะ value chain ก็คือกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการค่ะมาดูสไลด์ต่อมานะคะสไลด์นี้เราจะพบกับนักการตลาดชื่อดังก็คือ Michael Porter นะคะเขาเป็นนักการตลาดระดับโลกเลยได้คิดห่วงโซ่คุณค่าไว้ดังภาพที่น้องๆเห็นอยู่นะคะธุรกิจนะคะแข่งขันกันด้วยการสร้างคุณค่าไม่ใช่แค่ตัวสินค้าหรือบริการเท่านั้นแล้วก็มีกิจกรรมที่สนับสนุนหรือที่เรียกว่า supportactivities นะคะเจ้าตัว support activities เนี่ยจะประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรการบริหารทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีการจัดซื้อจัดหาจริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะอาจารย์กิ๊กย่อมาแบบองค์กรเนี่ยต้องการสิ่งนี้แหละเป็นยูนิตหรือว่าหน่วยงานที่สำคัญนะคะแล้วหน่วยงานเหล่านี้ก็จะทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมหลักเนี่ยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้1จัดหาวัตถุดิบเราจะต้องคัดสรรแล้วก็เลือกซื้อจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเนาะส่งเราในพอดีกับเวลาที่เราต้องการผลิตส่งไปยังโรงงานหรือผ่านกระบวนการผลิตนะคะหลังจากผลิตเสร็จปุ๊บก็ต้องเตรียมขนส่งภายในก่อนเตรียมเพื่อที่จะขนส่งนะคะภายในขณะที่กำลังเตรียมการขนส่งเนี่ยก็จัดทำการตลาดและการขายควบคู่กันไปด้วยแล้วก็เมื่อส่งไปยังลูกค้าแล้วเราต้องมีบริการหลังการขายด้วยนะในบางครั้งนะคะอาจารย์กิ๊กซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงตามที่บอกเช่นสีหรืออะไรไม่ได้นะคะก็จะเลือกทั้งผู้ผลิตผู้ขายและช่องทางการซื้อขายที่เขาให้เราเปลี่ยนสินค้าได้มีบริการเปลี่ยนสินค้าถึงบ้านเลยหรือมีบริการให้คำแนะนำนะคะอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไปซ่อมที่ไหนซ่อมอย่างไรซ่อมเองก่อนก็ได้นะถ้าเขาอธิบายได้ดีบางทีเราก็ซ่อมเองไม่ต้องเสียเวลาทั้งตัวเราแล้วก็ศูนย์ซ่อมด้วยนะคะประหยัดเวลาทั้งสองฝั่งงั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคุณค่า value นะคะเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทุกกิจกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพื่อให้บริษัทเนี่ยหรือว่าร้านค้าเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันนะคะแนวคิด value chain ก็คือช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมและพัฒนาแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าค่ะค่ะน้องๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากน้ำมะนาวแก้วธรรมดาสู่สินค้าพรีเมียมได้อย่างไรพอดีเลยค่ะที่บ้านอาจารย์กิ๊กนะคะตอนนี้กำลังเปิดกิจการใหม่เป็นมุมเล็กๆนะคะขายน้ำอยู่หน้าโรงเรียนค่ะเราก็เอาตัวอย่างที่บ้านมายกเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ1จากวัตถุดิบนะคะมะนาวน้ำตาลน้ำแข็งนะคะอาจจะมีโซดาด้วยก็ได้นะคะต้นทุนไม่กี่บาทเองค่ะประมาณ 5-7 บาทแต่นี้ยังไม่รวมค่าแรงค่าไฟอะไรทั้งหลายแหล่นะคะที่รวมแล้วกว่าจะมาเปิดร้านขายได้เนี่ยเนาะทีนี้ถ้าเราขายน้ำมะนาวหน้าร้านเนาะขายให้เด็กๆเนี่ยแก้วละ20บาทเนาะก็เป็นแก้วปกติแล้วก็ขายได้เลยทีนี้หากเราอยากจะเพิ่มเป็นน้ำมะนาวพรีเมียมในข้อที่3นะคะเราก็ต้องปรับแก้วให้สวยขึ้นมีโลโก้ชัดเจนนะคะรสชาติก็ต้องอร่อยชัวร์ทุกแก้วมาตรฐานเดียวกันนะคะไอ้น้ำมะนาวแก้วละ20นี่อาจจะเป็นอารมณ์ดีรสชาติจะเปรี้ยวหน่อยอารมณ์ไม่ดีมันจะเปรี้ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาตรฐานต้องมาแล้วนะสำหรับแก้วละ40นะมาตรฐานต้องเป๊ะทีนี้มาดูข้อ4อุ๊ยเราจะเพิ่มน้ำมะนาวจากแก้วละ40ให้กลายไปเป็นแก้วละ80ได้ยังไงเอ่ยนะคะในวิธีการนี้ก็คือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีร้านสวยมีมุมถ่ายรูปบริการดีแล้วก็บรรยากาศดีด้วยนะคะทีเนี้ยจากแก้วละ40เป็น80เนี่ยได้สำหรับอาจารย์กิ๊กเนี่ยปกติจะซื้อแก้วละ40แต่ถ้าร้านเนี่ยมีมุมนั่งอ่านหนังสือคีย์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยแก้วละ80ก็รับได้อยู่นะคะเหมือนเราเช่าพื้นที่ในการทำงานเนาะหรือมีมุมพูดคุยกับเพื่อนเงี้ยแก้วละ80ก็โอเคยังรับได้ทีนี้มาดู
ข้อ5ถ้ามีการตลาดดิจิตอลรีวิว TikTok หรือว่าขายออนไลน์ส่งถึงบ้านด้วยตรงนี้ล่ะค่ะราคาก็จะเพิ่มบวกค่าขนส่งเนาะบวกค่าการตลาดออนไลน์เข้าไปเนี่ยกลายเป็นแก้วละ120บาทซึ่งก็มีนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าเราสามารถปรับราคาจากน้ำมะนาวแก้วละ20กลายไปเป็น120คือมีมูลค่าเพิ่มเอา120ลบด้วย20เพิ่มตั้ง100บาทแน่ดังนั้นนะคะคำถามชวนคิดอันนี้เป็นกันบ้านนะคะก็คือหากเด็กๆนะคะหรือน้องๆจะขายน้ำมะนาวให้ได้แก้วละ50บาทน้องๆนะคะจะต้องเพิ่มคุณค่าอย่างไรเขียนอีเมลนะคะส่งมาให้อาจารย์กิ๊กนะคะเช่นเดิมค่ะเรามีรางวัลให้จริงๆนะให้พี่ๆขึ้นอีเมลแอดเดรสให้อาจารย์กิ๊กด้วยนะคะขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th ค่ะค่ะมาถึงสไลด์นี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสไลด์ที่สำคัญมากๆธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการนี้เลยนะคะทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจเพราะเมื่อลูกค้าพึงพอใจธุรกิจก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะน่าละค่ะทำยังไงเอ่ยอาจารย์กิ๊กขอเริ่มต้นการสอนจากตรงกลางเลยนะคะวงจรความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer value loop นะคะ loop นี้ก็คือเป็นวงกลมนั่นเองทำยังไงนะที่จะให้วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำๆแล้ววนไปเรื่อยๆเรามาเริ่มต้นจาก1การซื้อซ้ำเมื่อกี้เราสอนไปกับเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตนะคะผลิตสินค้าและบริการผ่านการจัดการผ่านการตลาดแล้วก็ส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคเนาะทีนี้เมื่อถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยทำยังไงนะจะให้เขาซื้อซ้ำเนาะซึ่งไม่ง่ายเนาะเหมือนเป็นโจทย์ที่ง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายเท่าไหร่เมื่อเกิดการซื้อซ้ำใช่ไหมคะลูกค้าต้องเกิดความชอบพึงพอใจมากๆแล้วถึงขั้นจดจำเลยนะว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำมะนาวร้านอาจารย์กิ๊กนี่แหละอร่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อซ้ำนะเขายังบอกต่อเพื่อนด้วยว่าเธอร้านมะนาวอาจารย์กิ๊กอะอร่อยมากไปซื้อกันเถอะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคนขายก็ใจดีอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกข้อดีกันไปนะทีนี้เมื่อบอกต่อแล้วเนาะก็มีการรีวิวด้วยมีการรีวิวผ่านช่องทางออนไลน์ให้แต้มเยอะๆนะคะเมื่อให้แต้มเยอะๆก็จะมาถึงน้องสีส้มเลยค่ะลูกค้าใหม่อ่านรีวิวปุ๊บอุ๊ยร้านนี้ได้รับคำชมเยอะแต้มก็สูงเราไปซื้อร้านนี้ดีกว่าลูกค้าใหม่ก็เข้ามาเมื่อลูกค้าใหม่เข้ามาอันนี้เดาได้เลยว่าธุรกิจนะคะก็จะเพิ่มยอดขายเนาะแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อธุรกิจได้รับครบลูปนี้แล้วนะคะธุรกิจก็จะเติบโตซึ่งประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับเนาะก็คือ1มาด้านซ้ายมือนะคะลูกค้าพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีข้อ2นะคะยอดขายเพิ่มขึ้นข้อ3สร้างชื่อเสียงในทางที่ดีนี่ก็เป็นที่จดจำเนาะแล้วทุกคนก็จำเหมือนกับเราอะเริ่มเป็นร้านที่ดังแล้วต่อมาข้อ4สามารถลดต้นทุนทางการตลาดได้เพราะว่าลูกค้าบอกต่อๆกันไปโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างทําโฆษณาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เนาะมันจะแพงนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะการวิเคราะห์ SWOT นะคะเพื่อค้นหาโอกาสและการเติบโตในการทำธุรกิจเนี่ยหลายคนก็จะรู้จัก SWOT analysis อยู่แล้วแต่หากใครไม่เคยเรียนด้านบริหารธุรกิจมาไม่ต้องกลัวนะคะมันง่ายมากเลยค่ะ SWOT analysis ก็คือตัว S จุดแข็งนะคะ strength นะคะเราทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยมีจุดแข็งมากกว่าคู่แข่งเนาะเช่นวัตถุดิบคุณภาพดีสินค้าหน้าตาดีมีเอกลักษณ์นะคะมีบริการที่ดีแล้วก็มีช่องทางไหนออนไลน์ที่แข็งแรงมีฐานลูกค้านะคะเมื่อมีจุดแข็งเนาะก็ต้องมีจุดอ่อนนะคะหรือที่เราเรียกว่า weaknesses คำมีหลายตัวเนาะจุดอ่อนนะคะเช่นข้อ1กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ2ต้นทุนวัตถุดิบบางชนิดอาจจะผันผวนในที่นี้คือเดี๋ยวราคาแพงเดี๋ยวราคาถูกซึ่งทำให้เราเตรียมการได้ยากเนาะข้อ3ก็คือการพึ่งพาช่องทางออนไลน์เป็นหลักอันนี้ก็ไม่ดีนะหรือจริงๆแล้วถ้าพึ่งพาหน้าร้านเป็นหลักก็
ก็อาจจะรอดอยู่แต่ว่าถ้าพึ่งพาทั้งสองฝั่งเนี่ยจะดีมากนะคะข้อต่อมาก็คือขาดทีมงานด้านการตลาดมืออาชีพก็จะทำให้คู่แข่ง

ามารถแซงเราไปได้ง่ายข้อ5ระบบการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบบางทีเราจะเคยเห็นว่าพนักงานขายของไม่พอเราทำยังไงดีก็ต้องคิวยาวเลยทีเดียวแต่หากถ้าเกิดว่าพนักงานขายของ

ไหวสถานการณ์หน้าร้านนั้นดีขึ้นค่ะนี่เรามาดูข้อต่อมาค่ะโอกาส opportunities นะคะก็คือโอกาสก็คือสิ่งที่ร้านเนี่ยจะเกิดประโยชน์นะคะแต่เกิดจากภายนอกกิจการนะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกเช่นเทรนด์สุขภาพกำลังมาเลยน้ำสมุนไพรน้ำมะนาว2ช่องทางออนไลน์โซเชียลมีเดียกำลังบูมก็คือลูกค้าใช้เยอะ3พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนไปก็คือชอบที่จะกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นหรือว่าชอบที่จะสั่งสินค้า delivery นะคะข้อต่อมานะคะคือการขยับขยายไปขายยังต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็โอกาสในการทำแบรนด์หรือสร้างแฟรนไชส์นะคะก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายแฟรนไชส์นั่นเองมาดูข้อต่อมาค่ะก็คืออุปสรรคหรือว่าทริสนะคะคู่แข่งเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอู้อย่างนี้เราก็ต้องสู้เขาเนาะบางทีมันมีต้นทุนในเรื่องการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าไม่พอมีคู่แข่งเนาะก็เกิดการแย่งชิงวัตถุดิบราคาวัตถุดิบก็เพิ่มสูงขึ้นพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะว่าเขามีช้อยส์เลือกมากเขาเคยมาซื้อร้านเราประจำอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจไปชอบร้านคู่แข่งซะงั้นนะคะข้อสุดท้ายก็คือสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลต่อกำลังซื้อช่วงนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเลยค่ะหลังจากที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันสูงขึ้นอาจจะมีสงครามหรือประชาชนอาจจะไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจจับจ่ายใช้สอยน้อยลงก็ทำให้ยอดขายเราลดลงได้ด้วยค่ะดังนั้นการที่เราเรียนรู้ SWOT analysis เนี่ยจะทำให้เราใช้จุดแข็งและโอกาสสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันก็ลดจุดอ่อนและรับมือกับอุปสรรคเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องมีการกำหนดเป้าหมายด้วย O K และ R นะคะสู่การสร้างคุณค่าค่ะน้องๆเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์กิ๊กแปลให้ O K R framework หรือว่ากรอบแนวคิดเนี่ยมันทำยังไง O ก็มาจากคำว่า objective เป้าหมายที่ท้าทายค่ะเป็นเป้าหมายของร้านเราเนาะเช่นกำหนดเป้าหมายสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและธุรกิจนะคะตัว K ก็คือ key ที่แปลว่ากุญแจเนาะ R ก็คือ resource นะที่แปลว่าผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์สำคัญที่วัดได้กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถความสำเร็จได้นะคะตัวสุดท้ายนะคะเพิ่มมาให้ก็คือ A action OKR เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จเลยจะไม่เกิดผลใดๆหากไม่มี action หรือการปฏิบัติแผนการดำเนินงานนั่นเองนะคะก็ต้องมีการวางแผนการลงมือทำเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะนี้เป็นตัวอย่าง OKR เพื่อสร้างคุณค่านะคะมีการกำหนดเป้าหมายอาจารย์กิ๊กขออนุญาตยกตัวอย่างแค่ข้อแรกข้อเดียวนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดกำหนดเป้าหมายยังไง 1. เพิ่มคุณค่าประสบการณ์การซื้อให้ลูกค้าแล้วเราจะวัดยังไงล่ะkey result ตัววัดผลที่สำคัญก็คือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 90% อุ้ยเพิ่มเยอะนะเนี่ยข้อ2ระยะเวลาตอบแชทลูกค้าลดลงเหลือไม่เกิน2นาทีถ้าเกินเนี่ยตกนะคะไม่ได้ข้อต่อมาก็คือเพิ่มอัตราการซื้อขายนะคะเป็นการซื้อซ้ำนี่การซื้อขายเนี่ยเกิดการซื้อซ้ำถึง 35% แต่จริงๆเราปรับได้นะจะเป็น 20% ก่อนก็ได้หรือถ้าเรามั่นใจก็เพิ่มเป็น 50% ไปเลยค่ะทีนี้ก็ต้องมีตัวชี้วัดเนาะหรือที่เรียกว่า KPI ตัวชี้วัดตัวชี้วัดนะคะความพึงพอใจของลูกค้าที่เรียกว่า CSAT ตัวเนี้ยมากกว่า 90% ตอบแชทน้อยกว่า2นาทีซื้อซ้ำมากกว่า 35% ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น5กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าค่ะ1เราต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งนะคะจะเข้าใจได้ยังไงนี่เริ่มต้นจากการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเขาชอบสิ่งไหนเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษตรงนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลหากเราไปร้านใหม่ไม่มีข้อมูลทำไงดีคะจันกิ๊กเราอาจจะต้องสังเกตจากร้านคู่แข่งหรือถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆก็อาจจะซื้อข้อมูลนักการตลาดที่มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้อยู่แล้วนะคะก็ประหยัดเวลาได้เลย
ข้อต่อมานะคะต้องสร้างให้

้านะคะมีความรู้สึกพึงพอใจโดยการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเราก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบบริการของเรานะคะข้อ2ค่ะคือการสร้างความแตกต่างที่มีความหมายนะคะเช่นเน้นจุดเด่นที่คู่แข่งไม่มีเนาะหรือว่าเราอ่ะเด่นกว่าคู่แข่งมากๆ2มีประสบการณ์ในการประสบการณ์ที่น่าจดจำหรือมีการสื่อสารที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้ข้อ3นะคะการยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญนะเราเคยเป็นที่1ลูกค้าเลือกเรามาโดยตลอดแต่เรามั่นใจว่าสินค้าและบริการของเรามันดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกเนี่ยสูตรเนี้ยสูตรดั้งเดิม100ปีไอ้คำว่าสูตรดั้งเดิม100ปีมองในแง่ดีมันก็ดีนะมองในแง่ไม่ดีก็คือโอ้100ปีมานี่ไม่พัฒนาอะไรเลยหรอใช่มั้ยอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะว่าเราจะเน้นแนวไหนนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารที่แบบปรับสูตรให้อร่อยขึ้นเงี้ยเราก็บอกได้เนาะแต่ว่าต้นตำรับมาจากที่นี่ก็ว่ากันไปทีนี้นอกจากพัฒนาแล้วมีอะไรกันต่อใส่ใจในทุกรายละเอียดบางทีเสียงของลูกค้าเนี่ยเปรี้ยวอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าอุ๊ยเปรี้ยวเหรอคะถ้าเป็นร้านสังเกตนะเพิ่มน้ำเชื่อมไหมคะคือแก้ไขทันทีเลยนะลูกค้าจะชอบลองมากๆเลยนะคะข้อต่อมานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะนวัตกรรมก็คืออย่างเช่นที่ร้านเนี่ยมีการขายบิงซูด้วยก็คือมีเครื่องสไลด์น้ำหากสไลด์มือเนี่ยโอ้ลูกค้าก็อาจจะรอนานช้าแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความสะอาดใช่ไหมคะเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้เลยมีเครื่องบดน้ำแข็งอย่างดีฟืดๆสวยงามประหนึ่งกินที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยต้องแข่งกับเขาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือใช้นวัตกรรมเพื่อที่จะบริการลูกค้าให้เร็วขึ้นถูกใจลูกค้ามากขึ้นข้อ4นะคะสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจเราต้องจดจำลูกค้าด้วยนะถ้าสามารถจำได้แต่ถ้าลูกค้าเยอะเกินไปจำไม่ได้อาจจะมีบัตรสมาชิกเนาะทีนี้กระบวนการการสร้างความสัมพันธ์โดยง่ายเนี่ยอย่างเช่นนะคะมีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ต้องมีการจัดการที่โปร่งใสด้วยว่ายุติธรรมขายแบบนี้ก็ตามนี้นะคะแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยนะคะมีการดูแลหลังการขายว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรถามเขาด้วยเพื่อที่เราจะได้เอาไปพัฒนานะคะไปทำข้อ3ต่อแล้วก็มีการสร้างความผูกพันในระยะยาวอันนี้จะดีที่สุดเลยบางทีลูกค้ามาหาเราเพราะคิดถึงเราเนี่ยเยี่ยมคือไม่สนใจสินค้าหรือบริการก็มีนะคะข้อต่อมานะคะข้อ5ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่าตั้งราคาที่เหมาะสมแล้วก็ให้ลูกค้าไม่เกิดความรู้สึกผิดหวังตรงกับตามที่เขาคาดหวังเอาไว้แล้วก็มอบความคุ้มค่าที่จับต้องได้จริงอร่อยความอร่อยมันจับต้องได้ยากเนาะแต่ต้องทำให้เขารู้สึกนี่นะมะนาวร้านนี้อร่อยมากเราต้องไปนะคะก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทางบ้านหรือท่านผู้ชมที่ตั้งใจจะประกอบธุรกิจและเป็นธุรกิจดิจิตอลก็คือผ่านช่องทางออนไลน์นะคะนี่ค่ะเราก็มาสู่แผนปฏิบัติการ90วันสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะน้องๆบางธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านี้หรืออาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆอาจารย์กิ๊กแนะนำให้น้องๆแคปหน้าจอตึ้งไว้ก่อนนะคะแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปเพราะว่าอาจจะไม่สามารถบรรยายรายละเอียดทุกประเด็นได้นะคะเพราะเป็นแผนปฏิบัติการจริงๆอะเนาะในโรดแมปหรือแผนปฏิบัติการ90วันเพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะนี่เป็นตัวอย่างของเราช่วงแรกก็คือ30 วันแรกเนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่อเข้าใจและวางรากฐานนะคะเข้าใจในที่นี้ก็คือเข้าใจลูกค้านั่นเองเช่นศึกษาลูกค้าและการตลาดให้ลึกซึ้งวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าและบริการนะคะรวมไปถึงปัญหาและโอกาสด้วยนะก็คือ SWOT นั่นเองกำหนดเป้าหมายนะคะออกแบบประสบการณ์ที่ลูกค้าจะพึงพอใจในเบื้องต้นแล้วก็วางแผนการสื่อสารการตลาดรวมไปถึงช่อง

ทางการจัดจำหน่ายนะคะมาถึงแผน31-60วันทำอะไรคะเปิดตัวสินค้าค่ะนี่เราจะมีพรีเซนเตอร์ไหมหากเงินเราไม่พอใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีการทำอะไรคะลดแลกแจกแถมมีแคมเปญเนาะข้อต่อมาข้อ2ก็คือสื่อสารคุณค่าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเฉพาะวันเปิดตัววันต่อๆมาเนี่ยเราก็ต้องแนะนำลูกค้าให้บริการให้ข้อมูลเขาอย่างต่อเนื่องข้อ3นะคะเก็บฟีดแบคคือเสียงสะท้อนจากลูกค้าแปลเป็นไทยเนาะแล้วปรับปรุงแก้ไขทำได้ทำเลยทำได้ณตอนนั้นยิ่งทำเลยนะคะอย่าไปบอกค่ะเดี๋ยวจะเรียนให้ผู้จัดการทราบนะคะห้ามตอบแบบนี้นะคะตอบเลยว่าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะรีบแก้ไขในทันทีหรือหากแก้ได้อาจารย์กิ๊กทำเลยทันทีนะคะเช่นน้ำมะนาวเปรี้ยวไปอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างอุ๊ยเติมน้ำตาลไหมคะเติมน้ำแข็งไหมคะอย่างนี้เลยค่ะแก้ได้แก้ทันทีทำทันทีนะคะข้อต่อมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดอุ๊ยพี่มาซื้อบ่อยมากเลยบ้านอยู่แถวนี้หรอคะหรือมารับลูกคะชวนเขาคุยวันนี้พี่แต่งตัวสวยมากๆเลยน่ารักเลยค่ะให้ความรู้สึกความสุขแล้วก็ความสบายใจด้วยนะคะอย่าไปถามคำถามวันนี้พี่ดูอ้วนขึ้นนะคะอะไรเงี้ยอย่านะลูกอะไรที่เป็นแนวลบคิดได้เดี๋ยวอย่าพูดออกมานี่คิดได้บางทีความเป็นมนุษย์เนาะจิตก็คิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ห้ามพูดเด็ดขาดนะไอ้เงี้ยลบเนี่ยข้อต่อมานะคะวัดผลและติดตามตัวชี้วัดนะคะเมื่อกี้เราตั้งตัวชี้วัดไว้ใช่ไหมมันเป็นไปตามตัวชี้วัดไหมต้องมีการวัดผลด้วยนะไม่ใช่ตั้งเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่วัดเลยจบเลยนะคะเท่ากับแผนการล้มเหลวตั้งแต่ไม่วัดแล้วแหละข้อต่อมานี่เรามาดูนะคะช่วง61-90วันต่อยอดและเติบโตเนาะต่อยอดและเติบโตเนี่ยทำไงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะคะเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณค่าของสินค้าหรือบริการเริ่มขยายฐานลูกค้าไปยังช่องทางต่างๆสร้างความภักดีกระตุ้นพยายามให้ลูกค้าบอกต่อถ้าแนะนำเพื่อนมานะคะเรามีส่วนลดให้ด้วยค่ะนี่มีการเชิญชวนลูกค้าหน้าใหม่ๆนะคะแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ๆมีการสร้างระบบการทำงานให้ชัดเจนนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราก็ตั้งใจเลยว่า KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จของเราก็คือจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยอดขายเนี่ยมีการเติบโตตามเป้าหมายหรือมีความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วมีการบอกต่อนะคะรวมถึงมีการซื้อซ้ำซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเครื่องมือและตัวอย่างในการสร้างคุณค่าในทางธุรกิจนะคะเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างคุณค่าก็คือตัวแรกนะคะก็คือ customer journey map นะคะเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภคแปลเป็นไทยแล้วอาจจะดูแปลกๆนะคะแต่ว่าอธิบายให้ละเอียดก็คือเข้าใจเส้นทางและประสบการณ์ของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสนะก็คือภาษาง่ายๆก็คือพยายามเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดเขาเข้าร้านมาเขาได้รับประสบการณ์ใดจนเขาได้ชิมสินค้านะคะจนไปถึงปลายทางเขาเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะพยายามออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจในสินค้าและบริการของเราให้มากที่สุดข้อ2นะคะ value propositioncanvas นะคะออกแบบคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าพยายามนะคะเมื่อเราทราบไปว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรมีประสบการณ์อย่างไรปรับสินค้าและบริการของเราและออกแบบให้ตรงกับความต้องการนั้นให้มากที่สุดข้อ3นะคะ customer feedback loopแน่นอนเลยยิ่งถ้าได้ฟีดแบคจากลูกค้ากลับมาเนาะต้องรีบแก้ไขเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อขยายฐานลูกค้าใหม่ก่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะข้อ4นะคะ KPI แล้วก็แดชบอร์ดหรือกระดานตัววัดหากที่บ้านไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้สมุดจดก็ยังได้นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ดูว่าตัวชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามผลที่เราต้องการหรือไม่นะคะตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยหากไม่ถึงตัวเลขไม่ถึงตัวชี้วัดต้องปรับปรุงแก้ไขในจุดใดหากเกินตัวชี้วัดเราก็สบายใจนะว่าเราทำได้ตามแผนงานที่ว่าค่ะ
ข้อ5นะคะ Swiss Blueprint Swiss Blueprint นี่คือออกแบบระบบและกระบวนการที่สนับสนุนประสบการณ์ของลูกค้านะคะมองเห็นภาพรวมของกระบวนการแล้วก็เชื่อมโยงไปยังหน้าบ้านก็คือร้านค้าหลังบ้านก็คือการทีมซัพพอร์ตเนาะทีมที่ให้การสนับสนุนนะคะเพื่อที่เราพยายามที่จะลดข้อผิดพลาดและเพิ่มคุณภาพในการสร้างสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเกิดความประทับใจนั่นเองค่ะนี่ในสไลด์นี้นะคะสไลด์ที่12นะคะอาจารย์กิ๊กก็จะมาสรุปการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จของธุรกิจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหัวใจในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและเราก็มาดูนะคะโรดแมปของเราจากโรดแมปของเรานะคะ90วันเนี่ยเราต้องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและธุรกิจอย่างไรข้อแรกข้อ1เข้าใจลูกค้า 1-30 วัน2ลงมือสร้างสร้างก็คือพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการนะคะเริ่มส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าตั้งแต่ 31-60 วันเนาะในขั้นตอนที่3นะคะสื่อสารและโปรโมตในวันที่61-75สื่อสารและสร้างคุณค่าให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะในขั้นตอนที่4นะคะในวันที่76-90ดูแลลูกค้าสร้างความสัมพันธ์แล้วก็รับฟีดแบคว่าเสียงสะท้อนจากลูกค้านั้นเป็นอย่างไรแล้วพยายามปรับปรุงนะคะในขั้นตอนที่5เนี่ยก็ไปสู่การต่อยอดเติบโตนะคะซึ่งมากกว่า90วันแล้วเนาะเพื่อสร้างคุณค่าขายขยายฐานยอดขายนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อสินค้าและบริการให้มากขึ้นนะคะให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองค่ะแล้วปัจจัยของความสำเร็จของเราเนี่ยจะเกิดสิ่งเหล่านี้1 2 3 4 5เนี่ยได้อย่างไรนะคะปัจจัยของความสำเร็จเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คน2ข้อมูล3กระบวนการ4การสื่อสารและ5นวัตกรรมนะคะเรามาดูนะคะปัจจัยที่เราเนี่ยจะสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนนะคะคุณค่าที่เราสร้างในวันนี้ก็คือความสำเร็จของร้านค้าของเรานะคะที่ลูกค้าจะประทับใจแล้วก็กลับเข้ามาใช้บริการซ้ำเรื่อยๆบอกต่อและขยายฐานลูกค้าในอนาคตค่ะ5สิ่งที่ต้องจดจำนะคะย้ำอีกครั้งเลยค่ะ1เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งเข้าใจทำไมเราเมื่อเราเข้าใจลูกค้าเนาะเราก็จะสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความภักดีมากขึ้นนะคะ2ส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยอดขายและรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะน้องๆ 3. สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ภาพลักษณ์ของร้านความเชื่อมั่นและแบรนด์หรือตราสัญลักษณ์ของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะข้อ 4สื่อสารและนวัตกรรมมีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่องก็คือเพื่อให้กระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าได้อย่างรวดเร็วนะคะข้อ 5วัดผลพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสร้างคุณค่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยแบรนด์ก็จะมีอนาคตที่ดีมากขึ้นไม่ใช่แค่แบรนด์ลูกค้านะคะก็จะมีความสุขและได้รับความพึงพอใจที่สูงขึ้นด้วยค่ะมาถึงสไลด์ที่14นะคะอาจารย์กิ๊กขออนุญาตไปที่รูปตอนล่างเลยค่ะเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะหลังจากที่น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมนะคะสร้างความสำเร็จนะคะในการสร้างธุรกิจผ่านการซื้อขายออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าในโลกดิจิตอลแล้วเราอยากก้าวต่อไปเราอยากประสบความสำเร็จต่อไปเนี่ยทำยังไงดีนะเรามาดูนะคะข้อ1ตั้งเป้าหมายใหม่ก็คือจากลูกค้าเดิมเราตั้งไว้ว่าเราต้องมีลูกค้าประจำ200คนนะในต่อสัปดาห์หรือต่อวันอาจจะลูกค้าเดิม20คนตั้งเป้าหมายใหม่อุ๊ยต่อวันจะต้องเป็น50คนคือขยับเป้าหมายให้สูงขึ้นหรือเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆที่เราเพิ่งคิดได้แล้วคิดว่ามันดีนะคะและต้องทำเป้าหมายนี้ให้ชัดเจน
คำว่าชัดเจนในที่นี้ก็คือสำหรับอาจารย์กิ๊กนะวัดเป็นตัวเลขได้จะชัดเจนที่

ที่สุดค่ะข้อ2อันนี้สำคัญมากเลยก็คือต้องลงมือทำในทันทีเพราะว่าหลายครั้งเลยอ่ะที่เราคิดไอเดียใหม่ๆได้เนาะแล้วเราแบบมัวแต่ชะล่าใจเอาไว้ก่อนตอนนี้กำลังยุ่งเรื่องนี้ยังไม่สำเร็จเลยเอาไอเดียใหม่เอาไว้ก่อนปรากฏว่าคู่แข่งเราอ่ะเขาคิดได้แล้วเขาทำก่อนเราทีเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะคะลูกค้าจดจำเลยว่าอุ๊ยร้านคู่แข่งเราทำก่อนร้านเนี้ยออริจินอลหรือเป็นต้นตำรับทีเนี้ยพอร้านเราจริงๆแล้วเราคิดได้ก่อนเลยนะแต่เราไม่ยอมลงมือทำแล้วพอเราทำปุ๊บเราอะกลายเป็นผู้ต้องหาเลยนะอุ๊ยร้านเนี้ยเรียนแบบร้านแรกเนี่ยล่อเขาไม่นิสัยไม่ดีเนี้ยเสียชื่อเสียงด้วยแล้วก็การลอกเขาเราทำได้ด้อยกว่ายิ่งแย่เลยนะคะหากเราเป็นต้นตำรับไปเลยทำตั้งแต่แรกเลยเนี่ยได้เปรียบเป็นเจ้าแรกเนี่ยได้เปรียบทำทันทีค่ะน้องๆข้อ3นะคะทำงานเป็นทีมสำหรับอาจารย์กิ๊กแล้วเป็นผู้บริหารโครงการหลายๆโครงการเนาะจะบอกลูกทีมทุกคนเลยว่าพี่เชื่อว่า trust makes team หมายความว่าความเชื่อใจอ่ะจะก่อให้เกิดทีมที่มีความร่วมมืออย่างดียิ่งหากทีมอ่ะไม่เป็นทีมซะแล้วหมายความว่าสั่งซ้ายไปขวาสั่งขวาไปซ้ายรู้สึกคนในทีมเนี่ยเป็นคู่แข่งกันเองเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มั้ยคะบรรยากาศแบบนี้ทีมไม่น่าจะไปรอดนะคะอันดับแรกเลยอาจารย์กิ๊กคิดว่าไม่ว่าธุรกิจใดก็ตามต้องสร้างทีมให้ได้ก่อนข้อนี้สำคัญสุดแล้วบอกเลยนะคะหากทีมดีทีมเวิร์คดีไม่มีการทะเลาะในเรื่องไร้สาระอาจจะมีการขัดแย้งพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะหากทีมเป็นทีมการทำงานก็จะมีความสุขใช่ไหมคะการมีความสุขเนี่ยเป็นกุญแจของความสำเร็จเลยดังที่ฝรั่งนะคะพูดว่า happiness is the key to success ค่ะหากทีมงานมีความสุขเขาอยากมาทำงานเขาตั้งใจทำงานความสำเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้วัดได้จริงแน่นอนนะข้อต่อมาข้อ4การเรียนรู้และปรับตัวไม่หยุดพัฒนาอ่ะประสบความสำเร็จแล้วไม่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ต้องเรียนหรอกเรื่องนี้เราเคยเป็นแชมป์นี่ผลิตน้ำมะนาวเราได้แชมป์จบจังหวัดไม่ได้เลยนะยิ่งเราประสบความสำเร็จสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้ามหลงตัวเองต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่อย่างนั้นแล้วก็คู่แข่งก็แซงเราได้อย่างแน่นอนข้อ5นะคะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าก็คือในภาพรวมเลยก็คือหลังจากเราพัฒนาตัวเองแล้วเนาะเราก็ต้องสร้างให้ผลลัพธ์ของธุรกิจของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะได้เติบโตยิ่งเรายิ่งใหญ่เท่าไหร่คู่แข่งก็โค่นเราได้ยากลงนะคะดังนั้นนะคะความมุ่งมั่นความสร้างสรรค์ส่งมอบคุณค่าเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและธุรกิจเนี่ยจึงไปแบบควบคู่กันเลยทีเดียวลูกค้าพึงพอใจธุรกิจก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนี้เราก็มาถึงสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายของเรานะคะสรุปเลยก็คือคุณค่าที่เราสร้างให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะก็คือความสำเร็จของธุรกิจในวันหน้าค่ะทีนี้เรามาดูการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเนี่ยอาจารย์กิ๊กก็ได้สรุปไปตั้งแต่ในสไลด์ก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะและก้าวต่อไปในแต่ละขั้นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนอย่างต่อเนื่องเด็กๆคิดว่าการสร้างธุรกิจในโลกออนไลน์หรือการทำธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยยากหรือง่ายคะเขียนอีเมลมาแชร์ไอเดียกันได้นะคะและถ้าอยากให้อาจารย์กิ๊กเนี่ยเจาะลึกในประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะแจ้งมาได้เลยเผื่อว่าเรายังสามารถปรับบทให้เข้ากับความต้องการของน้องๆได้แม้ว่าเราจะมีโครงสร้างแล้วเราอาจจะเจาะในประเด็นที่เด็กๆอยากรับฟังในอนาคตนะคะหรือไปเตรียมทำรายการใหม่ที่น้องๆอยากรู้ลึกขึ้นไปกว่าเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราเนี่ยก็หมดลงแล้ววันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนานะคะต้องขอลาน้องๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่บิ๊กครูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: ของจริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่ไปไปเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟเช็คเหรอ
1: เจ๋งอ่ะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
1: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
2: โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไหมปิดแก๊สก่อนเลยอยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาโอ๊ยแม่กูไปทางนู้น
3: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
3: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
3: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
3: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
3: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไรพวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
3: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะค่ะ
3: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

哈哈。

Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่สามทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันสุชาดานภาสวัสดิ์กับรายการตลาดการเงินเศรษฐกิจโลกและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่3นะคะกับหัวข้อปัจจัยการขับเคลื่อนราคาของสินทรัพย์ต่างๆในตลาดการเงินและการลงทุนค่ะซึ่งในตอนนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินจึงเคลื่อนไหวค่ะและอะไรคือแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นค่าเงินทองคำน้ำมันคริปโตหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเพราะในโลกความเป็นจริงราคาสินทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่แบบสุ่มๆนะคะแต่กำลังสะท้อนทั้งเศรษฐกิจโลกสภาพคล่องนโยบายของรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจิตวิทยาของผู้คนในระบบการเงินค่ะหลายๆคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมบางวันทองคำพุ่งแรงทั้งที่ไม่มีสงครามหรือบางครั้งข่าวออกมาดีน่าจะเป็นผลดีกับทองคำแต่ทำไมตลาดกลับปรับตัวลดลงและทำไมบางช่วงตลาดทั่วโลกขึ้นพร้อมกันแต่บางช่วงทุกสินทรัพย์ทั่วโลกกลับร่วงลงอย่างไร้สาเหตุหลายคนคิดว่าราคาขึ้นลงเพราะอินดิเคเตอร์แต่ว่าความเป็นจริงนะคะไม่ใช่แค่นั้นบางท่านคิดว่าอาจจะเป็นเพราะข่าวบางคนคิดว่าอาจจะเป็นดีมานด์ซัพพลายมีคนบายเยอะกว่าคนเซลล์แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงตลาดมันซับซ้อนกว่านั้นมากเลยค่ะราคาที่เราเห็นในตลาดคือผลลัพธ์จำนวนมหาศาลของแรงซื้อหรือกำลังบายกำลังขายที่ทำงานพร้อมกันก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจกลไกพื้นฐานของการเกิดราคาก่อนค่ะราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรในตลาดทุกตลาดในโลกเนี่ยราคาของมันล้วนแล้วแต่เกิดจากคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเมื่อมีผู้ซื้อและมีผู้ขายระบบจะทำการจับคู่คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่เรียกว่าแมทชิ่งกันค่ะถ้ามีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นแต่คนขายมีจำนวนน้อยราคาก็ต้องขยับขึ้นถูกไหมคะเพื่อหาคนขายรายใหม่ๆและในทางกลับกันถ้ามีคนที่ต้องการขายสินทรัพย์เป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีคนซื้อราคาก็จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะค่ะดังนั้นราคาไม่ได้เกิดจากอินดิเคเตอร์เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือที่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเท่านั้นนะคะสิ่งที่ทำให้ราคาขยับจริงๆแล้วเนี่ยคือความสมดุลและความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานค่ะทีนี้มาดูกันว่าตลาดแต่ละประเภทเนี่ยมีปัจจัยอะไรใดๆบ้างที่ขับเคลื่อนซึ่งต่างสินทรัพย์ต่างตลาดปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาก็แตกต่างกันนะคะเรามาดูกันที่ตลาดแรกเนี่ยเช่นตลาดหุ้นหรือว่าสต็อกมาร์เก็ตเนี่ยค่ะหุ้นจะขึ้นหรือว่าหุ้นจะลงเนี่ยขับเคลื่อนหรือว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่าดอกเบี้ยนโยบายจากทางภาครัฐนะคะขนาดเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจถ้าประเทศนั้นในขณะนี้มีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสูงหุ้นก็ขึ้นนะคะเพราะว่าจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติหรือจากตลาดอื่นๆเนี่ยค่ะเข้ามาสู่ตลาดหุ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลนั่นเองค่ะตลาดต่อมานะคะก็คือตลาด Forex หรือว่าตลาดค่าเงินค่ะตลาดนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ธนาคารกลางเงินเฟ้อ GDP ของประเทศแล้วก็กระแสเงินทุนค่ะซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงว่าถ้านำเงินมาลงทุนในค่าเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะดอกเบี้ยเชิงนโยบายเนี่ยก็เป็นผลสะท้อนของภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเงินเฟ้อหรือเงินฝืดได้ค่ะGDP ก็แปลว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีหรือว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มจะถดถอยและที่สำคัญที่สุดก็คือกระแสเงินทุนค่ะตลาดต่อมานะคะสินทรัพย์ต่อมาคือสินทรัพย์ที่เป็นทองคำค่ะทองคำเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็น wealth preservation หรือว่าตัวรักษามูลค่าความมั่งคั่งหรือว่าตัวรักษามูลค่าของเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นทองคำราคาสูงขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทองคำไม่ได้มีราคาสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะมันมีค่าลดลงเท่านั้นเองลองมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราสามารถใช้เงินเพียงแค่30บาท40บาทก็สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้1ชามแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ย30บาท40บาทนี่คือซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แบบชามกระปิดเดียวอะค่ะชานิดเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลูกอมก็ได้ค่ะตัวอย่างเนาะลูกอมเนี่ยเมื่อสมัยที่ดิฉันยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยจำได้ว่า1บาทได้ลูกอมตั้ง3เม็ดแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาลูกอมสูงขึ้นมากเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณเงินเท่าเดิมเรากลับไม่สามารถซื้อของได้ในคือเงินเท่าเดิมไม่สามารถซื้อของแบบที่เท่าเดิมได้จะต้องใช้เงินมากขึ้นซื้อของในปริมาณเดิมทองคำก็เช่นกันค่ะทองคำไม่ได้มีราคาสูงขึ้นเพราะว่าสินค้าอื่นๆในตลาดเนี่ยก็เริ่มแบบขึ้นตามดัชนีของทองคำคือมันแปรผันตรงกันนะคะดังนั้นทองคำไม่ได้มีราคาแพงขึ้นแต่เงินในกระเป๋าของเราต่างหากที่เสื่อมค่าลงเพราะอะไรเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยค่ะจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีการประกาศอัตราเงินเฟ้อของแต่ละประเทศใช่ไหมคะถ้าเงินเฟ้อมากเนี่ยก็แปลว่าเงินซึมและทองคำเนี่ยคือสินทรัพย์ชั้นดีที่เก็บรักษามูลค่าของความมั่งคั่งหรือเงินในกระเป๋าสตางค์ของเราได้ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าตลาดทองคำเนี่ยเป็นตลาดที่มีความมีสภาพคล่องสูงมีการซื้อขายค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศทุกๆประเทศหรือว่านักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยค่ะก็ซื้อทองคำเพื่อเก็บรักษามูลค่าเช่นกันค่ะมาดูตลาดถัดไปนะคะนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีค่ะตลาดคริปโตเนี่ยขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องของสกุลเงินคริปโตแต่ละชนิดนะคะแล้วก็ narrative คืออะไรก็คือการสร้างภาพว่าเหรียญนี้หรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้เนี่ยจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่น Dogecoin อะค่ะที่ทางคุณ Elon Musk หรือว่าเหรียญอะไรต่างๆที่เมื่อผู้นำประเทศประกาศออกมาว่าสนับสนุนอันนี้บ้างหรือว่ามีการพูดถึงบ่อยๆถูกพูดถึงเป็นปริมาณมากๆเหรียญนั้นหรือสภาพคล่องของคริปโตเคอเรนซีสกุลนั้นๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะคะเป็นเงาตามตัวซึ่งมันก็คือการสร้างนาราทีฟหรือว่าถ้าเป็นหลักมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นการขายของร่วมกับการสร้างเรื่องราวนะคะต่อมานะคะตลาดคริปโตก็มีปัจจัยอีกอย่างนึงคือปัจจัยเซนติเมนต์หรือว่าปัจจัยจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดคริปโตค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมบางคนเทรดหุ้นเก่งทำไมบางคนที่แบบเทรดหุ้นเก่งๆแต่พอมาเจอตลาดทองคำแล้วกับพังไม่เป็นท่าเพราะว่าความเคยชินหรือว่าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยมันใช้ด้วยกันไม่ได้ทั้งหมดหุ้นก็จะเป็นปัจจัยเซตหนึ่งพอมาทองคำก็ใช้เซตเดียวกันมาวิเคราะห์หุ้นไม่ได้หรือว่าเอาเซตที่ใช้วิเคราะห์หุ้นเนี่ยมาวิเคราะห์ทองคำไม่ได้เช่นกันค่ะสินทรัพย์แต่ละประเภทมี DNA ต่างกันโดยสิ้นเชิงตลาดโลกทุกวันนี้นะคะมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่น FED หรือว่า Fed นะคะซึ่งก็คือคล้ายๆกับธนาคารกลางของสหรัฐหรือที่มีตัวย่อว่า FED แต่ตัวเต็มของมันก็คือ Federal Reserve นั่นเองค่ะถ้า Fed ขึ้นดอกเบี้ย Bond Yield หรือว่าดอกเบี้ยพันธบัตรก็จะปรับอัตราสูงขึ้นพออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นก็ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้มาซื้อพันธบัตรใช่ไหมคะพอเงินทุนเริ่มไหลเข้าดอกเบี้ยเริ่มไหลเข้า US ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นแล้วก็ทองคำนะคะซึ่งอยู่คนละขั้วหรือตรงกันข้ามกับเงิน US ดอลลาร์เนี่ยก็จะร่วงลงถูกกดดันให้ลงนะคะดังนั้นเมื่อเงินทุนไหลเข้าไปอยู่ในพันธบัตรตลาดหุ้นการเจริญเติบโตหรือว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นก็จะเริ่มชะลอตัวลงและคริปโตเคอเรนซีก็จะถูกเริ่มขายนะคะอันนี้นี่แหละที่เราเรียกว่า chain reaction ข่าวหนึ่งข่าวเนี่ยสามารถส่งผลกระทบได้หลายสินทรัพย์แล้วก็หลายตลาดพร้อมๆกันเลยค่ะดังนั้นนักลงทุนยุคใหม่จึงไม่สามารถมองแค่กราฟอย่างเดียวได้จะต้องรับฟังข่าวสารแล้วก็นำมาประมวลผลคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ค่ะต่อมานะคะอีกเรื่องที่สำคัญมากตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อความจริงค่ะแต่ตลาดตอบสนองต่อสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังยกตัวอย่างนะคะถ้ากรณีที่มีตลาดเนี่ยคาดเดาว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็มีผลดังนั้นเนี่ยจะมีข่าวหลายๆสำนักออกมาว่า
ถ้าสมมติว่าเฟดจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ในอีก2วันข้างหน้าก็จะมีหลายสำนักมาวิเคราะห์ว่าเฟดจะขึ้นหรือไม่แล้วถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าตัวเลขคาดการใช่ไหมคะเมื่อถึงวันที่ประกาศตัวเลขดอกเบี้ยขึ้นมาจริงๆถ้าสมมุติว่าคาดการออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วพอประกาศออกมากว่าคาดการตลาดก็จะขานรับไปอีกรูปแบบหนึ่งหรือถ้าประกาศตัวเลขจริงออกมาเนี่ยตรงกับการคาดการตลาดก็จะมีพฤติกรรมไปอีกรูปแบบหนึ่งหรือถ้าประกาศตัวเลขออกมาแล้วต่ำกว่าคาดการหรือสูงกว่าคาดการเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมของราคาไปอีกรูปแบบนึงเลยค่ะบางทีนะคะนักลงทุนหลายๆท่านจะเห็นว่าเมื่อประกาศตัวเลขออกมาแล้วตัวเลขจริงออกมาแล้วทำไมกราฟถึงไม่ขยับเลยราคาถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีการประกาศตัวเลขคาดการก่อนหน้าการประกาศจริงนักลงทุนก็มีแบบการใช้จิตวิทยาหรือว่าส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาของนักลงทุนไปแล้วกราฟขานรับการคาดการไปแล้วดังนั้นเมื่อมีการประกาศตัวเลขจริงกราฟจึงไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยค่ะนักลงทุนมืออาชีพจึงไม่ได้ดูแค่ข่าวเท่านั้นค่ะแต่ดูว่าข่าวนั้นที่ประกาศออกมาดีกว่าหรือว่าแย่กว่าตัวเลขที่คาดการเอาไว้ค่ะดังนั้นราคาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยไม่มีความบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือผลลัพธ์ของผู้เล่นในตลาดสภาพคล่องในตลาดอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดนโยบายเศรษฐกิจทางภาครัฐนะคะข่าวสารแล้วก็กระแสการไหลของเงินหรือที่เรียกว่า liquidity และ volatility นั่นเองค่ะตลาดการเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาและระบบของโลกค่ะทุกตลาดเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุมเลยค่ะดอกเบี้ยกระทบค่าเงินถ้าสมมุติว่าประเทศใดๆก็ตามเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากหรือว่ามีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายขึ้นมานะคะก็แน่นอนว่าย่อมกระทบต่อเสถียรภาพค่าเงินของประเทศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นประเทศ A นะคะมีดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 3% ต่อปีในขณะเดียวกันประเทศ B มีการประกาศดอกเบี้ยนโยบายที่ 7% ต่อปีนักลงทุนลองคิดดูนะคะว่ากระแสเงินทุนหรือว่า liquidity เนี่ยจะไหลออกจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยน้อยไปสู่ประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่าใช่ไหมคะเพราะไม่มีใครจะเอาเงินมาวางทิ้งเอาไว้ที่ได้รับผลลัพธ์หรือว่าได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อเงินกู้หรือว่าระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกันถ้าสมมุติว่ามีการกู้เงินจากประเทศที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยมาน้อยๆแล้วนำไปลงทุนปล่อยกู้ต่อในประเทศที่มีการให้ดอกเบี้ยสูงๆอันนี้นี่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรแค่กู้เงินประเทศที่ดอกถูกมาปล่อยกู้ในประเทศที่ดอกแพงแค่นั้นก็ได้กำไรมหาศาลแล้วค่ะดังนั้นดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนว่ากระทบต่อค่าเงินค่ะจากนั้นมีอะไรอีกนะคะค่าเงินกระทบต่อทองคำแน่นอนค่ะถ้าสมมุติว่าค่าเงินยกตัวอย่างของประเทศไทยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ค่าเงินบาทประเทศไทยเนี่ยแข็งค่ามากๆเลยแล้วทองคำในตลาดโลกเนี่ยค่ะก็พุ่งขึ้นแต่ว่าพอหันมามองทองคำในประเทศไทยตลาดทองคำในประเทศไทยทำไมยังทรงตัวไม่พุ่งขึ้นตามตลาดโลกพอค้นไปค้นมาก็เลยพบว่าอ๋อเป็นเพราะว่าค่าเงินบาทของประเทศไทยแข็งค่าขึ้นนั่นเองค่ะทำให้ทองคำที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้พุ่งขึ้นเหมือนกับกราฟทองคำในตลาดโลกนั่นเอง

ดังนั้นนักลงทุนควรจะมองเห็นภาพรวมนะคะมองภาพรวมๆทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจโลกระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆถ้าการลงทุนเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของประเทศเป็นภายในประเทศหรือว่าเป็นสากลก็แล้วแต่ถ้ามองระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้เปรียบกว่านักลงทุนที่มองเฉพาะกราฟในระยะสั้นนั่นเองค่ะลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของความเชื่อมโยงเช่นถ้าธนาคารกลางขึ้นดอกต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวนะคะแล้วถ้าสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายที่แบงก์ชาติกำหนดมาเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ 0.5% เท่านั้นดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องยกระดับขึ้นสูงขึ้นไปตามส่งผลกระทบให้กับนักธุรกิจหรือว่าการลงทุนนะคะที่เป็นการกู้เงินของแบงก์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยค่ะเพื่อนำมาลงทุนจะต้องมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่อมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆอาจจะไม่ได้ดีตามคาดทำให้มูลค่าของหุ้นของสินทรัพย์หรือของบริษัทนั้นๆเนี่ยอาจจะดรอปลงมาก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยมีความเชื่อมโยงเอาแค่ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่าถ้าต้นทุนสูงขึ้นอาจจะมีการส่งผลกระทบถึงการปรับลดการจ้างงานนะคะหรือว่าถ้ามีการปรับลดการจ้างงานแล้วอาจจะทำให้เกิดผลเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเงินเริ่มไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงหันมาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำหุ้นและคริปโตเริ่มถูกกดดันนักลงทุนบางส่วนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปถือครองทองคำหรือพันธบัตรมากกว่าเพราะว่าเริ่มเกิดต้นทุนสูงขึ้นแปลว่าผลประกอบการธุรกิจอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือบางทีอาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้นี่แหละค่ะคือการส่งผลการกระทบเป็น chain reaction หรือว่าปฏิกิริยาลูกโซ่จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่เพียงอย่างเดียวดอกเบี้ยไม่ใช่ตัวแปรต้นอย่างเดียวนะคะมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางตรงนี้เนี่ยจุดเดียวเท่านั้นส่งผลกระทบต่อโลจิสติกของโลกการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นรวมไปถึงค่าประกันภัยที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวหรือว่าถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้นแล้วตั๋วเครื่องบินบริษัทสายการบินมีการพักงานหรือว่างดเว้นเที่ยวบินทำให้การจ้างงานในภาคธุรกิจบริการด้านการเดินทางทางอากาศเนี่ยค่ะก็จะมีการพักงานมีผู้คนเริ่มตกงานหรือว่าอยู่บ้านมากขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็น chain reactionเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักลงทุนท่านใดคิดที่จะเข้าสู่ระบบตลาดการเงินการลงทุนระดับโลกเนี่ยค่ะก็ต้องพึงระวังปัจจัยตรงนี้ไว้ด้วยอันนี้เนี่ยจะบอกเราได้เลยว่าการที่เราจะดูเพียงกราฟแล้วใช้อินดิเคเตอร์มาวิเคราะห์ในระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่สามารถทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดได้ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะนั่นก็คือนโยบายของภาครัฐค่ะนโยบายของภาครัฐเนี่ยเป็นตัวเร่งความเชื่อมั่นของตลาดก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวชะลอความเชื่อมั่นของตลาดก็ได้เช่นกันค่ะนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศของเราและขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะมาดูบทบาทนะคะหรือว่าเครื่องมือที่รัฐใช้เป็นกลไกในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศนะคะรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดีอยู่ดีนโยบายรัฐที่ดีเนี่ยช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติสามารถกล้าเข้ามาลงทุนมีการค้ำประกันมีการให้ความเชื่อมั่นว่าการลงทุนของนักลงทุนนั้นๆเนี่ยจะไม่โดนโกงไม่เกิดความเสียหายมีระบบเศรษฐกิจที่ดีไม่มีการคอร์รัปชันปัจจัยพวกนี้ล่ะค่ะที่ทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศนำเงินหรือว่านำสภาพคล่องเข้ามาในประเทศนั่นเองค่ะแต่ทางกลับกันนะคะถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ชัดเจนส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยลดลงค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดปรากฏการณ์ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงปุ๊บเงินทุนอาจจะไหลออก
อันที่จริงแล้วไม่ใช่เม็ดเงินของต่างชาติที่ไหลเข้าเท่านั้นนะคะเม็ดเงินของคนในชาติเองก็สามารถที่จะไหลออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ดังเช่นในปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยของเราก็เริ่มมีการเปิดกว้างโดยสถาบันการเงินที่ทางรัฐรับรองนะคะให้มีการนำเม็ดเงินของไทยผ่านกองทุนผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะไปลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ต่างประเทศด้วยผ่านกองทุนต่างๆนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเสถียรภาพของรัฐบาลหรือว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างความเชื่อ

เชิงกลยุทธ์คิดอย่างเป็นระบบค่ะสิ่งที่สำคัญที่นักเทรดจะต้องพึงระลึกหรือพึงเข้าใจไว้เสมอนะคะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยการเชื่อมโยงปัจจัยหลักอย่างเป็นระบบค่ะคือเมื่อความจริงข่าวออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูที่ความคาดหวังด้วยเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเอพิโซดแล้วนะคะว่าความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยบางทีทำให้ราคาของสินทรัพย์ขึ้นลงหรือผันผวนมากกว่าความเป็นจริงที่ออกมาก็ได้หรือในบางทีถ้าความคาดหวังมันสมมุตินะคะว่าจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือว่าประกาศอัตราการว่างงานนะคะของประชากรนักลงทุนโดยมากแล้วเนี่ยจะมีการนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะดังนั้นสมมุตินะคะยกเป็นเคสกรณีศึกษาเช่นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือที่เรียกว่านอนฟาร์มที่เป็นที่ฮิตกันว่านักเทรดหรือนักลงทุนหลายๆท่านจะต้องมานั่งกลางกราฟเฝ้ารอการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนี่ยค่ะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักลงทุนสายอาชีพหรือว่านักลงทุนสายสถาบันการเงินนะคะเขาจะมองว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาในเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรแล้วตัวเลขคาดการณ์ที่นักวิเคราะห์หรือว่าสื่อที่วิเคราะห์ออกมาที่มีมาตรฐานความเชื่อถือสูงเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างไรขั้นแรกเลยก็คือเปรียบเทียบตัวเลขวิเคราะห์กับตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วจากนั้นถ้ามันแตกต่างกันมากระหว่างตัวเลขคาดการณ์กับตัวเลขครั้งที่แล้วเนี่ยบางทีราคาก็ผันผวนไปแล้วตั้งแต่การประกาศตัวเลขคาดการณ์ออกมาเลยทีเดียวที่เรียกว่าตลาดขานรับการคาดการณ์ไปก่อนแล้วนะคะสรุปทั้งหมดนะคะสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องจดจำแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนนะคะก็คือการคิดเป็นระบบแล้วก็การเชื่อมโยงทุกปัจจัยมองภาพรวมและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลค่ะการเชื่อมโยงปัจจัยหลักนะคะยกตัวอย่างเช่นการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานหรือว่าอัตราการจ้างงานนะคะโดยมากนักลงทุนสถาบันเนี่ยค่ะจะทำการเก็บสถิติว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาในเดือนที่แล้วเป็นเท่าไหร่ตัวเลขคาดการที่ออกมาก่อนหน้าที่จะประกาศตัวเลขจริงเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งสองค่าเนี้ยตัวเลขครั้งที่แล้วกับตัวเลขที่คาดว่าจะประกาศถ้ามันไม่แตกต่างกันนะคะบางทีราคาก็ไม่ขยับเลยในขณะเดียวกันตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการมันมีความต่างค่อนข้างสูงราคาในตลาดนะคะก็จะมีความผันผวนหรือว่าขยับขึ้นลงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือขยับไปรอบนึงแล้วนะคะทีนี้มาถึงวันที่เขาประกาศจริงนะคะก็จะถูกนำมาเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ถ้าสมมุติว่าประกาศจริงตรงกับคาดการณ์ราคาก็ไม่ค่อยขยับแต่ถ้าประกาศจริงไปแตกต่างกับตัวเลขคาดการณ์อย่างมีนัยยะสำคัญราคาสินทรัพย์ก็จะเกิดความผันผวนกราฟจะขยับขึ้นลงรุนแรงมากเลยค่ะดังนั้นสรุปเลยละกันว่าเราต้องวิเคราะห์จากตัวเลขที่ประกาศมาเดือนที่แล้วตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขที่ประกาศที่เป็นของเดือนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยระบบคิดแล้วก็วิเคราะห์ถามว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างนะคะเขามีการคาดการณ์กันว่าตัวเลขเนี้ยจะทำให้บอกถึงระบบเศรษฐกิจว่าตัวเลข GDP เช่น GDP คาดการณ์เดือนที่แล้วเป็นเท่าไหร่ GDP ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่จะส่งผลให้เรารู้ว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นหรือเศรษฐกิจกำลังถดถอยนั่นเองค่ะถ้าออกมาเนี่ยมีการคิดและวิเคราะห์แล้วว่าเศรษฐกิจกำลังถดถอยสินทรัพย์ต่างๆที่ได้ชื่อว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่ะก็จะโดนเทขายดังนั้นเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงโดนเทขายเงินทุนก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในสินทรัพย์ที่เรียกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่า safe haven นั่นเองค่ะโอ้เป็นไงคะต้องทำการศึกษากันเป็นระบบแล้วก็ต้องใช้เวลากันระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาดูกระบวนการคิดแบบเป็นระบบนะคะนักลงทุนมืออาชีพที่สามารถ survive หรือว่ามีความยั่งยืนในการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยนะคะจึงควรวิเคราะห์ทั้งข่าวดอกเบี้ยสภาพคล่องจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาดนั้นๆและ capital flow นั่นก็คือการไหลเข้าไหลออกของเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนค่ะไม่ใช่ของเรานะคะแต่เป็นของนักลงทุนในตลาดค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการอยู่รอดในตลาดไม่ได้มาจากโชคช่วยไม่ได้มาจากการเดาแต่มาจากการเข้าใจระบบเศรษฐกิจเข้าใจ

fundamental ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาและเข้าใจกราฟเข้าใจว่าจุดเข้าออกตรงไหนที่จะทำกำไรได้สูงสุดค่ะทีนี้เราเริ่มเข้าใจบทบาทของภาครัฐมากขึ้นว่ามีกลไกและมีเครื่องมืออะไรที่จะพยุงเศรษฐกิจหรือชะลอเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจนั้นมีความร้อนแรงอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปนะคะหรือกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าเงินเฟ้อชะลอตัว GDP เริ่มชะลอตัวรัฐมีเครื่องมืออะไรใดๆบ้างนะคะภาครัฐมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เรียกว่านโยบายการคลังค่ะนโยบายการคลังคือการใช้งบประมาณภาษีการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็หนี้สาธารณะเพื่อกระตุ้นหรือควบคุมเศรษฐกิจค่ะเช่นถ้าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลอาจเพิ่มการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราลองมาย้อนดูอดีตแล้วกันนะคะถึงการใช้เครื่องมือหรือว่านโยบายการคลังในการกระตุ้นพยุงเศรษฐกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วนะคะอย่างเช่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันเนี่ยชะลอตัวมากเลยแต่ว่าเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจเนี่ยค่ะเขาใช้ระบบเศรษฐกิจสงครามนั่นคือภาครัฐเกิดการจ้างงานเพราะว่าเกณฑ์คนหรือเกิดการจ้างงานให้ผู้คนเนี่ยมาสร้างออโตบานซึ่งเป็นถนนไฮเวย์หลักของประเทศที่เชื่อมโยงตรงไปยังรัสเซียเลยอันนี้เนี่ยค่ะก็เกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวรัฐบาลอาจเพิ่มการใช้จ่ายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิเช่นคนละครึ่งเคยได้ยินคุ้นๆใช่ไหมคะหรือว่า เที่ยวทั่วไทยช่วยกี่ร้อยบาทอะไรประมาณนี้ไหนใครเคยได้เงินช่วยเหลือตรงนี้มาบ้างคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคิดในมุมกลับถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปนะคะรัฐบาลอาจจะต้องมีการลดการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเก็บเงินเอาไว้เพื่อดึงเม็ดเงินออกจากระบบนะคะหรือขึ้นภาษีบางประเภทค่ะต่อมานะคะอีกเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกลไกภาครัฐที่ใช้ควบคุมเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือนโยบายภาษีนั่นเองค่ะภาษีคือเครื่องมือสำคัญของนโยบายการคลังรัฐบาลเนี่ยใช้ภาษีเพื่อหารายได้และควบคุมเศรษฐกิจบางครั้งรัฐบาลนะคะก็ลดภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากนโยบายของภาครัฐในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะมีบางรัฐบาลถ้าจะกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีการงดเว้นค่าธรรมเนียมหรือว่าภาษีที่ใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ที่ดินนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเว้นดอกเบี้ยเงินฝากหรือบางทีเนี่ยจะสนับสนุนโดยการให้ BOI เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศนั่นเองจึงมี tax free บ้าง BOI สนับสนุนบ้าง free tax area ค่ะบางครั้งรัฐลดภาษีเพื่อกระตุ้นการบริโภคแต่บางครั้งเนี่ยภาครัฐต้องขึ้นภาษีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อค่ะดังจะเห็นได้จากตอนนี้เนี่ยณวันที่อัดรายการนะคะมีข่าวแว่วมาว่ารัฐบาลไทยอาจจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ก็พยายามเข้าใจนะคะว่าเป็นเครื่องมือรัฐเพื่อจะควบคุมความร้อนแรงหรือว่าเงินเฟ้อหรือจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็รู้สึกส่งผลกระทบอยู่ดีในฐานะที่เป็นประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคคนหนึ่งค่ะก็เป็นกลไกของรัฐนะคะรวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้านะคะดังที่เราจะได้เห็นตัวอย่างจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการขึ้นภาษีหรือว่าที่เรียกทาริฟนั่นก็คือภาษีตามใจฉันเนี่ยค่ะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเรียกเก็บตั้งกำแพงภาษีนำเข้าในอัตราที่ค่อนข้างสูงจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามการค้านะคะภาษีนำเข้าโควต้านำเข้าโควต้าส่งออกการควบคุมมาตรฐานสินค้าโอ้ยอันนี้ประเทศไทยโดนบ่อยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกกุ้งขาวทุเรียนมะม่วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราโดนจนชินแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยฝั่งที่โดนกำแพงภาษีเข้าไปหรือว่าโดนมาตรการควบคุมเข้าไปอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาตรการโต้ตอบนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการโยนข้อหาให้กับประเทศคู่แข่งนะคะเช่น

หาว่ามีการทุ่มตลาดหรือว่ารัฐอุดหนุนอาทิเช่นเงินที่รัฐบาลจีนอุดหนุนธุรกิจ EV หรือว่าการผลิตรถยนต์ EV เนี่ยค่ะก็โดนกำแพงภาษีของยุโรปและสหรัฐอเมริกาไปค่ะว่าประเทศจีนกำลังทุ่มตลาดอยู่เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อตลาดหุ้นแล้วก็ต่อผู้ผลิตนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อมีการขึ้นภาษีเรียกเก็บภาษีหรือว่าตั้งกำแพงภาษีเนี่ยต้นทุนค่ะสูงขึ้นแน่นอนเมื่อต้นทุนสูงขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือซัพพลายเชนค่ะซัพพลายเชนจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เม็ดพลาสติกซึ่งเป็นผลผลิตของปิโตรเลียมก็มีราคาพุ่งสูงขึ้นจนกระทั่งผู้ผลิตบางเจ้านะคะผลิตน้ำเต้าหู้หรือว่าผลิต อาหารที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยค่ะต้องมีการสั่งจองหรือสั่งซื้อเม็ดพลาสติกล่วงหน้ากันเลยค่ะแล้วกระทบต่ออะไรอีกทบต่อราคาสินค้าเพราะว่าเชื่อดิฉันเถอะค่ะเมื่อมีต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเนี่ยค่ะเขาไม่แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเอาไว้เองก็จะมีการผลักต้นทุนเหล่านี้นะคะไปสู่ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้าค่ะแล้วสิ่งที่จะตามมาอีกทีนึงค่ะคือตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเมื่อสินค้าสูงขึ้นสภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัวจะขึ้นหรือจะลงก็แล้วแต่ทุกครั้งที่มีการขยับของปัจจัยอะไรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยค่ะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่หรือที่เรียกว่า chain reaction ในตลาดการเงินทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆแล้วก็กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขนาดนี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics ค่ะสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศสงครามการค้าล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อตลาดการเงินทั้งสิ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาต้นทุนพลังงานอาจเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสงครามนั้นเกิดขึ้นที่ใดดังจะเห็นได้จากเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเกิดสงครามที่บริเวณทวีปยุโรปนะคะก็คือรัสเซียกับยูเครนเกิดคอนฟลิกต์กันมีสงครามเกิดขึ้นแต่สงครามในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงอย่างทุกวันนี้เพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ได้มีขนาดเศรษฐกิจหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยทางด้านพลังงานเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่เรียกว่าจุดโช็คพอยต์หรือว่าเป็นจุดที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายพลังงานหรือระบบโลจิสติกของโลกทำให้ต้นทุนการขนส่งน้ำมันหรือแม้กระทั่งน้ำมันเองเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะมีการผลิตหรือว่าขุดเจาะออกมาแล้วส่งไปยังโรงกลั่นทั่วโลกได้สิ่งที่ส่งผลกระทบจริงๆเลยเนี่ยคือทางฟากเอเชียนะคะเพราะว่าทางฟากเอเชียเนี่ยพึ่งพาน้ำมันดิบที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่อนข้างเยอะพอราคาน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่ะประเทศไทยของเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมีขนาดเศรษฐกิจส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการเดินเรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการเดินอากาศตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นดังนั้นแล้วจะมีการคาดหวังตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็คงจะคาดหวังเท่าเดิมไม่ได้แต่ตัวเลขจริงยังไม่มานะคะเพราะว่าฤดูไฮซีซั่นที่จะประกาศออกมาจริงๆเนี่ยของจริงจะเป็นอย่างไรต้องมาดูกันที่ไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ว่าปัจจุบันนี้เกิดราคาน้ำมันแพงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นก็มีการคาดเดาว่ามีการคาดการว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยในช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะเริ่มเห็นคำว่าตัวเลขปีที่แล้วตัวเลขคาดการและตัวเลขจริงที่จะมาในปลายปีแล้วใช่ไหมคะทีนี้เพื่อนๆหรือว่านักลงทุนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการคิดแบบ systematic thinking หรือการคิดการวางแผนการลงทุนเป็นระบบเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างดังนั้นการเข้าถือครองสินทรัพย์หรือว่าการซื้อหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกสำหรับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้ดีเลยค่ะแต่การคาดการณ์ก็คือการคาดการณ์ในสถานการณ์จริงปลายปีอาจจะ

ไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อาจจะมีการเจรจาข่าวดีจับมือกันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ดิฉันคาดการก็คือว่าในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการทำลายแท่นขุดเจาะแท้งเก็บน้ำมันลงกลั่นน้ำมันของประเทศในกลุ่มโอเปกรอบๆอิหร่านโดยทั่วเนี่ยค่ะซึ่งต่อให้สงครามยุติลงได้ณบัดนาวหรือภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยค่ะการซ่อมแซมให้กำลังการผลิตปิโตรเลียมน้ำมันเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมได้ในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยกว่าจะซ่อมเสร็จก็คงใช้เวลาประมาณขั้นต่ำ3ปีดังนั้นเศรษฐกิจจึงยังไม่ฟื้นง่ายๆในช่วงเวลาไม่นานนี้ทีนี้จากผลตรงนี้เนี่ยค่ะมันกระทบอะไรบ้างดังจะเห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยค่ะผู้คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้รถยนต์ที่ใช้ EV มากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากยอดขายรถยนต์ EV เนี่ยสูงขึ้นเลยค่ะการใช้น้ำมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในกรุงเทพจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเลยว่ารถที่ออกมาตอนกลางคืนเนี่ยเริ่มมีปริมาณที่น้อยลงรถติดน้อยลงเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ทราบว่าดิฉันคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าก็ช่วยๆกันตอบมานะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อมานะคะกรณีที่เกิดสงครามการค้าขึ้นประเทศต่างๆเนี่ยก็จะห้ำหั่นกันด้วยการกระแทกภาษีใส่หน้าของอีกฝ่ายนึงเลยเธอขึ้น 70% ฉันขึ้น 200% เป็นต้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซึ่งนักลงทุนบางท่านเนี่ยถ้ามีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศอเมริกาการที่จะผลิตสินค้าจากประเทศจีนเพื่อนำไปขายให้กับผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนที่จะเกิดการตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของผู้กำหนดนโยบายก็คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าเขามีความต้องการที่จะให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตเข้าไปอยู่ในประเทศอเมริกาเพื่อกระตุ้นอัตราการจ้างงานลดปัญหาคนว่างงานนั่นเองค่ะก็เห็นไหมคะว่านี่ก็จะเป็นเครื่องมือทางภาครัฐที่กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าชะลอความร้อนแรงของดอกเบี้ยหรือว่าเงินเฟ้อได้นั่นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนยุคใหม่จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็โลจิสติกการขนส่งสินค้าในโลกของเราค่ะสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจที่มั่นคงต้องอาศัยทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่สอดประสานทำงานร่วมกันนะคะฝ่ายการคลังก็คือภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีเครื่องมืออะไรใดๆบ้างที่กระทรวงการคลังหรือว่าการคลังเนี่ยสามารถนำมาใช้ควบคุมระบบเศรษฐกิจได้นะคะมีหน้าที่ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและบริหารรายได้ภาครัฐส่วนการเงินนั่นก็คือธนาคารกลางทางทฤษฎีนะคะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าภาคการคลังและภาคการเงินเนี่ยควรทำงานแยกจากกันนะคะไม่ควรทำงานสอดประสานกันเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือการใช้เงินใช่ไหมคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือการควบคุมวินัยทางการเงินนั่นเองค่ะฝ่ายการเงินหรือว่าธนาคารกลางของทุกประเทศมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ดูแลกำกับดอกเบี้ยดูแลค่าเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าค่าเงินถูกเกินไปถึงแม้ว่าส่งออกจะทำได้ดีแต่ว่าการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะธนาคารกลางยังดูแลอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพของระบบการเงินนั่นเองค่ะในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นถึงความพยายามที่จะมีการแทรกแซงจากธนาคารกลางนะคะเพราะว่าฝ่ายการคลังมักต้องการให้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายการเงินเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ดูว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำแล้วเนี่ยจะกระทบเสถียรภาพค่าเงินหรือเปล่าในระยะยาวดังนั้นในหลายประเทศธนาคารกลางเนี่ยจึงต้องการความเป็นอิสระเพราะถ้านโยบายการเงินถูกใช้เพื่อการเมืองมากเกินไปความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจอาจเริ่มสั่นคลอนค่ะและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำไมราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินการลงทุนไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันกำลังสะท้อนเศรษฐกิจโลกนโยบายภาครัฐดอกเบี้ยสภาพคล่องสงครามภูมิรัฐศาสตร์ความเชื่อมั่นกำแพงภาษีและที่สำคัญก็คือจิตวิทยานักลงทุนในตลาดนั่นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนที่ได้เปรียบในโลกยุคใหม่ไม่ใช่คนที่ดู

เก่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจภาพรวมของระบบและในตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำความเข้าใจถึงโครงสร้างตลาดสภาพคล่องและผู้เล่นตัวจริงในตลาดการเงินโลกว่านักลงทุนเนี่ยค่ะกำลังสู้กับอะไรอยู่มีหลายๆท่านบอกว่ามีเจ้ามือในตลาดเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP หน้านะคะว่าใครคือเจ้ามือในตลาดแล้วมีจริงหรือเปล่าเบื้องหลังกราฟเนี่ยจริงๆแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นดิฉันสุชาดานภาสวัสดิ์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนสินกับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้ การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร11-77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเดตนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติครับผม
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็พบกับเราได้ตอนนี้ตอนที่3ของเทอมนี้นะฮะตอนที่3ของเทอมนี้วันนี้มาในตอนสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางและสบู่ก้อนสระผม
1: ทั้ง
0: ฟังดูแปลกๆไหม
1: ทั้งเครื่องสำอางทั้งสระผมเลยทีเดียว
0: เนาะสำหรับสาวๆที่ชอบกินเมคอัพพวกเมคอัพพวกแต่งหน้านะพวกเมคอัพต่างๆแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะใช้รีมูเวอร์แต่วันนี้เราจะสอนทำเครื่อง
1: ไอ้สบู่ล้างเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ล้างได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์แต่มันจะไปแบบก้อนเดียวแบบใสสะอาด
0: คือล้างเครื่องสำอางอะล้างออกแน่ๆแต่ล้างจะทำให้หน้ากระจ่างใสเนี่ยอย่างก้อนเดียวมันก็ไม่ขนาดนั้นถูกไหมแต่ล้างเครื่องสำอางอะล้างออกแน่ๆคือแทนที่ว่าจะไปใช้ตัวรีมูเวอร์แล้วก็มาใช้เป็นสบู่ก้อนก็ขึ้นว่าใครชอบแบบไหนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นทางเลือกอ่ะเป็นทางเลือก
1: ใช่ไ
0: หมครับเป็นทางเลือกในการทำสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางนะครับแล้วก็สบู่ก้อนสระผมสระผมก็พิเศษอีกปกติเนี่ยการสระผมก็จะเป็นเรื่องของแชมพูเป็นของเหลวใช่ไหมซึ่งอาจจะใช้คราวนี้ก็เป็นเชิงพิเศษนิดนึงเป็นสบู่ก้อนซึ่งเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะพกสะดวกนะแต่ก่อนตอนใช้สะดวกไม่สะดวกก็ขึ้นอยู่กับชอบไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูก็เป็นทางเรียกว่าทำสบู่ก้อนออกมาสระผมเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีสบู่ก้อนซึ่งวันนี้เราพิเศษกว่า2ตอนที่ผ่านมาใช่ไหมตอนนี้เราก็คือถ้าพูดถึงว่าเราทำสบู่เนี่ยสบู่อย่างที่บอกว่าสบู่เป็นเครื่องสำอางเป็นสารชำระล้างแล้วสบู่เนี่ยจะมี2ชนิด
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้เราได้ทำทั้ง2ชนิดเลยนะตอนนี
0: ้คือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำสบู่เบสที่เป็นธรรมชาติอย่างเดียว
1: ใช่คร
0: ับวันนี้เราจะทำที่เรียกว่าเป็นสบู่เบสกลิซอรีนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าสบู่เบสกลิซอรีนเนี่ยก็อาจจะเป็นสังเคราะห์ขึ้นแหละแต่ก็ทำสังเคราะห์ให้มีลักษณะของการอ่อนโยนกว่าอ่อนโยนกว่าสบู่ที่เป็นน้ำมันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คือความเป็นด่างอ่อนโยนกว่านะอาจจะมาใช้กับทำคลีนซิ่งคลีนเซอร์เนี่ยผู้หญิงสาวๆอาจจะชอบ
1: ใช
0: ่ชอบแต่วันนี้นักศึกษาที่เป็นผู้หญิงนะใครอยากจะได้ตัวล้างเครื่องสำอางเนี่ยเข้าตามชมเลยนะครับเป็นสูตรล้างเครื่องสำอางกับสบู่ก้อนสะสมพิเศษจริงๆนะสองตัวเนี่ยเราไม่เคยสอนมาก่อน
1: ใช่คร
0: ับ นะไม่สอนมาก่อนเลยนะก็คือเป็นสูตรพิเศษนะครับนี้ก็อย่างที่บอกว่าสบู่จะเป็นเครื่องสำอางนะเบื้องต้นเลยก็เราก็ต้องมาอย่างไร
1: เราก็ต้องมาทำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องสำอางก่อน
0: กฎหมายเครื่องสำอางก่อนนะว่าถ้าเราจะผลิตเครื่องสำอางใช่ไหมเราก็ต้องจดแจ้งอย.ทำสบู่ก็ต้องจดแจ้งอย.บอกบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นสบู่ต้องจดแจ้งอย.ใช่เพราะมันอยู่ในกฎหมายเครื่องสำอางใช่ไหมถึงเป็นเครื่องสำอางใช้แล้วล้างออกก็ต้องถ้าเราจะทำขายนะจะทำขายก็ต้องจดแจ้งอย.ให้เรียบร้อยในการจดแจ้งอย.เนี่ยท่านก็ไปติดต่อที่หน่วยงานเครื่องสำอางตัวหน่วยงานอย.เครื่องสำอางของแต่ละจังหวัดที่เราอยู่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยก็ไปติดต่อที่จังหวัดนั้นเขาจะแนะนำให้เราอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราควรรู้ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตสบู่ของเราเนี่ยและมีขั้นมีตอนนะฮะในการทำมีห้องหับมีเขาเรียกมีสถานที่ผลิตใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: มีสถานที่ผลิตอยู่แบบจะเปิดทำเครื่องสำอางแต่ไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนผลิตในห้องครัวเนี่ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมอยู่ทำอาหารไปด้วยผลิตสบู่ไปด้วยเนี่ยผู้ใช้เขาก็ไม่อย่างเราไปดูเนี่ยจะซื้อเครื่องสำอางสักตัวหนึ่งสถานที่ผลิตเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่สะอาดพอไม่มีถูกขนาดผลิตอยู่หน้าห้องน้ำอาจารย์โอเคไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมอย่างน้อยในสถานที่ผลิตก็ต้องไม่มีห้องน้ำมีอะไรมาเกี่ยวข้องนะ
1: แต่ไอ้เกี่ยวกับสถานที่ผลิตเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าต้องใหญ่โต
0: ใช่
1: เป็นจริงๆเป็นห้องเล็กๆก็ได้ใช่ไหม
0: คือคำว่าเล็กหรือขนาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมว่าเราผลิตอะไรใช่ไหมถ้าเราผลิตสบู่จำนวน500ก้อนมันผลิตแค่นี้มีที่เก็บวัตถุดิบอยู่ส่วนหนึ่ง
1: นะเป็นส่วน
0: นะมีสถานที่ชำระล้างอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมในเบื้องต้นนะขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำผิดพันเครื่องสำอางเราก็ขออนุญาตให้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฮะแต่ถ้าเราทำเนี่ยวันนี้เรามาทดลองใช้ทำทดลอง

0: อย่างเงี้ยโอเคเลยเราก็ทำใช้เองอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้แต่ศึกษาไว้ก่อนแต่เองแล้วก็ปุ๋ยที่ถูกต้องนะสบู่นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องล้างออกใช่ไหมอาจารย์คราวนี้อย่างที่บอกว่าจะใส่สารอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่เลือกแต่พอเหมาะนะอย่างวันเนี้ยเราก็แนะนำว่าในสบู่ก้อนสระผมเนี่ยก็จะมีตัว
1: มหา
0: ใช่ไหม
1: โอ้ไอตัวนี้ขึ้นชื่อเลย
0: นะครับก็คือตัวนี้มันมีงานวิจัยนะมีงานวิจัยที่ว่าตัวมหาเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะก็เอามาใส่เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นกิมมิคมาเป็นตัวที่ชูโรงว่าสระผมแล้วอย่างน้อยทำให้ผมร่วงน้อยลงใช่ไหมฮะสกัดกั้นการร่วงของเส้นผมได้เนี่ยก็จะเป็นสารสกัดมหาก็จะมีงานวิจัยพวกนี้อยู่นะครับเป็นการวิจัยพวกนี้อยู่นะครับก็จะช่วยเรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันลำข้าวที่ช่วยบำรุงผมนะทำสบู่ให้เป็นฟองและชำระล้างได้ดีๆนะชำระล้างรูขุมขนให้สะอาดแล้วก็มีสารสกัดมหาเป็นตัวบำรุงในการใส่สารอะไรเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้เราก็จะวันนี้แล้วตัวในเครื่องล้างเครื่องสำอางเนี่ยเราก็ตั้งสูตรเป็นไงฮะตั้งสูตรที่มันอ่อนโยนใช่ไหมเพราะว่าในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยเรามาร์กด้วยเครื่องสำอางใช้กับหน้าเราก็ต้องการสบู่ที่อ่อนโยนก็เป็นสบู่คลีนนะเพียงแต่ว่ามีสารช่วยชำระล้างเป็นตัวดึงเครื่องสำอางออกทั้งเครื่องสำอางที่ส่วนใหญ่เนี่ยสมัยนี้เขาจะมีเครื่องสำอางที่เรียกว่าอย่างไรนะโดนน้ำแล้วไม่ลบอ่ะก็คือไปตากฝนอะไรก็ไม่เลอะถูกไหมฮะติดทนนานโดนกงนึงไงก็ไม่ไหลย้อยเพราะฉะนั้นในการล้างเครื่องสำอางเนี่ยก็ต้องใช้สารชำระล้างที่สามารถย่อยสลายตัวเครื่องสำอางออกได้ก็จะเป็นสองสูตรประมาณนี้นะครับในการทำนะครับอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมฮะในการทำสบู่อย่างที่บอกว่า
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่วันนี้อุปกรณ์เราอาจจะต้องแบ่งเป็น2
0: เป็น2แบบ
1: 2แบบ
0: 2แบบ
1: เพราะปกติเราเป็นสบู่ก้อนทั้งคู่ใช่ไหมครับอาจารย์แต่วันนี้เรามาทั้งสบู่ก้อนด้วยมาทั้งสบู่กีสลินด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะสบู่2ตัวเนี้ยแตกต่างกัน
0: แตกต่างกันครับ
1: นะครับแตกต่างกันเลย
0: คือคนใช้ก็จะชอบต่างกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ผ่านมาหลักๆเนี่ยเราสอนทำสบู่ธรรมชาติเราก็จะอธิบายแล้วสบู่ธรรมชาติเนี่ยเขาเกิดจากตัวน้ำมันโซดาไฟแล้วก็น้ำถูกไหมทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสบู่นะฮะการผลิตก็จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมอย่างเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องไปขั้นเตรียมโซดาไฟเตรียมน้ำใช่ไหมขั้นตอนการผสมนะแต่ตัวสบู่ก้อนก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าคำว่าสบู่กิสลีนเนี่ยที่มาจากกิสลีนเนี่ยเบสกิสลีนเนี่ยจริงๆเขาเป็นเบสเขาเรียกว่าเบสสบู่สำเร็จรูป
1: ใช่ครับ
0: อิสลีนเนี่ยอาจารย์ช่วยดูนี่
1: ครับ
0: อิสลีนเนี่ย
1: รูปแบบเรามี2รูปแบบด้วยกัน
0: เขาก็จะมีทั้งขุ่นและใสตัวกิสลีนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาทำมาจากกรดไขมันนั่นแหละจริงๆเนี่ยการขึ้นต้นเบสกิสลีนกิสลีนถือว่าเป็นเบสสบู่สำเร็จรูปที่สังเคราะห์ขึ้นมานะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ธรรมชาติ 100% ต้องบอกนี่ไม่ใช่ธรรมชาติ 100% ก็มีสังเคราะห์ขึ้นมาสามารถบางคนสงสัยว่ามันสังเคราะห์ขึ้นมาจากอะไรล่ะมันก็สังเคราะห์ขึ้นมาจากกรดไขมันนั่นแหละกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งเขาสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นกรดไขมันละเอามาผสมกับพวกมาหลอมละลายแล้วใส่สารทำละลายลงไปใช่ไหมสารให้ฟองลงไปใช่ไหมสารที่ช่วยทำให้ความนุ่มลื่นครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเอามาทำให้เกิดกระบวนการเป็นสบู่สำเร็จรูปขึ้นมานะครับแล้วก็ในการผลิตสบู่2ตัวเนี่ยก็ต่างกันสบู่น้ำมันเนี่ยวิธีการทำสบู่น้ำมันเนี่ยเขาจะมี2วิธีก็คือเรียกว่า hot process กับ cool process
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่ที่เราสอนเนี่ยจะสอนทำลักษณะเป็น cool process ก็คือผลิตง่ายเพราะว่าไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: เราต้องการเพียงแค่ว่าอุณหภูมิของน้ำด่างกับอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยให้เท่ากันนะอันนี้เป็นความรู้นะเป็นความรู้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องขนาดนี้นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราทำให้เห็นอยู่แล้วว่าเราทำตัวโซดาไฟให้เย็นถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ไ
0: หมครับในขณะที่น้ำมันเนี่ยมันอุณหภูมิปกติอยู่แล้วถ้าน้ำมันมันเย็นมันจะเป็นไข
1: ใช่
0: ไหมเราก็จะทำที่อุณหภูมิประมาณ30องศาเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยแล้วก็ผสมน้ำด่างแล้วเราก็สามารถกวนสบู่จนเป็นสบู่ได้อันนี้คือลักษณะของการทำเขาเรียกสบู่คูโปรเซสทอนโปรเซส
1: ใช่ครับ
0: แต่สบู่ที่เป็นสบู่ที่ทำจากเบสกิสลีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสบู่มิลแอนด์พัว
1: ใช่ครับ
0: คือใช้เบสสำรูปรูปมาเรียกมาทำไงมาหลอมละลายมิลก็คือหลอมพัวก็คือเทลงพิมพ
1: ์ใช่
0: ใช่ไหมฮะก็ใส่ผสมแล้วก็ใส่สารใส่สีใส่กลิ่นใส่ลงไปแล้วก็เทลงพิมพ์แต่ว่าก่อนที่จะเป็นก้อนเนี่ยคือเขามีการสังเคราะห์ก้อนนี้ขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมฮะจะมีความแตกต่างกันระหว่างสบู่กิสลีนกับสบู่น้ำมันเพราะฉะนั้นการทำก็จะแตกต่างกันถูกไหมอาจารย์แล้วสบู่กิสลีนเนี่ยเขาจะมีข้ออีกอย่างนึงคือเขาสามารถเทลงพิมพ์ที่เป็นรูปตุ๊กตุ่นตุ๊กตาม
1: ันดูสวยน่าใช
0: ้สามารถทำเป็นสบู่แฟนซีได้ใช่ไหมเทลงพิมพ์ที่เป็น รูปคุณ
1: ตู้
0: นู่นนั่น
1: ดอกมงดอกไม้เต็ม
0: มันสามารถพอหลอมหลอมเนี่ยแล้วก็เทลงพิมพ์แล้วก็รอให้แข็ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามันแข็งแล้วสามารถมาหลอมใหม่ได้
1: ใช่
0: ไหมฮะประมาณนี้ก็คือลักษณะของสบู่กิสลีนเนาะมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแม้กระทั่งตัวเนื้อสัมผัสหรือว่าการใช้เนี่ยความเป็นกิสลีนเนี่ยเขาจะมีความเป็นด่างน้อยกว่า
1: ใช่คร
0: ับด่างน้อยกว่าอาจจะมีค่าเพชรอยู่ประมาณสัก7
1: 7 8ประมาณ
0: 7 8หรือว่าประมาณแบบใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับผิวมากกว่าน่าจะอ่อนโยนกับผิวมากกว่านะครับประมาณนี้นะอาจจะไม่ถึง9ถึง10ประมาณ7 8เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราสามารถใส่สารที่เป็นกรดลงไปได้
1: ใช่ไ
0: หมในขณะที่สบู่น้ำมันเนี่ยเราไม่สามารถใส่สารที่เป็นกรดลงไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับครับซึ่งวันเนี้ยอยากอธิบายคร่าวๆไปแล้วนะในการทำสบู่ให้เห็นภาพชัดๆนะประมาณนี้นะครับตัวสูตรเนี่ยเราจะมี2สูตรนะครับ
1: ใช่มี2สูตรด้วยก
0: ันอธิบายทีละสูตรหรือว่าเพราะอุปกรณ์ก็แตกต่างกันเอาอะไรก่อน
1: อธิบายทีละสูตรดีกว่า
0: ทีละสูตรก่อน
1: ใช่เอาน้ำมันก่อนก็ได้
0: สบู่น้ำมันนะที่เราทำมาบ่อยๆที่เราทำมาบ่อยเนี่ยวันนี้เราก็จะแนะนำตัวสูตรสบู่ก้อนสระผมก่อนเอาทีละสูตรนะเราไม่เราแยกกันนะครับสบู่ก้อนสระผมเนี่ยสบู่ก้อนสระผมวันนี้นะสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็คือเราจะมีสารสกัดมหาดนะสารสกัดมหาดที่2กรัมใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ที่5กรัม5กรัมพูดผิดนะใส่ 5% เลยเป็นสารสกัดมหาด
1: ถือว่าเยอะ
0: เข้มข้นถือว่าเป็นสารสกัดแบบมากเข้มข้นเพราะเราต้องการให้กระตุ้นการหลุดร่วงของเส้นผมเนาะสารสกัดมหาดเนี่ยมหาดนี่คืออะไรมหาดนี่คือแก่นของ
1: มหาด
0: ของพืชมหาดเนี่ยเป็นพืชเดียวกับตระกูลเดียวกับขนุนหรือสาเกใช่ไหมครับเป็นแก่นเป็นต้นขนุนเนี่ยเหมือนต้นขนุนเนี่ยแต่เป็นต้นมหาดนะครับลูกจะเล็กกว่านะครับลูกเขาไม่ได้เอามากินกันนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช้แก่นมหาดสกัดเป็นน้ำดำๆเนี่ยเป็นมีสารที่ทำให้ผมร่วงได้น้อยนะตัวที่สองก็คือใช้น้ำนะมีน้ำอยู่ที่ประมาณ20 กรัมนะในสูตร100 กรัมนะแล้วก็โซดาไฟที่10 กรัมนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวหรืออย่างที่เราอธิบายบ่อยๆคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวน้ำมันปาล์มคาเนลหรือเมล็ดในปาล์มแทนได้นะถ้าเพื่อจะต้องการลดต้นทุนเพราะมีค่าใกล้เคียงกันถูกต้องไหมครับนะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือน้ำมันลำข้าวนะน้ำมันลำข้าวเนี่ยลำข้าวก็จะมีผลดีต่อผิวนะครับมีสารสกัดต่างๆอยู่ในนั้นนะครับน้ำมันลำข้าวเนี่ยที่10 กรัมน้ำมันปาล์มที่10 กรัมนะฮะเราอาจจะใส่กลิ่นเข้าไปที่1-2 กรัมประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นสารที่อยู่ในสูตรของเรามาทำสบู่ก้อนสระผมนะดูนะว่าทำออกมาแล้วจะชอบกันไหมนะครับ
1: ใช่ครับแล้วตัวต่อไปของเราก็คือสบู่กีซาลีน
0: สบู่กีซาลีน
1: นะครับซึ่งเบสกีซาลีนพวกเนี้ยมันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเราไม่ทำเองนะ
1: ใช่ถ้าเราไม่ทำเองก็ตามท้องตลาดทั่วไปเลยมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดขึ้นอยู่กับราคาใช่ไหมครับ
0: ซื้อได้ตามคอสเมติกทำกันเคมีพันคอสเมติกเขาก็ยังมีเบสกีซาลีนหรือเบสสบู่สำเร็จรูปจะเอาแบบใสหรือแบบขุ่นก็ขึ้นอยู่กับเราใช่ไหมคร
1: ับซึ่งให้ความรู้ไว้นิดนึงนะครับระหว่างเบสใสกับเบสขุ่นเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเอาจริงๆคือมันเหมือนกันมาก
0: มันเหมือน
1: กันเลยครับอาจารย
0: ์มันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ
1: ใช่แต่แค่มันขึ้นกับการแต่งสีมากกว่
0: า
1: ใช่ไหมครับบางคนชอบสีพาสเทลอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เบสขุ่นใช่ไหมครับ
0: คือเบสขุ่นเนี่ยเขาจะใสอะไรถึงขุ่นทำไมถึงขุ่น
1: อันนี้เขาก็จะมีสารปรับแต่งให้มันขุ่นขึ้นหรือว่าที่เขาเรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์พวกนั้น
0: คือสารที่ทำให้มันเรียกว่าสารที่ทำให้มันทึบแสงแต่สีขาว
1: ใช่
0: ไหมมันก็เลยเป็นสีขุ่นประมาณ
1: ใช่ครับอย่างเช่นวันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตที่เบสกีซาลีนใส
0: เบสกีซาลีนใส
1: วันนี้เราจะสาธิตที่เบสใสนะครับแต่คุณสมบัตินี่คือเหมือนกัน 100%
0: เหมือนกัน 100%
1: ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะเอาไปแต่งสีในรูปแบบไหน
0: จะเลือกสายหรือจะเลือกขุ่นแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับผมซึ่งเบสที่เราใช้วันนี้เราคูณ3
0: คูณ3
1: คูณ3แต่ที่เราบอกไปเนี่ยจะเป็น
0: 100%
1: 100
0: กรัมเราจะทำที่300กรัม
1: วันนี้เราจะทำที่300กรัม
0: ถ้าทำ300กรัมก็คือได้สบู่100กรัม3ก้อน3ก้อนนะครับ
1: ซึ่ง1เลยแน่นอนเป็นพระเอกแน่นอนอยู่แล้วก็คือเบสกีซาลีนใส
0: เบสกีซาลีนใส
1: 100กรัม
0: 100กรัมนะฮะ
1: นะครับตัวโคคามิโดโพพิลไฮด็อก ซันเทนนะครับไอเนี้ยคือตัวชำระล้างหรือว่าตระกูลตัวเพิ่มฟอง
0: คือเป็นสารเพิ่มฟองหรือเป็นตัวช่วยทำความสะอาดนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ชำระล้างคือสารช่วยทำความสะอาดเพราะเราจะทำผิดพันล้างเครื่องสำอางใช่ไหมเราจะทำผิดพันล้างเครื่องสำอางเราต้องใส่สารที่ช่วยชำระล้างหรือทำความสะอาดนะอย่างแบบอย่างดีตัวนึงนะแล้วใช้กับหน้าก็ต้องอ่อนโยนนิดนึงนะครับ
1: นะครับเราใส่ที่5กรัม
0: 5กรัมแล้วเป็นสารชำระล้างที่5กรัม
1: นะครับ
0: แล้วก็ไม่มี SFS นะฮะที่เป็นสารชำระล้าง

0: แล้วเรามีตัวชำระล้างอีกตัวหนึ่งก็คือ MyWash
1: MyWash นะครับ
0: คือ5กรัมเช่นกัน
1: คือ MyWash เนี่ยเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: อ่อนโยนตัวนึงเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็ตัวช่วยทำให้กระจ่างใสนะครับไกลโคลิกนะครับไกลโคลิกเราใส่ที่ 0.2
1: นอกจากว่าช่วยล้างเครื่องสำอางแล้วยังเป็นมีสารที่ทำให้ด้วยหน้ากระจ่างใสด้วยล
0: ้
1: างหน้าแล้วก็อาจจะมีการสารที่มีแอคทีฟนิดนึงช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติสักตัวหนึ่งนะครับ
0: นะครับซึ่งถ้าสมมติท่านผู้ชมได้ทำสบู่บ่อยๆแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือตัวสบู่กีซาลีนเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยฟองเขาจะไม่เท่ากับสบู่ธรรมชาติ
1: ฟองจะน้อยกว่าอันนี้เราก็มีสารเพิ่มฟองเข้าไป
0: ใช่เราก็เลยต้องทำเราก็เลยต้องใส่สารเพิ่มฟองเข้าไป
1: ครับเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: นะครับเพราะว่าถ้าเราทำสบู่บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเบสสบู่กีซาลีนพวกเนี้ยยังไงฟองก็ไม่เท่ากับสบู่ก้อนธรรมชาติ
1: คือฟองจะไม่บึบไม่บักไม่ออกมาประมาณนั้นนะ
0: ใช่ครับนะครับแต่ความอ่อนโยนเนี่ยอาจจะดีกว่า
1: จะด
0: ี
1: กว่าเพราะความอ่อนโยนเนี่ยก็คือความเป็นด่างเขาจะน้อยกว่าจะไม่ถึงกับจะไม่กัดผิวมากจะไม่ตึงผิวมาก
0: ใช่ไหมครับจะไม่ตึงผิวมาก
1: แล้วผมผิวอาจจะไม่เอียดมากเท่า
0: คนที่ผิวมันๆเนี่ยอาจจะชอบ
1: ครับ
0: นะครับเหมาะสำหรับพวกผิวมันๆหรือว่าผิวแพ้ง่
1: าย
0: พวกนี้แต่ถ้าสมมติในกรณีผมนะผมเป็นคนผู้ชายเป็นคนผิวมันอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
0: นะครับอาจจะชอบแบบสบู่ก้อนมากกว่าเพราะว่าชำระล้างได้ดีกว่
1: าน
0: ะครับแล้วตัวต่อไปก็คือกลิ่นนะครับ
1: กลิ่นน้ำหอม
0: กลิ่นหรือน้ำหอมเนี่ยเราใส่ที่ 1-2%
1: ซึ่งกลิ่นนะในทางในการทำเครื่องสำอางเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้กลิ่นแบบน้ำหอมฉีดตัวนะ
0: ใช่ครับ
1: กลิ่นส่วนใหญ่จะมี2ประเภทเป็นหลักที่ใช้ในเครื่องสำอางเนี่ยกลิ่นที่เป็น essential oil กับกลิ่นที่เป็นฟาแกนนะ
0: ครับ
1: เราอธิบายในคอร์สนี้นะคือกลิ่นที่เป็น essential oil เนี่ยก็คือกลิ่นที่สกัดจากสารตัวนั้นจริงๆอย
0: ่
1: างเช่นกลิ่นจากดอกกุหลาบก็สกัดจากดอกกุหลาบซึ่
0: ง
1: สารพวกนี้จะแพงมากเข้าใจไหมก่อนจะได้กลิ่นสักกิโลนึงคุณต้องเอากุหลาบมาเป็นตันๆ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะแพงก็จะไม่นิยมใช้แล้วก็อย่างที่คือมันอาจจะเข้มข้นเกินไปนะครับในการเอามาใช้ส่วนที่กลิ่นจะใช้ก็คือฟาแกนก็คือน้ำหอมที่เขาสังเคราะห์ขึ้นเรียนเอาเคมีของกลิ่นตัวนั้นมาทำ
0: ใช่
1: ตรงนี้ก็จะใช้ทางเครื่องสำอางนะครับประมาณนี้นะครับ
0: ใช่ครับอ่ะแล้วเราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์
1: ในการทำ
0: ซึ่งอุปกรณ์เราก็จะแบ่งเป็น2อย่าง
1: 2แบบ
0: 2เซตเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวเอาสบู่ก้อนก่อน
1: สบู่ก้อน
0: นะครับอันนี้ถ้าเป็นสบู่ก้อนแน่นอน
1: ให้แยกจำดีๆนะสบู่ก้อน
0: อันนี้สบู่ก้อนก่อนนะ
1: อุปกรณ์ที่
0: อันนี้คือตัวผสมของเรา
1: อย่างน้อยเนี่ยในสบู่ก้อนเนี่ยเราต้องมีปั่นผสมให้ตัวด่างกับน้ำมันเข้ากันก็ต้องมีตัวเครื่องผสมนะตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาก็จะไม่แพง
0: ใช่ครับ
1: ราคาอยู่ที่
0: หลักร
1: ้อยถึงหลักร้อยร้อยไปปะร้อยกลางๆอ่ะจนถึง 5-6 พันขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะประมาณนี้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าเครื่องปั่นผสมนะครับก็คือดูที่รอบมันนิ่งๆไม่ต้องตีจนแรงกระจายไม่ต้องเอาวัตต์สูงๆหรอกเอาวัตต์กลางๆนะประมาณ800วัตต์900วัตต์นี่ก็พอแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวทวนท่านผู้ชมอีกทีนึงนะก็คือตอนเนี้ยที่เราแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์คือสบู่ธรรมชาติ
1: สบู่ก้อนสบู่น้ำมันก่อนสบู่น้ำมันก่อน
0: ยังไม่เอาสบู่กีซาลีนมาปะปนนะ
1: ครับครับยังเป็นสูตรที่1นะที่เป็นสบู่น้ำมันที
0: ่
1: เป็นสบู่ไอ้ทำให้ผมขึ้นนะ
0: ตัวต่อไปก็คือ
1: โบนถ้วยในการผสมถ
0: ้
1: วยในการผสมนะก็คือเป็นโบเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยใช้เป็นวัสดุอะไรดีก็คือใช้เป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสก็ได้นะฮะเป็นแก้วก
0: ็
1: ถ้าทำน้อยๆเป็นแก้วหนาๆก็ได้นะแต่ไม่แนะนำให้เป็นตัวที่โดนกัดก่อนได
0: ้
1: ถ้าเป็นพลาสติกอะไรเนี่ยขอให้แบบไม่มีการกัดก่อนไม
0: ่
1: มีการกัดก่อนนะครับ
0: ใช่นะครับอ่ะตัวต่อไปก็คือไม้พายซิลิโคนของเรา
1: ไม้พายซิลิโคนเนี่ยที่บอกว่าตัวนี้ก็คือต้องทุกอย่างเนี่ยต้องการกันกัดก่อนนะตัวไม้พายซิลิโคนเนี่ยมันสามารถทนอุณหภูมิได้สูงนะทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็ไม่ละลายนะครับก็คือนี่อย่าไปเอาไม้พายที่เป็นแนะนำตลอดนะไม่เอาไม้พายที่เป็นไม้ไผ่นะ
0: หร
1: ือเป็นไม้มาเพราะมันอาจจะถูกด่างถูกกดกับเกิดการยุ่ย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไปช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสก็ที่บอกว่าเป็นสแตนเลสก็จะดีนะสแตนเลสเนี่ยช้อนสแตนเลสนะครับ
0: อันนี้คือแยกกับที่เราเอาไปทานนะ
1: คือง่ายๆเลยว่าอุปกรณ์ที่เราบอกว่าแม้กระทั่งห้องผลิตเนี่ยก็ต้องแยกกับที่หลับที่นอนห้องครัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เอามาผลิตทำเครื่องสำอางหรือทำสบู่เนี่ยไม่ควรใช้ผิดพันธุ์ที่ทำกับข้าวหรือทานข้าวมาจะไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเอาไปทำข้าวเดี๋ยวมากินไม่เอานะ
0: ไม่ได้
1: ตรงนี้เป็นสุขนิสัยที่ถูกต้องเลยว่าเรามีเซตอุปกรณ์พวกนี้เอาไว้ทำผิดพันธุ์ทำความสะอาด
0: ใช่ครับนะครับตัวต่อไปก็คือ
1: โมสบู่อันนี้ตัวที่ขาดไม่ได้คือโมสบู
0: ่ใช่
1: โมสบู่เนี่ยเอาไว้เทสบู่นะอันนี้เรามีโม1กิโลเพราะฉะนั้นสูตรที่เราตั้งมาเนี่ยเป็นสูตรที่100กรัมเพราะฉะนั้นในสูตรที่เราเห็นอุปกรณ์ที่วางหรือว่าตัวสารที่เราชั่งไว้เนี่ยเราชั่งไว้ที่1กิโล
0: ใช่
1: คูณ10ในสูตรแล้วก็คูณ10นะครับนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวเพราะว่าตอนที่ทางอาจารย์แจ้งไปเนี่ยคือสูตร 100% ก
1: ็
0: คือสบู่100กรัม1ก้อน

0: ครับก็คือเอาไปคูณ10
1: ใช่ใช่
0: นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับของสบู่ก้อน
1: ใช่
0: นะครับอ่ะมาต่อไปสบู่กีซาลีน
1: สบู่กีซาลีนคุณจะมีอะไร
0: ซึ่งสบู่กีซาลีนนะครับก็คือมีเตาไฟฟ้า
1: คราวนี้ต้องมีความร้อนต้องมาเกี่ยวข้องแล้วเพราะสบู่กีซาลีนเนี่ยเขาเป็นสบู่ที่เรียกว่ามิลค์แอนด์พัวต้องหลอมละลายต้องเอากีซาลีนมาหลอมละลายใช่ไหม
0: นะครับ
1: การหลอมละลายเนี่ยก็ต้องมีเตาให้ความร้อน
0: อันนี้เตาไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ในกรณีแบบท่านผู้ชมยังไม่อยากไปซื้อหม้อตุ๋น
1: ไม
0: ่ยังไม่มีหม้อตุ๋นมีแต่เตาไฟฟ้าอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็รอผ่านน้ำได้
1: รอผ่านน้ำก็คือเป็นการตุ๋นผ่านน้ำค
0: ือ
1: เราไม่เอาตัวกีซาลีนไปฮีทโดยตรงก
0: ็
1: อาจจะไหม้ได้ถูกไหมคร
0: ับ
1: เพื่อให้อุณหภูมิผ่านน้ำเพราะเป็นการคุมอุณหภูมิที่อยู่อุณหภูมิลักษณะของการตุ๋นนะครับประมาณนั้น
0: เพราะว่าอุณหภูมิมันจะไม่ถึงจุดไหม้ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่มันก็จะอยู่ที่ประมาณ 70-80 เท่านั้นนะครับตัวต่อไปเลยก็คือบิ๊กเกอร์ตัวนี
1: ้เกอร์นะฮะ
0: นะครับบิ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับนะครับตัวต่อไปเลยก็คือหม้อสแตนเลส
1: หม้อสแตนเลสครับตัวบิ๊กเกอร์ก็เป็นตัวที่รองจากน้ำมาใส่ตัวก
0: ี
1: ซาลีนนะคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็พวกช้อนสแตนเลสไม้ไผ่ซิลิโคนเนี่ยก็ใช้ด้วยกันได้
1: ใช่สามารถใช้ด้วยกันได้
0: นะครับแต่ถ้าสมมติในทางที่ดีถ้าท่านผู้ชมตั้งใจทำจริงๆชอบทำสบู่กีซาลีนใช้เป็นหม้อตุ๋นมันจะง่ายกว่านะครับ
1: คือหม้อตุ๋นที่คุมอุณหภูมิได้นะเพราะอุณหภูมิในการหลอมเหลวกีซาลีนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก70องศา80องศานะคืออยู่ที่ไม่ถึงจุดเดือดเราจะหลอมละลายหลอมละลายเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับนะครับหม้อตุ๋นในที่นี้คือหม้อตุ๋นนะครับไม่ใช่หม้อหุงข้าวอะไรพวกนั้นนะ
1: ใช่คือครับไม่ได้ต้มหม้อหุงข้าวเนี่ยมันยังต้มจนน้ำเดือดถูกไหมเป็นนั่นคือหม้อต้มหม้อตุ๋นก็คืออุณหภูมิขนาดที่อุ่นๆไม่เดือด
0: ใช่ครับ
1: เพราะให้ความร้อนคงที่
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งก็ไม่แพงเนาะครับ
1: ไม่แพง
0: นะครับแต่ถ้าจะซื้อจริงๆนะครับแนะนำเป็นไม้กระเบื้องแนะนำเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับไม่แนะนำเป็นพวกที่เขาเคลือบมา
1: ใช่หรือว่าถ้าใครไทยทำเป็นอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะมันจะมีหม้อตุ๋นอุตสาหกรรมที่สามารถตุ๋นกีซาลีนได้
0: เอาอันนั้นสแตนเลสดีเลย
1: คุมอุณหภูมิได้ประมาณนั้นนะแล้วสามารถมีก๊อกปรับในการออกมาเทอย่างเง
0: ี้
1: ยก็มีนะครับนะครับก็เลือกใช้เอาแต่วันนี้เราให้ดูจากเบื้องต้นในการใช้ก็คือใช้เตาตัวนี้จริงๆเนี่ยราคาทุกวันนี้ก็ไม่ถึงพันก็มีนะครับก็แต่เลือกยี่ห้อดีๆนิดนึงนะครับก็มีหม้อก็อย่างที่บอกว่าหม้อก็คือเป็นหม้อสแตนเลสนะครับที่สามารถตุ๋นผ่านน้ำก็อาจจะข้างในเนี่ยจะเป็นปิกเกอร์หรือจะเป็นหม้อสแตนเลสที่ใบเล็กกว่าก็ได้นะครับ
0: แล้วแต่เราสะดวก
1: ใช่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าแยกออกจากครัวเรือน
0: ใช่ไ
1: ม่ใช่เอามาตุ๋นแล้วไปต้มแกงกินเนี่ยไม่เอา
0: แยกกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งวันเนี้ยนะครับก็คือก่อนที่เราจะเริ่มรายการใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือทางผมเนี่ยก็คือตุ๋นรอไว้แล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: อันนี้คือตุ๋นแล้วมันละลายเป็นของเหลวแล้วนะอาจารย์
1: ทำละลายไว้แล้วนะครับ
0: เนี่ยแต่อันนี้มันยังไม่ตุ๋น
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ยังไม่ตุ๋
0: นอันนี้ยังไม่ตุ๋นถ้าตุ๋นแล้วหน้าตา
1: จะเป็นของเหลวจะเป็นของเหลวนะครับ
0: ครับก็คือเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรามาตุ๋นเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมัน
1: จะช้าไม่ทัน
0: เดี๋ยวมันไม่ทัน
1: ใช่ไหมครับ
0: นะครับใช่นะครับแล้ว
1: สิ่งที่ขาดไม่ได้มีอะไรจัน
0: ขาดไม่ได้นะครับตัวไหนดี
1: มันโมต้องมีโม
0: ใช่
1: โมโมซิลิโคนอย่างที่บอกโมซิลิโคนของ
0: ต่างกันนะต่างกันนะ
1: โมซิลิโคนของอันนี้เราทำแค่300กรัมนะที่เราแนะนำมาตลอดเนี่ยโมซิลิโคนที่เป็นสบู่ที่ทำสบู่น้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เอาโมที่เป็นหลุมแบบนี้หรือว่าเป็นทรงผลไม้ทรงตุ๊กตามาเพราะว่าในการทำสบู่น้ำมันนะกิโลนึงเนี่ยตอนเราเทเนี่ยอาจจะลงหลุมไม่หมดแล้วมันจะแข็งคาหม้อตีอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะรูปร่างไม่สวยใช่ไหมในขณะที่สบู่กีซาลีนเนี่ยในการที่เราหลอมเหลวเนี่ยเขาจะแข็งได้ช้ากว่า1แข็งช้ากว่าถึงแข็งแล้วเนี่ยเราสามารถไปหลอมได้เร็วหลอมละลายได้อีก
0: ใช่
1: นะฮะเพราะเขาเป็นสบู่ที่มิลค์แอนด์พัวร์หลอมมันก็เทลงพิมพ์เพราะฉะน
0: ั้
1: นเราสามารถหลอมเป็นรูปร่างขึ้นรูปได้เลย
0: ใช่
1: ครับวันนี้เราก็เลยเอาโมซิลิโคนแบบนี้มาให้ดูซึ่งทุกคนเนี่ยโมพวกเนี้ย
0: เยอะแยะมากมาย
1: เยอะแยะเป็นเกรดฟู้ดเกรดก็มีใช้ทำวุ้นก็ได้ใช่ไหมอันนี้เราทำเครื่องสำอางก็ได้เพราะพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะทนอุณหภูมิได้สูงแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะเป็นฟู้ดเกรดก็จะเป็นเกรดที่ทำเครื่องสำอางได้อยู่นะครับปลอดภัยต่อผิวต่อไฟก่อนที่เอามากินนะอันนี้ก็จะเป็นโมซิลิโคนนะครับ
0: ก็เหมือนกันสลับกันนะครับในการทำสบู่ในการทำสบู่กีซาลีนเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะเอามาเทลงโมแบบนี้
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าสมมติเราเทลงพิมพ์แบบนี้แล้วเราจะไปตัดเนี่ยคือตัดยากมาก
1: เพราะลักษณะเนื้อของสบู่ซิลิโคนเนี่ยเขาจะเหนียวหนืด
0: ใช่ครับ
1: เหนียวหนืดอยู่ๆเอามีดไปตัดแต่มันจะฝืดมากเลย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่จะตัดก็ ช้เส้นลวดซึ่งถ้าเส้นลวดบางๆเนี่ยถ้าตอนเขาแข็งมากๆจะขาดใช่ไหมบางทีต้องเอาเครื่องมืออุตสาหกรรมในการตัดซึ่งจะยุ่งยากกับเราแล้วพอตัดก็คือจะเป็นก้อนไม่สวย

0: สวยแล้ว
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: มแล้วจะขึ้นรูปเพราะฉะนั้นในการเทซิลิโคนลงโมเนี่ยได้สบู่จินซีลงโมเนี่ยไปหาโมที่มีรูปมีร่างอย่างเง
1: ี้
0: ยรูปกลมรูปตาว่าไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นจะดีกว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมมนๆเงี้ยนะครับไม่บาดมือไม่คมมือใช่ไหมครับ
1: และอีกอย่างนึงนะครับสำหรับในการทำสบู
0: ่
1: กีซลีนข้อห้ามนะครับในการทำก็คือไม่แนะนำให้ใส่สครับ
0: อ
1: ันนี้สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับตอนที่แล้วเรามีสครับข้าวโอ๊ตใช่ไหมบางทีลูกค้าเอ้ยท่านผู้ชมชอบข้าวโอ๊ตเอามาใส่สบู่กีซารีน
0: มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง
1: มันจะตกตะกอน
0: คือกีซารีนเป็นตัวหลอมแล้วก็เทลงพิมพ์ตอนหลอมเนี่ยมันจะรู้สึกมันจะเหลวพอเหลวปุ๊บเราใส่สารพวกเป็นสครับไปเนี่ยมันจะไม่ลอยตัว
1: ใช่ครับ
0: มันจะตกตะกอนอยู่ด้านล่างพอตกด้านล่างเนี้ยก็กลายเป็นว่าสบู่ด้านนึงมีสครับด้านนึงไม่มีสครับ
1: ใช
0: ่ไหมก็จะดูความไม่น่าใช้ไม่เหมือนกับตัวสบู่น้ำมันเนี่ยที่ระหว่างการซึมตัวเนี่ยเขาจะหนืดเขาจะอมตัวสครับเนี่ยลอยอยู่ในก้อนนะครับ
1: มันจะดูสวยน่าใช
0: ้ในการแนะนำเนาะแล้วก็การทำแบบนี้นะครับ
1: ใช่ครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มวิธีทำเลยนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราทำสบู่ก้อนก่อนดีกว่าอาจารย์
0: สบู่ก้อนก่อน
1: เพราะว่าสบู่กิซารินเขาทำง่าย
0: อาจารย์อย่าลืมเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ์นะขั้นตอนที่เราต้องแนะนำตลอดนะก่อนจะทำขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือให้นักศึกษาเพิ่งเข้ามาเนี่ยดูว่าขั้นตอนพวกเนี้ยมองอาจจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆ
1: ทำทำไม
0: แต่ว่าในการที่วันหนึ่งคุณทำโรงงานเครื่องสำอางในการทำเนี่ยการล้างการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยมันต้องป้องกันการ
1: เกิดเชื้อ
0: นะฮะการ
1: ขั้นเชื้ออันนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะคร
0: ับ จะทำให้ผิดพันธุ์ของคุณเนี่ยถ้าทำออกไปขายเนี่ยเกิดเน่าหร
1: ือ
0: เกิดการเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ติดเชื้อ
0: oxidation ก็จะมีกลิ่นมีอะไรออกไปนะฮะจากการทำ
1: เพราะว่ามันเป็นจุดเล็กๆก็จริงนะครับ
0: แต่ผลิตภัณฑ์
1: ใช่แต่มันเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยเขากำหนดว่ามันต้องอยู่ให้ได้ถึง2ปี
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับบางทีเราละเลยเรื่องทำความสะอาด
0: เรื่องความสะอาดเนี่ยสำคัญนะครับจริงๆถ้าเราอยู่ในโรงงานเราไม่ได้มาสอนเนี่ยต้องใส่หมวกใส่แมสก์ไปนะไม่มีเส้นผมกระเลงลงไปนะใส่ถุงมือใส่หมวกใส่แมสก์อันนี้เรามาสอนเพื่อความสะดวกนะถ้าใส่หมวกใส่แมสก์พูดก็รู้สึกจะอาจจะร้อนประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงโควิดเนาะอาจารย์เราก็เกือบแยกกันเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องอัดรายการใส่แมส
0: ใส่แมส
1: แล้วมันก็หายใจไม่ทันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ตัวที่1ก่อน
0: ตัวที่1
1: ก็คือสบู่สระผม
0: สบู่สระผม
1: นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็นำน้ำมันทุกตัวลงไปในภาชนะได้เลย
0: ครับ
1: นะครับนำน้ำมันทุกต
0: ัวตัวที่เทน้ำมันลงไปในภาชนะนะคร
1: ับของเหลวทุกอย่างนะครับยกเว้นโซดาไฟ
0: โซดาไฟถ้าเป็นของเหลวทั้งหมดเนี่ยโซดาไฟจะใส่ในขั้นตอนสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนสุดท้ายขั้นแรกเนี่ยเราจะเทสารที่เป็นออยลงไปก่อนนะเป็นออยลงไปก่อนนะครับ
1: ครับครับอันนี้พระเอกของเรา
0: สารสกัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะสารสกัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นหอมนะน้ำหอมมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ
1: นะคร
0: ับ อันนี้เราใส่ทุกตัวแล้วยกเว้นตัวโซดาไฟหรือตัวแดงนะครับ
1: นะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากัน
0: ผสมให้มันเข้ากันนะครับ
1: นะครับ
0: คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผสมน้ำมันทุกตัวให้เข้ากันนะให้เข้ากันนะครับแล้วมีสารสกัดด้วยมีกลิ่นด้วยผสมใส่เข้าไปในทีเดียวเลยแล้วปั่นให้เข้ากันนะครับปั่นขั้นตอนนี้ในการปั่นเราปั่นให้เข้ากันเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะยกหัวตีขึ้นมาเราอาจจะยกแล้วลงไปปรับด้วยเวลาเท่าเดิมมาได้นะคร
1: ับ
0: แต่หลังจากที่เราใส่ตัวดาวไฟหรือด่างเข้าไปแล้วเนี่ยแนะนำอย่ายกหัวตีขึ้นมานะเพราะจะทำให้ตัวก้อนของคุณเนี่ยมีตัวสารฟองค้างอยู่
1: มีฟองอากาศนะครับ
0: ทำให้สบู่เป็นโพรงสบู่จะกลายเป็นโพรงเป
1: ็
0: นหลุมอากาศนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือเราปั่นในส่วนของที่เป็นน้ำมันนะฮะแล้วก็สารสกัดแล้วก็กลิ่นหอมลงไปเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะว่าในกรณีเรามีเครื่องพวกนี้มันจะทุ่นแรงเราได้เยอะนะครับมันก็จะทุ่นแรงเราได้เยอะมาก
0: การเข้ากันของตัวสารเนี่ยเข้ากันได้รวดเร็ว
1: ใช่คร
0: ับสะดวกกว่าการที่เอามือ
1: มาปว
0: ดไม้พายมากวด
1: ใ
0: ช
1: ้
0: เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีเนื้อยังไม่เนียนเลยย
1: ัง
0: ไม่เนียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้การทำแบบสมัยใหม่เนี่ยเครื่องตีก็จะราคาไม่แพงก็ใช้เครื่องตีนะครับ
1: ครับผมตัวสุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: เทโซดาไฟเข้าไป
1: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สระผมของเราเนี่ยสบู่สระผมของเราเนี่ยสีของสบู่ของเราอ่ะมันเปลี่ยนไปตามสารสกัดที่เราใส่อยู่แล้วอ
0: ันนี้เราใส่สารสกัดมหาก็อาจจะเป็นสีน้ำตาล
1: ใช่สีน้ำตาล
0: เข้มๆพออยู่ในน้ำมันก็อาจจะอ่อนลงมานิดนึงนะต้องบอกสารสกัดมหาเนี่ยมหาเนี่ยเป็นสารสกัดที่มันมี

0: ารสำคัญนะครับจากการวิจัยเนี่ยมันมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมหรือว่าช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะอันนี้เราก็เป็นตัวกิมมิคที่จะเอามาใส่ในสบู่สระผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเราเลือกสบู่สระผมเนี่ยที่ทำให้บำรุงเส้นผมก็คือไม่มีน้ำมันตัวบำรุงจากน้ำมันลำข้าวนะจากน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับครับ
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือโซดาไฟ
0: เทโซดาไฟหลังจากที่เราปั่นทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะฮะเราก็จะเทโซดาไฟที่เราผสมเรียบร้อยแล้วแล้วอุณหภูมิเท่ากับน้ำด่างน้ำด่างกับอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยเท่ากันนะเท่ากันนะครับ
1: นะครับแล้วเราก็ทำการผสม
0: หลังจากที่เราใส่โซดาไฟเนี่ยต้องบอกว่าห้ามยกหัวปั่นเลยขึ้นมานะเพราะมันจะทำให้เกิดฟองค้างอยู่นะจะเกิดฟองค้างอยู
1: ่สีของสบู่เรามันก็จะออกไปทางสารสกัดสีของสารสกัดมหาดเลยนะครับอาจารย์
0: เป็นสีของสกัดสารสกัดมหาด
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเราไม่ได้แต่งสีแต่งกลิ่นนะก็จะดูความเป็นธรรมชาตินะของตัวสบู่สมุนไพรสบู่ธรรมชาตินะนะครับเข้มข้นจากสารสกัดมหานะครับ
1: นะครับก็คือวิธีการสังเกตนะครับว่าจะเทลงพิมพ์ได้ยังไงนะครับก็คือให้สังเกตเนื้อนมข้น
0: คือปั่นจนเนื้อเหมือนนมข้นนะ
1: ใช่คร
0: ับเนื้อความเข้มข้นเหมือนนะหนืดเท่ากับนมข้นนะครับ
1: นะครับสั่งให้คิดถึงเนื้อนมข้นเป็นหลักนะครับอาจารย
0: ์พอได้แบบนมข้นปุ๊บเราก็สามารถเทลงพิมพ์นะ
1: ครับก็เทลงพิมพ์ได้เลย
0: เห็นไหมมันจะเริ่มหนืดนะครับเริ่มเซตตัวเป็นก้อนคราวนี้ตรงนี้เราทิ้งไว้ประมาณสัก 6-8 ชั่วโมงนะเขาก็จะเซตตัวนะจะเซตตัวนะครับจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเริ่มหนืดขึ้นมา
1: ไอ้ตรงเนี้ยห้ามยังสัมผัสไม่ได้นะครับ
0: อย่าเอามือไปโดนอย่าเอามือไปขยำเล่นนะแบบดูเนี้ยเนียนจังเลยเอามือขยำเล่นได้ไหม
1: ห้ามอย่าพึ่งยังไปสัมผัสไม่ได้
0: ใช่อย่าสัมผัสไม่ได้นะครับ
1: นะครับตัวต่อไปเราก็จะมาที่ตัวสบู่กีซาลีนของเรานะครับซึ่งสบู่กีซาลีนเนี่ยข้อดีของเขาคือทำง่ายไม่ซับซ้อน
0: แค่เอาเบสกีซาลีนมาหลอม
1: ใช่ครับแค่เอาเบสกีซาลีนมาหลอมแล้วเราก็ใส่สารสำคัญที่เราจะใส่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าสมมุติท่านผู้ชมมีสารเพิ่มฟองตัวอื่นจากที่เราสอนเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้
0: สามารถเติมเข้าไปได้
1: ใช่นะคร
0: ับ แต่ต้องมองว่าหลักๆเติมสารทุกตัวลงไปเนี่ยไม่ควรจะเกิน 10%
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ให้ไม่งั้นเขาจะอุ้มไม่ไหวอาจจะมีการ
1: เซตตัวของเขาจะยาก
0: นะครับ
1: นะครับสมมติเพราะว่าในการใส่เนี่ยอาจจะไม่เกิน 10% ของเหลวทุกอย่างรวมกันไม่เกิน
0: 10%
1: นะครับแล้วก็สารสกัดที่อยู่ในรูปแบบของกรดก็สามารถใส่ลงไปได
0: ้ใส่ลงไปได
1: ้นะครับเราก็ใส่สารทุกตัวลงไปได้เลย
0: อันนี้ก็เติมสารทุกอย่างที่มีในสูตรนะต
1: ั
0: วสารทำฟองนะตัว
1: สารชำระล้างสารชำระล้างแล้วก็ตัวทำให้กระจ่างใส
0: เขาค่อยใส่ไปทีละตัวนะตอนใส่เนี่ยเราก็ดูอุณหภูมิเนี่ยไม่เดือดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก70ไม่เกิน80องศานะครับประมาณนี้ซึ่งอยู่ในการตุ๋นเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในรูปของการเดือดนะมันก็จะอยู่ที่70-80องศานะครับพอใส่ทุกตัวปุ๊บเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันนะครับ
1: ซึ่งวันเนี้ยก็คือบอกให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียมสีแดงไว
0: ้
1: นะครับซึ่งเราจะนะครับเราจะแต่งสี
0: แดง
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาใช้กลิ่นซากุระ
0: ครับ
1: นะครับเราก็ใช้เป็นกลิ่นซากุระเลยนะครับเนี่ยครับแป๊บเดียวเขาก็ละลายเข้ากันแล้วนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวนะครับกลิ่นสีของเราเป็นไข่นะครับ
0: ครับสีเราเป็นไข่เพราะว่าสีเนี่ยมันผสมมาจาก
1: น้ำมันเมล็ดในปาล์ม
0: เมล็ดในปาล์มนะพออุณหภูมิเย็นเนี่ยเขาก็จะเป็นไข่เนาะนะครับ
1: นะครับแล้วก็เอาไปตุ๋นนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราก็ใส่สีลงใส่กลิ่นลงไป
0: เลยเพื่อช่วยละลายให้เป็นของเหลวนะครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะใส่สบู่
1: นะครับโอ้โหต้องใส่ไม่หมดนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะแดง
0: จะ
1: แดงแจ๊ดเลยนะครับอันนี้ก็คือแดงพอหน้าใช้
0: พอหน้าใช้
1: นะครับถ้าเราใส่
0: เพราะเราใช้ทำล้างเครื่องสำอางด้วยนะครับ
1: นะครับซึ่งในระหว่างการเทนะครับอาจารย์ก็อาจจะทำให้เกิดฟองได้นะครับเราก็ต้องเตรียมแอลกอฮอล์ 95% ไว
0: ้คือที่พื้นผิวนะถ้ามีตัวฟองลอยขึ้นมาน
1: ะครับเดี๋ยวเราก็จะเทเลยนะครับซึ่งช่วงที่เราเทเนี่ยอาจจะเกิดฟองได
0: ้
1: นะครับมันอาจจะทำให้หน้าของก้อนสบู่เนี่ยไม่เนียน
0: จะพื้นผิวสบู่เนี่ยเกิดมีฟองติดขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ

0: ันนี้เราทำมาที่300กรัมก็อาจจะได้ประมาณสัก3ก้อน
1: ใช่ครับก้อนละ100กรัม3ก้อน
0: นะพอดีเลยมั้ย
1: ใช่ครับอาจารย์พอดีเลย
0: ก็เป็นสบู่ใสๆสีแดงนะเป็นสบู่ล้างเครื่องสำอางนะ
1: ซึ่งดูน่าใช้ถ้าท่านผู้ชมยังเพิ่งเคยทำแล้วเกิดเทแล้วมันเป็นฟองลอยขึ้นมาเราก็สามารถใช้แอลกอฮอล์
0: เนี่ยฉีดไล่ฟอง
1: ฉีดไล่ฟองอากาศได้เลย
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็รอเซตตัวประมาณสัก 2-3 ชั่วโมง
1: อันเนี้ยมันจะเร็วกว่าสบู่ก้อนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเร็วกว่าเย็นพอเย็นน้ำมันพอเย็นเขาจะแข็งตัวนะครับ
1: ใช่ครับมันอาจจะเซตตัวเร็วกว่าสบู่น้ำมัน
0: ครับผม
1: ทำง่ายกว่าสบู่น้ำมัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็อย่าเอาส่วนอะไรเขาเรียกเอาวัตถุไอเอาอุปกรณ์มารวมกันไม่ได้ต้องแยกกันเหมือนที่เราบอกตอนแรก
0: อุปกรณ์ในการผลิตตัวสบู่ก้อนที่เป็นสบู่น้ำมันเนี่ยกับสบู่ก้อนที่เป็นสบู่กิสลีนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: แล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ควรเอาไปใช้ในรวมกับโคเรียนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: ครับผมครับ
1: นะครับแล้วตอนเนี้ยอาจจะยังเหลือประมาณ5นาทีกว่า5นาทีกว่าไหม
0: ประมาณ20นาที
1: เหลือ20นาที
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็จะวัดค่า pH
0: เดี๋ยวอาจารย์เมื่อกี้เราจะลืมขั้นท่ามขั้นตอนในเรื่องของการผสมโซดาไฟ
1: ใช่นะครับอ
0: าจารย์อธิบายเรื่องในสบู่ก้อนเนี่ยเราเมื่อกี้เรามีโซดาไฟที่ผสมเสร็จแล้วใช่ไหมแต
1: ่
0: เราจะแนะนำเรื่องในคลาสทุกคลาสเนี่ยเราจะแนะนำเรื่องของการผสมโซดาไฟ
1: ใช่ครับอันนี้สำคัญ
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: นะครับ
0: อาจจะเห็นว่าโซดาไฟผสมเสร็จแล้วแต่ขั้นตอนผสมโซดาไฟในสูตรเนี่ยเราจะมีโซดาไฟที่10กรัมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: กับน้ำเนี่ย20กรัมน้ำส่วนใหญ่จะเป็น2เท่าของโซดาไฟแต่ในสูตรเนี่ยเราคูณ10ก็จะเป็นน้ำ200ต่อโซดาไฟ100น้ำ200ต่อโซดาไฟ100กรัม100กรัมใช่มั้ยคราวนี้ในการผสมโซดาไฟขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทุกคนในการทำสบู่แบบน้ำมันควรจะต้องจำไว้ให้มั่นเลยนะครับนะครับเ
1: พรา
0: ะ
1: ว่าใช่ต้องระวังอย่างแรก
0: ในการที่เราจะผสมมีสมมติในการผสมเนี่ยเราก็ต้องเตรียมนะเตรียมโซดาไฟส่วนใหญ่โซดาไฟเนี่ยจะมีลักษณะของเป็นผง
1: ใช่
0: นะเป็นเกล็ดสีขาวนะ
1: เ
0: ราซื้อโซดาไฟเนี่ยเป็นเกล็ดสีขาวก็ให้ดูเรื่องของความสะอาดว
1: ่
0: าแล้วก็ไม่มีเรื่องของความชื้นหลักๆเลยโซดาไฟเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยต้องเป็นถ้าเป็นเกล็ดเครื่องสำอางก็ได้หรือว่าเป็นเกล็ดที่ใช้ทางอุตสาหกรรมก็ได้แต่ขอให้มีความสะอาดใช่ไหมความสะอาดเป็นหลักเลยนะครับนะครับก็คือโซดาไฟแล้วก็ชั่งเตรียมไว้ที่100กรัมกับน้ำเนี่ยที่ชั่งเตรียมไว้200กรัมนะขั้นตอนการผสมเนี่ยการผสมโซดาไฟเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่เราจะต้องแนะนำทุกครั้งท
1: ุ
0: กครั้งในการผสมก็คือมันมี2ส่วนคือเป็นน้ำกับโซดาไฟเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยคือข้อห้ามเลยนะข้อห้ามที่เราต้องบอกทุกครั้งนะฮะทุกครั้งใครมาดูแล้วอาจจะมองว่าเออเหมือนดูซ้ำใช่ไหม
1: ค่
0: ะเป็นสิ่งจำเป็นหรือใครเพิ่งค่อยมาดูใหม่ๆพอดีเราเมื่อกี้เราลัดขั้นตอนนิดนึงเราแค่มาบอกตอนท้ายนะ
1: คร
0: ับก็คือมีโซดาไฟกับมีน้ำ200กรัมโซดาไฟ100กรัมนะเราห้ามเอาน้ำเนี่ยเทพวดลงไปในโซดาไฟนะฮะเทพวดลงไปโซดาไฟหรืออีกอย่างนึงห้ามเอาโซดาไฟทั้งหมดเทพวดลงไปในน้ำเทอย่างนี้ห้ามนะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีข่าวว่าการเอาโซดาไฟเนี่ยไปใส่ในท่อแล้วเกิดการระเบิดหรือการแตกอะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ที่อยู่ๆเนี่ยคุณเอาโซดาไฟจำนวนมากๆอ่ะใส่ไปในท่อเล
1: ็
0: ก
1: ๆ
0: ซึ่งมีแก๊สเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดเพราะไม่มีทางระบายความร้อน
1: ใช่
0: ไหมตอนเนี้ยถ้าการผสมโซดาไฟต้องบอกที่หนึ่งว่าเราควรจะผสมในที่โล่งแจ้ง
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ผสมในที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรอ่ะไม่มีแบบ
1: เหมือนมีที่อากาศถ่ายเทได้
0: ใช่ใช่แล้วยิ่งทำเยอะๆนะแล้วก็ในการทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าห้ามเอาน้ำเทพวดลงไปโซฟาโซดาไฟเพราะว่ามันจะเกิดการฟุ้งกระจายแล้วบางทีถ้าเราไม่ได้ใส่แมสใส่แลมจะกระจายขึ้นมาที่หน้าเลยจะแสบหน้าและแสบจมูกมีไอเนาะหรือว่าอยู่ๆคุณเอาน้ำเทพวดลงไปเนี่ยโซดาไฟก็กระจายแล้วความร้อนมันจะสูง
1: ใช่
0: มันจะสูงนะครับประมาณนั้นให้ค่อยๆนะตักโซดาไฟ
1: ค่อยๆตักโซดาไฟลง
0: ทีละช้อนหรือทีละถ้าเยอะก็ทีละทัพพีใส่ลงไปในโซดาไฟพอถ่ายเลยปุ๊บก็ควรจะคน
1: ใช่คร
0: ับ คนนะครับควรจะคนนะครับแล้วก็ตักแล้วก็คนจนหมดนะครับนะครับจนหมดต้องบอกว่าเราต้องคนจะตักโซดาไฟโดยไม่คนถ้าไม่คนแล้วเนี่ยโซดาไฟอาจจะแข็งเป็นผลึกอยู่ข้างล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะเป็นข้อที่ระวังแล้วโซดาไฟเนี่ยถึงแม้ว่าเราผสมแบบถูกวิธีแล้วเนี่ยผสมแบบถูกวิธีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีความร้อน
1: ใช่
0: เอามือไปจับไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราผสมล่วงหน้า

0: เอาไว้เนี่ยภาชนะที่ผสมโซดาไฟเนี่ยควรจะมี
1: ป้ายบ
0: ่งชี้นะมีป้ายแบบป้ายบ่งชี้นะว่าเป็นโซดาไฟนะนะครับประมาณนี้บ่งชี้ให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นโซดาไฟอย่าให้ให้ไปถูกใกล้ๆมือเด็กหรือนู่นนั่นใครเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะลักษณะเขาจะมีความใสเหมือนน้ำนะครับ
1: นะครับก็มันเป็นตัววัตถุดิบที่ค่อนข้างที่จะระคายเคืองสูงเลย
0: ระคายเคืองสูงก็คือแบบสามารถกัดผิวได้แหละก
1: ั
0: ดผิวได้นะครับกัดผิวได้เพราะฉะนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องระวังแม้แต่ตอนที่ผสมโซดาไฟลงในสบู่ก็ต้องมีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังนะครับ
1: ไม่ว่าจะร้อนอยู่นะครับอาจารย์หรือว่าเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ควรสัมผัส
0: ครับครับ
1: นะครับไม่ควรสัมผัสเลยนะครับเพราะว่ามันมีความระคายเคืองสูงนะครับหรือว่าถ้าสมมติในขั้นตอนการผสมนะครับอาจารย์ถ้ามันมีการกระเด็นโดนเราให้รีบไปล้างทันท
0: ีให้ไปล้างเนาะให้รีบไปล้าง
1: ไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยกระเด็นโดนนิดเดียวเองไม่เป็นไรละลายต่อเดี๋ยวค่อยไปล้างก็ได้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับต้องไปล้างทันทีเพราะว่ามันระคายเคืองจริงๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเป็นแมสปิดปากถุงมือถุงแขน
0: คือถ้าเราทำในห้องแล็บหรือว่าทำถูกต้องเนี่ยเราอาจต้องใส่แมสใส่ถุงมือใส่หน้ากากในการผสมโซดาไฟนะในการทำแต่วันนี้เรามาสอนก็มีความสะดวกนิดนึงนะครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกไหมในการทำ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับในการทำสบู่นะครับเขาก็ต้องมีความปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: เราก็ต้องมีการวัดค่าของสบู่นั้น
0: ครับครับ
1: นะครับซึ่งวันนี้เรามีสบู่2ชนิดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เราก็จะพาวัด2ชนิดเลย
0: ค่า pH ทั้ง2ตัว
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ว่าค่า pH ของสบู่คลีสลีนเป็นยังไง
1: ใช่
0: ค่า pH ของสบู่น้ำมันเป็นยังไง
1: ใช่เดี๋ยวเราจะพาวัด2ค่าเลยนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะครับค่า pH ของสบู่คลีสลีนเนี่ยกับค่า pH ของสบู่น้ำมันเนี่ยอาจจะแตกต่างก
0: ัน ต้องบอกนิดนึงว่าการวัดค่า pH ของสบู่เนี่ยเราจะใช้เราถ้าเราไม่ใช้ตัวกระดาษลิตมัสตัวที่เรียกว่ากระดาษลิตมัสนะกระดาษที่วัดโดยเทียบค่าสีนะครับโดยเทียบค่าสีนะคือถ้าเป็นแล็บเนี่ยถ้าเป็นแล็บเนี่ยบางทีเขาอาจจะ
1: ใช้
0: ต
1: ั
0: ว pH มิเตอร์นะแต่ตัวนี้เราจะใช้กระดาษวัดค่า pH นะครับก็คือใช้เปรียบเทียบสีเอาวิธีการวัดเนี่ยบางทีคนตัวกระดาษลิตมัสเนี่ยเขาจะมีเป็นสีนะฮะให้ดูนิดนึงเนาะจริงๆเนี่ยในการถ้าเราจะทำสบู่หรือทำเครื่องสำอางเนี่ยควรจะมีตัวเนี้ย
1: สำคัญเหมือนกัน
0: ติดเอาไว
1: ้ติดเอาไว้
0: นะเพราะว่าเราวัดเพื่อให้รู้คือตัวเนี้ยเขาจะมี2ด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นด้าน0ถึง7ด้าน0ถึง7เนี่ยตัวกระดาษลิตมัสเนี่ยเลข0เนี่ยหมายถึงความเป็นกรดแก่ๆเลยเป็นกรดแรงๆเลยนะฮะจนถึงเลข7เลข7เนี่ยคือเป็นกลางน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีค่า pH เป็นกลางคือ7นะฮะกรดก็ไล่ลงมากดประมาณ pH 4เนี่ยพวกนี้ประมาณกดเอสแค่พวกมะนาวเนี่ยอยู่ประมาณ pH 4
1: มะเฟือง
0: ผิวเราเนี่ยอยู่ประมาณ 4.5 ถึง 5.5 นะฮะเป็นกดอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะส่วนถ้าเป็นกดแก่ๆอะไรพวกนี้คือกดที่เอามาสาดหน้าเนี่ย
1: อันตราย
0: แรงนะกดต่างๆครับอีกด้านนึงเนี่ยก็มีไล่ตั้งแต่7ถึง14เข้าใจมั้ยฮะ7ถึง14เนี่ยก็คือความเป็นด่าง7ก็คือความเป็นกลางใช่มั้ย7คือความเป็นกลาง8ก็ไล่ขึ้นไปใช่มั้ยสบู่ที่ดีถ้าเป็นสบู่น้ำมันน่ะสบู่ธรรมชาติเนี่ยเลยสบู่ธรรมชาติเลยเค้าจะมีค่า pH อยู่ประมาณ8ถึง10แต่ไม่เกิน10นะแต่ทุกวันนี้บางทีสบู่ที่ทำให้หน้ากระจ่างใสสบู่ที่กัดยิบๆเนี่ยอาจจะมีค่า pH 11นะครับอาจจะเป็นสบู่ที่ระคายเคืองผิวก็เป็นไปได้นะการวัดเนี่ยผมก็จะมีลูกศิษย์หลายๆคนนะบางทีเจอแบบบอกมีสบู่บอกกระดาษวัดค่า pH เนี่ยจะมาวัดสบู่ยังไงเอามาวัดแบบนี้มันไม่ขึ้นนะคือต้องบอกว่าถ้าเรามีสารหรือมีสบู่เนี่ยที่อยู่ในรูปของของแข็งเนี่ยเราต้องเอาเขาไปละลายน้ำก่อนเพราะเป็นผิดพันชำระล้างใช่ไหมต้องไปละลายน้ำนะฮะแล้วก็วัดนะครับ
1: ก็คือเหมือนกับตัดเขามาส่วนนึง
0: ตัดออกมาแล้วก็มาละลายน้ำละลายน้ำ
1: ออกมา
0: เพื่อให้ดูว่าค่าเนี่ยค่าพิษเท่าไหร่
1: เอามาทำละลายน้ำ
0: อันนี้เราจะวัดตัวไหนก่อนฮะ
1: สบู่ก้อนนะคร
0: ับ สบู่ก้อนฮะเราก็ต้องวัดนะฮะอันนี้ที่ยังไม่มีสีนะเดี๋ยวใช้วัดทีละตัววัดทีละตัวนะครับเราก็จะจุ่มลงไปในสบู่ที่เป็นสบู่น้ำมันก่อนนะฮะสบู่น้ำมันนะ
1: นะครับ
0: จุ่มแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะ
1: ฮะให
0: ้รอให้เขาเปลี่ยนสีนะรอให้เขาเปลี่ยนสีนะครับนะเราก็จะจุ่มไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนสีนะจากสีเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้พอเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาเทียบกับตารางของสีนะฮะเนี่ยถ้าเดิมเนี่ยเป็นสีแบบนั้นพอมาเปลี่ยนมาปุ๊บม
1: ัน
0: ก็จะอยู่ประมาณสัก8 9เห็นมั้ยฮะ
1: จาก
0: ค่า pH ของความเป็นกลางเนี่ยอยู่ที่7สบู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสบู่น้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ8ถึง10เนี่ยอยู่อันนี้อยู่ที่ประมาณสัก
1: 9
0: 9เห็นมั้ย8ถึง9ใช่มั้ยนะก็จะเป็นด่างอ่อนๆนะซึ่งมีความปลอดภัยมีความน่าใช้นะครับประมาณนี้เนาะนี่คือสบู่จากน้ำมันนะฮะสบู่จากน้ำมันก็คือตัดมาละลายน้ำก็

0: ค่าเพี้ยนเนี่ยอยู่ประมาณอยู่8 9 8 8แก่ๆถึง9นะครับอันนี้นะครับ
1: ต่อไปอันนี้คือสบู่กีซาลีนนะ
0: สบู่กีซาลีนนะครับ
1: ครับอันนี้คือสบู่กีซาลีน
0: ครับตัวนี้เป็นยังไงฮะ
1: นะครับใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกัน
1: ประมาณ7ถึง8
0: อันนี้ประมาณ7ถึง8นะประมาณใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ใกล้เคียงกันก็แล้วแต่สบู่กีซาลีนเนี่ยมันสามารถใส่กรดไขมันลงไปได้ใส่กรดที่เป็น AHA ลงไปได้นะ
1: ครับ
0: ให้มีความเป็นกรดหรือเป็น AHA นะฮะใส่ลงไปได้ก็คืออันเนี้ยเราวัดให้ดูว่าพอหลังเราจากที่เราทำสบู่เสร็จสบู่มีความปลอดภัยไหมสบู่มีความน่าใช้ไหมนะครับมีความน่าใช้ไหมก็คือเราก็จะวัดค่า pH นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทวนสูตรให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรแรกที่เราทำวันนี้นะหลักสูตรของวันนี้เป็นหลักสูตรที่3เนี่ยคือการทำสบู่ก้อนล้างเครื่องสำอางและสบู่ก้อนสระผมสบู่ล้างเครื่องสำอางนะฟังแล้วดูดีไหมแล้วก็สบู่ก้อนสระผมนะตัวสบู่ก้อนสระผมเนี่ยสบู่ก้อนสระผมเนี่ยเราประกอบด้วยสารสกัดมหาดนะมหาดเนี่ยเป็นบางคนบอกมหาดคืออะไรงงมหาดคือแก่นของพืชชนิดหนึ่งชื่อว่ามหาดเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับตัวสาเกหรือว่าขนุนนะคนเราอาจจะรู้จากขนุนนะแต่ตัวมหาดเนี่ยลูกเขาจะเล็กกว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นนะส่วนที่เอามาใช้ตัวนี้เอามาใช้คือแก่นของมันก็คือตัวแก่นเนื้อไม้เนี่ยนะฮะเอามาแล้วก็มาสกัดสารตัวในมหาดเนี่ยนะสารสกัดมหาดมันมีทั้งเราอาจจะเคยได้ยินสารสกัดมหาดเนี่ยทำให้ผิวกระจ่างใสหรือผิวขาวเข้าใจไหมฮะตัวสารสกัดมาซึ่งในมหาดเนี่ยนอกจากมีสารที่ทำให้ช่วยกระจ่างใสแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าอะโคปินที่ช่วยในการกระตุ้นการงอกของเส้นผม
1: ครับ
0: นะตัวนี้มันจะมีจากงานวิจัยและจากการวิจัยพอวัดแล้วเจอสารตัวนี้จริงๆซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้กระตุ้นการงอกเส้นผมถ้าเราใช้นะครับตัวสารสกัดมหาดเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเอามหาดมาใช้โดยการสกัดแบบเข้มข้นเนี่ยเราก็ใช้ในสบู่ที่เราคิดว่าเอามาสระผมเนี่ยหวังให้การหลุดร่วงของเส้นผมน้อยลงถูกไหมถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ในสูตรเนี่ยเราจะมีสารสกัดมหาดอยู่ที่ประมาณ5กรัมนะในสูตร100กรัมเนี่ยเราใช้สารสกัดมหาด5กรัมส่วนใหญ่เนี่ยสารสกัดที่ใส่ในสบู่เนี่ยเราจะใส่ประมาณไม่เกิน 5% เนี่ยแหละสูงสุด 5% เนี่ยสูงสุดละตัวนี้ถือว่าใส่เต็มที่นะฮะตัวที่2ก็คือในสูตรทำสบู่เนี่ยก็ต้องมีน้ำสะอาดนะในตัวนี้เราใช้น้ำที่ประมาณ20กรัมน้ำสะอาดน้ำที่ในสำอางเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่สะอาดเท่าๆกับน้ำดื่มนะประมาณนั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรจะเป็นน้ำที่มีลิปิดกรดหรือลิปิดด่างนะหรือว่าเป็นน้ำกร่อยถ้าเป็นน้ำพวกนี้จะทำให้การทำสบู่เนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับประมาณนั้นนะถ้าใครเจอกวนสบู่แล้วสบู่ไม่แข็งสักทีใช่ไหมต้องเคยทำสูตรเนี้ยรับดีแล้วพอเปลี่ยนน้ำใช่ไหมต้องไปดูที่น้ำด้วยนะ
1: ใช่
0: ครับเคยเราเคยมีลูกศิษย์ที่ทำเนี้ยนักศึกษาก็ศึกษาไว้ว่าปัญหาที่เกิดจากการทำสบู่เนี้ยถ้าเราใช้น้ำที่เป็นกระด้างมากๆเนี่ยหรือว่ามีสารที่เป็นแร่ธาตุมากๆเนี่ยอาจจะทำให้สบู่เนี้ยตอนกวนเนี่ยไม่แข็งนะครับนะน้ำก็เป็นน้ำสะอาดตัวที่เราใช้น้ำสะอาดที่20กรัมนะตัวที่3ก็คือโซดาไฟนะเราบอกวิธีการผสมโซดาไฟไปแล้วนะคราวนี้ตัวโซดาไฟเนี่ยก็คือเป็นโซดาไฟที่ไม่มีความชื้นนะฮะแล้วก็มีความสะอาดหลักๆคือไม่มีความชื้นแล้วมีความสะอาดอาจจะเป็นโซดาไฟที่ 98-99% ก็ได้นะ 98-99% เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็โซดาไฟเนี่ยที่ 10% ตัวต่อมาคือเราใช้น้ำมันมะพร้าวหรือถ้าไม่มีน้ำจริงๆน้ำมันมะพร้าวทุกวันนี้อาจจะแพงในการทำสบู่เนี่ยซึ่งสบู่เนี่ยเราใช้กับผิวอาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวหรอกเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยอาจไปใช้ในการบำรุงผิวใช่ไหมครับหรือว่าใช้ในการดื่มนะฮะถ้าเป็นน้ำมะพร้าวแบบพวกออร์แกนิกอย่างเงี้ยอาจจะให้ทานได้เนาะเราใช้ในเกรดที่เป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงน้ำมันมะพร้าวจะดีกว่านะ
1: ใช่คร
0: ับก็ลองไปศึกษาดูน้ำมันมะเมล็ดในปาล์มเนี่ยเป็นยังไงนะหลักๆคือใกล้เคียงน้ำมันเมล็ดในปาล์มกับน้ำมันปาล์มไม่เหมือนกันนะเมล็ดในปาล์มจะออกสีขาวสีเหลืองอ่อนๆนะขณะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นสีเหลืองเลยถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับนะครับแล้วก็นอกจากน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยก็ในสูตรเนี้ยเราใช้น้ำมันลำข้าวนะฮะน้ำมันลำข้าวก็คือมีสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ในการช่วยบำรุงนะน้ำมันลำข้าวนะเราใช้ที่10 กรัมนะแล้วเราก็มีน้ำมันปาล์มนะช่วยเพิ่มฟองนะอีก10 กรัมนะครับแล้วก็มีน้ำหอมนะตัวนี้คือสบู่ก้อนสระผมนะทำออกมาก็จะมีความน่าใช้เนี่ยตอนนี้กำลังเกิดความร้อนอุ่นขึ้นมาเลยนะครับ
1: ซึ่งระหว่างที่เขาเซตตัวเนี่ยเขาจะเกิดความร้อนอยู่แล้ว
0: เกิดความร้อนนะ
1: ไม่ต้องตกใจ
0: ใช้เวลาในการเซตตัวเนี่ยประมาณถ้าเราทำแค่กิโลเนี่ยประมาณ4-6 ชั่วโมง
1: ใช่
0: แต่ถ้าเราทำจำนวนเยอะๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นวันอย่างน้อยก็1 วันถึง3 วันนะฮะขึ้นอยู่กับปริมาณการทำมากหรือน้อยนะครับ
1: นะครับ อ่ะแล้วก็เบสสบู่กีซาลีนนะครับเบสสบู่กีซาลีนของเราเราใช้เบสสบู่กีซาลีนใส100กรัม
0: 100กรัมก็คือเบสสบู่กีซาลีนเนี่ยคือหรือว่าเรียกว่าบางคนเรียกว่ากีซาลีนต้องเข้าใจก่อนว่ากีซาลีนเนี่ยนะเขาไม่ใช่ธรรมชาติคือกีซาลีนเนี่ยเป็นเบสสบู่สำเร็จรูปนะจะมีทั้งชนิดขุ่นและชนิดใส
1: ใช่ไ
0: หมมีทั้ง2ชนิดชนิดขุ่นชนิดใสเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่ว่าชนิดเขาใส่สารที่เรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้มันทึบแสงแค่นั้นเองนะเพื่อสะดวกในการเอามาทำผิดแผนว่าอยากจะได้เป็นสบู่ก้อนใสหรือสบู่ก้อนขุ่นถ้าใสก็จะมีความสวยอย่างนึงขุ่นก็อาจจะมีความสวยอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับก็คือเบสกีซาลีนเนี่ยเราถือว่ากีซาลีนเบสกีซาลีนกับกีซาลีนที่เป็นน้ำใสๆที่เป็นธรรมชาติไม่เหมือนกันนะเบสกีซาลีนเนี่ยถือว่าเป็นตัวสังเคราะห์ขึ้นจากกรดไขมันแล้วมีการเติมกีซาลีนเข้าไปเพราะจริงๆกีซาลีนเนี่ยคือตัวเบสสบู่สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของกีซาลีนนะครับวิธีการเอามาทำสบู่ก็คือหลังจากที่เราสังเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะการเอามาใช้ก็คือเอามาหลอมละลายแล้วก็เทลงพิมพ
1: ์ใช่
0: นะหลอมละลายในอุณหภูมิที่ไม่เกิน80องศาเพื่อให้หลอมละลายเนี่ยพอหลอมละลายเราสามารถเติมสารสำคัญนู่นนี่นั่นลงไปได้ไม่เกิน 10% นะฮะถ้าเติม 10% อาจจะทำให้เนื้อมันอ่อนลง
1: ถู
0: ก
1: ไ
0: หมหรือว่าเกิดการเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นอาจจะเกิดความไม่คงตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นใส่อย่างมากก็ไม่เกิน 10% นะฮะกีซาลีนก็จะมีความอ่อนโยนตามสภาพนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับโคคามิโดโพพิลไฮดอกซีซันเทนนะครับ
0: ตัวนี้เป็น
1: 5กรัม
0: เป็นสารชำระล้างคือในกีซาลีนเนี่ยในกีซาลีนเนี่ยมันก็จะมีสารฟองหรือสารชำระล้างพอสมควรต่อตรงนี้เราจะเอามาทำในตัวที่เรียกว่าล้างกลางใช่ไหมต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวเครื่องสำอางอ่ะที่สาวๆใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะฮะก็จะมีส่วนของซิลิโคนมีส่วนของตัวเป็นไอเลเนอร์ที่ติดทนนะทนนั่นเนี่ยอยู่ๆคุณจะเอาสบู่ธรรมดาล้างเนี่ยไม่ออกหรอก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันติดนั่นหรือว่าเอาน้ำธรรมดาเนี่ยล้างไม่ออกเครื่องสำอางมันจะติดนั่นเพราะว่าเป็นสารที่กันน้ำส่วนใหญ่จะมีสารที่กันน้ำคือตัวน้ำแล้วไม่ละลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สารชำระล้างที่มันสามารถละลายสารที่มีน้ำมันอะไรได้ใช่ไหมก็จะใช้ตัวสารตัวคามิโดโพรพิลไฮดรอกซิเทซัตเทนตัวเนี้ยซึ่งเป็นสารชำระล้างเนี่ยซึ่งเป็นช่วยตัวล้างเครื่องสำอางนะเป็นตัวล้างเครื่องสำอางตัวหนึ่งนะครับ
1: นะครับนะครับแล้วก็มีสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งแต่อ่อนโยนนะครับก็คือไมวอช5กรัม
0: แล้วเราก็เพิ่มสารที่เพิ่มฟองเรียกว่าไมวอชก็คือเป็นให้ความชุ่มชื้นจากการชำระล้างนะก
1: ็
0: คือไมวอชเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับ
1: ครับครับแล้วก็ไกลโคลิกนะครับ 0.2 นะตัวทำให้กระจ่างใส
0: ไหนๆเราทำตัวล้างเครื่องสำอางแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มตัวที่ทำให้หน้าคุณกระจ่างใสด้วยไหนๆล้างแล้วนะล้างเครื่องสำอางแล้วนะทำให้ใช้ต่อเนื่องเนี่ยหน้ากระจ่างใสด้วยดีไหมก็ดีนะฮะก็คือเป็นกิมมิคขึ้นมานะครับ
1: แล้วต่อไปก็กลิ่น
0: เป็นกลิ่น
1: 1-2%
0: นะครับ
1: ก
0: ็วันนี้ก็ได้สารนะได้สบู่จุกๆไปได้สบู่แบบน่าใช้ไป2สูตรเลยที่ต่างกันด้วยอันนึงนะสำหรับผู้ชายผมบางนะกับอีกอันนึงสำหรับผู้หญิงแต่งหน้าคู่กันเดินคู่กันเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยกันเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะสบู่2สูตร2แบบด้วยทั้งเป็นกีซาลีนทั้งน้ำมันนะครับวันนี้ก็ใครที่ได้2สูตรวันนี้ใครที่เข้ามาเรียนวันนี้นะจะได้ประโยชน์มากๆเลยเพราะเราไม่เคยสอน2สูตรแบบนี้ในที่เดียวกันเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ในบทที่3นะจริงๆในบทเนี่ยผ่านมา2บทที่3เนี่ยวันนี้ดีๆวันนี้เทอมนี้เราสอนถึง4บทนะติดตามชมเรานะในบทที่4ว่าเราจะมีอะไรนะครับวันนี้ในตอนที่3เนี่ยผมอาจารย์จเดชละ
1: อาจารย์อภิชาติ
0: เราขอลาณตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันตอนที่4นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่ว่าด้วยศิลปะนะครับสุนทรียภาพแห่งชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่เป็นชั่วโมงที่พิเศษนะครับและถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับศิลปินนะครับผู้มีเส้นทางชีวิตและศิลปะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงนะครับท่านคนนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทัศน์หุตางกูลนะครับศิลปินสายเลือดชาวนครศรีธรรมราชผู้เลือกเดินบนเส้นทางศิลปะด้วยความมุ่งมั่นตั้งแต่วัยเยาว์นะครับและก็ท่านสามารถสอบเข้าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยคะแนนสูงสุดของรุ่นในปี2523นะครับหมายถึงว่าได้ที่1นั่นเองนะครับตลอดเส้นทางชีวิตของอาจารย์นี่ผ่านประสบการณ์ในแวดวงสร้างสรรค์มาอย่างเข้มข้นในยุคก่อนที่จะมี Google อีกนะครับตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชตอนนี้ท่านก็เป็นเกษียณอายุราชการแล้วก็มาทํางานส่วนตัวนะครับท่านนี่มีชื่อเสียงทั้งในเรื่องของวงการวรรณกรรมด้วยแล้วก็วงการศิลปะร่วมสมัยนะครับมีทั้งงานวรรณกรรมและงานภาพประกอบนิตยสารต่างๆในยุคนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจย้ายจากกรุงเทพนะครับมาสู่บ้านเกิดนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อถ่ายทอดความรู้ในฐานะอาจารย์สอนศิลปะและเดินทางไปศึกษาต่อที่ระดับปริญญาโทนะครับด้านไฟอาร์ตจากมหาวิทยาลัยบารอด้านะครับประเทศอินเดียนะครับสิ่งที่พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของอาจารย์ก็คือผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่ายางที่ใช้เวลาสร้างสรรค์นานกว่า10ปีเลยนะครับและการก่อตั้งปริทัศน์อาร์ตคลับสตูดิโอเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปะให้แก่ชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับชีวิตของอาจารย์ปริทัศน์เปรียบเสมือนดาวฤกษ์ที่หลุดออกไปจากวงโคจรเดิมๆที่ผู้คนคาดหวังนะครับหมายถึงว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็โลดโผนอยู่ในเมืองหลวงแล้วท่านก็ย้ายกลับไปนครศรีธรรมราชนะครับความต่างและโชคชะตาเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหล่อหลอมทัศนคติความคิดสร้างสรรค์และทำให้อาจารย์กลับไปทางใต้เนี่ยไปเป็นดาวที่เป็นประกายในแบบฉบับของตัวเองอย่างงดงามเลยครับและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับผมก็เดินทางลงไปที่นครเพื่อที่จะพูดคุยกับอาจารย์ปริทัศน์หุตางกูลหรือเรียกง่ายๆตามภาษาพี่ๆน้องๆนะครับเพราะท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ศิลปากรก็คือพี่ตุ้ยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะตัดภาพเข้าไปสู่บรรยากาศของการพูดคุยกับพี่ตุ้ยหรืออาจารย์ปริทัศน์ในวันนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญติดตามรายละเอียดได้เลยครับสวัสดีครับก็ถึงเวลาที่มาพบกันในรายการของสุนทรียะแห่งศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่ผมจะเดินทางมาที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมาเจอกับศิลปินท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเป็นคนสำคัญทางใต้ในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมของครับซึ่งสร้างสรรค์ในลักษณะเป็นงานเพนติ้งนะครับศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับท่านคือท่านจะเป็นนักวิชาการด้วยนะครับแล้วก็เป็นศิลปินควบคู่กันไปด้วยนะครับคุณปกติท่านมีวสอนอยู่ที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับท่านผู้นั้นก็คืออาจารย์ปริทัศน์หุตางกูลนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวผมจะป้อนคำถามให้อาจารย์เขาเป็นคนตอบนะครับว่าเป็นอย่างไรที่มาอยู่ในทางปากใต้ของเรานะครับซึ่งวงการศิลปะตอนนี้ก็ขับเคลื่อนไปก้าวหน้าไปพอสมควรนะครับในประเทศไทยซึ่งก็โดยเฉพาะทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งทางใต้ก็มีอยู่ที่ฝั่งภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือที่กระบี่นะครับบินนาเล่ซึ่งนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยก็ยังมีหอศิลป์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหอศิลป์อยู่ 2-3 แห่งครับที่ไหนบ้างครับ
1: หอศิลป์ที่นครที่เป็นทางการเลยร่วมสมัยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีของเทศบาลนะ
0: เทศบาล
1: ที่เราเรียกว่า CLP สนามหน้าเมือง
0: สนามหน้าเมือง
1: อันนี้ดูแลโดยเทศบาล

0: เลยครับมีแอร์เย็นสบายเย็นฉ่ำทั้งวันเพราะว่าเป็นเงินเทศบาลแล้วก็อันที่สองก็คือใหม่ล่าสุดก็ของคุณหมอบัญชา
1: คุณหมอบัญชา
0: ครับเขาชื่อว่าตึกยาวนครศรีธรรมราช
1: ครับผม
0: แล้วก็อันนี้ต้องจัดก็มีกิจกรรมบ่อยมากตอนนี้เป็นที่ฮิตติดของตัวเมืองไปแล้วส่วนของผมนี่อาจจะทำมาก่อนท่านนิดนึงแต่ก็ทำสนุกสนุกไปตามงบประมาณแล้วก็ตามจังหวะลีลาของตัวเองครับ
1: ตอนนี้เมืองคอนเราก็มีหอศิลป์อยู่หลาย 2-3 ที่แล้วนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นกิจกรรมผ่านทาง Facebook กันอยู่นะครับวันนี้นี่ในฐานะที่อาจารย์เป็นศิลปินที่สื่อสารผ่านผีแปลงนะครับก็งานของอาจารย์เนี่ยก็มีการเรียกว่าขุดรากเหง้าทางวัฒนธรรมมานำเสนอด้วยนะครับซึ่งถ้าใครได้เห็นก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าอาจารย์เขาจะสื่อสารเรื่องอะไรบ้างนะครับมีแรงขับเคลื่อนมีแรงผลักดันอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเรียนที่ศิลปากรครับพอพี่จบมัธยมก็ไปต่อศิลปากรเลย
0: นะครับผมก็เหมือนที่อาจารย์ว่าคนเริ่มจากยุคของเราอะนะยุคของพี่ของผมเองมันย้ายย้อนไปตั้งถึงปี2518ถึง920ทุกนั้นแล้วพ่อเป็นคุณหมอแม่เป็นอาจารย์ซึ่งก็รู้ว่าเนี่ยไปขอเอ่ยปากท่านเรียนศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาก็มีการเปรียบเทียบลูกกันบ่อยๆว่าลูกคนนั้นจบนู่นจบนี่แต่ว่าที่ผมสนใจศิลปะเพราะเราเชื่อว่าเรามีพรสวรรค์คิดแบบนี้เลยเพราะว่าชอบนั่งเขียนรูปแล้วใครมาก็ชมว่าเขียนรูปเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เราก็เขียนมาเรื่อยแล้วพ่อแม้จะอยากให้เรียนหมอแต่พ่อก็ไม่เคยขัดอะไรพ่อส่งเสริมด้วยซ้ำซื้อสีให้ซื้อสมุดให้จนกระทั่งเราก็เขียนมาเรื่อยแต่ว่ามามั่นใจทีผมไปอ่านเจอชีวิตของคุณถวันดัชนีกับอาเทืองเจริญในแมกกาซีนในยุคนั้นไม่มีเน็ตเราก็เอ๊ะศิลปะมันเป็นจริงเป็นจังได้เหมือนกันนี่แล้วพอโตมาหน่อยถึงเป็นเจม่าแล้วครับประมาณม.5ผมก็เห็นอาจารย์อิทธิพลแล้วก็โปรเจกต์ของวิทยานิพนธ์นักศึกษาลงในหนังสือครับผมก็เลยเขียนจดหมายมาท่านเลยแต่อิทธิพลก็ตอบนะบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนคุณก็มาติวสิผมก็มาติวฮะยุคนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาแล้วมันก็ไปได้เหมือนกันอาชีพนี้ก็ตัดสินใจเรียนศิลปากรแม้ว่าพ่อจะเสียใจบ้างแต่ว่าเราก็เลือกทางพอกระเถิบมาหน่อยทีนี้เร็วๆหน่อยก็คือจบแล้วไอตอนจบเนี่ยก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันก็คือมันเต้นกินลำเขาบอกเป็นอาชีพเต้นกินลำจริงๆไม่รู้จะทำอะไรแต่บังเอิญโชคดียุคนั้นวงการโฆษณานี่ก็เป็นยุคที่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะเขาต้องการคนที่มีฝีมือมากๆอย่างพวกศิลปากรผมว่ามีงานทุกคนเลยนะจบไปก็เป็นวิชวลไลเซอร์ไปทำงานในสายโฆษณาครับเงินเดือนแต่ว่าเราอ่ะมันเหมือนกับมีแรงอยู่ข้างในครับพอทำไปสักพักก็รู้สึกเบื่อรู้สึกอาชีพโฆษณามันหลอกๆยังไงไม่รู้มันโหยหาอยากจะกลับไปเขียนรูปครับจนต้องไปต่อรองหัวหน้าว่าเนี่ยขอทำงาน15 วันเว้น15 วันได้ไหมเพื่อจะ15 วันที่เหลือเนี่ยไปเขียนรูปข้างนอก ผมก็ไปขอทำงานสลับกับชวนประทีปพชรบัวซึ่งตอนนี้เป็นใหญ่ไปแล้วไปทำสลับกับผมแล้วก็อีกที่ก็ไปชวนเมืองไทยบุษมาโรสลับกันก็ทำแบบนี้จนทั้งออกจริงๆนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือเราเริ่มมีลูกก็เริ่มคิดว่าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนตลอดเวลาคือเมืองหลวงรถทำให้เราปวดหัวครับรถติดบ้างฝุ่นบ้างแล้วก็มันเดินทางลำบากก็เลยมาอยู่นครดีกว่ามีรุ่นพี่คนนึงชวนมาเป็นอาจารย์รู้สึกมันสโลไลฟ์ดีแล้วก็หนีทุกอย่างออกมาเลยเพราะว่าผมเริ่มกับอะไรเป็นพวกพารานอยจริงครับมันรู้สึกว่ามันไม่ชอบกรุงเทพมาหนีมานครทั้งที่รู้ว่ามันเสียหลายสิ่งหลายอย่างเรากำลังมีชื่อเสียงเหมือนกันตอนนั้นนะแล้วก็คนรู้จักแต่ก็ย้ายอยู่นครเลยครับแล้วก็คิดว่ามาเป็นอาจารย์ก็ดีก็คือแบบเราออกแบบชีวิตเราใหม่เลยคือให้ราชการเลี้ยงดูเราแล้วเราก็เอาเวลาไปทำงานเต็มที่ประมาณนี
1: ้ซึ่งหลายคนก็น่าจะคิดแบบเดียวกับอาจารย์นะครับรวมทั้งผมเองด้วยนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตมันเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์เป็นนักเขียนด้วยนะครับไม่ใช่เป็นจิตรกรอย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: ครับเขียนด้วยคร
1: ับเป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่กรุงเทพนะครับกลับมาสู่ต่างจังหวัดแล้วก็มาทำจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแรงบันดาลใจที่ยั่งยืนที่สุดในมุมมองของพี่นะครับควรมาจากหน้าจอโซเชียลมีเดียหรือการออกไปสัมผัสรากเหง้าและความจริงในท้องถิ่น
0: อันนี้ถามกว้างหรือถามตัวผมนะ
1: ถามตัวพี่เลย
0: ถ้าตัวผมเลยผมว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าครับ
1: ครับไม่เป็นไร
0: คนรุ่นเก่าก็คือเราไม่มีหน้าจอมือถือไม่มีโลกโซเชียลเราก็ได้รับการ บ่มฝังว่าเนี่ยออกไปหาประสบการณ์ตรงมันน่าจะดีกว่าคือแน่นอนว่าตำราแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการทฤษฎีศิลปะมันก็สำคัญแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็มีอีกตัวนึงก็คือการค้นหาตัวตนนั่นเองที่ว่าหลักสูตรเราชอบบอกว่าเนี่ยให้เราเป็นศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นการค้นหาตัวเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไปแสวงหาโลกภายนอกประสบการณ์ตรงแต่ว่ามันมาหน้าที่อย่างพอเราเริ่มเป็นคนเมืองเต็มที่นะครับพอผมทำงานโฆษณาเนี่ยผมก็มาอ่านเจอแล้วรู้สึกว่าโลกเราชีวิตเราเปลี่ยนจากที่เราเคยไปเจอธรรมชาติง่ายๆมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับเราต้องอยู่กับในเมืองชีวิตในเมืองแล้วก็ชีวิตในเมืองเนี่ยมันก็ต้องเจอกับสภาพในเมืองแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันห่างไกลเราก็รู้สึกได้เจอผ่านแมกกาซีนถ้าปัจจุบันเราเป็นโลกโซเชียลครับก็คือผมมาเจอมันก็เป็นประสบการณ์อีกแบบนึงที่ฝรั่งเรียกว่าประสบการณ์มือสองเราก็เลยใช้วิธีการนี้มันก็สร้างงานได้เหมือนกันมันเป็นการทำงานในแบบที่ว่าให้ฟิลงานอีกแบบนึงซึ่งผมว่ามันเป็นความรู้สึกแบบป๊อปครับงานในกระแสงานลูกกระแสสรุปก็คือพอตอนท้ายเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นไม่สำคัญแล้วถ้าเกิดเรามุ่งมั่นที่จะทำงานให้มันร่วมสมัยหรือว่าตรงกับฟิลจริงๆนะคือคุณจะทำงานที่แบบยุคโซเชียลหรือว่าตรงหรือไม่ตรงก็ได้สำคัญอยู่ที่ว่าจะแปลงเป็นงานยังไง
1: ครับผมโอเคครับก็รับว่าได้คำตอบที่ดีนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรมือสองนะครับเมื่อกี
0: ้ประสบการณ์
1: มือสองครับผมเซ็ก
0: เกอร์เทนิสเรียน
1: เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับทีนี้จากประสบการณ์การเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นศิลปินของพี่นี่มองว่าเอกลักษณ์เฉพาะลักษณะของคนเนี่ยควรมาจากการตั้งใจที่จะไปค้นหามันหรือปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วเกิดขึ้นมาเองหมายถึงของพี่ที่เป็นลักษณะนี้มันแสดงความเป็นพี่ชัดเจนพอใครเห็นปั๊บนี่ก็รู้ว่าเป็นของอาจารย์ปริทัศน์ใช่ไหมครับที่ไอ้ตรงเนี้ยพี่เริ่มต้นจากการพยายามค้นหามันให้เจอหรือมันตกตะกอนจากสิ่งที่พี่ทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้น
0: ทั้งสองส่วนเลยครับ
1: ทั้งสองตัว
0: ผมว่าเพราะว่าพอเราเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาปุ๊บจากที่เราเคยเขียนรูปเพราะใจรักอยากจะชนะมันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันมีอีกเป้าประสงค์นึงของการศึกษาคือเนี่ยคุณต้องหาตัวตนให้เจอคุณต้องทำโปรเจกต์คุณดูตัวอย่างรุ่นพี่หรือดูตัวอย่างศิลปินคือสิ่งนี้มันเข้ามาในหัวเราเลยครับเพราะเนี่ยเราอยู่ปี2ปี3เนี่ยมันต้องคุณต้องแบบคิดเรื่องตัวตนแล้วซึ่งบางทีสิ่งที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าเนี่ยมันควรจะตกตะกอนในตัวเรามั้ยสิ่งที่อาจารย์ถามมันก็เป็นสิ่งที่ถูกเหมือนกันครับเพราะว่าเคยมีสถาปนิกคนดังคนนึงก็เคยบอกว่าบางทีไม่ต้องไปรีบให้เด็กทําโปรเจกต์หรอกเพราะว่าพวกเค้ายังไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเค้าจะแนวคิดมาจากไหนแต่ว่านี่มันก็แค่คําคอมเมนต์นึงแต่รูปการศึกษามันไม่เปิดโอกาสปิดโอกาสตรงนั้นคือคุณต้องหาตัวให้เจออันนี้มันก็เลยแบบอะไรอ่ะเราต้องทําไปตามนี้พอจบมาปุ๊บไอ้สิ่งนี้มันก็ตกตะกอนในตัวเราครับยังไงก็ต้องคิดถึงสไตล์แนวคิดแล้วก็เทคนิคพวกนี้มันก็จะวนเวียนเข้ามา
1: ก็เห็นพวกอย่างเทปกรในหลายคนนะครับที่หรือพอช่างก็ตามนะครับที่ระหว่างที่เราเรียนกันพอทำศิลปนิพนธ์เนี่ยจบออกไปก็ไปทำงานอีกแนวก็มีเพราะว่าเขาอาจจะเพิ่งรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นครับโอเคครับทีนี้อีกตัวนึงก็คือขอคำถามข้อต่อไปนะครับอยากให้พี่ให้คำแนะนำคนรุ่นใหม่ที่จะเปรียบเทียบงานตัวเองกับคนอื่นนะครับงานของตัวเองกับคนอื่นในยุคที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับให้เขากลับมาโฟกัสความก้าวหน้าของตัวเองแบบบางคนไปเห็นในโซเชียลนะครับแล้วก็นี่ประสบการณ์จากนักศึกษานะครับเขาบอกว่ามีคนเก่งเยอะในโซเชียลแล้วก็ท
0: ้
1: อที่จะมีวิธียังไงที่บอกให้เขาแบบทำงานเดินต่อไปประมาณนั้น
0: ก็ยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุค 5G นะเพราะเราปัดหน้าจอก็เจอแต่ข้อเปรียบเทียบไปหมด
1: ครับ
0: บางคนก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ก็ผมก็คือความเป็นคนธรรมดานะก็คิดว่ามันก็คงมีมั่งแต่ว่าพอเราอยู่ในโลกจริงเนี่ยเราจะเอาความทุกข์ความสุขเราไปผูกติดกับโลกโซเชียลซึ่งมันมีระนาบเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหว
1: ครับ
0: มันก็ต้องเพราะว่าสุดท้ายเราต้องกลับมาอยู่กับงานเราอยู่ดีผมว่าอย่างแรกเลยก็คือเนี่ยก็คืออย่าเอาความทุกข์สุขไปผูกติดกับมัน
1: คร
0: ับ แล้วอันที่สองผมว่าไอ้โลกในโซเชียลมันค่อนข้างจะดราม่าครับมันจะไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเราบางทีเราไปคล้อยตามมันไปออกแบบไปเถียงซีซัว ก็โดนเสียกลับไปอีก

0: คือต้องใช้เหตุผลให้เยอะหน่อยครับ
1: คร
0: ับอย่างต่อมาคือเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องมีความหยิ่งในตัวเองนะเพราะว่างานของเราทำไปแล้วถ้าสมมติมันยังไม่ถึงเวลาของเราสมมตินะ
1: คร
0: ับ แล้วเราไปทอซะก่อนมันก็แป๊กแค่นี้เองเราต้องหยิ่งต้องหยิ่งต้องเชื่อว่าเราเนี่ยคืองานเรามันยังมีโอกาสมีเวลา
1: คร
0: ับกวีครับบอกกวีนักเขียนถ้าเกิดคุณไม่มีความหยิ่งในผลงานตัวเองเลยแล้วมันก็ใครจะมาภูมิใจในงานเราแทน
1: ครับ
0: เราต้องใช้ตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวหล่อเลี้ยง
1: ครับผม
0: ให้มันไปข้างหน้าต่อไปครับ
2: ก็ที่อาจารย์ก็ตอบมาเนี่ยก็คงจะได้เป็นแง่คิดที่ดีนะครับสําหรับน้องใหม่หรือว่าหลายคนที่สนใจในเส้นทางนี้นะครับแล้วนอกจากทักษะการวาดรูปแล้วเนี่ยทักษะการใช้ชีวิตแบบไหนที่ศิลปินรุ่นใหม่ควรจะมีเพื่อให้ยืนระยะเนี่ยอาชีพนี้ได้ยาวนานเหมือนที่พี่ยืนมาจนถึงทุกวันนี
0: ้
2: เพราะบางคนเนี่ยพอขายงานไม่ได้หรือว่างานไม่ได้รางวัลเขาก็เบี่ยงเส้นทางไปทำอย่างอื่นเยอะแล้วเหลือศิลปินที่มาจำมาถึงวันนี้อายุเท่านี้เนี่ยเหลือไม่กี่คนนะครับในเส้นทางก็ที่มีอะไรแนะนำว่ายืนจะรักอย่างไรเนี่ยอัน
0: นี้ขอบคุณเลยเพราะว่าที่คิดว่าตัวเมื่อก่อนผมก็อยู่ในลู่นี
1: ้
0: ทำงานพวกก็ส่งงานแสดงแต่ว่างานเราเป็นสไตล์เอ็กซ์เพรสในยุคนั้นมันชอบงานมินิมอลผมคิดนะแล้วก็ถูกคัดออกพอกลับปุ๊บเราก็สึกโกรธผมก็คือไม่ส่งอีกเลยพอไม่ส่งแล้วทําไงก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเนี่ยพยายามทํางานแล้วก็แสดงงานเดี่ยวขึ้นม
1: า
0: เพื่อให้เรามีความมั่นใจครับ
1: ครับ
0: ก็คือผมคิดว่ามันต้องเอาหลายอย่างมาหล่อเลี้ยงด้วยบางทีต้องมีปรัชญามีความคิดอะไรเราเข้ามาเพื่อจะให้เราสามารถดํารงความเป็นเราอยู่ได้ครับ
2: ครับผมก็หลายคนเนี่ยก็ท้อไปเพราะอย่างสายที่บอก
0: ครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้ได้คำตอบแล้วนะครับ
0: ก็ที่อาจารย์ถามเมื่อกี้ว่าทักษะชีวิตมันเป็นยังไงถึงทำให้เราอาจจะใช้เอาตัวนี้มาทำให้เรามีความมั่นคงมากขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าคิดไปคิดมาคนเป็นศิลปินชีวิตไม่ได้จบแค่สตูดิโออย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเป็นศิลปินสายอาจารย์คุณก็ต้องควรจะหาทักษะอย่างอื่นประกอบเช่นว่าคุณไปทํางานวิจัยในหาข้อมูลจากการเพื่อตัวเองแข็งแกร่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นสายของอะไรอ่ะเป็นคอนเทมพอรารีศิลปินฟูลไทม์นะคุณก็ต้องอาจจะหาสื่อเหมือนที่อาจารย์ทําครับบางทีต้องรู้ว่าการสื่อสารกับโลกเป็นยังไงอย่างรุ่นเราจะเป็นข้อจะหน้าบางขี้อายต้องอาจจะต้องปรับใหม่นะ
1: คร
0: ับ แล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมมาหาเพิ่มเติมก็คือเนี่ยผมก็ชอบเขียนหนังสือเขียนวรรณกรรมแล้วก็ตอนหลังก็มาฝึกตัดต่อด้วยมาตัดต่อในมือถือแล้วก็มาเปิดอาร์ตสเปซแล้วก็มาฝึกโยคะบ้างบางทีก็ตอนหลังก็ไปหัดเล่นหุ้นบ้างก็คือผมว่าทั้งหมดนี้มันช่วยอะไรมันก็ช่วยให้เกิดชีวิตของเราที่มีหลากหลายมิติแล้วมันก็กลับเป็นงานได้ครับ
2: บาลานซ์มันนะ
0: ใช่ครับคือบาลานซ์มัน
2: ครับผมทีนี้ก็มาถึงคำถามอีกคำถามนะครับซึ่งหลายคนก็พยายามที่จะบอกว่าศิลปินเนี่ยมันจะทํางานด้วยอารมณ์นะครับแต่ทีนี้คําว่าวินัยเนี่ยกับอารมณ์ศิลปินเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งไหนสําคัญกว่ากันแล้วก็เราควรจะมีวินัยจนลืมอารมณ์หรือมีอารมณ์จนไม่จําเป็นต้องมีวินัยตรงนี้พี่ตอบได้เต็มที่เลยครับ
0: อันนี้ผมต้องให้เครดิตระบบมหาวิทยาลัยเลยครับเพราะว่าพอเราเข้ามาเรียนปุ๊บนะจากที่เคยเขียนรูปง่ายๆนะมันกลายเป็นไม่ง่ายแล้วก็เราก็จบม.25 มาด้วยต้องมาฝึกให้มันเก่งขึ้นต้องคือจะเก่งขึ้นได้อย่างเดียวก็คือทำไงจะแข่งชนะพวกเด็กช่างศิลป์พวกช่างที่เขาสอบติดเข้ามาเนี่ยคือเราอยู่ด้านข้างหลังเขาครับก็ต้องมีวินัยในการฝึกเพื่อจะเร่งสปีดตัวเองขึ้นมาผมว่านอกจากนี้แล้วครับก็มีเรื่องของในวิชาในคะแนนต่างๆที่มันฝึกให้เราต้องใช้วินัยเฉพาะตัวเพื่อจะดีดตัวให้เราขึ้นมาสู้เขาได
1: ้
0: ฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แทบจะไม่คิดเรื่องอารมณ์ศิลปินเลยคือคิดว่าเนี่ยทำยังไงให้เราอยู่กับกลุ่มนี้ได
1: ้
0: แล้วก็
1: มีวินัย
0: ผมแล้วก็พอจบออกมาปุ๊บแล้วก็ทํางานโฆษณาก็ไม่ชอบอีกก็อยากเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเวลาที่มีน้อยเนี่ยก็ต้องหาวินัยให้ตัวเองนะอย่างเช่นว่าหาเวลาอ่านหนังสือเวลาทํางานเพิ่มเติมผมคิดว่าวินัยมันก็เหมือนกับการฝึกวิทยายุทธของหนังจีนนะพอที่ฝึกไปฝึกมาเราน่าจะเก่งขึ้น
1: คร
0: ับ พอเราเก่งขึ้นมีความมั่นยําขึ้นเราก็จะกล้าขึ้นผมเชื่อว่านะว่าผมเชื่อว่าพอมีวินัยแล้วก็มีวิชามาความรู้มาเนี่ยอารมณ์ศิลปินมันก็จะตามมา
1: อ
0: ย่างเช่นว่าพอเราเก่งปุ๊บอย่างเช่นเราออกไปดูสวนนะเห็นแดดส่องมาสวยๆอย่างเงี้ยเราโอ๊ยอยากเขียนจังเลยอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเพราะเรามั่นใจว่าเราคอนโทรลมันอยู
1: ่
0: แต่ผมว่าอารมณ์มันจะตามมาแบบนี้

0: เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็ยังให้เครดิตกับวินัยก่อนอารมณ์สตาร์มาเองครับ
1: ครับผมครับผมแสดงว่าวินัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
0: ครับบางทีวินัยไม่มีอารมณ์ศิลปะไม่มาทีนี้ทำไงต้องหาตัวช่วยก็ทีเรายาอะไรต่อไปครับตายนี้ก็ได
1: ้ไปออกนอกเส้นทางไปเลย
0: ครับ
1: ครับผมครับผม
0: ในโลกของตำราวิชาเรียนทฤษฎีเนี่ยมันก็มีต้องมันก็มีข้อดีแน่นอนนะผมว่าสิ่งนี้มันกับเป็นพลังหรือเป็นเชื้อเพลิงมันมีคือผมอ่ะ

0: ัวกลุ่มเนี้ย
1: ครั
0: เ
1: บ
0: ขาก็เก่งนะเราก็เอาพวกนี้เป็นเทคนิคที่เราเรียนนะครับไอ้สิ่งเนี้ยในรั้วมหาลัยเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิง
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี่
1: บ
0: แบบให้เราสะสมไว้
1: คร
0: ถ้
1: ั
0: า
1: บ
0: เราไป
1: คร
0: ต
1: ั
0: ร
1: บ
0: วจก็คือมันก็ผลักเราพุ่งไปเลยครับ
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกมันก็จะแป๊กเหมือนกันถ้าเกิดเชื้อเพลิงหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ครับผม
0: บางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่ไปเจอข้างนอกเนี่ยมันหนักอยู่เหมือนกันมันก็มีความผิดพลาดบ่อย
1: ๆคร
0: อ
1: ั
0: ย่
1: บ
0: างเช่นว่าผมมาเขียนรูปใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนวิจารณ์บ้างว่าทําไมเองเปลี่ยนแนวบ่อยจังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนทํางานแนวใต้ๆ
1: ครับ
0: ก็พอสารสัมพันธ์ก็เริ่มเบื่อแล้วมันสนุกชอบงานที่มันร่วมสมัยที่มันปะทะกับในเมืองแรงๆอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบสายนี
1: ้
0: สายแบบความคิดนะก็ทํางานแนวนี้อีก
1: บ
0: างทีข้อติว่าสีมันหนาเกินไปบ้างบางทีก็มันเปลี่ยนเร็วเกินหรือเปล่าเนี่ยเขาก็วิจารณ์มา
1: เรื่องของเนื้อหา
0: ครับแล้วก็มีวิจารณ์มาเรื่อยเพราะยุคนั้นมันมีเขาเรียกว่ามีสถาบันวิจารณ์อยู่ครับเราก็เจอเมื่อแต่ว่าผมคิดว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะ
1: ครับข้อดีของวิจารณ์
0: ข้อดีของวิจารณ์คือนักวิจารณ์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆในความศิลปะเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้วิจารณ์ซีซัวเขาก็เตรียมข้อมูลอย่างดี
1: คนไทยมีนะครับนักวิจารณ
0: ์มีอาจารย์ดังๆก่อนอย่างเช่นวรรณกรรมก็คือวานิชจรุงกิจนันท์ที่ผมชอบมากๆเลย
1: เสียไปแล้ว
0: เสียไปแล้วถือว่าการวิจารณ์ตรงวิจารณ์แบบตะเขียนโกรเลย
1: แบบปัจจุบันที่แบบคนรุ่นใหม่สื่อถึงเนี่ย
0: ถ้างั้นลองไล่รุ่นเก่าซึ่งถ้าเกิดรุ่นเก่าก็ถนอม
1: ถนอมชาพักดี
0: ท่านก็เสียไปแล้ว
1: ม
0: ีไพศาลเปลี่ยนวังช้างก็เสียแล้วไพศาลธีรพงศ
1: ์
0: แล้วก็มีพี่หงีสุรชาติก็เสียแล้ว
1: คร
0: ับคือแล้วก็มีอีกหลายคนที่อยู่ในแวดวงคอลัมน์แมกกาซีนในยุ
1: ค
0: ไม่มีเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็คือทำให้การวิจารณ์ศิลปะมันดีคือแนะนำศิลปินแนะนำผู้อ่านด้วยพอแมกกาซีนจบก็จบเลยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ายุคนี้มีไหมผมว่าม ันแทบจะไม่มีเลยครับ
1: มัน
0: กลายเป็นเพราะว่าโลกโซเชียลนี่มันอันตรายผมว่ามันดราม่าสูงอย่างเช่นทุกคนเพราะมันมีพรรคพวกเขาแบ็กอัพอะครับวิจารณ์ไม่ดีก็อาจจะทุกข์อัดกลับมาแล้วฉะนั้นมันมีการอวยซะเยอะนะ
1: ใช่กำลังจะพูดเลยก็จะมีว่าเยี่ยมพี่สวยมากแค่นั้นเองไม่มีในเชิงแบบทำให้พัฒนา
0: เพราะอวยเยอะมันก็มีข้อเสียคือมันศิลปะแทนที่มันเป็นเรื่องที่แบบกระตุกสังคมมันกลายเป็นเรื่องเบาๆเลย
1: ครับก็ตอนนี้พี่ก็ทำงานศิลปะมาตั้งแต่เรียนนะแล้วก็มาทำงานเป็นฟิลอยู่ในวงการโฆษณาตอนหลังก็มาเป็นนักวิชาการนะครับเพราะพี่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยเป็นนักวิชาการด้วยในตัวนะครับแต่จริงๆภาพของพี่คือศิลปิน
0: ครับคือภายนอกตอนหนุ่มๆเนี่ยเราก็ปลื้มกับเนี่ยงานที่ได้รับการพูดถึงในคอลัมน์แมกกาซีนสมัยนั้นปี2535จำได้ว่าแสดงงานเดี่ยวชุดเจน่าเอเลียนครับแมกกาซีนทุกฉบับเลยลงหมดเลย
1: ครับเห็น
0: เลยคือเราก็ภูมิใจมากเลยลงเพราะว่าตอนนั้นมันงานแปลกด้วยแล้วก็พอดีงานก็ขายได้ด้วยแล้วก่อนหน้าเอเลี่ยนก็มีชุดยูโรแมนติกก็คนพูดถึงเยอะเป็นแนวใต้ๆคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าก็ในใบหนุ่มแล้วก็ภาคภูมิใจกับมันนะแต่พอกลับมาอยู่ทางใต้ทุกอย่างก็เริ่มรีบเล็กลงเพราะว่ามันไกลสูงกลางแต่ว่าพออายุมากปุ๊บที่น้องหลังคืออายุมากปุ๊บเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามันก็มีความสำเร็จในระดับหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือเราก็แค่ยังมีชื่ออยู่ในวงการร่วมสมัยปัจจุบันนี้แหละที่อย่างเช่นท่านอาจารย์ยังนึกถึงผมเราทำรายการวันนี้ที่ก็ทางเขาก็การยอมรับในทางภาคใต้เนี่ยเราก็ถือว่าโอเคมันก็น่าจะดีใจที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อยการยอมรับว่าเราช่วยกับเคลื่อนมาอันนี้ในแง่ภายนอกนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในแง่ของภายในที่อาจารย์ถามว่าความสำเร็จภายในเนี่ยผมกลับมองว่าตอนนี้ความสำเร็จภายในมันอยู่ที่ว่าเราอัปเดตตัวเองมาทันยุคสมัยครับผมว่ายุคนี้นี่ผมต้องขอบคุณมากเลยกับการที่มีอะไรมี YouTube มี AI อะไรเข้ามาแต่ยุคนี้เนี่ยผมตอนหลังผมมาสนใจคําว่าอาราพิมา
1: ครับ
0: คือเราสายเพ้นนะอาราพิมาคือการเพ้นสดเพ้นด้วยสีมันให้มันจบเร็วให้มันเพราะว่างานมันผมว่ามันมีพลังมันสดแล้วมันน่าดู
1: คร
0: ับ แล้วก็ศึกษาจากเนี่ยตัวใน YouTube เนี่ยจนอันนี้รู้สึกว่าเรามีความรู้จนที่เรามั่นใจได
1: ้
0: สามารถพูดได้เลยว่าอาจจะโม้เหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้แล้วเราความมั่นใจนี้ไปทำงานแคมคอนเทมเราด้วย
1: อ
0: ันนี้เลยเป็นความสุขในยุคปัจจุบันนี้ครับก็คือเนี่ยเราใช้ตัวนี้มาช่วย
1: ครับแสดงว่าสื่อโซเชียลนี่สำคัญ
0: ซุกซ่ำสำคัญนะผมอย่างที่อาจารย์ผมมองเหมือนกับเราเหมือนกับเป็นพ่อครัวที่หาสูตรการทำงานให้มันแม่นขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ไปนี่ช่วยเราได้เยอะ
1: ครับพี่ปริทัศน์บอกว่า เมื่อก่อน

0: มีโซเชียล
1: ครับ
0: ตอนนี้มันมีเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้มากมายนะครับคือเมื่อก่อนถ้าใครจะดูโมนาลิซาต้องไปลูฟตอนนี้ไม่ต้องนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลย
1: ผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแน่นอนไม่ใช่เฉพาะอาชีพศิลปินแต่สำหรับตัวเองเนี่ยพูดจริงๆผมเกี่ยวพันกับการเมืองมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อที่เป็นหมอครับ พ่อเล่นการเมืองมาตั้งสาขาพรรคพลังใหม
0: ่
1: ที่คลินิกเลยพรรคพลังใหม่เป็นพรรคที่หมอกระแสชนะวงศ์พ่อเป็นหัวหน้าสาขาที่นครแล้วจำได้ว่ามีคนมาประชุมเต็มเลยก็มีการเถียงอะไรด้วยเออเอาทีนี้ก็ย้ายกลับมาแล้วก็ผูกพันกับภาพนี้มานะครับ จนกระทั่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งโตแล้วก็รู้แล้วว่าเนี่ยลัทธิคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมที่ว่าเราที่ฝ่ายซ้ายเอียงไปสมัยโน้นอ่ะมันก็ไม่ใช่สวรรค์อะไรเลยเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างจากเขมรจากอะไรหรือไปจีนเองที่ปรับเปลี่ยนเป็นให้มันถูกจริตกับมนุษย์มากขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามการเมืองก็จำเป็นอยู่ดีนะจำเป็นอยู่ดีในการที่ว่าเราไม่ควรจะปล่อยวางมันเลยทีเดียวนะความคิดผมครับแต่ทีนี้ในเมื่อคุณเป็นศิลปินนะการจะพูดเรื่องการเมืองยิ่งยุคโซเชียลด้วย
0: อยาก
1: แสดงความคิดเห็นดีไม่ดีก็ถูกเสียกลับเพราะทุกคนมีขั้วหมด
0: ครับ
1: แต่ว่าผมยอมรับเลยสำหรับคนที่พูดการเมืองในงานศิลปะเนี่ยคนนั้นมีความกล้าหาญจริงๆที่ว่าผมก็อยากใช้ความกล้าแบบนี้เหมือนกันในบางมิตินะครับ
0: ครับ
1: ที่เรื่องการเมืองในงานศิลปะบางทีที่เราเจอมันก็พูดเรื่องช้ำๆบ่อยๆก็กลายเป็นหน้าเบื่ออย่างเช่นว่าพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนักการเมืองเลวแบบนี้ตลอดเวลามันก็กลายเป็นเรื่องกว้างๆครับ
0: ครับ
1: เพราะว่างานศิลปะบางทีถ้าจะพูดเรื่องการเมืองนะผมว่ามันควรจะคมๆหน่อย
0: สรุปว่าพี่คิดว่าศิลปินก็ต้องเห็นการเมือง
1: ควรจะ
0: แต่ควรจะนะครับแต่จะแสดงออกหรือไม
1: ่ใช่แต่ยกตัวอย่างเพราะว่าที่ล่าสุดก็คือตอนที่ผมสวสินเงินนะที่เรารู้สึกว่ามันมีการไม่โปร่งใสขึ้นผมก็เขียนภาพหมานายพลขึ้นมาก
0: ็
1: คือเราก็มองว่าเนี่ยมันมีการชักใจอยู่เบื้องหลังนะนายพลสามารถทำให
0: ้
1: ท่านเหล่านี้กลายเป็นสวขึ้นมาได้
0: ครับผมในบริบทของภาคใต้ศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงหรือช่วยสะท้อนปัญหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างไรบ้างที่พี่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ทำงานอย่างเช่นที่เห็นอย่างเนี้ยก็สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยแล้วก็เสียดสีอะไรบางอย่างด้วยอันนี้ก็การเมืองนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่พูดถึงในแนวคิดตรงนี
1: ้ผมว่าเรื่องอัตลักษณ์ภาคใต้นี่น่าจะมีศิลปินใต้หลายคนทำด้วย
0: ครับ
1: มันอยู่ที่ว่างานเขาจะเป็นมิติไหนบางทีก็เป็นงานไทยประเพณีก็อาจจะดูง่ายหน่อยนะเอาตัวหนังบ้านเราไปใส่หรือว่าประเพณีชักผ้าทางใต้ก็จะดูง่ายบางลีลาก็เป็นแบบแอบสแตรคอย่างเช่นบางอาจารย์บางท่านอย่างกระสุพิษทำเรื่องมโนราก็ลูกปัดแล้วไปใส่นี่ก็ดูง่ายอีกก็อาจจะเป็นศิลปินแบบแฟนพันธุ์แท้ภาคใต้เลย
0: ค
1: ือตั้งใจทำเพื่อขยายอัตลักษณ
0: ์
1: ส่งขึ้นไปสู่สาธารณะส่วนผมก็เคยทำมาอย่างที่เคยบอกคือสมัยตอนที่ยังวัยรุ่นอยู่ก็ทำงานชุดโอโรแมนติกที่เรารู้สึกผูกพันกับธรรมชาติทางใต้นะมีทะเลมีภูเขามีมะพร้าวมีบุคลิกของคนใต้ที่ว่าเอาหนังตรงไปใส่ตาโตๆผิวเข้มๆแล้วก
0: ็
1: ชอบพูดคุยผู้หญิงก็จะใส่ผ้าปาเต้ครับอันนี้เราทำมาสักพักแต่สักพักก็ตามนิสัยเราก็เบื่ออีกคือตอนนี้กลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้ทำงานแนวนี้เป็นหลักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานเป็นป๊อปทำงานแนวที่ขยายสเกลไประดับโลกมากขึ้นนะแต่ที่อาจารย์ถามนี่ที่อย่างยกตัวอย่างภาพนี้ผมว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราจะทำยังไงที่จะเอาบริบทใต้ๆของเราเนี่ยมาเชื่อมกับรากเอารากเราไปเชื่อมกับระบบบริบทโลกครับเหมือนกับนิยายผมให้อาจารย์ไปเมื่อกี้นั่นจะเอาทางนครศรีธรรมราชไปยุ่งกับทางความเป็นระบบบริบทโลกเลยคร
0: ับ
1: สนุก
0: ครับก็น่าสนใจนะฮะทีนี้จากประสบการณ์ของที่ผ่านมาเนี่ยพี่มองว่าศักยภาพในการแสดงออกของศิลปินไทยมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อจำกัดที่ควรระวังอย่างไรบ้างในปัจจุบันนะครับก็หมายถึงว่าคำว่าเพดานมันต้องมีเพดานไหมหรือว่าถ้าทะลุเพดานมันจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนั้น
1: คำว่าเพดานนี่มันมีแน่นอนคร
0: ับ มีแน่นอนนะ
1: ใช่ใช่แต่เพดานนี
0: ่เราไม่ต้องแตะเพดานข้างบนแต่ว่ามี
1: ลองไล่ยังไงคือเพดานนี่มันเหมือนกับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นนามธรรมน
0: ะ
1: มันเป็นเส้นเราก็ไม่รู้ว่าของจริงอยู่ตรงไหนแต่มันมีผมคิดว่ามันน่าจะมาจากมันน่าจะมาจากสังคมเราสมัยก่อนนี่พูดแบบซีเรียสนะมันน่าจะมาจากสังคมเราเป็นสังคมที่แบบข้างบนสั่งครับ
0: ครับ
1: คือสั่งตลอดอย่างเช่นว่ามีนายหัวสั่งว่าเนี่ยคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้นะอย่างเช่นว่า ทุกวงการนะครับผมว่าคณบดีก็ไม่กล้าคิดอะไรมากหรอกก็รอคำสั่งข้างบนอย่างเดียวแล้วระบบการสั่งมาเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ทางใต้เขาด้วนต่างจังหวัดเรียนแบบก็คือทางใต้เขาเรียกระบบนายหัวนะนายหัวก็จะมีมือซ้ายมือขวามีตัวเล็กตัวน้อยรองไปอีกอันนี้มันก่อให้เกิดอะไรบ้างอาจารย์ผมว่ามันก่อให้เกิดหนึ่งเราไม่กล้าเถียงนายหัวเราไม่กล้าเถียงคนใหญ่โตกว่าเราไม่เถียงข้าราชการชั้นสูงข้อสองคือเนี่ยเราต้องเดินค้อมหัวประนีประนอมจะพูดอะไรต้องระมัดระวังข้อสามห้ามพูดข้างหน้าข้างตาก็ถ้าเกิดอาจารย์สังเกตดูระมัดระวังเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเพดานแรกเลยครับต่อให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสิ่งที่คิดมันถูกสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกเพราะเขาอยู่ข้างบนเขาไม่รู้จริงเราไม่กล้าพูดตรงๆเพราะเรามีเพดานความระวังตลอดเวลาเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดมองในแง่ดีในยุคนี้ผมว่านะว่าโลกเราอ่ะนะมันไม่ได้อยู่แค่นี้แล้วพวกตัวเขาเองก็ตามพวกชนชั้นสูงก็ตามเขาก็ไม่สามารถนั่งแท่นให้รอคนประจบอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: เพราะโลกปัจจุบันนี้มันถูกแชร์ด้วยความจริงนะแล้วทีนี้ผมว่าถ้าเราอยากจะพูดรู้สึกว่านี่เป็นความจริงอยากจะพูดสิ่งนี้ออกมานะถ้ามองรอบกายนะถ้าเป็นความจริงจริงนะเราจะไม่อยู่ลำพังแล้วจะมีแนวร่ว
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้รู้อาจารย์พูดว่าจะระวังไงหรือเปล่าครับผมว่าสิ่งที่ควรระวังวันนี้ก็คือเราต้องพูดด้วยแนวร่วมเราแล้วเพราะว่า
0: เขาที่ดี
1: เพราะว่าเขารู้สึกเหมือนเราจริงๆเราจะไม่โดดเดี่ยวแล้วเพียงนั้นบทนี้ก็ค่อยลายไปนอกจากว่าอะไรที่มันสูงจริงๆนั่นเขาต้องยอม
0: คำว่าประโยคนี้ก็ผมก็ถูกถามบ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ถามบ่อยนะครับคำว่าศิลปินไส้แห้งนะครับพี่คงเคยได้ยินมานะ
1: คร
0: ับยังเป็นคำที่ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับในสังคมไทยปัจจุบันนะครับแล้วก็พี่มีคำแนะนำให้น้องๆบริหารจัดการอุดมการณ์กับปากท้องให้สมดุลได้อย่างไร
1: น่ากลัวมากคำว่าไส้แห้งมันก็มีจริงครับผมว่าย
0: ังมีจริงอยู
1: ่มันไม่ใช่แค่คำประชดแต่มันเป็นเรื่องจริงเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจบสถาบันการศึกษาที่เราปลูกฝังมาให้เราจะได้มีอาชีพเป็นฟูลทามาร์ติสหรือศิลปินของแท้แต่ว่าชีวิตจริงมันยากพอจบจากรู้มาอะไรปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องของปากท้องเข้ามาด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูสถิตินะหรือว่าเจอศิลปินเมืองนอกที่ไปเจอมาเขาบอกว่าศิลปินฟูลทามเนี่ยที่แบบอยู่รอดแบบรวยจริงๆอ่ะมีน้อยมากแค่ 10% เอง 10-20% นะแล้วถัดลงมาเยอะหน่อยก็เป็นสัก 40-50% ก็ต้องเอาอาชีพอื่นมาช่วยเสริมแล้วอย่างเช่นน้องๆทำไม่ได้ก็ต้องเนี่ยหาอาชีพเสริมนะเช่นว่าไปเป็นครูหรืออย่างผมก็ต้องออกแบบชีวิตมาเป็นครูเ
0: ม
1: ื่อแล้วครูดีมีเวลาเยอะแล้วก็ไปทำอาชีพอย่างอื่นประกอบบ้างนะเปิดร้านบ้างอะไรบ้างหาค่าคอมมิชชั่นจากภาพเขียนนั่งรับจ็อบบ้างอันนี้แล้วก็อันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายเลยก็คือหนักหน่อยก็คือมันทำงานหนักเลยเพื่อจะให้เราอยู่ได้ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็มีเหมือนกันก็คือไม่ได้อยู่ในวงการสายครูมีเงินเดือนแต่ก็ทำงานหนักต่อมาแต่ว่าที่สำคัญผมเชื่อว่าที่เขายังทนอยู่ได้หรือว่าแม้แต่ผมเองไอ้เปอร์เซ็นต์หลังๆที่ว่าทนอยู่ได้เพราะเขาเชื่อว่ามันมีอุดมการณ์นะอุดมการณ์เขามันไม่จำเป็นต้องรวยแต่ว่าให้เขาทำสิ่งนี้ออกมาให้โลกหรือได้ให้คนได้ประจักษ์เขาก็มีความสุขแล้ว
0: พอรวยอุดมการณ์
1: ใช่อุดมการณ์แต่ว่านั่นแหละอุดมการณ์ที่บอกข้อแต่ว่าก็ต้องประเมินเหมือนกันบางทีต้องประเมินว่าอย่าให้แซงซะก่อนต้องอยู่ยังไงให้มันหล่อเลี้ยงกันได
0: ้ครับ
1: คือสรุปว่าคือปณิปนอมครับ
0: ปณิปนอมให้บาลานซ์นะครับ
1: ใช่คร
0: ับก็นับว่าเป็นคำตอบที่ดีครับครับผมศิลปินปูทอนเนี่ยหรือศิลปินในต่างจังหวัดเราจะลบภาพว่าต้องเข้ากรุงเทพเท่านั้นหรือจึงจะประสบความสำเร็จเป็นไปได้อย่างไรตรงนี้หรือไม่จำเป็นแล้วยุคนี้
1: ไม่จำเป็นเลยเมื่อก่อนศิลปะร่วมสมัยนะหรือโมเดิร์นอาร์ตต้องกระโดดเข้าหากรุงเทพอย่างเดียวเพราะกรุงเทพมีครบหมดเลยนะ
0: อ
1: ย่างเช่นว่าพอเราเรียนสถาบันศึกษาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะได้เห็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะอย่างน้อยก็ล้อไปกับโลกหน่อยนะ
0: ครับครับ
1: พอเราจบมาเราก็ยังมีอะไรมีได้เห็นงานศิลปะดีๆนะการแสดงงานได้กระทบหลายศิลปินแล้วก็ได้อัปเดตตลอดเวลาเลย
0: ครับ
1: แต่พอเปรียบเทียบภูธรในยุคนั้นมันก็มันแทบจะไม่มีอะไรอย่างเช่นว่าเด็กในรั้วมหาลัยพอจบออกมาปุ๊บแม้แต่เราเป็นอาจารย์ก็ตามจบออกมาก็รู้สึกว่าเด็กค่อนข้างจะคว้างครับมันจะไม่มีหอศิลป์ไม่มีอะไรเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่ากรุงเทพยังมีความสำคัญแต่พอเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนนะเพราะว่าการสื่อสารง่ายขึ้นแล้วก็ในภูธรเองก็เริ่มเห็น

0: ค่าของงานศิลปะมีการเปิดหอศิลป์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ศิลปินก็มีทางเลือกนะแล้วโดยเฉพาะเมืองรองมันก็เริ่มมีเมืองท่องเที่ยวนะบางทีทางเลือกของเขาก็คือไปที่เมืองแบบนี้ก็ได้นะขณะเดียวกันกรุงเทพก็มีอะไรพอลูชันฝุ่น PM ความอิ่มตัวของเมืองหลวงมันไม่น่าอยู่ผมว่าคนประสาทกินเยอะเพราะฉะนั้นภูธรกลับกลายเป็นทางเลือกใหม่เลยคือตอนนี้ผมว่าภูธรกลายเป็นโมเดลใหม่ไปแล้วคือคุณอยู่ที่นี่แหละนะคร
1: ับ
0: ทำสถาบันทำของคุณให้ได้นะแล้วก็คอนแทคแต่ผมก็ทำได้แต่เหลืออย่างเดียวคือเรื่องการตลาดแค่นั้นครับสบายขึ้นกลายเป็นภูธรค่อนข้างจะเป็นโมเดลใหม่คร
1: ับแสดงว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับในยุคนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าอาจารย์ปริทัศน์ก็ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่อยากจะเป็นศิลปินอาชีพนะครับที่จะแนะนำให้เขาเนี่ยเริ่มวางรากฐานอย่างไรสำหรับการที่ออกไปนอกรั้วที่ไม่มีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงแล้วเขาอยากทำงานต่อในสภาวะของปัจจุบันนี้ครับผม
0: สถาบันการศึกษาแต่ละที่มันก็คุณภาพไม่เท่ากันอีกนะอย่างเช่นว่ากรุงเทพเขาอาจจะมีทางเลือกเด็กคือตอบอย่างฟันธงจริงๆก็คืออยู่ที่คุณภาพนักศึกษาด้วยถ้าเขาเห็นคุณภาพเขาก็มีโอกาสได้งานเร็วแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดเนี่ยบางทีสถาบันการศึกษาที่เปิดเยอะมากเกินไปเนี
1: ่
0: ยแล้วก็บางทีนักศึกษาเนี่ยพูดตรงๆเลยคือเขาไม่มีการคัดเลือกเข้ามา
1: เปิด
0: ตัวเลยเข้ามาบางทีคุณภาพจะดรอปไปเพราะฉะนั้นในรั้วมหาลัยเนี่ยอีกแบบนึงพอจบมานอกรั้วแทบไม่มีอะไรเขาเลยย
1: ิ
0: ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ฝึกปรือมาพอสมควรนะสิ่งที่เขาพอจะทำได้ผมว่าต้องถามใจตัวเองเลยว่าคุณจะยังรักอาชีพนี้ไหมถ้ารักเนี่ยก็ให้เวลากับมันไปเลยเหมือนกับทุกๆคนนะครับอยากเป็นศิลปินก็ต้องให้เวลากับมันอย่างสักปี2ปี3ปีหรือ4ปีพอบ่มไม่นานพอเนี่ยค่อยมาถามตัวเองว่าคุณมีคำตอบตัวยังไงอันนี้ผมว่าสำคัญนะ
1: ค
0: ุณต้องให้เวลากับมันก่อนคุณจะเก่งให้เวลาเพราะว่าไม่มีใครบอกได้ตำราบอกก็ได้หรือว่าคนที่เขาเรียนการสูงก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเราควรจะหยุดไหม
1: AI กับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยให้มันเรื่องเดียวก็ได้พี่จะพูดอะไรที่พี่รู้สึกประมาณนั้นยุคนี้เนี่ยมี AI เข้ามาพี่ว่า AI มันจะมาเปลี่ยนแปลงแต่หลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยวงการศิลปะมันจะมาเคลื่อนอย่างไรในตรงนี้การใช้ AI มาช่วยในการทำงานศิลปะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆพี่พูดได้เต็มที่เลย
0: ครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงคือมันเปลี่ยนแปลงหน้ามือหลังมือเลย
1: ครับ
0: อย่างที่ผมว่าคนรุ่นยุคผมอะน้องถือว่ารุ่นหลังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะได้เห็นชัดเลยมันเปลี่ยนถ้าพูดอย่างคือหน้ามือหลังเท้าเลยครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าโปสเตอร์หนังที่เขียนหลังคาตึกเนี่ยตายอาชีพตายหมด
1: แล้ว
0: อาชีพทำอาร์ตเวิร์กก็ตายหมดบ้านโรงเรียนเป็นคนสอนเราแต่วันนี้สิ่งที่สอนเราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ต่อไปกลายเป็น AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตสอน
1: ขึ้นไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเด็กก็เป็นลูกศิษย์ของสิ่งเหล่านี้นะ
1: คร
0: ับ เขาก็เป็นผลผลิตของการสไลด์ทุก24ชั่วโมงบางทีมันต้องยอมหยวนๆไปเลยฮะแต่ว่าเนี่ยมันถือว่า AI มันมีพลังมากเมื่อที่จะถามว่ามันมีผลกับวงการศิลปะไหมผมว่ามันมีผลมากๆเลยอย่างเช่นผมไปดูงานเบนาเล่ที่ภูเก็ตมา
1: ครับ
0: คือแน่นอนว่าในงานเพ้นท์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะในงานแต่ว่าในงานจริงๆอ่ะที่ดิจิทัลอาร์ตอ่ะมันมีหลายงานที่ว่าอย่างเช่นให้ไปดูภาพน้ำตกที่มันพังสลายภายในพังทลายภายในไม่กี่นาทีเนี่ยมันก็ใช้จอ AI เข้ามาช่วยหรือฉากดำน้ำพวกนี
1: ้
0: ผมว่าหลายๆอย่างเป็นดิจิทัลอาร์ตที่ให้คนรู้สึกแอบลมว่าตรงนี้โลกได้ก้าวเข้ามาแล้วแต่ว่าสำหรับคนทำงานศิลปะเนี่ย AI ก็มีส่วนช่วยอย่างนี้เป็นลูกมือเราผมว่าตรงนี้ดี
1: คร
0: ับแล้วโอเคหน้าจอมันสวยแหละคุณทำเป็นเพ้นด้วย AI แต่พอแสดงงานด้วยกันเนี่ยมันต้องปริ้นออกมาถ้าปริ้นออกมาเนี่ย
1: มันไม่ได้
0: ถึง
1: ครับ
0: หรือว่าปริ้นมาไม่สวยถ้าหน้าจอก็เสียเปรียบแล้วกลายเป็นเฟกไปเลยอันนี้แต่ว่าสรุปก็คือเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วอนาคตประมาท AI ไม่ได้มันอาจจะปริ้นออกมาแล้วมีเท็กเจอร์มันเข้ามาเนี่ยใคร
1: เป็นไปได้เป็นไปได้ครับมันก็อนาคตไม่แน่นอนนะครับแต่ในวันนี้สำหรับผมก็เหมือนกันผมมองว่างานเพ้นมันยังให้อะไรมากกว่าที่งานบนจอนะครับถึงไปปริ้นออกมาก็เหมือนกันซึ่งปัจจุบันมันเป็นแบบนี
0: ้
1: ที่มีแผนการอย่างไรในการขับเคลื่อนตรงนี้ณวันนี้พี่ก็ทำหอศิลป์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีคนรู้จักบ้างเถอะนะครับแวดวงที่รอบตัวผมที่กรุงเทพอ่ะก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักตรงนี
0: ้
1: นะเพียงแต่ว่าอยู่ไกลนะครับก็แต่อย่างน้อยก็ผมคิดว่าตรงเนี้ยที่ผมได้หลายคนรู้จักก็จาก Facebook ของพี่แหละที่ผมมีกิจกรรมก็เห็นทำแล้วก็มันก็เห ห็นกันอยู่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงแต่หลังจากวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยพี่อยากจะฟังวิสัยทัศน์ของพี่ว่าจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรสำหรับที่นี
0: ่
1: ให้มันทะลุเป้าหมายของพี่ที่วางไว้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็เริ่มจากตอนที่เรามาอยู่ทางใต้รู้สึกว่าทางใต้ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราเรียนสายคอนเทมมานะ
1: ครับ
0: งานคอนเทมมันเหมือนกับว่าทำอิมพอร์ตอ่ะมันต้องมีอาร์ติสต์มีคิวเรเตอร
1: ์ท้องถิ่น
0: ศิลป์อาร์ตสเปซแต่ท้องถิ่นไม่มีอะไรเลยเมื่อตอนผมไปเหมือนเขาไม่รู้เลยครับว่าศิลปินที่จบคณะนี้มามันต้องมีแบบนี้รองรับเพราะงั้นคุณก็เป็นเอเลี่ยนอย่างที่เราสอนเด็กแต่เรามีให้เด็กเลยเนี่ยเด็กก็เป็นเอเลี่ยนน่าสงสารนะคือผมรู้สึกสงสารนี่แหละรู้สงสารตัวเองด้วยย้ายกลับมาบ้านเราเนี่ยเลยแล้วก็เราต้องไปต่อสู้กับอาจารย์หลายคนอาจารย์ชัยยันต
1: ์
0: อาจารย์พินโยแล้วก็อาจารย์บุญส่งกลุ่มศิลปินก่อนๆเนี่ยเราก็ไปพูดกับนายกสมิตรีจนได้หอศิลป์มาแล้วทีนี้เมื่อโลกมันเปลี่ยนไปนะก่อนเราเนี่ยยกตัวอย่างผมก่อนเดินไปจีบนี่หน่อย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีหนังสือขีดใต้หนึ่งใหม่เนี่ยก็ไปทำกันเมื่อก่อนแมกกาซีนไม่มีอินเทอร์เน็ตทำอันนี้ขึ้นมาก็พูดถึงศิลปินทางใต
1: ้
0: แต่พอจบอันนี้ไป
1: ขีดใต้นี่เป็นหนังสือของพี่หรือยังไง
0: ก็รวมกลุ่มกับศิลปินใต้ด้วยกัน
1: นานนะอย่าง
0: เงี้ยมันก็จะมีศิลปะวรรณกรรมกวีดนตรีโอปี2023
1: ทำแล้วไม่ตอนนี้หยุดไปแล้ว
0: ทำลายใจมากกินไปนานแล้วครับเพราะแมกกาซีนมันตายหมดแล้ว
1: อ๋อครับผมแต่ไม่ได้ออนไม่มีออนไลน์
0: ยกตัวอย่างว่าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแค่ศิลปินเราเป็นนักกิจกรรมศิลปะด้วย
1: แล้วเรามีออนไลน์ไหม
0: ไม่มีตอนนี้มันตายไปนานแล้วพวกเราตายเลยแต่ว่ายุ
1: ค
0: นั้นเราขยันทำกันเพราะว่าอยากให้มันขยับนะแล้ววันนี้คือเรารู้ว่าเป็นอาจารย์เนี่ยเราสามารถหาเงินล้านสองล้านได้ภายในวันรุ่งขึ้นเลย
1: อ๋อ
0: ว่าเขาอักกู้สากลได้รวดเร็วถ้าเกิดว่ามีการเซ็นรับประกัน
1: ครับครับ
0: ดังนั้นจะมัว
1: ไปช่วยกันขนาดนั้นเลย
0: เพราะตอนเพราะยุคนี้มันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีสถาบันการศึกษามีกลุ่มศิลปินเยอะแยะครับกล
1: ุ่
0: มอาร์ติสต์กลุ่มอาร์ตสมัครเล่น
1: ครับ
0: แล้วก็มีกลุ่มศิลปินสีน้ำแล้วก็ศิลปินนครมีรุ่นน้องคลักคลักของตอนนี้ช่างศิลป์ก็เปิดเราได้เวลาอาร์ตสเปซน่าจะมีสักแห่งหนึ่งสสรก็เลยมีอะไรบอกว่าถ้าเกิดจะเพื่อส่งเสริมพอสินด้วย
1: เขามี
0: สร้างเลยครับก็แค่นี้เองที่เราอยากง่ายๆคืออยากมีสเปซอยากให้เป็นที่แสดงงานของเด็กรุ่นใหม่นักเรียนเพราะว่าเรา
1: ลงทุนกู้เลยนะ
0: ลงทุนกู้เลย
1: นี่เป็นเรียกว่าความเสียสละอย่างสูงยิ่งเลยนะครับของอาจารย์ที่ไปกู้เงินมาทำตรงนี้นะคร
0: ับ ก็ไม่เชิงแต่ว่าโชคดีที่มีที่ดินของพ่ออยู่หนึ่งไร่ก็หลังจากนั้นก็มันก็เริ่มโตขึ้นมาเพราะว่าแล้วก็ผมก็ได้ไปบาหลีเราก็ไปเจออะไรอ่ะไปเจอวิธีการเวิร์กช็อปครับ ของเขาจะมีนางแบบมายืนแล้วก็ให้คนสนใจที่เป็นฝรั่งนะมาเขียนรูปผู้หญิงคนนั้นนะผมก็เลยเอาเดี๋ยวนี้มาทำที่นี่ด้วยมาเวิร์กช็อปก็จะมีนางแบบมานั่งเดือนละประมาณ2ครั้งแล้วก็ทิ้งช่วงเป็น2เดือนครั้งสลับกับแสดงงาน
1: ครับ
0: ผมว่ามันก็ได้อิ่มตัวของมันมีนูดปีละครั้ง
1: ปีละครั้ง
0: ยังได้แต่นางแบบก็มีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ถึงกับทีเหมือนเมื่อก่อน
1: อ
0: ันนี้มันก็ทำให้ที่นี่มันก็สนุกขึ้นเป็นอาร์ตสเปซแสดงงานเป็นที่เวิร์กช็อปแล้วก็บางทีก็มีเด็กมายืนถ่ายเรื่องสั้นหนังสั้นแบบนี
1: ้
0: มีเสวนาบางทีลูกศิษย์ก็มายืนถกการเมืองกันบางทีมาเสวนาบางทีประชุมสวประชุมที่นี่เลยเมื่อก่อนแล้วก็บายบายครับเพราะที่มันดี
1: น่าสนใจ
0: แล้วผมว่าตรงนี้มันก็ดึงให้มีที่อื่นเพิ่มขึ้นนะ
1: ครับ
0: หลายคนก็ช่วยกันเปิดรุ่นเพราะว่าเราอาจจะเป็นหัวรถจักรกระชากมาทีนึงก็ตอนนี้ต้องขอบคุณของหมอบัญชาเขา
1: คร
0: ับโหนี่มีพลังมากมีกิจกรรมงบถึงก็ผมว่าดี
1: หลาย คนด้วยถ้าพี่ย้อนไปตอนเรียนเบญจมะ
0: ครับ
1: แล้วพี่เดินมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าไปวันนั้นเนี่ยพี่จะมาเรียนศิลปะหรือเปล่า
0: น่าจะครับเพราะว่าชอบไปเจอของดีก็คือยุคเรามันเจออะไรมีคอลัมน์ศิลปะที่แนะนำมา
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่าอาจารย์ธวัชชนีอาจารย์เตรียมเจริญแล้วก็โปรเจกต์วิทยานิพนธ์อาจารย์อิทธิพลตั้งฉลูกเขียนจดหมายตอบมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันถ้าเหมือนว่าชีวิตศิลปินมันไม่ได้ล่องลอยมีตัวจริงเสียงจริงอยู่เราก็ตัดสินใจไม่ดีเลย
1: ครับ
0: เพราะว่ามีคนบอกว่าเรามีพรสวรรค์แล้วก็กระโดดเข้าเลย
1: แล้วก็คิดว่าเลือกไม่ผิดมาถึงวันนี้
0: ก็ไม่ผิดแล้วครับ
1: โอเคครับก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า
0: ดีชีพครับ
1: อาจารย์เขามาตรงนี้ด้วยการตัดสินใจแล้วก็คิดว่าจะไม่ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่เปลี่ยนเส้นทางนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเสวนากันวันนี้นะครับซึ่งผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ปริทัศน์ภูตังคูณเป็นอย่างมากนะครับที่มาพูดให้คำตอบซึ่งผมว่าหลายคนก็อาจจะเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมกับวงการของเราเป็นอย่างมากแล้วก็ผมหวังว่าอาร์ตสเปซที่นี่จะเติบโตนะครับเป็นหอศิลป์ที่สำคัญของเมืองนครแล้วก็มีชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกนะครับ ผมอยากให้ที่นี่มีการเวิร์กช็อปนานาชาตินะครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เกิดขึ้นนะครับ
0: ผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ฉัตรชัยอย่างสูง
1: ครับ
0: ที่ให้เกียรติมาถึงนครศรีธรรมราชมาเซตฉากด้วยแล้วก็ป้อนคำถามดีๆให้มีโอกาสได้ตอบหลายๆคำถามครับขอบคุณมากๆครับอาจารย
1: ์ขอบ
0: คุณทีมงานด้วยครับ
1: ขอบคุณครับครับผมก็วันนี้ก็พบกันวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมอาจจะมีศิลปินท่านคนอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะปรึกษาอาจารย์บริทัศน์แล้วก็แนะนำคนต่อไปในทางใต้จะได้มาเสวนากันที่นี
0: ่ครับ
1: ครับก็พบกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ขอกล่าวลาเพียงเท่านี้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตทัศนคติและจิตวิญญาณของอาจารย์ปริทัศน์หุตังกูลนะครับหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทัศน์หุตังกูลพี่ตุ้ยของน้องๆศิลปากรนะครับเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของผมในวันนี้เพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็ทำการบันทึกเทปแล้วก็นำมาออกในรายการผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเวลาไม่กี่นาทีในรายการนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะเล่าการเดินทางกว่าหลายทศวรรษของอาจารย์ได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่พวกเราทุกคนสัมผัสได้อย่างชัดเจนในวันนี้นะครับก็คือความแน่วแน่และก็หัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อวงการศิลปะนะครับหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อศิลปะนะครับตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้ในวันที่คนอื่นเลือกอีกสายหนึ่งนะครับเลือกการเรียนเนี่ยก็พิสูจน์ฝีมือของอาจารย์นะครับว่าเป็นคนที่เรียกว่าไปที่หนึ่งของรุ่นศิลปกรในรุ่นนั้นประสบการณ์อันโชคโชนในโลกสิ่งพิมพ์ในยุคก่อน Google จะถือกำเนิดอาจารย์ก็โดดเด่นมากในเรื่องของวรรณกรรมด้วยนะครับตลอดจนการตัดสินใจหันหลังให้ความเร่งรีบในเมืองหลวงเพื่อกลับมาสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็อุทิศตัวเองเป็นพ่อพิมพ์นะครับส่งต่อความรู้ที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรวมไปถึงการเรียกว่าไปสร้างผลงานกิจกรรมฝาผนังที่วัดป่ายางที่กลั่นมาจากศรัทธาใช้เวลานานนับ10ปีนะครับใครเดินทางไปที่นั่นก็สามารถไปติดตามรับชมภาพสดๆกันได้เรื่องราวของอาจารย์นี่ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าการเลือกเดินออกจากโคจรที่สังคมคาดหวังว่าต้องอยู่ในเมืองหลวงต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพราะว่าประเทศไทยในจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปกองอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับในยุคของพี่ตุ้ยนี่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยังเป็นรุ่นนะครับมหาลัยทางใต้ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ที่เรียนศิลปะก็มีอยู่ 2-3 ที่เองที่จะได้ก็อาจจะเป็นที่ศิลปากรหรือที่พอช่างอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีมหาลัยตามภูมิภาคเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีสาขาเกี่ยวกับศิลปะเกิดขึ้นมากด้วยนะครับการไม่ได้หมุนไปตามกระแสหลักไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าไม่ได้ทำให้พี่ตุ้ยเนี่ยมีความเรียกว่าผิดหวังกับชีวิตตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนะครับบ่มเพาะทัศนคติความคิดสร้างสรรค์แล้วก็หล่อหลอมให้อาจารย์นี่กลายเป็นดาวฤกษ์อีกดวงหนึ่งในทางปากใต้ของเรานะครับทุกอย่างที่อาจารย์ได้ประสบพบเจอแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่ายังคงเปล่งประกายนะครับแผ่ความอบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจในแบบฉบับของตนได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าเรียกว่าเหลือขนานับก็ได้นะครับกระผมเนี่ยต้องขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริทัศน์หุตังกูลหรือพี่ตุ้ยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติวันนั้นต้อนรับผมนั่งพูดคุยแล้วก็เปิดโลกทัศน์ให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับและผมก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยจุดประกายหรือให้คำตอบบางอย่างในใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินสวนกระแสโลกอยู่ขอให้มั่นใจในเส้นทางของตัวเองครับว่าถ้าคุณมั่นใจคุณก็ทำนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่ได้คุยกับพี่ตุ้ยก็ผมคิดว่าต้องเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะครับเพราะพี่ตุ้ยเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็กล้าหาญที่จะเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองเชื่อว่าทำได้แล้วก็อยากมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้นี่ผมก็ขอกล่าวลาแล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าขอได้รับความขอบคุณจากกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงารังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: นคุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณๆสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวแล้วยังจะอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม
1: ่อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7หนพ่อไลคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
4: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
6: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมา

0: อ่ะปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
1: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
0: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
2: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
0: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
2: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
2: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์เราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนรากนะคะกับรายวิชาเทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3เราจะมาเรียนรู้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันไตรโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนกันค่ะฟังก์ชันไตรโกณมิติปกติแล้วเราจะอินเด็กซ์นะคะหรือการหาปริพันธ์ฟังก์ชันโดยมีสูตรการหาปริพันธ์หลายสูตรนะคะที่เราเรียนไปครั้งก่อนๆนะคะหลายสูตรเต็มไปหมดเลยเช่นครั้งก่อนเราอินทิเกรตเลยครับเช่นฟังก์ชันไซน์ค่ะไซน์ u du นะคะอินทิเกรตไซน์ u du บอกว่าได้ลบ cos u บวก4ใช่ไหมคะอินทิเกรต cos บ้างอินทิเกรต cos u ค่ะ cos u du จะเท่ากับไซน์ u บวก4ค่ะอินทิเกรตแล้วอีกอินทิเกรตโคเซกนะคะกำลัง 2u du ก็จะมีสูตรใช่ไหมอินทิเกรตแล้วอีกเซกโคเซกแล้วมีอะไรอีกนะโคเซกแล้วก็มีเซกใช่ไหมคะเซกกำลัง 2u du นะคะอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าสูตรที่เราเรียนผ่านไปมีอะไรบ้างนะคะเซก u du เจอกับอะไรคะ sec u du sec u เจอกับ tan u tan u du อินทิเกรตแล้วอีกอินทิเกรต cos บ้าง cos u จะคู่กับ cot u du ใช่ไหมคะ cot u du จะเห็นว่าอินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรตแทนบ้างก็ได้ค่ะมีอินทิเกรตแทน u du อินทิเกรตอะไรอีกอินทิเกรต cot เฉยเนาะ cot u du นะคะอินทิเกรตเซกก็มีค่ะอินทิเกรตเซก u du และสุดท้ายอินทิเกรตโคเซกอินทิเกรตโคเซก u du ใช่ไหมคะอ่ะที่อาจารย์เขียนมาทั้งหมดนี้จะมีสูตรในการอินทิเกรตหรือหาปริ

อ่านเต็มไปหมดเลยแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะมาเล่าในพาร์ทของการอินทิเกรตหรือหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เป็นไงคะมีเลขยกกำลังเพราะเราถ้าเราสังเกตดูเลขยกกำลังหรือเลขชี้กำลังของสูตรที่อาจารย์มีพจน์ไหนบ้างคะมีสูตรที่สามสูตรที่สี่ใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติแบบยกกำลังหนึ่งหมดเลยนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาเพิ่มเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบยกกำลังในกรณีที่ไม่อยู่ในสูตรทั้ง10สูตรนี้นะคะเช่นอะไรเช่นสมมติอาจารย์อยากจะอินทิเกรตไซน์ก็ได้ค่ะไซน์หรือคอสเช่นเจอไซน์ยกกำลังสอง x dx อย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าไซน์ยกกำลังสองไม่มีเราเจอแต่ไซน์ยกกำลังหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจารย์อาจจะอินทิเกรตคอสกำลังสี่สอง x dx แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่ายกกำลังสี่ยกกำลังสองนะคะหรืออาจจะเป็นตัวไซน์ยกกำลังห้ายกกำลัง 5 x dx แบบนี้ค่ะยกกำลังตรีโกณมิติยกกำลังแบบนี้เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ฟังก์ชันที่เริ่มมีหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะลดเลขชี้กำลังต่างๆอ่ะทีนี้คอนเซปต์ของเรื่องนี้นะคะมีหลายกรณีเลยแต่อาจารย์จะเอากรณีที่เราเจอบ่อยๆแล้วกันนะคะเป็นตรีโกณมิติแบบยกกำลังที่เป็นยกกำลังคู่กับเลขยกกำลังคี่นะคะที่เราเจอบ่อยๆเช่นอาจารย์วันนี้อาจจะเล่าพาร์ทของไซน์กับคอสนะคะที่เจอบ่อยๆอ่ะคอนเซปต์ของเรื่องนี้บอกว่าเมื่อไหร่นะคะที่เราเจอไซน์ยกกำลัง n หรือคอสยกกำลัง n พวกนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเรามาดูว่าเต็มบวกเช่นมี2มี4มี5แบบนี้นะคะมีเลขชี้กำลังเต็มบวกแล้วมีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่กรณีที่1กรณีที่1เมื่อไหร่ที่ n เลขชี้กำลังตรงนั้นนะคะอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง n u นะคะอาจารย์อาจจะเขียน x ก็ได้จะได้คุ้นเคย x dx หรืออินทิเกรตคอสยกกำลัง n x dx กรณีที่1ขอให้ n เป็นคู่อาจารย์จะขอกรณีที่1นะคะ n เป็นคู่ขอ n เป็นเลขจำนวนเต็มคู่เต็มคู่เช่นอย่างเงี้ยค่ะไซน์อย่างเงี้ยค่ะคอสอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นคู่ก่อนนะกำลัง n เป็นคู่บอกว่าเทคนิคนี้บอกว่าถ้าเราเจอไซน์ยกกำลัง 2x เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนหน้าตาไซน์ยกกำลัง 2x เป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บ1ลบคอส 2x ทันทีค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น1ลบคอส 2x หาร2นั่นเองนะคะเราง่ายๆหาร2แต่ถ้าเจอคอสบ้างคอสยกกำลัง 2x นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน2วงเล็บเปิด1บวกคอส2เท่าของมุม x เดิมนี่คือสูตรที่จะใช้เพิ่มเข้ามาในกรณีที่ n เป็นคู่นะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเร็วๆไซน์ยกกำลังคู่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะ1ลบใช่ไหมคะ1ลบแต่ถ้าคอสยกกำลังคู่เปลี่ยนเป็น1บวกอ๋อต่างกันแค่นี้เองถ้าเป็นไซน์ใส่ลบถ้าเป็นคอสใส่บวกนะคะเมื่อยกกำลัง2ดังนั้นลองไปดูตัวอย่างกันค่ะคอนเซปต์อยู่ข้างบนนี้นะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์จงหาการหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตของไซน์อะไรดีไซน์ยกกำลัง 2x dx แล้วกันค่ะเอาง่ายๆไซน์ยกกำลัง 2x dx จะเห็นว่าเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 2ถูกไหมดังนั้นเราต้องนึกถึงเทคนิคนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้มาใช้ค่ะไซน์กำลัง 2x ให้เราเปลี่ยนหน้าตาโจทย์เป็นอะไรคะโจทย์เป็นตัวนี้โจทย์เป็นตัวนี้แสดงว่าบรรทัดนี้อาจารย์ก็จะต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็นอินทิเกรตเปลี่ยนไซน์กำลังสองเป็นอะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองวงเล็บเปิด1ลบคอส2

เท่าของมุม x เดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนแล้ว dx ค่ะแปลว่าอะไรตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่านี่ไซน์กำลังนี้นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นหน้าตานี้ตามคอนเซปต์ข้างบนนี้ค่ะตามคอนเซปต์ข้างบนนี้โอเคเปลี่ยนโจทย์ใหม่นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ทำการอินทิเกรตตามเรื่องที่เราเรียนมาได้เลยค่ะมีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์เจออะไรตอนนี้อาจารย์มีเศษ1ส่วน2เป็นไงจะดึงออกมาได้ไหมได้นะคะเพราะเป็นค่าคงที่ดังนั้นเศษ1ส่วน2อาจารย์ดึงออกมาค่ะข้างในเหลือ1ลบคอส 2x แล้วก็ dx ถูกไหมอ่ะทำไงได้บ้างคะเศษ1ส่วน2หลุดออกมาแล้วค่ะมีการอินทิเกรต2พจน์ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์เทคเครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปค่ะกลายเป็น1ส่วน2ดึงออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะตัวแรกอินทิเกรตเลข1เทียบกับ dx ค่ะลบกับอินทิเกรตอะไรคะคอส 2x ที่จริงอ่ะต้อง dx ถูกไหมแต่อาจารย์ขอเปลี่ยนตรงนี้แล้วคอส u ทุกคนจำสูตรอาจารย์ได้ไหมอินทิเกรตคอส u ต้อง du ถูกไหมคอส u ต้อง du ดังนั้นตรงนี้คอส 2x อาจารย์เปลี่ยนเป็น 2x แต่ต้องหารออกเสมอนิบ 2x ได้มา2ค่ะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะปิดโอเคเศษ1ส่วน2ดึงมาตอนแรกนะวงเล็บเปิดไว้ก่อนอินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งค่ะลบตัวนี้จะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เจอค่าคงที่ดึงออกมาค่ะดึงออกมาวางไว้ข้างหน้าดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2ข้างในเหลืออินทิเกรตคอสอินทิเกรตคอสอะไรคะอินทิเกรตคอสได้ไซน์ใช่ไหมคะดังนั้นคอส 2x อาจารย์ก็ได้ไซน์ 2x มาตัวหนึ่งค่ะปิดค่ะบวก4อ่ะที่จริงตอบแล้วนะแต่เอ๊ะสามารถเทคเข้าไปได้นะ1ส่วน2เพราะว่าอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะอาจารย์ดึงเข้าไปในวงเล็บกลายเป็น x ส่วน2ค่ะลบกับ1ส่วน2เจอกับ1ส่วน2ได้เศษ1ส่วน4ไซน์ 2x บวก4นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะโจทย์ข้อนี้ไหมคะเจอไซน์กำลังคู่นะคะจัดการเปลี่ยนหน้าตาเป็น1ส่วน2ใช่ไหมเปลี่ยนหน้าตาเป็นตัวนี้1ส่วน2คูณ1ลบคอส 2x นะคะลองอาจารย์สักข้อหนึ่งลองอาจารย์เป็นคอสบ้างค่ะอินทิเกรตคอสบ้างค่ะไม่คอสกำลัง2ขอเป็นคอสกำลัง4แล้วกันนะคะคอสกำลัง 4x dx ค่ะคอสกำลัง 4x dx ดังนั้นเทคนิคนี้เป็นไงนะบอกว่าต้องขึ้นไปดูซิเมื่อไหร่เจอคอสกำลังคู่เราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นตรงนี้ใช่ไหมคะคอสกำลัง2เปลี่ยนเป็นพจน์นี้ค่ะแต่อาจารย์มีคอสกำลัง4อ่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นคอสกำลัง4อาจารย์เขียนเทคนิคนี้ไว้นี่นิดนึงว่าเจอคอสกำลังคู่ต้องนึกถึงคอสกำลัง 2x จะเท่ากับอะไรนะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุม x แต่ตอนนี้อาจารย์มีคอสกำลัง4ดังนั้นอาจารย์เขียนใหม่เป็นอย่างนี้ได้ไหมคอสกำลัง4แต่สูตรให้คอสกำลัง2อ่ะสูตรตรงนี้เราให้คอสกำลัง2มาดังนั้นอาจารย์ขอเปลี่ยนโจทย์เป็นคอสกำลัง 2x ทั้งหมดยกกำลัง2นี้ได้ไหมได้เนาะเพราะเขา2คูณ2ตรงนี้2คูณ2จะได้เป็น4ตามที่โจทย์ต้องการค่ะคอสกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเราค่อยเปลี่ยนค่ะอินทิเกรตอาจารย์จัดการข้างในก่อนนะจัดการข้างในยกกำลัง2ตรงนี้ถูกไหมอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะคอสกำลัง2ตรงนี้ค่ะได้อะไรมาคะตามสีแดงตามสีแดงบอกว่าให้ได้เศษ1ส่วน2วงเล็บเปิดอะไรนะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุม x ก็เป็น 2x ค่ะได้ตัวนี้มานะคะได้ตัวนี้มาจากนั้นทำไงต่อเอ๊ะค่าคงที่ค่าคงที่ที่จริงก็ดึงออกมาได้แล้วเนาะตรงนี้ดึงออกมาได้แต่อย่าลืมนะคะหมดนี่ยกกำลัง2ดังนั้นเศษ1ส่วน2ก็โดนยกกำลัง2ไปด้วยค่ะดังนั้นตอนออกมาก็กลายเป็นเศษ1ส่วน4ค่ะ1ส่วน4ข้างในเหลืออะไรคะอินทิเกรตใช่ไหมอินทิเกรต1บวกคอส

x ค่ะแล้วก็ยกกำลังสอง dx โอเคจะดึงหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองออกมาเป็นหนึ่งส่วนสี่นะจากนั้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีวงพจน์บวกกันอยู่ยกกำลังสองแบบนี้นึกถึงอะไรคะหน้าบวกหลัง

กระจายเป็น1/4ออกมาก่อนนะข้างในอินทิเกรตหน้ากำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้หนึ่งยกกำลังสองค่ะได้เดิมเหมือนเดิมนะคูณบวกกับสองหน้าหลังสองคูณหนึ่งคูณหลังก็คือคอส2x บวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ได้คอสกำลังสองของมุม 2x แล้วก็ dx ถูกนะโอเคไปต่อค่ะไปต่อเศษ1/4หลุดออกมาตั้งแต่แรกมีกี่พจน์เนี่ยมีเลขหนึ่งบวกบวกอยู่อินทิเกรตเข้ามาได้ไหมได้นะทีเข้ามาได้นะคะดังนั้นเข้ามาพจน์แรกค่ะเข้ามาพจน์แรกอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ใช่ไหม dx บวกกับอินทิเกรตเลขสองคอส 2x dx ใช่ไหมคะบวกกับอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคอาจารย์แค่กระจายเข้ามานะคะพจน์นี้ไม่มีอะไรนะอ่ะไปกันต่อเศษ1/4หลุดแล้วค่ะข้างในพจน์ที่หนึ่งไหลไหวจะได้ชัดพจน์ที่หนึ่งค่ะอินทิเกรต1 dx ได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเลข2ตรงนั้นอาจารย์หลุดออกมานะอินทิเกรตคอส 2x คอส u ต้องมี u ค่ะ d 2x ตามค่ะ2โอเคพจน์นี้ล่ะพจน์นี้ขอให้ลายสีม่วงแล้วกันพจน์นี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอาจารย์เจออะไรเนี่ยอาจารย์เจอคอสกำลังสองคอสกำลังสองของมุม 2x อ้าวกลายเป็นสูตรเรื่องนี้ก็ต้องมองใหม่ใช่ไหมคอสกำลังสองของมุม x จะเท่ากับเศษ1/2ของ1บวกคอสมุม2เท่าของมุม x ดังนั้นคอสกำลังสองของ 2x กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นเศษ1/2คูณ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมดังนั้นตอนแรกมี 2x ก็ต้องกลายเป็น22 4ค่ะ 4x ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย dx โอเคงั้นเศษ1/4หลุดก่อนนะ x ได้แล้วค่ะบวกกับพจน์นี้เกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขออนุญาตพจน์กลาง2+2ไปแล้วนะคอสu du คอสอินทิเกรตคอสได้อะไรนะได้ไซน์ใช่ไหมได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 2x เหมือนเดิมค่ะต่อไปไปกันต่อบวกกับต่อไปนี้เหลือแค่พจน์หลังสีม่วงแล้วนะเหลือสีม่วงอาจารย์ไฮไลท์ไว้ก่อนได้อะไรมาบ้างได้เศษ1/2หลุดออกมาถูกไหมข้างในเหลืออินทิเกรตแล้วคะข้างในนี้เหลืออินทิเกรตเลขหนึ่ง dx บวกกับอินทิเกรตคอส 4x ต้องดี 4x ตามถูกนะหาร4ค่ะแล้วก็ปิด1/4x หลุดออกมาไซน์หลุดออกมาจากอินทิเกรตแล้วบวกเศษ1/2อาจารย์เปิดวงเล็บสีใหม่ดีกว่าข้างในนี้เดี๋ยวปิดสีน้ำเงินเดี๋ยวชนกันนะคะอินทิเกรตเลขหนึ่งค่ะตัวแรกอินทิเกรตเลขหนึ่งได้อินทิเกรตเลขหนึ่งได้ x มาตัวหนึ่งนะได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับมีสี่ตรงนี้ค่ะเลขสี่ตรงนี้ดึงขอดึงได้มาได้แค่นี้นะคะดึงมาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตดังนั้นได้เศษ1/4ค่ะอินทิเกรตคอส u du เรียบร้อยละคอส u du ได้ไซน์ u ถูกไหมได้ไซน์ u ค่ะบวกสี่ที่จริงก็บวกสี่สุดท้ายเลยก็ได้สี่อาจารย์บวกไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเทคเข้าไปดังนั้นคำตอบข้อนี้ค่ะมีอะไรเข้าไปบ้างคะเศษ1/4เข้าไปตรงนี้นะกลายเป็น x ส่วน4บวกกับ1ส่วน4คูณอยู่กับไซน์ 2x ค่ะต่อไป1/4เทคเข้าไปเจอ1/2เป็นเศษ1/8นะแล้วเทคเข้าไปเจอ x อีกค่ะกลายเป็นเศษ x ส่วน8ถูกนะ428 8เจอ1/4อีกค่ะ8432 8432เจอไซน์ 4x ค่ะสุดท้ายบวก4เรียบร้อยเห็นไหมคะ

นี่คือเทคนิคการอินทิเกรตแบบตรีโกณมิติยกกำลังคู่เห็นไหมยกกำลังคู่กรณีที่ n เป็น n เป็นคู่อยู่นะตอนนี้ n เป็นคู่อยู่นะอาจารย์กำลังเล่า n เป็นคู่อยู่ในกรณีที่หนึ่งอยู่นะอาจารย์จะสอนสักสองกรณีนะคะเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพิ่มได้ n เป็นคู่เทคนิคที่ใช้มีอยู่สองสูตรหลักนี้นะคะที่อาจารย์เอาไปช่วยในการปรับโจทย์อ่ะอีกสักกรณีหนึ่งค่ะเป็นกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งนะต่อไปอาจารย์ขอเป็นกรณีที่สองเป็นอะไรดีเจอ n คู่เราก็ต้องลองเจอ n เป็นคี่บ้างค่ะขออนุญาตลงไปข้างล่างนะคะขึ้นต้นเรื่องกรณีที่สองค่ะกรณีที่สองเมื่อ n เป็นไงครับ n เป็นจำนวนเต็มคู่คี่เป็นจำนวนเต็มคี่นะจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ค่ะถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่เมื่อไหร่นะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะถ้าเราเจอกรณีที่สายบ้างยกกำลัง n n เป็นคี่นะเราจะเปลี่ยนหน้าตาเป็นไซน์ยกกำลัง n ถอยไปสักหนึ่งค่ะ x เพื่อที่จะดึงไซน์ออกมาหนึ่งตัวนะคะเช่นสมมติอาจารย์มีกำลัง3ตรงนี้อาจารย์ตัวแรกอาจารย์ก็ไซน์กำลัง2เจอกับไซน์กำลัง1แบบนี้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นกำลัง5อาจารย์ก็ดึงเป็นไซน์กำลัง4กับไซน์กำลัง1บวกกันก็เป็น5นี่คือคอนเซปต์นะคะและถ้าเป็นคอสล่ะเป็นคอสกำลัง n เป็นกำลังคี่อีกละให้เราเหมือนกันค่ะดึงออกมาเป็นคอสกำลัง n ลบ1คูณอยู่กับคอสยกกำลัง1นั่นเองก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม n เหมือนเดิมพอดึงเสร็จแล้วให้เราเอาไปใช้ต่อดึงก่อนคอนเซปต์แรกให้เราดึงเสร็จแล้วจากนั้นทำอะไรต่อให้เราแทนแบบนี้ค่ะให้เรามองว่าถ้าคุณเจอไซน์ยกกำลัง 2x นะเราจะมองเป็น1ลบคอสกำลัง 2x เอามาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะแล้วถ้าเราเจอคอสยกกำลัง 2x เราก็จะแทนเป็น1ลบไซน์กำลัง 2x ความหมายก็คือขั้นแรกมันเป็นคี่ดึงออกมาสักตัวหนึ่งจากนั้นเราจะได้ตัวคู่กันที่เป็นบวกละพออันที่เป็นบวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้บวกเนี่ยค่ะให้เราปรับเป็นสูตรนี้เอามาใช้ปัญหาก็จะหายไปนะคะแล้วก็อินทิเกรตตามปกติเลยไหนลองดูตัวอย่างสักนิดสิเมื่อ n เป็นคี่ค่ะกรณีที่ n เป็นคี่ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 3x dx ค่ะนี่ไงเห็นไหม n เป็นคี่ค่ะทำไงคะสเต็ปแรกบอกว่าดึงไซน์ออกมาสักตัวหนึ่งดังนั้นข้อนี้อาจารย์ขอดึงไซน์ออกมาตัวหนึ่งเหมือนเราแยกไซน์ออกมาเป็นสองพจน์อะค่ะดังนั้นตรงนี้สามเอาไปหนึ่งพจน์ก็เหลือสองนั่นเองแล้วก็ dx นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังคู่เนี่ยค่ะเป็นหน้าตาตรงนี้เป็นหน้าตาตรงนี้ดังนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนไซน์กำลังสองกลายเป็น1ลบคอสกำลัง 2x นะคะส่วนไซน์ x ข้างนอกอยู่ที่เดิมก่อนนะตอนนี้อาจารย์ไฮไลท์ให้เห็นว่าสีม่วงนั้นอาจารย์เป็นสีม่วงตรงนี้ไปแล้วนะคะทำไงต่ออินทิเกรตได้เลยค่ะทีนี้เทคนิคนี้นะคะถ้าเราเจอตรงนี้เป็นไซน์เดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวดิฟเนี่ยมาช่วยค่ะเราจะดิฟตัวคอร์สเพื่อให้ได้ไซน์ออกมาแล้วไซน์ตรงนี้จะไปตัดกับตัวปัญหานี้ไปค่ะนะให้เรามองว่าเราจะดีตรงนี้ค่ะดีตามพจน์ที่มันเกินมาดังนั้นพจน์นี้อาจารย์ขออนุญาตอินทิเกรต1ลบคอร์สกำลัง 2x ไซน์ x อยู่นิ่งๆก่อนนะดีตรงนี้ค่ะอาจารย์จะดีหรือใครจะสังเกตตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีคอสอาจารย์จะดีคอสค่ะอาจารย์จะดีคอสดังนั้นอาจารย์ดีคอส x ค่ะดิฟคอส x อยู่ดีๆเติมดิฟคอส x เข้ามาดิฟคอสได้ดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์ค่ะได้ลบ

0: ใส่ x มาตัวหนึ่งนี่เห็นไหมทุกครั้งเลยสเต็ปนี้ตรงนี้จะหายไปค่ะพอหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราอินทิเกรตได้ละทดอ่ะจะอินทิเกรตต่อได้ละค่ะเหมือนเรามีมองตรงเนี้ยก็เหมือน x ค่ะค่ะเรากำลัง dx ตรงนี้ก็เหมือนเป็น x ยกกำลังสองก็อินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตธรรมดาเลยค่ะอินทิเกรตเทียบ d cos ค่ะดังนั้นดีคอสตอนนี้มีอยู่สองพจน์นี่พจน์นี้พจน์นี้หรืออาจารย์เขียนให้ดูชัดๆพจน์นี้สามารถกระจายเป็นอินทิเกรตเลขหนึ่งดีคอสถูกไหมดีคอส x ค่ะลบอยู่กับอินทิเกรตคอสกำลังสอง x ดีคอส x ค่ะอาจจะมีแบบนี้ค่ะจากนั้นอินทิเกรตเศษหนึ่งอินทิเกรตเลขหนึ่ง dx ได้ x อินทิเกรต d cos ก็ได้ cos มาตัวหนึ่งค่ะได้ cos x ลบตรงนี้อาจารย์หายไปไหนใช่ไหมบางคนบอกว่าลบตรงนี้หายไปไหนอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเทคขึ้นมากลายเป็นลบตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เทคกลายเป็นบวกเนาะเพราะตรงนี้กระจายเข้าไปค่ะอ่ะยังไงต่ออาจารย์อินทิเกรตดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมีลบคอส x อยู่นะคะจากนั้นบวกกับอินทิเกรตเหมือนมองตรงนี้เป็นอะไรคะ u กำลังสอง du ใช่ไหมนั้นกลายก็เป็น u กำลัง n บวกไป1ดังนั้น u กำลังสามกลายเป็นคอสกำลังอะไรคะกำลังสาม x ค่ะส่วนอะไรคะอย่าลืมยกกำลังอะไรหารออกเสมอนะคะแล้วก็บวก c นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะใช้เทคนิคโดยการกรณีที่2เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่นะคะตรีโกณมิติที่เป็นจำนวนเต็มที่ให้เราใช้สเต็ปแบบตัวอย่างนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปเป็นกรณีที่3นะคะกรณีที่3ของตรีโกณมิตินะคะกรณีที่3นี้เมื่อโจทย์ของเรานะคะเป็นการอินทิเกรตทั้งไซน์แล้วก็สมมติไซน์ x แล้วกันนะคะแล้วก็คอส x ค่ะมาพร้อมกันเลยค่ะมาพร้อมกันโดยที่ไซน์เนี่ยยกกำลัง m แต่คอสยกกำลัง n แล้วเราก็จะ dx กันค่ะกรณีนี้แปลว่าต่างจากเมื่อกี้ตรงที่เมื่อกี้อาจจะเจอไซน์อย่างเดียวหรือเจอคอสอย่างเดียวแต่ตอนนี้มาพร้อมกันเลยแล้วไซน์กับคอสยกกำลังคนละตัวนะคะหรืออาจจะตัวเดียวกันก็ได้เป็น m กับ n แล้วกันค่ะมาพร้อมกันแบบนี้ให้เราดูนะคะว่าเข้ากรณีไหนคล้ายๆเดิมเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่กรณีที่ไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วมีตัวใดตัวหนึ่งเมื่อ m หรือตัว n ก็ได้ค่ะ m หรือ n เป็นเลขคี่ค่ะเป็นเลขคี่เป็นจำนวนเลขคี่บวกนะคะแบบนี้ให้เราใช้กรณีที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อเขาเป็นเลขคี่ใช่ไหมกรณีเลขคี่ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะขอแค่ m กับ n นะคะตัวใดตัวหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะเราก็เข้าคอนเซปต์คล้ายๆกรณีที่2เมื่อกี้นะคะเช่นโจทย์ข้อนี้นะคะสมมติเราเจออินทิเกรตไซน์ค่ะยกกำลัง4 x แล้วกันนะคะคอสยกกำลัง 3x dx เห็นไหมคะว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันและจะเห็นว่าอ้าวไซน์ยกกำลัง4คอสยกกำลัง5ขอเป็นไงคะขอมีเลขคี่สักตัวหนึ่งใน m กับ n นะคะตอนนี้อาจารย์มีตัวยกกำลังคอสเนี่ยเป็นเลขคี่ดังนั้นเข้าคอนเซปต์เลขคี่เลยค่ะดังนั้นเราจะดึงคอสออกมา1ตัวใช่ไหมคะ dx เนาะโอเคงั้นบรรทัดต่อไปไซน์อยู่นิ่งๆที่เดิมนะคะไซน์กำลัง 4x ค่ะส่วนคอสยกกำลัง3อาจารย์ดึงออกไป1ตัวกลายเป็นคอสกำลัง2คูณกับคอสยกกำลัง 1x ถูกนะ dx ถูกนะจาก3ยกกำลัง3มี3ตัวนะคะอาจารย์ดึงออกมาแบบนี้เป็นยกกำลัง2กับยกกำลัง1ค่ะทุกอย่างคูณกันอยู่นะคะจากนั้นสเต็ปต่อไปอินทิเกรตไซน์ยกกำลัง 4x อยู่ที่เดิมค่ะคอสเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีคะเราเปลี่ยนเป็นไซน์ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นไซน์กลายเป็น1ลบไซน์ยกกำลัง 2x นั่นเองส่วนคอส x อยู่ที่เดิมแล้วเราก็ดีอะไรคะถ้าส่วนใหญ่แบบนี้เรากะจะตัดตัวไหนนะ

สมมติอาจารย์เล็งไว้เราจะตัดคอร์สให้หายไปดังนั้นเราต้องดิฟเลยฮะดิฟไซด์ถูกไหมดิฟไซด์เอ็กซ์ค่ะดิฟไซด์ได้คอร์สมาทันทีค่ะดิฟไซด์ได้คอร์สเพื่อคอร์สตัวนี้จะมาตัดตัวที่เราดึงออกมาค่ะตัวที่เกินมาดังนั้นสิ่งที่โจทย์มีตอนนี้เหลืออะไรบ้างคะอินทิเกรตอ้าวไซน์ยกกำลังสี่อาจารย์เทคเข้าไปค่ะเทคเข้าไปกลายเป็นพจน์แรกไซน์ยกกำลังห้า x ถูกไหมคะเป็นไซน์ยกกำลังอ๋อไม่สี่ยกกำลังสี่เหมือนเดิมคูณหนึ่งเนาะโอเคขอโทษทีคูณหนึ่งนะคะคูณหนึ่งเข้าไปกลายเป็นไซน์ยกกำลังสี่นะคะนั้นลบนิดนึงเป็นไซน์ยกกำลัง 4x ค่ะคูณ1เนาะลบกับไซน์กำลัง4คูณเข้าไปกับไซน์ยกกำลัง2กลายเป็นไซน์ยกกำลัง 6x ค่ะดีอยู่กับอะไรคะดีไซน์ดีไซน์เรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีอินทิเกรตอะไรอยู่คะอยู่และเราก็ดีอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่จริงแล้วสามารถกระจายเข้าไปเป็นอินทิเกรตพจน์แรกไซน์ยกกำลัง 4x ดีไซน์ x ถูกนะพจน์ที่สองลบกับอินทิเกรตไซน์อะไรคะไซน์ยกกำลัง 6x แล้วก็ดีไซน์ x นะคะอินทิเกรตไซน์ดีไซน์อินทิเกรตยูดียูอินทิเกรตยูดียูแบบนี้อินทิเกรตยูดียูเป็นไงคะยูยกกำลัง n เพิ่มไป1แล้วก็หาร n บวก1นะคะแสดงว่าอาจารย์อินทิเกรตได้แล้วค่ะไซน์กำลังสี่ก็กลายเป็นไซน์ยกกำลัง5 x ส่วน5ค่ะลบกับไซน์กำลัง6กลายเป็นไซน์ยกกำลัง7 x ส่วน7แล้วก็บวก4นั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะว่าสเต็ปที่ m กับ n ขอเป็นเลขคี่หนึ่งตัวนะคะทำเหมือนสเต็ปเลขคี่เลยดึงเป็นไงคะดึงตัวที่เป็นเลขคี่ออกมาหนึ่งตัวจากนั้นก็ทำตามคอนเซปต์กรณีที่2ที่ผ่านมาได้เลยนะคะโอเคต่อไปเป็นไงดีกรณีที่3อีกทีนึงค่ะกรณีที่3อีกทีนึงแต่ตอนนี้เป็นไงคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีคี่บ้างไม่มีคี่บ้างนะคะขอเป็นกรณีที่ m กับ n ไม่มีคี่สักตัวก็แสดงว่าเป็นอะไรคะเป็นคู่ทั้งคู่เป็นคู่ทั้งคู่เนาะโอเคงั้นกรณีที่สามอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นกรณีที่ตัวยกกำลัง m และเป็นไงคะ n เป็นเลขคู่ค่ะเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยไม่มีเลขคี่เป็นเลขคู่แสดงว่าเราก็กลับไปใช้เทคนิคกรณีที่1ค่ะการจัดการกับตรีโกณมิติที่เป็นเลขชี้กำลังคู่งั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นเราลองอินทิเกรตไซน์กับคอสมาพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะไซน์ยกกำลัง 2x ค่ะแล้วคอสก็ขอยกกำลัง 2x dx เหมือนกันค่ะเห็นไหมว่าไซน์กับคอสมาพร้อมกันแล้วเลขชี้กำลังเป็นไงยกกำลังคู่ทั้งคู่แบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนตามคอนเซปต์เดิมเลยค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะจากไซน์ก็เปลี่ยนไปไซน์กำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น1ลบคอส2เท่าของมุมเดิมใช่ไหมคะกลายเป็น 2x ค่ะแล้วหาร2นั่นเองค่ะหาร2โอเคแล้วคอสนะคะคอสก็เหมือนกันค่ะ1แต่แทนจะลบคอสก็กลายเป็นอะไรคะบวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุมเดิมเป็น x 2เท่าก็กลายเป็น 2x แล้วก็หาร2dx แบบนี้นะคะ dx แบบนี้จากนั้นเราจะเห็นว่าอ้าวนี่เป็นค่าคงที่เป็นค่าคงที่เป็นไงคะดึงออกหน้าอินทิเกรตได้ใช่ไหมดังนั้นบรรทัดต่อไปอาจารย์ดึง1ส่วน4ออกมาเลยเนาะข้างในเหลืออะไรคะข้างในเหลือเครื่องหมายอินทิเกรตเอ๊ะตอนนี้เราเหลืออะไรเนี่ยเราเหลือวงเล็บ1ลบคอส 2x ค่ะคูณอยู่กับอะไรคะ1บวกคอส 2x เนาะแล้วก็ dx ค่ะตรงนี้นึกถึงอะไรคะเนี่ยเอ๊ะมี2พจน์ที่ข้างหน้าเป็น

นะข้างหน้าลบกันข้างหลังบวกกันเรานึกถึงสูตรอะไรคะผลต่างกำลังสองไหมเคยจำสูตรนี้ได้ไหมคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองกระจายเป็นอะไรนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะเอามาใช้ค่ะหน้าของเราตอนนี้เป็นเลข1หลังลอลิงของเราเป็นคอส 2x ค่ะดังนั้นเรามีพจน์ข้างหลังแบบนี้คูณกันอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราก็แปลงเป็นตัวนี้นั่นเองค่ะแปลงหน้าตาดังนั้น1/4อยู่ที่เดิมนะคะอินทิเกรตตัวข้างในปรับเป็นหน้ากำลังสองค่ะอาจารย์ได้1ยกกำลังสองลบอะไรคะลบคอส 2x ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองค่ะ dx เห็นไหมคะ dx อาจารย์ปรับโจทย์นิดนึงจากนั้น1/4อินทิเกรตออกมาแล้วเหลือข้างในผลการอินทิเกรตวงเล็บนี้เป็นไงคะอาจารย์เทคอินทิเกรตเข้าไปเลยแล้วกันนะคะอินทิเกรตเข้าไปกลายเป็นใส่วงเล็บทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงพจน์แรกอินทิเกรตเลข1 dx ถูกไหมคะลบกับอินทิเกรตเลยคะอินทิเกรตคอสกำลังสอง 2x dx ค่ะโอเคติดตรงไหนเนี่ย1/4ทั้งหมดนี้อินทิเกรตเลข1ได้อะไรมาคะอินทิเกรตเลข1ได้ x มาตัวหนึ่งนะคะได้ x มาตัวหนึ่งค่ะแล้วลบกับพจน์ข้างหลังนะคะอ้าวเจอตัวนี้อีกละเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบถูกไหมเหมือนเป็นโจทย์มาอีกรอบดังนั้นเราแตกตรงนี้ดีไหมคะเราแตกตรงนี้เป็นอินทิเกรตไว้ข้างนอกก่อนคอสกำลังสอง 2x เป็นคู่ถูกไหมเป็นคู่กลายเป็นอะไรคะ1บวกคอส2เท่าของมุมเดิมมุมเดิมคือ 2x 2เท่ากลายเป็น 4x แล้วนะแล้วก็หารอะไรคะหาร2แล้วก็ dx ค่ะปิดค่ะโอเคงั้นก็1/4x หลุดมาแล้วเนาะอินทิเกรตตรงนี้หน้าอินทิเกรตตรงนี้อาจารย์1/2จาก2ตัวนี้นะคะอาจารย์ดึงมาไว้ตรงนี้นะคะ1/2ข้างในเหลืออินทิเกรตเลข1บวกกับคอส 4x ถูกนะแล้วก็ dx แล้วก็ปิดนะคะโอเคขอขึ้นหน้าใหม่โอเคไปกันต่อยังไงต่อ1/4วงเล็บเปิด x ลบ1/2ลองมาก่อนนะอ่ะข้างในเริ่มอินทิเกรตแล้วค่ะงั้นวงเล็บข้างในอาจารย์ไฮไลท์จะได้ไม่งงอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวข้างในนี้จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะข้างในอินทิเกรตเลข1ค่ะอินทิเกรตเลข1เราได้อะไรมาได้ x มาตัวหนึ่งถูกไหมได้ x มาตัวหนึ่งนะบวกกับเหลือข้างในอีกทีอินทิเกรตคอส 4x ค่ะเราต้องดีอะไรคะดี 4x เติม 4x ต้องดิฟออกทันทีค่ะได้มา4นั่นเองโอเค1/4วงเล็บใหญ่ของเรามี x ลบเศษ1/2ปิดมี x บวกกับ4ตรงนี้นะคะเป็นข้างที่อาจารย์ดึงออกมาได้แค่นี้นะดึงออกมาไปเครื่องหน้าเครื่องหมายอินทิเกรตกลายเป็นเศษ1/4อินทิเกรตคอส 4x d 4x อินทิเกรตคอส u du ได้เลยคะได้ไซน์ u ค่ะได้ไซน์ 4x ค่ะปิดแล้วก็ปิดอ่ะบวก4จริงตอบแล้วนะไหนลองเคลียร์คำตอบหน่อยซิอินทิเละเทคค่าคงที่เข้ามาเทคค่าคงที่เข้ามานะคะกลายเป็นคำตอบข้อนี้เทคเข้ามาตัวแรกได้ x ส่วน4ค่ะลบกับเทคเข้ามาตัวที่2ค่ะ1/4เจอ1/2ได้เศษอะไรเศษ1/8แล้วก็เทคเข้าไปหา x อีกทีนึงนะคะกลายเป็น x ส่วน8นั่นเองนะคะต่อไปลบเทคเข้าไปอีกค่ะส่วน8เทคเข้าไปเจอเศษ1/4กลายเป็นเศษ1/8คูณ4เป็น32นะคะแล้วก็เจอกับไซน์ 4x จากนั้นบวก4ค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะเป็นเนื้อหาของการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติที่มีรูปแบบที่แน่นอนค่ะได้แก่ยกกำลังคู่ยกกำลังคี่นะคะทั้งไซน์ทั้งคอสจากนั้นอาจารย์ก็กรณีที่3เป็นไซน์กับคอสเป็นไงคะมาพร้อมกันนะคะก็
จบเนื้อหาของตรีโกณมิติแบบมีรูปแบบที่แน่นอนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการหาปริพันธ์โดยการแทนค่าตรีโกณมิติค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและที่เขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณภานะคะสำหรับวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในหัวข้อผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับผลคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยนะคะเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์นะคะก็คือ u cross v นะคะ cross นะคะตัวนี้นะโดยที่ถ้าเราเริ่มต้นจาก u ของเรานะคะคือเวกเตอร์ใน3มิตินะคะสมมติว่าเป็น x 1 y 1 z 1นะคะแล้วก็เวกเตอร์ v ของเรานะคะก็คือ x 2 y 2 z 2นะคะเราจะได้ u cross v นะคะเราสามารถหาโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้นะคะ u cross v ของเราเนี่ย

เราสามารถนำมาคลอสกันโดยใช้สูตรดังนี้นะคะเราก็เขียน u ก่อน x 1 y 1 z 1นะคะคลอสกับ x 2 y 2 z 2นะคะแล้วสูตรของมันเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนสูตรก่อนนะคะเดี๋ยวจะแนะนำว่าสูตรมาจะไงนะคะ y 2 z 1ลบ z 1 y 2นะคะ z 1 x 2ลบ x 1 z 2นะคะแล้วก็ x 1 y 2ลบ y 1 x 2นะคะวิธีการของสูตรเนี่ยนะคะถ้าเราจำสูตรตัวนี้ไม่ได้นะคะเราให้เราดูจากตรงนี้ค่ะจากเวกเตอร์เริ่มต้นเนี่ยนะคะ u กับ v ที่มันครอสกันเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสมาชิกในตำแหน่งที่1ของทั้ง2เวกเตอร์มาต่อตรงนี้นะคะเพื่อให้เห็นภาพนะอย่างนี้นะแล้วก็เราจะได้ตัวคู่แรกที่ลบกันเนี่ยให้เรามองตรงนี้ค่ะมองคูณทแยงนะเราตัดเราจะหาตัวแรกใช่ไหมเราตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เราคูณตัวที่เหลือนะคะคูณลงเลยค่ะ y 1 z 2นะคะแล้วก็คูณขึ้นนะคะ z 1 y 2นะคะ y 1 z 2อันนี้จะเขียนสลับกันนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็น y 1 z 2ขออภัยนะคะ y 1 z 2ลบ z 1 y 2นะคะเห็นไหมคะ y 1คูณ z 2ลบ z 1 y 2เราตัดตัวแรกออกนะคะต่อมาเราก็มาดูตัวที่2นี่เกิดมาจากอะไรนะเราตัดตัวที่2ออกนะคะเราก็เอาตัวที่เหลือคูณทแยงนะคะก็จะเป็น z 1 x 2ลบ x 1 z 2นะคะ z 1 x 2ลบ x 1 z 2นั่นเองนะคะต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือเราตัดแถวที่3แล้วก็ดูข้างบนคู่ข้างบนนะคะก็จะได้ x 1 y 2นะคะลบกับ y 1 x 2นั่นเองนะคะไม่ยากนะคะนี่สูตรง่ายๆเราอาจจะไม่ต้องจำสูตรตัวนี้ก็ได้ค่ะเราใช้วิธีเอา2ตัวนี้มาต่อข้างล่างนะคะตัดอันนี้ออกก็คูณทแยงนะคะตัดตัวที่2คูณทแยงตัดตัวที่3ก็คูณตัวทแยงตัวที่เหลือมาลบกันนั่นเองนะคะหรืออีกแบบนึงหลายคนอาจจะเคยใช้วิธีนี้ก็คือเราจะใช้วิธีหาแบบหา determinant นะคะหรือนะคะ u cross v ของเราเนี่ยเราจะเอามาเขียนในรูปของ determinant นะคะแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยแถวที่1เนี่ยจะเป็น i j แล้วก็ k เป็นเวกเตอร์ i j k นะคะแล้วก็ในแถวที่2ก็ให้เอาเวกเตอร์ u มาเขียนนะคะก็จะเป็น x 1 y 1 z 1ใช่ไหมคะเวกเตอร์ u ของเราแล้วก็เวกเตอร์ที่2ก็คือเวกเตอร์ v ก็คือ x 2 y 2 z 2แบบนี้นะคะเอาเวกเตอร์ตัวแรกเนี่ยเอาไว้แถวที่2นะคะเวกเตอร์ตัวที่มาครอสเนี่ยอยู่ในแถวที่3แถวที่1เป็น i j k นะคะจากนั้นให้เรานำหลักที่1กับหลักที่2ก็คือหลักที่กับ g เนี่ยมาต่อนะคะ i กับ g เนี่ยมาต่ออีก2หลักเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ i ก็จะมี x 1 x 2 j ก็จะมี y 1 y 2นะคะจากนั้นให้เราคูณนะคะคูณทแยงแบบนี้เนี่ยนะคะคูณกันคูณลงให้มาบวกกันนะคะเราอาจจะคูณทั้ง3แถวเลยบวกกันแล้วก็คูณขึ้นนะคะลบออกทั้ง3แถวใส่ลบไว้ข้างหน้าคูณได้อะไรใส่ลบไว้ข้างหน้าทุกอันนะคะหรือเราจะคูณทีละคูณลงกับคูณขึ้นทีละคู่ก็ได้ถ้าคูณลงตรงไหนที่มี i นะคะตรงนี้นะคะ i แล้วก็คูณขึ้นกับตรงนี้นะคะมันก็จะได้ตัวที่มันมี i เหมือนกันแล้วก็เอามาลบกันได้

คูณขึ้นลบออกใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้ค่ะเราก็จะได้เหมือนกับไอ้ตัวนี้ออกมานะคะตัว j ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น j ก็คูณขึ้นมาลบออกนะคะ k ก็คูณตัวนี้ลงมาคูณขึ้นก็ลบออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ถ้าเป็น i ใช่ไหมคะ i นี้นะแล้วก็คูณขึ้นก็จะได้ตามสูตรตัวนั้นเลยอะค่ะก็จะเป็น y 1 z 2นะคะ y 1 z 2 i ใช่ไหมคะแล้วก็ลบกับ y 2 z 1 i นะคะแล้วก็เขียน i ไว้นะคะข้างนอกแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะเป็น y 1 z 2ลบ y 2 z 1 i นะคะก็จะได้ตัวนี้พอดีอาจจะสลับตัวนี้นิดนึงไม่เป็นไร z 1 y 2มันเป็นสเกลาร์อยู่แล้วนะคะสลับได้นะคะ y 2 z 1ได้นะคะก็คือจะได้ตัวแรกนี่แหละนะคะทำนองเดียวกันเราก็จะได้คู่ต่อมาที่เป็น g ใช่ไหมคะที่เป็น g ก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นบวกกับ z 1 x 2นะคะแล้วก็ลบ z 2 x 1 g นะคะถูกต้องนะคะต่อไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตรงที่เป็น k ใช่ไหมคะตรงที่เป็น k ก็จะมีตัวนี้นะคะกับตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ x 1 y 2 x 1 y 2 k นะคะแล้วก็ลบกับ x 2 y 1 k นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอามาเขียนในรูปของเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะที่เป็นในรูปเมทริกซ์นะคะตอนนี้เป็นรูปของ IJK นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันเลยดีกว่าบางคนไหนเห็นตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังงงเรามาดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นจงหา u cross v อันที่1นะคะอันที่1สมมติว่าเรามีเวกเตอร์ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะคะ u คือ2ลบ1 1นะคะแล้วก็ cross กับ v คือ3 2ลบ1สมมติว่าเป็นเวกเตอร์นี้อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบวิธีแรกกันก่อนก็ได้นะคะเราเอาตัวเลขมาต่อตัวเลขในตัวแรกกันนะคะ2กับ3มาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเรา cross กันเนี่ยผลลัพธ์ของตัวนี้ก็คือตัวแรกทำไงคะตัวแรกก็เอาตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาลบ1คูณกับลบ1นะคะแล้วลบออกกับ21คูณ2นั่นเองนะคะคูณสลับกันแล้วก็ลบกันลบ1คูณลบ1ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้1นะคะแล้วก็ลบกับ1คูณ2ได้2เดี๋ยวเราค่อยมาลบกันนะคะต่อมาทีนี้เรามาตัดตัวนี้ออกเราก็จะเอา1คูณ3นะคะได้3นะคะแล้วก็ลบกับ2คูณลบ1นะคะก็จะเป็นลบ2นะคะเราจะได้1คูณ3ได้3นะคะแล้วลบกับลบ2ก็จะเป็นบวก2นะคะต่อมาเราก็ตัดนะคะตัวที่3ออกไปแล้วก็เอาตัวข้างบนคูณกันนะคะ2คูณ2 4นะคะลบกับลบ1คูณ3ก็จะเป็นลบ3นะคะตัวนี้เราจะได้4นะคะแล้วก็
ลบกับลบสามก็เป็นบวกสามเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดนะคะถูกต้องนะคะลบหนึ่งห้าเจ็ดเป็นไงคะแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะตัวเลขไม่เยอะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะคะสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ลบไอบวกสองเจลบสามเคครอสกับเวกเตอร์สองไอลบเจบวกเคนะคะสมมติว่าตอนนี้เราจะใช้วิธีหรือใช้วิธี determinant แต่ถ้าเราใช้วิธีข้างบนเนี่ยตัวนี้เราก็ตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลักษณะเมตริกแบบนี้ก็จะเป็นอะไรคะลบหนึ่งสองลบสามลบหนึ่งสองลบสามแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสองลบหนึ่งหนึ่งก็สายไปแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเราจะทำเป็น determinant นะคะก็จะมี i j k นะคะจากนั้นเราเอาตัวเลขเวกเตอร์แรกมาใส่ก่อนค่ะเอาเฉพาะตัวข้างหน้า i j k นะคะก็จะเป็นลบหนึ่งสองลบสามนะคะต่อมาเวกเตอร์ที่สองก็จะเป็นสองลบหนึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นให้เราต่อไปอีกสองหลักค่ะก็คือเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ j นะคะก็เอาตัวเลขเดิมเลยค่ะลบหนึ่งสองสองลบหนึ่งเขียนต่อนะคะจากนั้นเราก็นำมาคูณนะคะคูณทแยงลงมานะคะคูณลงเอามาบวกกันคูณเอาไปลบออกอย่าลืมนะคะเอาเครื่องหมายลบใส่ไว้ข้างหน้าเวลาเราคูณขึ้นนะคะได้อะไรก็ใส่ลบเข้าไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะคูณแบบเอา i กับ i เลยทีเดียวนะคะลบกันได้เลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นสองคูณหนึ่งนะคะได้สองนะคะแล้วก็ลบกับลบหนึ่งคูณลบสามได้สามนะคะก็คือลบสามไปเลยนะคะต่อมาแล้วก็คูณกับ i นะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้สองไอใช่ไหมคะแล้วก็ตัวนี้ได้สามไอคูณขึ้นลบออกก็จะเป็นลบสามไออย่างนี้นะคะเอาสองลบสามไอได้เลยต่อมาคู่ j นะคะj ก็จะมีเนี่ยลบสามคูณสองแล้วก็ลบหนึ่งคูณหนึ่งนะคะหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้ค่ะเราก็จะได้ลบสามคูณสองเนี่ยได้ลบหกนะคะแล้วก็ลบกับลบกับลบหนึ่งนะคะก็คือกลายเป็นบวกหนึ่งแล้วก็ g นะคะลบสามคูณสองได้ลบหกคูณขึ้นลบหนึ่งแล้วก็มาเจอลบก็เป็นบวกหนึ่งนะคะโอเคต่อมาตัว k นะคะตัว k เราก็จะได้ลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเคนะคะคูณลงได้หนึ่งเคคูณขึ้นนะคะสองคูณสองเป็นสี่นะคะก็เป็นลบสี่เคเพราะคูณขึ้นเราต้องลบออกนะคะลบสี่เคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้อะไรคะลบหนึ่งไอหรือลบไอนะคะลบหกบวกหนึ่งก็ได้ลบห้าเจแล้วก็หนึ่งลบสี่ก็ได้ลบสามเคนั่นเองนะคะลบ i ลบ 5g ลบ 3k โอเคไม่ยากนะคะทำวิธีไหนก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะคะต่อมานะคะสำหรับสมบัติของการคูณเวกเตอร์เนี่ยนะคะโดยการ cross เวกเตอร์เนี่ยก็มีสมบัติที่สำคัญอยู่2อันก็คือว่าเวลาเราเอาเวกเตอร์u cos b จะเท่ากับลบ v cos u นะคะเดี๋ยวเข้าไปในนะคะสมบัติ
อันที่หนึ่งก็คือ u cross v มันจะเท่ากับลบ v cross u นะคะ u cross v ไม่เท่ากับ v cross u นะคะแต่ถ้าดอทกันจะเท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น cross กันเนี่ย u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นะคะอันที่สองก็คือเวลาเอาเวกเตอร์ u นะคะ cross กับเวกเตอร์ u บวกหรือลบกับเวกเตอร์ w นะคะอันนี้เรามีสมบัติการกระจายสามารถกระจายเป็น u cross นะคะขออภัยตัวนี้เป็น v นะคะตัวนี้เป็น v นะก็จะเป็น u cross v นะคะบวกลบกับ u cross w ได้มีสมบัติของการกระจายนะคะในส่วนของการสลับ u cross v กับ v cross u เนี่ยมันต้องเอาลบคูณเข้าไปเดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการพิสูจน์ตัวนี้สักอันหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้มีเวกเตอร์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะสักอัน u cross v ที่เราทำไปนะคะสมมติว่าเป็นอันนี้เนี่ยค่ะที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

อย่างนี้นะคะอันเนี้ยคือ U cross V นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเป็นลบ V cross U นะคะจะเท่ากับ U cross V ไหมนะคะเราหาลบ V cross U มันก็คือลบของเวกเตอร์ V ใช่ไหมคะ V มาก่อนก็จะเป็นอะไรคะ3 2ลบ1ครอสกับ U ก็คือ2ลบ1 1ตอนนี้เราสลับ U กับ V แล้วนะคะเป็น V ครอส U 3 2ลบ1 2ลบ1 1นะคะแล้วเราก็ใส่ลบไปข้างหน้าเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ลบ1 5 7เท่ากันไหมนะคะเพราะฉะนั้นจะได้อะไรคะตัวนี้ทำนองเดียวกันตัวนี้เราก็ต่อไปเป็น3กับ2นะคะซึ่งเราก็จะได้ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็จะเป็นตัดแถวแรกนะคะก็จะกลายเป็น2คูณ1ได้2นะลบตัวนี้เป็นลบ1นะคะลบ1กับลบ1เป็นบวก1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นลบ1เหมือนเดิมนะคะและอันที่2ก็คือตัดแถวที่สองออกก็จะเหลือลบสองลบสองนะคะลบหนึ่งคูณสองได้ลบสองแล้วก็สามคูณหนึ่งได้สามนะคะก็เป็นลบสามต่อมาตัดแถวที่สามออกนะคะดูข้างบนก็จะเป็นสามคูณลบหนึ่งได้ลบสามนะคะแล้วก็ลบกับสี่นะคะตัดนี้ออกตรงนี้คูณกันเช็คอีกรอบนะคะได้สองลบหนึ่งนะคะตัดตัวนี้ออกตัวนี้คูณกันได้ลบสองลบสามนะคะตัดตัวนี้ออกตัวนี้คูณกันได้ลบสามลบสี่นะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือลบสองลบห้าขออภัยค่ะ2ลบ1ได้1นะคะลบ2ลบ3ได้ลบ5แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลบ7นะคะจากนั้นอันนี้เรามีลบข้างหน้าใช่ไหมคะเราเอาลบคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบ1 5แล้วก็7ซึ่งจะเห็นว่า2ตัวนี้นะคะ u cross v จะเท่ากับลบ v cross u นั่นเองนะคะจะเห็นว่าถ้ามันเอาสลับกันมันจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเอาหาเฉพาะ v cross u เนี่ยมันจะได้ตัวข้างในเนี่ยแต่มันจะไม่เท่ากับตัวนี้ถ้าเราคูณด้วยลบเข้าไปอีกทีหนึ่งจะเท่ากันละนะคะ

ต่อมานะคะนอกจากสูตรในการคำนวณ u cos v โดยวิธีการที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะมันก็จะมีสูตรที่เกี่ยวข้องกรณีที่ u กับ v เนี่ยเป็นเขียนอยู่ในรูปของลูกศรนะคะแล้วก็มีการกระ

ก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ u กับ v กระทำกันนะคะลักษณะแบบนี้อันนี้สมมติว่านี้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วมีมุมที่กระทำกันเป็นมุมทีต้านะคะส่วนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือเราจะได้ว่าถ้าเราหาขนาดของเวกเตอร์ u cross b มันจะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับมุมไซน์ทีต้านั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นำไปใช้ในหลายๆเรื่องนะคะขนาดของเวกเตอร์ u cos v เท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u คูณขนาดของเวกเตอร์ v คูณกับไซน์ทีต้านะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยขนานกันพิจารณาตรงนี้นิดนึงก็ได้นะคะในกรณีที่เวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v ขนานกันแสดงว่ามันทำมุม0 องศานั่นเองนะคะมันไม่มีการทำมุมมีกันนะคะก็คือบางทีอาจจะเป็นเวกเตอร์ที่ทับกันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทีต้าเนี่ยจะมีเป็น0 องศาเพราะฉะนั้นกรณีที่มันเป็น0 องศาหรือว่ามันเป็น180ก็ได้นะคะกรณีเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีมุมทีต้าเท่ากับ0 องศาหรือว่า180 องศาเนี่ยมันจะทำให้ไซน์เนี่ยมันจะทำให้ไซน์มีค่าเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอา0เนี่ยไปคูณกับขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v มันก็จะทำให้ฝั่งเนี้ยนะคะเป็น0นะคะซึ่งส่งผลให้ u cos v เท่ากับเวกเตอร์0นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้ว่า u cos v นะคะเท่ากับเวกเตอร์0นะคะเวกเตอร์ศูนย์เราก็เขียนศูนย์แล้วขีดข้างบนแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็น u cos u คือเวกเตอร์เดียวกันคอสกันนะคะก็เราก็จะได้ศูนย์เหมือนกันนะคะเวกเตอร์ศูนย์เหมือนกันเวกเตอร์ u cos u cos ตัวเองอะนะคะก็จะได้เวกเตอร์ศูนย์เหมือนกันนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการหาเกี่ยวกับมุมตัวนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเขียนโจทย์ไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะคะให้นะคะ A คือจุด1 2 3แล้วก็ B คือจุด2 3 1นะคะ1 2 3แล้วก็2 3 1แล้วก็ C เป็นจุด2 4 2ถ้าเกิดว่าทีต้าเนี่ยค่ะเป็นมุมระหว่าง AB กับ AC เป็นมุมระหว่าง AB กับ AC แล้วนะคะจงหาค่าของไซน์ทีต้านะคะโจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับสูตรข้างบนเลยค่ะเราจะหาของไซน์ทีต้านี้นะคะด้วยเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เป็น ab กับ ac นะคะอันนี้ก็คือ u มองอันนี้เป็น u นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ u เวกเตอร์ u อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ v นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหาเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้ได้นะคะโดยเราก็เอาจุด2จุดมาลบกันคงจะจำได้อยู่นะคะการหาเวกเตอร์ที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดเวกเตอร์แรกก็คือ ab ab ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ a จุดปลายอยู่ที่ b ab นะคะแล้วเราตรงนี้เราก็จะเอาเวกเตอร์ที่เป็นจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะคะเอาจุดปลายลบจุดเริ่มต้นเลยค่ะ ab ก็จะเป็น2 -1 3 -2 แล้วก็1 -3

นะคะสองสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองลบสามนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบสองนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลบสองอันนี้ก็คือเวกเตอร์ AB นะคะต่อมาเรามาดูเวกเตอร์ AC เวกเตอร์ AC ก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ A จุดปลายอยู่ที่ C นะคะก็จะเป็น2 4 2นี่คือ A อันนี้คือ C นะลบกับเวกเตอร์ A ก็คือ1 2 3นะคะโอเคจากนั้นเราก็จะได้สองลบหนึ่งหนึ่งนะคะสี่ลบสองได้สองสองลบสามได้ลบหนึ่งเราได้เวกเตอร์ a b กับ a c และอันนี้ก็คือ u กับ v ของเรานะคะ u v ของเรานะคะต่อมาสิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือเราต้องหาว่า u cos v เราไปหาขนาดของมันหา u คอส v ได้อยู่แล้วเรารู้เวกเตอร์ตัวนี้เราก็เรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหาคอสกันได้แล้วก็หาขนาดมันอีกทีหนึ่งจากนั้นก็ไปหาขนาดของ u ขนาดของ v นะก็สามารถหาได้แล้วก็เราก็สองตัวนี้มาหารฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นสูตรมันก็จะเป็น u ขนาดของ u คอส v หารด้วยขนาดของ u คูณด้วยขนาดของ v แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ไซน์ธีตาตัวนี้หารกันได้อะไรก็จะเป็นค่าของไซน์ธีตาที่เราต้องการนั่นเองนะคะตัวนี้เราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v รอไว้ก่อนได้เลยนะคะตัวนี้เราจะได้ขนาดของเวกเตอร์ u กับขนาดของเวกเตอร์ v ขนาดของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้ก็คือสแควร์รูทเอาสมาชิกข้างในนะคะยกกำลังสองบวกกันถอดรูทใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะคะบวกหนึ่งกำลังสองแล้วก็บวกลบสองกำลังสองเป็นสี่นะคะก็จะเป็นรูทหกรูทหกถอดไม่ได้ก็ติดไว้นะคะต่อมาขนาดของเวกเตอร์ v ก็คือหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งบวกสองกำลังสองได้สี่บวกลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งเป็นสแควร์รูทหกเหมือนกันนะคะทั้งคู่ได้เท่ากับสแควร์รูทหกเท่ากันเลยนะคะเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาหา cos v กันนะคะแล้วก็เอาไปหาขนาดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราก๊อปตัวนี้ไปเลยนะคะ

เราก็จะหา u พอด v ก่อนนะคะซึ่งเรามี u ก็คือ1 1ลบ2นะคะแล้วก็คลอสกับ v ก็คือ1 2ลบ1นะคะลบตัวนี้ออก1 1ลบ2แล้วก็1 2ลบ1แล้วก็คลอสกันนะเราก็ทบทวนการทบทวนสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมานะคะเลข1ตัวข้างบนมาต่อนะคะจากนั้นเราก็คูณใช่ไหมคะตัวแรกก็จะเป็นคูณทแยงนะคะลบ1นะคะแล้วก็บวก4ตัวที่2ก็จะเป็นลบ2บวก1นะตัวที่3ก็จะเป็น2ลบ1นะคะตัวสอบอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัดตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้คูณกันได้ลบ1บวก4นะคะตัดตัวที่2ตัวนี้คูณกันได้ลบ2ลบกับลบ1ก็เป็นบวก1นะคะตัดตัวนี้ก็จะเป็น2ลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรคะจะได้3ลบ1แล้วก็1นะคะจากนั้น

ขนาดของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ขนาดของ U cross V ของเราก็จะเท่ากับเอาตัวที่เราได้3 ลบ 1 2ยกกำลัง2บวกกันนะคะก็เป็น9 บวก 1 บวก 1ก็จะเป็นรูท 11ถอดรูทไม่ได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เรามีสูตรนะคะในการหา U cross V คือสูตรนี้นะคะ U cross V copy มาเลยนะคะจากนะคะ U cross V เท่ากับขนาดของ U คูณขนาดของ V ไซน์ทีตานะคะขนาดของ U cross V นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาไซน์ทีตาก็คือมีเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ U cross V หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ U คูณกับขนาดของเวกเตอร์ V นั่นเองนะคะเรารู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วค่ะเราก็เติมค่าของเราลงไปขนาดของตัวนี้เท่ากับรูท 11แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ U กับเวกเตอร์ V เมื่อสักครู่นี้เราได้รูท 6ใช่ไหมคะสแควร์รูท 6ทั้งคู่เลยนะคะขอย้อนกลับไปดูนะคะเนี่ยค่ะเราได้ตัวนี้ขนาดของเวกเตอร์ U กับขนาดของเวกเตอร์ V คือสแควร์รูท 6นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะอาจจะคูณกันอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสแควร์รูท 11ข้างล่างก็จะได้6เราก็จะได้สแควร์รูท 11ส่วน6นั่นเองเป็นคำตอบนะคะเพราะว่าสแควร์รูท 11เนี่ยมันตัดไม่ได้แล้วนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจเรื่องตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างต่อมาที่เราจะมาดูกันก็คือตัวอย่างนี้ค่ะเราให้เวกเตอร์ u คือเวกเตอร์นะคะ ai บวก 2j บวก bk ab เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ ai บวก 2j บวก bk นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำหนดให้ขนาดของ u พลอตกับเวกเตอร์ j เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะคะแล้วให้เราหาว่าจงหานะคะขนาดของเวกเตอร์ u ยกกำลัง2นั่นเองนะคะตัวนี้เรามีข้อมูลมี a b b เป็นตัวแปรที่เราไม่ทราบค่านะคะแต่ว่าเราทราบว่าขนาดของ u cos j เนี่ยเท่ากับ2นะคะเราลองมาพิจารณาตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถหาตัวนี้ได้นำ u กับ j มาคลอสกันนะคะแล้วก็หาขนาดนะคะพิจารณาตัวนี้ก่อนพิจารณาตัวนี้นะคะ u cross j ก่อนแล้วกันนะคะ u cross j คืออะไรนะคะ u ของเราก็คือเวกเตอร์ a 2 b นะคะ cross กับ j j ของเราคือเวกเตอร์ j อะค่ะก็คือแสดงว่า i กับ k เนี่ยเป็น0นะคะข้างหน้า i กับ k เป็น0เพราะฉะนั้นมี0 1 0นั่นเองค่ะคือหน้า j เป็น1 i กับ k เป็น0นะคะเพราะนั้นต่อไป a กับ0มานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้2คูณ0ได้0นะคะแล้วก็ลบ b คูณ1เป็น b นะคะต่อมาตัดแถวที่2ก็จะได้ b คูณ0ได้0นะคะแล้วก็ลบ a คูณ0ได้0นะคะเดี๋ยวเราค่อยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตัดแถวที่3นะคะก็จะได้ a คูณ1ได้ a ลบกับ2คูณ0ได้0นะคะ

ตรวจสอบความถูกต้องอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ขาดตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะได้2คูณ0ได้0แล้วก็ b คูณ1ได้ b นะคะลบ b ตัดตัวนี้ได้นะคะ0ตัวนี้คูณกันก็เป็น0นะคะตัดตัวนี้อันนี้ก็เป็น a แล้วก็ลบ0นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราอ่ะก็จะได้ลบ b 0แล้วก็ a นะคะจากนั้นถ้าเราไปหาขนาดของตัวนี้ขนาดของ u cos j ก็คือจะมีค่าเท่ากับลบ b กำลังสองนะคะบวก0กำลังสองเท่ากับ0เนาะแล้วก็บวก a กำลังสองซึ่งมันก็คือ square root b กำลังสอง a กำลังสองหรือถ้าเราสลับกันนิดนึงก็ได้ค่ะจะเป็น a square root a กำลังสองบวก b กำลังสองนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้โจทย์เขาให้มาบอกว่าขนาดของตัวนี้มีค่าเท่ากับ2นะคะตัวนี้นะเท่ากับ2เพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถหาต่อได้อีกนิดนึงว่านะคะว่าถ้าเรายกกำลังสองเข้าไปทั้งสองข้างเฉพาะตัวนี้นะคะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้ยกกำลังสองเข้าไปทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยมันก็จะเท่ากับ4ใช่ไหมคะเรายกกำลังสองเข้าไปอันนี้คือข้อมูลที่เราได้จากการหาขนาดของเวกเตอร์ u cos j เท่ากับ2นะคะอย่างตัวนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เขาต้องการให้เราหาต่อไปก็คือขนาดของเวกเตอร์ u ตัวนี้ยกกำลังสองเรามาพิจารณาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้กันนะคะขนาดของเวกเตอร์ u ก็คือ square root a กำลังสองบวก2กำลังสองนะคะแล้วบวก b กำลังสองซึ่งมันคืออะไรคะสลับกันนิดนึงนะก็เอา a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก4ใช่ไหมคะ2กำลังสองที่4ซึ่งอาจจะ a กำลังสองบวก b กำลังสองเนี่ยเราทราบแล้วว่ามีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนตัวนี้เป็น4นะคะบวกกับ4ก็เป็น8 square root 8 8ก็คือ4 root 2 4คูณ2นะ4ถอน root ได้2นะคะ2 root 2นั่นเองนะต่อมาสิ่งที่เราต้องการหาก็คืออะไรคะเราต้องการเราไม่ได้ให้หา square root u อย่างเดียวนะเขาต้องการให้เราหา square root u ยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือที่จริงเราไม่ต้องถอด root ก็ได้ค่ะมันก็คืออะไรคะมันก็คือ square root 8ยกกำลังสองมันก็คือเท่ากับ8นั่นเองนะคะถ้าเขาให้เราหาแค่ square root u นะเราก็ตอบ root 8หรือว่า2 root 2นะคะแต่ถ้าเขายกกำลังสองเข้าไปก็รูทกับกำลังสองหายกันไปนะเหลือได้เหลือ8นั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของเวกเตอร์ u cos v เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันสักนิดนึงนะคะการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะคะโดยการใช้เวกเตอร์ u cos v เนี่ยนะคะสามารถทำได้นะคะอันนี้จะต้องเป็นในกรณีของเป็นรูปเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือว่ารูปถ้าเป็นรูปมันหาทั้งพื้นที่แล้วก็ปริมาตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นปริมาตรก็เป็นรูปเหลี่ยมด้านขนานนะคะซึ่งเราทราบส่วนประกอบ

กรอบของเวกเตอร์ที่เป็นเหลี่ยมรูปเหลี่ยมของด้านขนานนั้นนะคะที่มันมากระทำกันในส่วนของการหาพื้นที่นะคะสมมติว่าเรามีรูปเหลี่ยมนะคะประมาณนี้เป็นด้านขนานนะคะสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นด้านนี้เป็นเวกเตอร์ u ด้านนี้เป็นเวกเตอร์ v นะคะเราจะสามารถหาขนาดสามารถหาพื้นที่ตรงเนี้ยโดยใช้สูตรนี้ได้นะคะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปเนี้ยนะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u cross v นั่นก็คือสิ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้ได้โดยการนำ u กับ v คลอสกันแล้วก็หาขนาดของมันนั่นเองนะคะเพราะ u ตัวคลอส v ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมคะหาขนาดของมันอีกทีนึงก็จะได้ตัวพื้นที่ตัวนี้ออกมานะคะในส่วนของปริมาตรนะคะสมมติว่ามันเป็นปริมาตรของรูปเหลี่ยมสมมติรูปเนี้ยนะคะแล้วก็เขียนในสามมิติสมมติว่าเราเขียนขึ้นมาะคะโดยประมาณนะคะสมมติว่าอันนี้เส้นตรงนะคะอันนี้อาจจะเตี้ยไปนิดนึงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมตัวนี้ก็คือประกอบไปด้วย u v แล้วก็ w นะคะอาจจะต้องเอียงนิดนึงนะคะ u v w เป็นรูปเหลี่ยมด้านรูปเหลี่ยมนะคะแล้วก็ขนานกันนะคะเราจะได้ปริมาตรตัวนี้นะคะสามารถหาปริมาตรของตัวนี้นะคะจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ u ดอทเอาเวกเตอร์ v กับ w มาคลอสกันนะคะ u ดอท v คลอส w นะคะก็คือเอาด้านที่เป็นส่วนประกอบของรูปเหลี่ยมเนี่ยค่ะมากระทำกันเอา v คอส w ก่อนแล้วมาดอทคอส u เอามาดอท u นะคะอันนี้เราก็ต้องเอาเรื่องของการดอทเวกเตอร์ก็คือผลคูณเชิงสกิลาร์มาเกี่ยวข้องด้วยที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้นะคะเราสามารถที่จะสลับเอาเวกเตอร์อื่นขึ้นมาคือสามารถสลับได้ค่ะ u v w เนี่ยเราอาจจะเอา v มาดอทกับ u cross w ก็ได้ค่ะสามารถสลับกันได้นะคะหรือว่าเอา w มาดอทก็ได้ค่ะ u cross v แบบนี้นะคะซึ่งมันจะได้ค่ามาเท่ากันนะคะอันนี้ลองไปทำดูก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้นะคะอาจจะไม่มีเวลาที่จะยกตัวอย่างแล้วนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปลองฝึกนะคะเพิ่มเติมนะคะโดยการหาเวกเตอร์ u มาสักอันนึงเวกเตอร์ v มาสักอันนึงหรือว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เป็น u v w นะคะแล้วก็ลองหาเป็นพื้นที่กับปริมาตรดูโดยการประยุกต์ใช้เรื่องของการคลอสกันแล้วก็การดอทกันตัวนี้มาช่วยในการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทย์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคต

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่ง

ื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการสภากาชาติไทยคณะกรรมการสภากาชาติผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาครองประธานนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหารหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิด69ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง80ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิต

อาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากระปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดหานและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณทรงเกื้อ

กูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่

อนโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามและเวลา 19:00 น.บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เอเชียจำกัดและบริษัทจันสว่างเฮอร์เบิลไลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: าลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภงที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่ง

ศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รักในศิลปะทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุนทรียภาพแห่งศิลป์เอาละครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับที่วิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะเอาจะนำประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านการเรียนรู้มานะครับมาแบ่งปันเป็นองค์ความรู้แล้วก็ ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งพอสมควรนะครับเพื่อจะให้ทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ได้รู้ว่าทัศนศิลป์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยสายตานะครับแต่เป็นภาษาที่สื่อสารถึงความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณและก็วัฒนธรรมที่เราทุกคนสามารถเข้าใจเข้าถึงและก็ซาบซึ้งกันได้นะครับเอาล่ะครับได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะครับในเส้นทางแห่งศิลปะที่จะจุดประกายทั้งปัญญาและก็ความงามในใจด้วยกันนะครับการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าทัศนศิลป์นี่เป็นรูปแบบศิลปะนะครับที่ครอบคลุมหลายสาขาด้วยกันเช่นจิตรกรรมงานวาดเส้นงานภาพพิมพ์งานประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมนะครับก็ยังรวมไปถึงอีกหลายสาขาด้วยกันในสาขาวิชาศิลปะอื่นๆเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมสิ่งทอนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงศิลปะประยุกต์ด้วยที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์เช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบภายในและศิลปะการตกแต่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าทัศนศิลป์เนี่ยได้ขยายขอบเขตความหมายครอบคลุมไปทั้งสาขาวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตรศิลป์ก็คืองานศิลปะที่ให้เรารับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอยอย่างใดและก็ในงานศิลปะประยุกต์ก็เป็นงานศิลปะที่เราใช้ในเรื่องของการดำรงชีพนะครับก็คือมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยด้วยแล้วก็สิ่งของเหล่านั้นก็ต้องทำให้มันสวยงามด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยในอดีตมักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับก็คืองานด้านจิตรกรรมงานด้านประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะซึ่งให้คุณค่าเทียบเท่าศิลปะชั้นสูงได้เช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานด้านประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะพื้นเมืองนะครับถ้ามีคุณค่ามีฝีมือสูงก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงได้เหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันนะครับทัศนศิลป์คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะนะครับที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบและแบบแผนเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นี้ต้องมีประสิทธิภาพและความสวยงามโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนนะครับแล้วก็พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อ

เนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือการเห็นด้วยตานะครับก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคำว่าทัศนะก็คือเห็นนั่นเองนะครับศิลปะที่ต้องใช้ตาดูด้วยการมองเห็นวัตถุและสรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองสัตว์หรือวัตถุอื่นๆนะทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้เนี่ยก็ให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการและก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญนะครับทัศนศิลป์นี่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual artซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมได้ประสาทตาสัมผัสจับต้องได้แล้วก็มีมิติในอากาศนะครับเรามาดูประเภทของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างทัศนศิลป์นี่สามารถออกแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทหลักๆก็คืองานจิตรกรรมการใช้สีแปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นบนผ้าใบหรือผนังหรือแผ่นเรียบต่างๆนะครับประการต่อมาก็คืองานประติมากรรมการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวนะครับสามารถมาสร้างเป็นงานได้แล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยในการออกแบบและก่อสร้างอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับความสำคัญของทัศนศิลป์นี่มีหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือผ่านทางผลงานศิลปะได้ที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นทัศนศิลป์ซ้อนถึงการจินตนาการและความและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเรานะครับทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและก็ความงามที่มีความประณีตบรรจงนะครับทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจันลงจิตใจสะท้อนความเชื่อและก็ความศรัทธาของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและก็ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้และคล้อยตามไปกับความงามและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อนะครับการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองทัศนศิลป์จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวด้วยรวมไปถึงการสื่อสารทางอารมณ์และก็ความรู้สึกในระดับที่ลึกซึ้งทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและก็สะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรามาดูลักษณะและประเภทของศิลปะกันนะครับศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางนะครับยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงให้บอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบางผลงานนี้ไม่สามารถจะจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้เลยนะครับแต่ในขณะที่บางชิ้นเป็นการรวมของศิลปะหลายๆประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับศิลปะจึงถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมและภาพพิมพ์นะครับการสร้างภาพด้วยสีและแปลงหรือการพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาก็คือประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆหินโลหะไม้หรือดินเหนียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในส่วนของวรรณกรรมการเขียนและการสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะทำให้สะเทือนใจสำหรับผู้อ่านได้นะครับดนตรีก็เช่นกันนะครับการสร้างสรรค์และการแสดงดนตรีที่เป็นศิลปะนะครับการละครที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะนะครับงานศิลปะประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยได้ตามการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะด้วยนะครับ 1. ศิลปะที่รับรู้ด้วยการมองเห็นได้แก่งานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพถ่าย
งานภาพพิมพ์และก็งานสถาปัตยกรรมนะครับ 2. ศิลปะที่รับรู้โดยการได้ยินได้แก่วรรณกรรมและก็ดนตรีนะครับได้ฟังบทกวีดีๆและก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ 3. ศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและการได้ยินพร้อมกันนะครับได้แก่ศิลปะผสมเช่นภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวทีไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นนาฏกรรมสิ่งเหล่านี้ก็คือการผสมผสานระหว่างการได้ยินแล้วก็การดูนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะมีลักษณะและวิธีการสร้างสรรค์ที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการและก็ความงามให้กับผู้ชมนั่นเองมาดูคุณค่าของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างการชื่นชมและทำความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมและก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการเสพความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางศิลปะที่แฝงเร้นอยู่ภายในด้วยนะครับทุกอย่างถ้ามันมีความหมายซ่อนอยู่ผลงานชิ้นนั้นก็จะมีความพิเศษนะครับซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อและเจตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างงานรวมทั้งบริบทของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับคุณค่าทางศิลปะทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่1คุณค่าทางด้านเรื่องราวนะครับคุณค่าทางด้านเรื่องราวเนี่ยคือเนื้อหาสาระความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับรู้นั่นเองนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสังคมความเชื่อศาสนาประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นย่อยๆดังต่อนี้นะครับซึ่งจุดหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือความศรัทธางานศิลปะจำนวนมากนะครับสร้างขึ้นจากความศรัทธาเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดรูปเคารพต่างๆเทวรูปซึ่งไม่เพียงสื่อถึงความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ล่อหลอมสังคมยึดมั่นในหลักธรรมและก็คุณธรรมนั่นเอง 1.2 เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปะในทุกยุคทุกสมัยนี่มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับเช่นงานพุทธศิลป์ในประเทศไทยที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนหลักทำคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็สร้างแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 1.3 เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับศิลปะบางชิ้นนี่ทำหน้าที่ที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้เช่นงานจิตรกรรมที่เล่าถึงเรื่องราวอดีตรูปปั้นของวีรบุรุษหรือสถาปัตยกรรมนะครับที่สะท้อนวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยนั้นๆ นะครับการชื่นชมศิลปะในด้านนี้คือการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคสมัยนั้นๆด้วย 1.4 เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองศิลปินอาจจะสร้างผลงานที่สะท้อนแนวคิดทางการเมืองเช่นภาพที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนรูปปั้นของกษัตริย์หรือผู้นำที่มีอิทธิพลหรือสถาปัตยกรรมของรัฐที่แสดงถึงอำนาจและอุดมการณ์ของยุคสมัยนั้นๆ 1.5 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของศิลปินในการสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นงานภาพวาดที่สื่อถึงวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องรามเกียรติ์หรือบทกวีที่ถูกตีความถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งช่วยให้วรรณคดีนั้นนี่ยังมีชีวิตและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยกล่าวโดยสรุปนะครับคุณค่าทางเรื่องราวหรือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งสารอันลึกซึ้งและเป็นเครื่องมือบันทึกความคิดความรู้และวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าทางด้านรูปทรงกันบ้างนะครับในส่วนที่2นี้ก็คือคุณค่าทางด้านรูปทรงไม่ว่ารูปทรงจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยตรงเห็นได้ง่ายนะครับแต่ในทางศิลปะแล้วนี่รูปทรงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ในความสวยงามเท่านั้นนะครับผมหมายถึงรูปทรงที่เป็นงานศิลปะนะครับแต่ยังสะท้อนความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับเมื่อเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาในงานศิลปะรูปทรงก็จะถูกนำมาเป็นบทบาทหลักในการที่จะถ่ายทอดผลงานออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่างานศิลปะนี่มันต้องเริ่มจากเส้นสร้าง
บันทึกสิ่งที่ศิลปินเห็นในจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างคร่าวๆง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนารูปร่างนั้นให้มันชัดเจนขึ้นต่อมาก็เอาไปทำงานจริงอาจจะเป็นงานด้านประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งเป็นงานที่สมบูรณ์บางทีอาจจะใช้รูปทรงเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้สีเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้เส้นเพียงอย่างเดียวก็แล้วแต่ว่าผลงานที่จะอยู่ในสไตล์ไหนนะครับผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางรูปทรงก็คือผลงานที่สามารถสื่อสารได้ผ่านทางองค์ประกอบของศิลปะก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือองค์ประกอบศิลปะหรือทัศนธาตุเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักจังหวะพื้นที่ว่างเหล่านี้นะครับซึ่งรวมกันแล้วทำให้เกิดความงามทางทัศนศิลป์และก็ที่ส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของผู้ชมนะครับอย่างอาทิเช่นการใช้เส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นหยักอาจจะสื่อถึงความสงบสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความเคลื่อนไหวได้นะครับหรือบางทีในเรื่องของการใช้สีเนี่ยศิลปินอาจเลือกใช้สีร้อนหรือสีเย็นสิ่งเหล่านี้อาจแสดงถึงความอารมณ์ความรู้สึกหรือพลังงานต่างๆนะครับสีร้อนก็ให้ความรู้สึกถึงความร้อนเร่าหรือสีเย็นให้ความรู้สึกถึงความสงบเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบของภาพก็มีส่วนสำคัญนะครับความสมดุลในภาพต้องมีถ้าเกิดภาพไม่มีความสมดุลภาพก็จะเสียความเสียคุณค่าทางศิลปะไปนะครับและก็ที่สำคัญคือจุดเด่นนะครับในองค์ประกอบในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะนี่จุดเด่นสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเด่นจริงแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าหยุดสายตาคุณดูได้นานแล้วก็ในผลงานชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นเพียง1จุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นมีเอกภาพนั่นเองนะครับการวางวัตถุต่างๆลงในพื้นที่ว่างล้วนส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและก็อารมณ์ของผู้ชมนะครับคุณค่าทางรูปทรงจึงไม่ใช่แค่การสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกและเข้าใจที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมานะครับเรียกว่าดูงานก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายคำพูดให้มากนะครับแค่เห็นภาพเดียวผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าใจได้มีสุภาษิตจีนบอกว่า1ภาพแทนคำได้เป็นพันๆคำเลยนะครับถ้าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ศิลปินสร้างด้วยความมีการวางแผนมีการพัฒนาแล้วก็มีความสมบูรณ์ในแนวความคิดเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอ่ยคำถามใดๆเราก็จะเข้าใจผลงานชิ้นนั้นไปโดยทันทีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ชมด้วยและก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนศิลปินนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ดูเนี่ยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทางศิลปะและก็ศิลปะเนี่ยเราจะรับรู้อย่างไรก็มันเป็นเรื่องของปัจเจกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะรับรู้ได้ตรงกับที่ศิลปินต้องการเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ในทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับนะครับที่มาดูคุณค่าที่3ก็คือคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมของทัศนศิลป์นี่คือบทบาทที่งานศิลปะเรียกว่ามีต่อความสัมพันธ์และสะท้อนปัญหาและพัฒนานะครับสังคมในแง่มุมต่างๆศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงของสังคมทั้งในด้านของความงามความเหลื่อมล้ำความหวังหรือเสียงของผู้ที่ถูกมองข้ามหรือเสียงที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะสามารถสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีแทนคำพูดเป็นพันๆคำนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเช่นศิลปะที่นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมก็สามารถกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงความมีปัญหาของพอลูชันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรต่างๆก็จะช่วยกันแก้ไขนะครับหรือความยากจนในสังคมบางทีศิลปะก็อาจจะคิดสำนึกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านโน้นด้านนี้ต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับขจัดความยากจนทั้งหมดไปความรุนแรงต่างๆเช่นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรศิลปะสามารถที่จะสะกิดใจคนให้เกิดความโอบอ้อม
ื้อเฟื้อซึ่งกัน

กันได้นะครับและบางทีก็ในส่วนของความไม่เท่าเทียมในสังคมศิลปะก็สามารถแสดงลักษณะที่เรียกว่าเรียกร้องความเท่าเทียมให้สังคมได้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมานะครับเห็นรูปก็เข้าใจความหมายการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนก็สามารถทำได้เช่นงานศิลปะชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนนะครับศิลปะบางทีก็อาจจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับและก็สร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจในรากเหง้าส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับศิลปะก็อาจจะช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทัศนศิลป์จึงไม่เป็นเพียงงานสร้างสรรค์ที่งดงามเพียงเดียวแต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในเชิงการเรียนรู้วิพากษ์และการร่วมกันเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆนะครับมาดูคุณค่าทางอารมณ์นะครับในส่วนที่4คุณค่าทางอารมณ์ของทัศนศิลป์เนี่ยคือพลังในการกระตุ้นความรู้สึกและก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ชมนะครับงานศิลปะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยหรือคนชมเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ซาบซึ้งสงบโศกเศร้าหรือมีความหวังได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ของตนผ่านองค์ประกอบของงานโดยการใช้สีเส้นแสงเงาหรือโครงสร้างต่างๆในภาพนะครับงานจิตกรรมอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกคิดถึงบ้านหรือรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมางานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเกรงขามให้ผู้คนฮึกเหิมในการต่อสู้ชีวิตหรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้สีก็เช่นกันนะครับแล้วก็จังหวะของภาพอาจจะทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวหรือมีความสงบนิ่งได้ในความรู้สึกนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะยังสามารถช่วยบำบัดความเครียดความเศร้าและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตใจได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งนำไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าศิลปะบำบัดนั่นเองนะครับรักษาผู้ป่วยทางจิตด้วยทำให้คนทุเลาความเจ็บปวดจากการป่วยไข้ได้ทำให้การรักษานั้นบรรลุเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าทางอารมณ์ก็คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะสามารถเชื่อมโยงกับหัวใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและไร้ข้อจำกัดทางภาษานั่นเองนะครับและเมื่อรวมกันทั้ง4มิติที่ผมพูดมาได้แก่คุณค่าทางเรื่องราวคุณค่าทางรูปทรงคุณค่าทางสังคมและก็คุณค่าทางอารมณ์นะครับจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงความสวยงามหรือใช้ตกแต่งเท่านั้น

อื่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นนะครับคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือใครนะครับมนุษย์แหละเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อที่จะให้มนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นผู้ได้เสพได้ดูนะครับแล้วก็ได้รับรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ส่งต่อส่งผ่านให้กันและกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับบางทีเรื่องราวในยุคสมัยอันไกลโพ้นก็ยังส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับยุคหินเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นหมื่นปีก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันได้แน่นอนครับในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะก็สามารถที่ส่งต่อไปในอนาคตได้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ที่เราพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เพื่อมนุษย์เฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบด้วยนะครับศิลปินจะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาการออกแบบและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏขึ้นในงานของเขานะครับโดยอาศัยการรับรู้สิ่งที่สัมผัสในชีวิตประจำวันของเขาในอดีตในปัจจุบันนะครับและก็จินตนาการที่เกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกในห้วงคำหนึ่งและประสบการณ์เฉพาะของศิลปินโดยตรงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์แนวคิดในงานศิลป์ในงานทัศน์ศิลป์หรืองานศิลปะนี่จึงต้องวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมาดูข้อแรกก็คือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาติแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและในที่สุดก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและกระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดมีส่วนสำคัญกระบวนการสร้างก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้งานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจนะครับดังนั้นแนวคิดจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงานและก็การกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งร้าวหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งร้าวที่มาจากภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภายนอกมันก็ส่งผลต่อรูปแบบของงานศิลปะนะครับถ้าเรารับรู้มาจากภายนอกก็อาจจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากภายในใจของเราเนี่ยรูปแบบของงานก็อาจจะเป็นศิลปะที่ว่ามีลักษณะที่ว่าเป็นนามธรรมหรืองานแอบแฝงนะครับและก็หากศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาทั้ง2อย่างก็คือทั้งภายนอกและก็ภายในรูปแบบของงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาก็จะมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรมหรือเรียกว่าsemi abstract นะครับเราสามารถที่จะรู้ว่าศิลปินนี้รับรู้มาจากอะไรแล้วก็คลี่คลายออกมาเนี่ยสามารถรู้ต้นทางนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรืองานทัศนศิลป์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 ในวัตถุประสงค์ของงานผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดก่อนนะครับเพื่อผลงานจะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับ 1.2 เทคนิคในการทำงานสำคัญมากนะครับก็คือกลไกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ 1.3 ในคุณค่าทางสุนทรียภาพนั่นเองผู้วิเคราะห์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพซึ่งแนวทางการพิจารณาและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์นั้นๆนะครับ
มาทำความเข้าใจงานทักษิณกันต่อ

ครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานจิตรกรรมนั่นเองนะครับผลงานจิตรกรรมนี่หรือว่า painting เนี่ยหมายถึงผลงานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดและการระบายสีนะครับเพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี2มิติเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกหรือนูนหนานะครับแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกความนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกันนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสีงานจิตรกรรมเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ 1. การวาดเส้นหรือ drawing นั่นเองครับเป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ตามนะครับที่ขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุที่รองรับเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนี่งานวาดเส้นนี่ก็จะมีสีเดียวนะครับแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียวนะครับอาจจะมีสีหลายๆสีก็ได้นะครับการวาดเส้นเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดเลยนะครับจะเริ่มต้นจากการวาดเส้นก่อนนะครับ2ก็คือการระบายสี painting นั่นเองนะครับงานจิตรกรรมมี2แบบ1การวาดเส้นกับ2การระบายสีเป็นการวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปลงขนาดต่างๆหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับมาระบายมาแต่งแต้มให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาการระบายสีนี่ต้องใช้ทักษะการควบคุมและเครื่องมือเหนือมากกว่าการวาดเส้นอย่างเดียวนะครับต้องใช้เรียกว่ามีทักษะในการควบคุมสีมีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นธรรมดานะครับลักษณะของงานจิตรกรรมนี่มีแบบไหนบ้างงานจิตรกรรมที่นิยมสร้างสรรค์ขึ้นมีหลายลักษณะนะครับเนี่ยผมอ้างอิงจากในสถาบันการศึกษาดีกว่าว่าในด้านจิตรกรรมเนี่ยสถาบันศิลปะในมหาวิทยาลัยเขาสอนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือภาพทิวทัศน์หรือแลนด์สเคปpainting นะครับเป็นภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของที่ศิลปินผู้วาดดำรงอยู่ณเวลานั้นภาพวาดทิวทัศน์เนี่ยแบ่งเป็นลักษณะต่างๆออกมาอีกนะครับก็จะแก่ภาพวาดทิวทัศน์ผืนน้ำหรือทะเลที่เราเรียกว่าซีสเคปแล้วก็มีภาพวาดพื้นดินเรียกว่าแลนด์สเคปนะครับที่อยู่บนบกแล้วก็ภาพวาดทิวทัศน์ที่เป็นชุมชนหรือเมืองเขาเรียกว่าซิตี้สเคปนะครับซึ่งมี3ส่วนนี้ที่นักศึกษาต้องไปทำการเรียนรู้กันนะครับในส่วนที่2ก็คือภาพคนก็คือฟิกเกอร์เพนติ้งหรือดรออิ้งฟิกเกอร์เป็นภาพที่แสดงก็กริยาต่างๆท่าทางต่างๆนะภาพคนเหมือนนั่นเองหรือโพสเตอร์เพนติ้งนะครับเป็นการเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งการเขียนภาพเหมือนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้เหมือนนะครับถ้าเราเขียนภาพเหมือนและไม่เหมือนเนี่ยก็แสดงว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ต้องมีชีวิตชีวาด้วยนะครับภาพเขียนต้องมีชีวิตชีวาขาดชีวิตชีวาไม่ได้อยากเขียนในภาพมีชีวิตชีวาได้ศิลปินหรือผู้วาดเนี่ยจะต้องฝึกฝนการเขียนภาพเยอะนะครับในส่วนที่4ก็คือภาพสัตว์นะครับหรือ animal figure painting นั่นเองเป็นการแสดงกริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปวาดกันที่สวนสัตว์แต่สมัยนี้นี่เราอาจจะดูจากสารคดีในรายการทีวีหรือใน YouTube แล้วก็เปิดดูแล้วก็สเก็ตหรือไม่ก็จะหยุดสต็อปแล้วก็วาดรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปดูจากของจริงในสวนสัตว์เหมือนสมัยก่อนนะครับการฝึกวาดภาพสัตว์สมัยนี้ง่ายมากนะครับเพราะสามารถหยุดดูท่าทางของสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีสื่อที่ให้เห็นในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับในส่วนที่5ก็คือการวาดภาพประกอบเรื่อง illustration painting นะครับเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าโดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือในพระคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังนะครับในอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและรวมถึงโฆษณาต่างๆด้วยส่วนที่6ก็คือภาพหุ่นนิ่งหรือเราเรียกว่า still life หรือ still painting นั่นเองนะครับเป็นภาพวาด

ที่เกี่ยวกับเครื่องมือสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่หุ่นนิ่งเราต้องมาจัดขึ้นมาก่อนสามารถที่จะใช้แสงธรรมชาติได้หรือจะใช้แสงจากเราทำขึ้นมาได้โดยใช้สปอตไลท์ส่องเข้าไปแน่นอนว่าถ้าใช้สปอตไลท์ในอาคารเราก็จะได้มีเวลาในการวาดนานเพราะว่าแสงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้แสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงสีก็จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสีก็จะเปลี่ยนแปลงแสงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ทำให้การวาดนี่ยากขึ้นเราต้องค่อยๆวาดหรือว่าจดจำสีแสงไว้หรือถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีรูปถ้าไม่มีการไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ต้องจัดหุ่นแล้วใช้แสงมีเราส่องขึ้นมาเองก็ได้นะครับเจ็ดภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือ mural painting นะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามฝาผนังอาคารโบสถ์หรือวิหารต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาชาดกหรือประวัติของศาสดาหรือกิจกรรมของพระมหากษัตริย์นะครับบางแห่งเขียนไว้เพื่อเป็นการตกแต่งภายในภายนอกนะครับ2งานประติมากรรมประติมากรรมคือเรียกว่าสคัลเชอร์นะครับหมายถึงผลงานที่เรียกว่ามีการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง3มิตินั่นเองมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศนะครับการใช้วัสดุชนิดต่างๆวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจะเป็นตัวกำหนดวิธีการการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรมเนี่ยเกิดจากแสงและเงาที่เกิดขึ้นมากระทบนะครับถ้าแสงเงาดีกระทบวางผลงานประติมากรรมในมุมที่เหมาะสมจะทำใหงานเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับขึ้นกับแสงเงาด้วยการสร้างงานประติมากรรมสามารถทำได้4วิธีก็คือ1การปั้นนะครับเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากการใช้วัสดุดินเหนียวหรือก็ตามเช่นดินน้ำมันที่พึ่งได้นะครับที่อ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันดีนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการทำงานก็คือดินเหนียวดินน้ำมันปูนที่พึ่งกระดาษก็สามารถทำได้นะครับขี้เลื่อยที่ผสมกับกาวก็สามารถทำได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดค้นกันขนมปังมาก็สามารถทำเป็นงานประติกรรมได้2การแกะสลักเป็นสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุที่หลอมตัวและก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสำริดปูนที่พึ่งเรซินพลาสติกนะครับก้าวหลีนี้อย่างก็คือเราสามารถทำงานได้เยอะแบบเหมือนกันจนพิมพ์เนี่ยมันพังไปเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ4การประกอบขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรง3มิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับประเภทของงานประติมากรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ที่1อันดับ1ก็คือประติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับนั่นเองมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้าถ้ามองจากด้านข้างจะไม่รู้เป็นรูปอะไรมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารพระเครื่องบางชนิดนะเราก็เห็นกันคุ้นตานะครับ2ประติมากรรมแบบนูนสูงนี่เป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับนูนต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นมานะครับคือยกมาเกิน 50% นะครับก็ถือเป็นนูนสูงทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับงานนูนต่ำนะครับ3ก็คือประติมากรรมลอยตัวนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านได้แก่พระพุทธรูปเทวรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปครบต่างๆภาชนะต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวก็เป็นรูปแบบที่4ก็คือเรียกว่ามาผสมผสานกันนั่นเองนะครับก็มีคนทำอยู่หลายคนเหมือนกันทีนี้ส่วนที่3ก็คือสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่ง

ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผลงานศิลปะที่มีอายุยืนยาวนะครับสถาปัตยกรรมนี่เป็นวิธีการจัดสรรบริเวณว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจนะครับมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างงดงามสะดวกในการใช้งานและก็มีความมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดสรรบริเวณที่ว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก 2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับและก็ 3. ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกลมนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมก็ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแค่มาเยือนโดยมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยภายในอาคารอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาหรือว่าอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับ2เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนานั่นเอง3เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับที่มีต่อพระมหากษัตริย์หรือทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักของการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างการระบายอากาศอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับสองสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อถือต่างๆซึ่งไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะประดับประดาให้มีความงามมากน้อยตามความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนั่นเองสถาปัตยกรรมเป็นงานศิลปินที่คงสภาพอยู่ได้นานที่สุดเราจะเห็นว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยสิ่งที่ลงเหลือให้เราได้เห็นก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับในยุคต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ตามมาด้วยประติมากรรมส่วนจิตรกรรมเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปตามเวลาถ้าอายุยิ่งมากก็จะหายไปที่เห็นอยู่ก็คือถอยหลังไปไม่ไกลนะครับมาดูส่วนที่4นะครับคือภาพพิมพ์มีแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆเป็นภาพพิมพ์ที่เรียกว่ากราฟิกอาร์ตนะครับไม่ถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการพิมพ์อาจจะกดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์ซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาพิมพ์นะครับมาพิมพ์มาปั๊มลงไปนะครับแต่วัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่พิมพ์นั้นต้องมีร่องรอยซึ่งจะเป็นร่องลึกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างภาพเสียก่อนเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามและก็ถูกต้องตามแบบอย่างที่ต้องการนะครับภาพพิมพ์สามารถจำแนกออกเป็นอีก10ประเภทดังต่อไปนี้ก็คือ1ภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์ด้วยการแกะการลอการกัดด้วยกรดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้นะครับ2แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนนะครับได้แก่ภาพพิมพ์เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ภาพพิมพ์พื้นราบกลวิธีนี้นี่รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินนั่นเองนะครับ4พิมพ์ฉากพิมพ์การพิมพ์แบบนี้ที่รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ตัดกระดาษเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้มาดูหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับก
็แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นกระบวนการทำความเข้าใจที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารผลงานออกมาโดยเน้นการพิจารณาทั้งงานรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชิ้นงานนะครับศิลปินอาจแต่ละคนอาจจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบหรือวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อสื่อสารความหมายเฉพาะดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องครอบคลุมหลายมิตินะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น4หัวข้อหลักดังต่อไปนี้นะครับ 1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี่เป็นสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารหรือเน้นในผลงานเช่นต้องการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทางสังคมการสื่อสารประเด็นทางการเมืองต่างๆการสะท้อนตัวตนหรือการเล่าเรื่องส่วนตัวการวิเคราะห์ในข้อนี้ก็คือการตั้งคำถามเช่นศิลปินต้องการจะบอกอะไรเนื้อหาของงานจะเกี่ยวกับอะไรมีความตั้งใจอยากให้ผู้ชมรู้สึกหรือคิดอย่างไรการเข้าใจจุดหมายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแก่นของแนวคิดในผลงานและเข้าใจเจตนารมณ์ของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ 2. วิเคราะห์รูปแบบและรูปทรงในส่วนนี้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปลักษณ์และโครงสร้างของภาพนั่นเองนะครับว่าศิลปินเลือกใช้รูปแบบหรือโครงสร้างอย่างไรเช่นใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงทางธรรมชาติมีความสมดุลหรือไม่รูปทรงมีลักษณะสื่อถึงสิ่งใดมีการเน้นจุดสนใจอย่างไรบ้างมีการเคลื่อนไหวหรือจังหวะของรูปทรงหรือไม่ในงานชิ้นนั้นการวิเคราะห์รูปแบบจะช่วยให้เข้าใจภาษาทัศนศิลป์ที่ศิลปินใช้ในการสื่อความหมายเพราะรูปทรงเองก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังในการถ่ายทอดแนวคิดนั่นเองนะครับ 3. วิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างมีผลอย่างมากนะครับต่อการสื่อความหมายในงานศิลปะเช่นศิลปินเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านโลหะพลาสติกเศษวัสดุหรือวัตถุจากธรรมชาติเทคนิคที่ใช้ในงานแฮนด์เมดงานดิจิทัลหรืองานแบบผสมผสานหรือสื่อผสมวัสดุที่ใช้อาจจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือสะท้อนแนวคิดของศิลปินเช่นการใช้ของเหลือใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้เทคนิคโบราณเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆการวิเคราะห์ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในการถ่ายทอดในการถ่ายทอดความคิดของตนนะครับ 4. วิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดอดีตและปัจจุบันผลงานศิลปะหลายชิ้นมักมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันทั้งในด้านแนวคิดเนื้อหาหรือสัญลักษณ์เช่นการอ้างถึงตำนานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับการสะท้อนประเด็นร่วมสมัยเช่นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมศิลปินบางคนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อเกิดการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ในข้อนี้คือการสำรวจว่าศิลปินพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันอย่างไรและมีการวิพากษ์เสนอทางออกหรือเพียงแค่สะท้อนภาพเท่านั้นข้อนี้นี่ช่วยให้เข้าใจบริบทของงานศิลปะได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายของการบรรยายในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับจากหัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองทางศิลปะร่วมกันกับผมในวันนี้นะครับการบรรยายในวันนี้นี่เป็นการบรรยายผ่านจอนะครับก็เลยเสียดายที่ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้สอบถามผมได้นะครับครั้งนี้การบรรยายอาจจะมีประเด็นที่สร้างความสงสัยได้ก็เหมือนการสื่อสารฝ่ายเดียวก็อาจจะขาดอรรถรสบางอย่างไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากใครสนใจหรือสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับในอินเทอร์เน็ตก็หาได้อย่างมากมายหรือไม่ก็ไปศึกษาที่วิทยาลัยพ่อช่างก็ได้นะครับเพราะที่นั่นมีสาขาทางศิลปะหลายสาขาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ครับหรือถ้าใครสนใจสาขาจิตรกรรมไทยนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ผมสอนอยู่ก็สามารถไปสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาอาจจะมาเรียนตามเวลาผ่านระบบการสอบคัดเลือกเพื่อจะรับใบกิจรับใบปริญญาหรืออาจจะเข้าไปแสวงหาความรู้แบบตามอัธยาศัยนะครับโดยไม่หวังโดยกิจนะครับก็คือเข้าไปหาความรู้หรือเข้าไป
เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้หรือแม้ก็ไปนั่งคุยกับครูบาอาจารย์หรือไปนั่งคุยกับผมก็ได้นำประเด็นไปถกไปคุยกันทางด้านศิลปะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะครับที่วิไลพ่อช่างต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจไม่กำหนดไม่มีกำหนดวุฒิไม่กำหนดวัยสามารถเข้าได้ทุกเข้าไปได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราได้หมดไปเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ที่ผมมาบรรยายเนี่ยช่วยเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความเข้าใจในศิลปะนะครับไม่เพียงแต่ในฐานะของสิ่งสวยงามแต่ในฐานะของเครื่องมือในการเรียนรู้ความคิดและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากผมมีอาการเป็นหวัดนะครับก็เลยทำให้เสียงในคำบรรยายครั้งนี้อาจจะแหบแห้งไปสักหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนจบรายการและอย่าลืมว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นแต่คือสิ่งที่รู้สึกและเข้าใจได้จากหัวใจนะครับขอขอบคุณจากใจผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign Language or Other Language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
10: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
9: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
10: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง5ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
9: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
10: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Create คนซีซั่น1ค่ะในวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่3แล้วคุณผู้ชมตอนที่3นี้นะคะก็จะมี9คีย์เวิร์ดของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมคะในเรื่องของการ Create คนคนหนึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่เผื่อคุณผู้ชมนะคะว่าอยากที่จะไปครีเอทคนที่เรารักใครก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวท้ายที่สุดแล้วเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เพื่อที่จะทำประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลรอบข้างดังนั้นรายการนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะในตอนนี้9คีย์เวิร์ดที่พร้อมสำหรับผู้ชมแล้วเราไปดูกันที่คีย์เวิร์ดแรกกันเลยค่ะคีย์เวิร์ดนี้ผู้ชมมั่นใจหลายๆคนพอเราต้องทำในสิ่งที่ไม่มั่นใจมันคือสิ่งไหนบ้างล่ะมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันอันตรายหรือมันไม่คุ้นเคยหรือต้องไปทำกับคนที่ไม่รู้จักหรือรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นักศึกษากลุ่มนี้เคยผ่านจุดนี้มาจุดที่ไม่มั่นใจเลยแต่ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์เราต้องใช้คำนี้ค่ะแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าการที่จะใช้คำนี้ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวเรามั่นใจหรือทำให้คนที่เราจะพัฒนาเขาเนี่ยมั่นใจไม่ใช่นะคะแต่เป็นความมั่นใจของเราเองค่ะเราที่เป็นผู้ที่จะพัฒนาเขาละค่ะเราต้องมั่นใจเหมือนอุ๋มมั่นใจมั่นใจว่าอะไรย้อนกลับไปที่เทปที่2ผู้ชมไปย้อนดูกันได้ในเว็บไซต์ของ DLTV นะคะเทปที่2มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อุ๋มพูดถึงเรื่องของการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าผู้สร้างค่ะผู้ชมเราต้องมั่นใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาคือผู้สร้างอ่ะย้อนมาใหม่สมมติว่าคุณผู้ชมบอกว่าไม่ที่จะไปพัฒนาใครจะพัฒนาตัวเองเนี่ยมาดูรายการเนี้ยของอุ๋มเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้งั้นก็เอากระจกขึ้นมาฮะกระจกขึ้นมาแล้วก็มาดูตัวเองแล้วต้องมั่นใจว่าคนในกระจกนั้นทำอะไรได้บ้าง

0: ความมั่นใจค่ะเราต้องมั่นใจก่อนเอาแล้วทำยังไงเราถึงจะมั่นใจล่ะอย่างอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มทำยังไงอุ้มถึงมั่นใจนักศึกษากี่คนก็ไม่รู้เนี่ยว่าจะทำได้หรือเปล่าแล้วไม่มีเทคด้วยลองเทคค่ะจ้ะแบบเป็นลองเทคเลยยาวๆอัดแบบยาวๆจริงๆแล้วอุ้มมั่นใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นพวกเขาค่ะและจงมั่นใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นคนที่เราจะพัฒนาเถอะนะคะอันนี้เป็นคำขอร้องแล้วเราจะสามารถจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์ได้อย่างเต็มที่เราต้องมั่นใจว่าทำได้แน่ๆค่ะไม่ว่าจะมีกันหลายเทปรายการจะมีทั้งหมด8เทปด้วยกันนะคะซึ่ง8เทปนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังประสบการณ์ชีวิตของหลายๆคนและประสบการณ์ชีวิตนั้นเนี่ยก็มาจากการที่ได้สัมผัสกับนิทานที่พวกเขาชอบนะคะพอพวกเขาชอบแล้วเขาก็จะนำนิทานตรงเนี้ยนะคะไปปรับใช้กับประสบการณ์ชีวิตนะคะพอมีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพดังนั้นครูอุ๋มจะพูดให้ทุกคนฟังแบบนี้ค่ะว่าประสบการณ์ชีวิตมันคือหนึ่งในบุคลิกภาพนะคะดังนั้นเราต้องสะสมประสบการณ์ชีวิตหลายๆแบบเพื่อให้เราได้มีตัวตนหลายๆแบบให้เราได้ช้อปปิ้งค่ะตัวตนควรจะสะสมไว้หลายๆแบบเหมือนเวลาที่เราสะสมแฟ้มสะสมผลงานนั่นแหละนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากแฟ้มสะสมผลงานเป็นแฟ้มสะสมตัวตนหลายๆคนก็คงจะได้มีความสุขกับหลายๆตัวตนกันได้นะคะมาดูตัวตนของพี่ๆวันนี้กันบ้างนะคะว่าพวกเขาจะสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้รายการนี้เป็นรายการที่มีความสุขสำหรับคุณผู้ชมและน้องๆ นะคะเริ่มต้นที่พี่วายก่อนเลยนิทานที่พี่วายนำมาเล่าให้น้องๆฟังเป็นนิทานเรื่องอะไรคะ
1: นิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมครับ
0: กระต่ายตื่นตูมเดี๋ยวนะครูอุ๋มเคยได้ยินเป็นกระต่ายกับเต่าใช่ไหมแต่นี้กระต่ายตื่นตูมเวอร์ชันนี้นะคะอ่ะแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมน้องๆคะพี่ๆนะคะถือพร็อพไว้เดี๋ยวจะเล่นไปกับน้องๆด้วยนะคะไม่ว่าคนเล่าเขาเล่าอะไรไปนะคะพี่ๆก็จะเล่นด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วฟังพี่วายกันเลยค่ะ
1: ครับน้องๆครับวันนี้พี่วายจะมาเล่าเรื่องนิทานกระต่ายตื่นตูมนะครับก็นิทานเรื่องนี้อาจจะทำให้น้องๆได้อะไรบ้างหรือไม่ได้อะไรบ้างก็ลองฟังดูนะครับก็เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับน้องๆเป็นเรื่องของเจ้ากระต่ายหนึ่งตัวนะครับ
0: ป่าค่ะป่าแห่งหนึ่งดึกดิกดึกดิก
1: ครับเป็นเรื่องของกระต่ายหนึ่งตัวนะครับที่นอนอยู่ใต้ต้นตาลครับกระต่ายครับ
0: กระต่ายนอน
1: นะครับกระต่ายตัวนี้เนี่ยก็ได้นอนอยู่ใต้ต้นตาลหนึ่งต้นนะครับก็เป็นคืนเป็นกลางวันที่กำลังสดใสของเจ้ากระต่ายที่ได้นอนอยู่ใต้ต้นตาล
0: สดใสครับ
1: แต่แล้วเนี่ยต้นตาลต้นนี้ก็มีลูกนะครับมีผลของต้นตาลเนี่ยลูกใหญ่มากเลยได้ร่วงลงมาเนี่ยดังตู้มเลยครับ
0: โอ้ตู้มเลย
1: น้องๆเชื่อไหมครับเจ้ากระต่ายเนี่ยตกใจเลย
0: ตกใจอ่ะกระต่ายทำหน้าตกใจทำให้ไงครับพี่ตกใจโอ้แม่จ้า
1: เจ้ากระต่ายตกใจนะครับก็ได้รีบวิ่งแล้วก็ตะโกนไปทั่วป่าเลยนะครับ
0: ตะโกนค่ะ
1: หนีเร็วหนีเร็วฟ้าถล่มแล้วนะหนีเร็ว
0: คำต่อมาคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดนี้สำคัญคือจินตนาการผมพยายามปลุกเร้าให้นักศึกษาของผมเนี่ยได้มองทุกอย่างเป็นจินตนาการแม้กระทั่งตัวเองค่ะให้พวกเขาลองว่าจินตนาการดูซิว่าตัวเองเป็นใครชอบใครก็เป็นคนนั้นชอบที่จะฟังเสียงใครหรือชอบพิธีกรไหนจินตนาการว่าเราเป็นคนนั้นดูนักศึกษาจินตนาการกันใหญ่เลยพอจินตนาการแล้วให้พวกเขาลองที่จะเป็นคนนั้นจริงๆเชื่อไหมคะสิ่งนี้ไม่ใช่การเรียนแบบแต่มนุษย์จะมีกระบวนการในการปรับตัวซึ่งการปรับตัวจะทำให้พวกเขาเห็นแพทเทิร์นบางอย่างมีอยู่ EP นึงผมพูดถึงคำนี้ด้วยนะคะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างในตัวเองแล้วปรับ

0: จากการที่เราจินตนาการว่าเราเป็นคนที่เราชอบคนนั้นน่ะปรับมาเป็นตัวเองนั่นแหละค่ะคือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบอุ้มใช้คำว่าขึ้นทางด่วนมันจะไวมากคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้ความชอบเวลาเราจินตนาการถึงอะไรอ่ะถ้าเราใช้ความชอบเราจะสามารถที่จะลงมือทำได้มากกว่าในทางกลับกันเวลาเราจินตนาการถึงอะไรถ้าเราใช้ความไม่ชอบกลัวมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยจินตนาการไว้มันต้องเละเทะมันต้องนู่นนี่นั่นมันต้องน่ากลัวถ้าเราใช้ความไม่ชอบเป็นที่ตั้งเราจะไม่ทำมันดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพมนุษย์แล้วเราต้องการที่จะให้ตัวเราอะทำมันลงไปเราต้องใช้ความชอบเป็นพื้นฐานในการจินตนาการและจินตนาการตรงนี้แหละที่จะพาเราไปสู่หมุดหมายของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนักศึกษาของผมที่ได้เล่านิทานประสบการณ์ชีวิตพวกเขาใช้ความชอบชอบนิทานเรื่องอะไรชอบคนไหนชอบสิ่งไหนบางคนเปลี่ยนเรื่องกลางทางนะคะเพราะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาอุ้มตามใจเลยให้เปลี่ยนเพราะว่าเราใช้เทคนิคนี้ค่ะจินตนาการด้วยความชอบค
1: ่
0: ะ
1: พากันแตกตื่นนะครับแล้วก็วิ่งตามเจ้ากระต่ายไปแต่ตัวอื่นก็เลยถามกระเจ้ากระต่ายเนี่ยว่าเฮ้ยเจ้ากระต่ายเจ้าวิ่งหนีอะไรมา
2: ทำ
1: ไ
2: มเจ้า
1: ตกใจขนาดนี้นะครับเจ้ากระต่ายก็เลยบอกสัตว์ตัวอื่นในป่านะครับว่าเออเนี่ยฟ้าถล่มแล้วทุกคนต้องรีบวิ่งหนีนะทุกคนต้องรีบหนีได้แล้วฟ้ามันถล่มสัตว์ก็พากันตกใจแตกตื่นนะครับแล้วก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปเจอราชสีห์ที่เป็นเจ้าป่าที่นี้นะครับ
2: ราชสีห์ทำท่ายังไงคะราชสี
1: ห์ใช่ครับ
2: ตัวใหญ
1: ่ตัวใหญ่มากเลยครับน้องๆก็เลยได้เป็นเจ้าป่าในป่าแห่งนี้นะครับราชสีห์ก็เลยถามเจ้ากระต่ายนะครับว่าเจ้ากระต่ายเจ้าหนีอะไรมาทำไมแตกตื่นตกใจขนาดนี้แล้วพากันวิ่งหนีกันมาหมดเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเจ้ากระต่ายนะครับก็เลยได้เล่ากับราชสีห์ว่าเออเนี่ยถ้าราชสีห์ฟ้ามันถล่มลงมาเนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังจะตายกันหมดพวกเราต้องรีบวิ่งหนีแล้วราชสีห์ท่านก็เลยถามเจ้ากระต่ายนะครับว่าไหนพาฉันไปดูซิว่าเสียงดังที่เจ้าว่าฟ้าถล่มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเจ้ากระต่ายนะครับก็เลยได้พาราชสีห์นะครับเดินไปที
2: ่
1: ต้นตาลนะครับเดินพาไปที่ต้นตาลจุดที่เจ้ากระต่ายนอนอยู่แล้วนะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่าราชสีห์ตกใจเลยครับว่ามันเพียงแค่ลูกตาลร่วงลงมาเท่านั้นเองครับน้องๆที่ทำให้เจ้ากระต่ายได้ตกใจแตกตื่นกันขนาดนี้ท่านราชสีห์นะครับก็เลยบอกเจ้ากระต่ายว่าเจ้ากระต่ายเจ้าน่ะควรมีสติแล้วก็มองสิ่งสังเกตรอบตัวไว้ก่อนไม่ใช่จะรีบตกใจหรือว่าแตกตื่นกันขนาดนี้เดี๋ยวมันจะพากันไปใหญ
2: ่
1: นะครับท่านหรือท่านราชสีห์ก็เลยบอกเจ้ากระต่ายไว้ว่าเนี่ยเจ้ากระต่ายควรตั้งสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยควรมีสติไว้ก่อนอย่ารีบตกใจนะครับทุกอย่างควรมีสติให้น้องๆควรตั้งสติก่อนนะครับไม่ต้องรีบตกใจแตกตื่นนะครับมันอาจจะทำให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่เราไม่คาดคิดที่ดีที่สุดคือควรมีสติครับ
2: ปรบมือให้พี่ไว้หน่อยค่ะชอบจังเลยอ่ะคีย์เวิร์ดอันนี้มีสตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถ้าผูกโยงไปถึงมันก็เป็นเรื่องของหลักธรรมะหลักหนึ่งนะคะเคยสอนกันไว้เหมือนกันเนาะถ้าแบบไม่สามารถที่จะแบบว่านึกถึงอะไรได้ออกหลักธรรมเยอะมากเนี่ยนะคะผู้ชมและน้องๆก็ปฏิบัติแค่อย่างเดียวคือมีสติการมีสติก็จะทำให้เราไม่เป็นแบบกระต่ายตัวนี้
1: ใช่ค่ะ
2: ตื่นตูมไปไกลเลยใช่ไหม
0: คีย์เวิร์ดต่อมาคุณผู้ชมเส้นเรื่องแหมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงนิทานมันก็จะมีเส้นเรื่องของมันแต่เส้นเรื่องที่

0: ที่ผมแนะนำผู้ชมเนี่ยมันคือเส้นเรื่องของตัวตนของเราหรือตัวตนของคนที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเขาผู้ชมเขามีเส้นเรื่องมาแบบไหนเส้นเรื่องชีวิตชีวิตเขาเป็นไปมาแบบไหนความคิดความเชื่อหรือสิ่งที่เขาอ่านสิ่งที่เขาเสพสื่อที่เขาดูมันคืออะไรตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนดังนั้นในคาบหนึ่งผมจะมีกิจกรรมให้พวกเขาเองได้ลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นเรื่องชีวิตของตัวเองแล้วก็จะมีอีกจะมีเรื่อยๆค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ให้แบ่งปันเส้นเรื่องของกันและกันเส้นเรื่องจะช่วยเหลือให้คนคนนั้นน่ะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้นะคะเขาจะรู้เลยว่าเอ๊ะศักยภาพอันนี้ทำไมฉันถึงไม่พัฒนามาตั้งนานแล้วมันถูกอุดจากอะไรต้องรู้สิ่งอุดตันค่ะเหมือนสิวเลยนะคะแต่จริงๆค่ะในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีสิ่งอุดตันเยอะมากเลยผู้ชมแต่เราอาจจะไม่ได้มานั่งแคะแกะเกาดูอะเหมือนกันสิ่งอุดตันของทุกๆคนที่อยู่ในกล้องที่เป็นนักศึกษาของผมเนี่ยพวกเขาก็มีหลายสิ่งอุดตันเลยหนึ่งในนั้นคือกลัวกล้องกลัวการออกสื่อกลัวที่จะเป็นผู้สร้างดังนั้นเมื่อเรารู้เส้นเรื่องของเราเราจะรู้ว่าสิ่งอุดตันในชีวิตของเรามีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบและชั่งน้ำหนักคุณผู้ชมมันจะเกิดการผมใช้คำนี้นะวิพากชีวิตพอมันเกิดการวิพากชีวิตเราจะชั่งน้ำหนักรู้เลยว่าเราจะล้างสิ่งอุดตันนี้ออกไปจากชีวิตเราแล้วกล้าที่จะลงมือทำหรือจะเก็บมันไว้เหมือนเดิมค่ะ
1: เออแตกตื่นกันทั้งป่าเลยนะคะ
2: อ่านครับไม่ทำการบ้านไปส่งครูแล้วคุณครูนัดว่าเอ้ยจะส่งวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้ทำการบ้านครับก็เลยกะว่าจะไม่ไปโรงเรียนก็เลยไม่ไปโรงเรียนครับไม่ได้ไปส่งการบ้านเพราะว่าก
1: ลัวใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่พอวันถัดไปเพื่อนก็บอกว่าคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณครูก็ให้
1: ไม่ได้มีอะไรหนีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
2: ใช่ก็กลายเป็นผมที่ตก
1: ตื่นตูมไปเอง
2: กลัวไปเอง
1: โอ้และเหตุการณ์นี้มันสอนให้เรารู้ว่าเออถ้าเรามีสติสักนิดนึงเราคงไม่ขาดเรียนวันนั้น
2: ใช่ครับ
1: เพราะการขาดเรียนน่าจะเสียอะไรไปเยอะอยู่เนาะบางทีโอเคค่ะขอบคุณพี่วายมากเลยค่ะมาถึงพี่รันบ้างนี่นิทานวันนี้นะคะเราจะมีหมด1 2 3 5เรื่องด้วยกันนะคะพี่รันเป็นเรื่องที่2เป็นเรื่องในเรื่องพี่รันเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างคะ
3: วันนี้พี่รันจะมาเล่าเรื่องชาวนากับงูเห่านะครับ
1: อ๋อก็จะมีชาวนาแล้วก็มีงูเห่า
3: ใช่ครับ
1: เรื่องก็เกิดในป่าเหมือนกันป่าทำหน้าที่หน่อยค่ะเป็นฝ่ายแล้วค่ะ
3: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณทุ่งนาสีเหลืองทองพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ
1: หนาวเหน็บทำไงคะ
3: หนาวเหน็บนะครับ
1: หนาว
3: ก็นะครับกำลังนอนขดตัว
1: งูเห่าค่ะทำท่างูเห่าง
3: ูเห่ากำลังนอนขดตัวหนาวเหน็บอยู
1: ่
3: ก็ด้วยความที่ชาวนาคนนี้เป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะครับก็เลยเดินเข้าไปหางูเห่าและพูดขึ้นว่าโอ้เจ้างูน้อยน่าสงสารจริงๆทำไมถึงมานอนอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วจากนั้นนะครับชาวนาคนนี้ก็เลยอุ้มเจ้างูน้อยขึ้นมาก่อนเนี่ยอ้อมแขนเพื่อให้เจ้างูเนี่ยคลายหนาวก็เมื่อกอดแล้วเจ้างูเนี่ยได้ไออุ่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้น

0: ก็เลยฉกไปที่คอของชาวนาครับ
1: แบบนี้เลยเหรอคะโอ้โห
2: คีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากวินัยผู้ชมครับวินัยเนี่ยถ้าไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมากับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มนุษย์มีทั้งความชอบและความไม่ชอบอยู่ในตัวเองแต่เราจะสามารถที่จะทำได้ทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบได้อย่างไรและได้ดีเท่ากันอย่างไรคำตอบอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วมันคือคีย์เวิร์ดนี้คุณผู้ชมวินัยถ้าเรามีวินัยกับมันไม่ว่าจะเป็นกับสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบก็แล้วแต่วินัยจะทำให้เราจัดตารางชีวิตของเราเองฝึกฝนจากการฝืนอุ้มใช้3ฝอนี้ในการพัฒนาศักยภาพทั้งของตนเองและชวนให้นักศึกษาทำด้วย3ฝอฝาฝอแรกอย่างที่บอกคือต้องฝืนฝืนทำในสิ่งที่ชอบอย่ากลัวฝอที่2คือฝึกตอนฝึกนี่จะเหนื่อยยากลำบากแต่ให้นึกถึงไว้ว่าผลของการศึกษามันหวานแต่ตอนเริ่มแต่ทั้งหมดอยู่ในเส้นเรื่องที่เรียกว่าวินัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกยังไม่พอต้องฝนฝนคือความทำให้เป็นไงคะถ้าเป็นดินสอก็หลับให้มันคมเราทำยังไงเราก็ต้องใช้ทั้ง3ฝอนี้แหละในการพัฒนาศักยภาพแต่มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคงที่ถ้าเราไม่ใช้วินัยและพวกเขาใช้วินัยค่ะผู้ชมแต่ละคนมีวินัยกับตัวเองมากวินัยอย่างแรกเลยคือการมาเข้าเรียนในรายวิชาขององค์วิชานี้คุณผู้ชมมาถามด้วยนะคะว่าวิชาอะไรวิชาชื่อว่าศิลปะการดำเนินชีวิตสำหรับสังคมยุคใหม่ค่ะก็เด็กๆ เขาจะเรียกกันว่า Art of Modern นั่นแหละนะคะวิชานี้เขาเข้าเรียนตรงเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นวินัยและดูผลของวินัยสิคะหวานแค่ไหนคุณผู้ชม
1: เป็นไงล่ะ
0: แล้วก็ เมื่อฉกเสร็จแล้วก็เจ้างูก็เลยเลื้อยหนีไปครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อชาวนาโดนฉกปุ๊บก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้เจ้างูข้าไม่น่าไปช่วยเจ้าเลยหลังจากนั้นเมื่อชาวนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยสิ้นใจตายไปในที่สุดครับ
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะ
0: ทำคนดีกับคนชั่วมีแต่จะได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ทำคุณความดีกับคนชั่วก
0: ็
1: จะเดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราไปฟังเรื่องนี้ในช่วงที่อายุเท่าไหร่ยังไงคะ
0: ก็เรื่องนี้ก็ผมก็เคยฟังตั้งแต่เด็ก

0: กับตัวเองก็เลยทำให้พี่รันเล่าได้สนุกขนาดนี้นะคะปรบมือให้พี่รันหน่อยค่ะพี่พลอยคะเรื่องของพี่พลอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรคะ
1: มีราชสีห์กับเจ้าหนูตัวหนึ่งค่ะ
0: เรื่องเกิดที่ไหนคะ
1: ในป่าค่ะ
0: ในป่าอีกแล้วอ่ะป่าทำหน้าที่เอาละค่ะราชสีห์กับหนูใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ
1: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ
2: ่
1: มีราชสีห์ตัวหนึ่งกำลังนอนหลับพักผ่อนกลางวันอย่างมีความสุขแต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่ามีเจ้าหนูตัวหนึ่งกำลังวิ่งเล่นบนตัวมันอยู
0: ่
1: เพราะว่าเจ้าหนูคิดว่าพื้นที่ที่มันเหยียบนั้นเป็นพื้นดินทำให้ราชสีห์โมโหที่ถูกรบกวนการนอนราชสีห์เลยใช้อุ้งมือตะคุบเจ้าหนูเอาไว
0: ้อ่ะทำท่าราชสีห์สิคะเอามือแบบว่าอุ้งมือใช่ไหมตะคุบหนูตะคุบขึ้นมาเออตะคุบไว้ค่ะ
1: แล้วก็พูดว่า
0: อุ้งมันขึ้นมาจะกินมันละ
1: เจ้าหนูสกปรกเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้ากำลังวิ่งเล่นบนตัวของข้าอยู่เจ้าหนูตกใจแล้วก็กลัวมากเลยร้องขอชีวิต
0: หนูกลัวค่ะหนูกลัวหนูกลัวได้น่ารักมาก
1: ค่ะแต่ท่านราชสีห์ได้โปรดเมตตาชีวิตข้าเถิดแล้วข้าจะ
3: คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของความเปราะบางมนุษย์ทุกคนมีเนาะเวลาที่เรานึกถึงอะไรก็ตามที่มันเปราะบางร่างกายมันจะสะท้อนออกมาเลยคุณผู้ชมเราจะรู้สึกหัวใจของเราจะเต้นผิดจังหวะมันจะไม่ปกติผมเคยสอนเรื่องของการสังเกตการเต้นของหัวใจกับนักศึกษากลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นด้วยนะคะว่าในตอนที่เราปกติหัวใจเรามันก็จะเต้นปกติแต่ถ้าเรามีความรู้สึกจากอารมณ์ใดๆที่มันกระทบมาจากภาษามันก็จะไม่ปกติตรงนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดนี้ความเปราะบางก็เป็นช่วงของการที่มนุษย์มีหัวใจที่เต้นไม่ปกติมันเป็นเรื่องน่าสนใจคุณผู้ชมช่วงนั้นแหละถ้ามันเป็นความเปราะบางมันจะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพของตัวเราได้ค่ะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าช่วยได้ยังไงเพราะช่วงเวลาที่เราเปราะบางนั่นแปลว่าคุณผู้ชมต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเอ้ยถ้าก้าวข้ามคำนี้ได้คือหมดหมายแล้วอะคือสำเร็จแล้วนะแต่ระยะเวลาของความเปราะบางมันจะยาวนานแค่ไหนเราก็ต้องใช้คีย์เวิร์ดที่แล้วอะค่ะฝืนฝึกฝนบนวินัยแล้วเราจะก้าวข้ามความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ได้มนุษย์มีหลายความเปราะบางมากถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นดิเมนชันหรือเป็นมิติเนี่ยมันมีหลายมิติคุณผู้ชมแต่ไม่อยากจะให้ผู้ชมนั้นไปคลี่คลายตรงนั้นมากมายเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าตรงนั้นมันคือความเปราะบางมันคือเปราะบางอ่ะเราไปแตะตรงนั้นแล้วเขาอาจจะร้องไห้นะหรือเขาอาจจะหนีเราหรือเขาอาจจะเกลียดเราหรืออะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะแต่ไม่ได้เชียร์ให้ถ้าหากว่าเราเป็นครูหรือเป็นครูผู้สอนหรืออะไรแบบนี้เราไปแตะความเปราะบางของนักศึกษาหรือผู้เรียนไม่ใช่แต่เป็นการชี้ให้เขาเห็นถึงความเปราะบางของตัวเองแล้วเชียร์ให้เขาก้าวข้ามมันซึ่งเป็นกองเชียร์มาก่อนแล้วมันสำเร็จคุณผู้ชมเลยหนุ่มเลยมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังว่าความเปราะบางเนี้ยเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะ
1: ตอบแทนบุญคุณของท่านในภายหลังราชสีห์ได้ยินเช่นนั้นก็
0: ห
1: ั
0: ว
1: ร้
0: อย
1: ย่อฮ่าฮ
0: ่
1: าฮ่าเจ้าหนูตัวกระจิตรีดอย่างเจ้าจะมาช่วยข้าที่เป็นถึงราชสีห์งั้นหรือแต่ราชสีห์ก็ปล่อยเจ้าหนูออกไป
0: ครั้งนี้ใจดี
1: ใช่
0: ปล่อยไป
1: หนูก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ราชสีห์ก็กลับไปนอน

0: พักผ่อนอย่างสบายใจแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งราชสีเดินเล่นในป่าแล้วแต่พลาดท่าไปเหยียบโดนบ่วงของนายพราน
1: ไปเหยียบโดนบ่วงแล้วค่ะทำท่าเหยียบหน่อยนะคะเหยียบโดนบ่วงนายพรานค่ะอ่ะ
0: แล้วราชสีดิ้นเท่าไหร่เชือกก็ไม่หลุดออกเจ้าหนู
1: ดิ้นอ่ะดิ้นหน่อยดิ้นหน่อย
0: แต่เจ้าหนูได้ยินเสียงของราชสีก็รีบวิ่งมาช่วยราชสีแทะเชือกทีละนิดทีละนิดจนเชือกนั้นขาดออกค่ะ
1: รอดเลย
0: ใช่ราชสีก็รู้สึกซาบซึ้งน้ำใจแล้วก็ขอบคุณเจ้าหนูแล้วก็ขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าหนูว่าตัวเล็กและจะช่วยราชสีได้อย่างไรเจ้าหนูก็ยินดีรับคำขอบคุณแล้วก็บอกว่าไม่เคยโกรธท่านเลยแต่ว่ายินดีที่ได้ช่วยเหลือท่านอย่างที่เคยพูดไว้แล้วทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันแล้วใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุขและก็มีความเมตตากับสัตว์ทุกตัวในป่าค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
0: อย่าดูถูกความสามารถของผู้อื่นเพราะทุกคนมีคุณค่าและความสามารถที่แตกต่างกันค่ะ
1: ปรบมือพี่พลอยเล่าได้เห็นภาพเลยนะคะและเอาไปปรับใช้กับประสบการณ์ของเราช่วงไหนยังไงบ้าง
0: อาจจะเป็นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยังคิดไม่เยอะอย่างเงี้ยอาจจะมองคนอื่นตัวเล็กอย่างนี้เขาอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่จริงเขาก็มีความสามารถของตัวเองค่ะ
1: คือถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถของแต่ละคนนะคะคือพยายามอยากให้ผู้ชมแล้วก็น้องๆเนี่ยพยายามคิดว่าถ้าพูดถึงความสามารถแล้วพอฟังจากนิทานของพี่พลอยนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ดูถูกใครเลยนะความสัมพันธ์ของเราและคนรอบข้างก็จะยังสดใสแล้วก็ยังประคองกันไปได้อยู่แต่ถ้าก็จะอยู่ด้วยกันไม่สงบนะคะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
2: คุณผู้ชมคะคำนี้เหมือนคุณผู้ชมจะเดาได้ว่ามันช่วยในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ดูจากการถ่ายทำก็เห็นการถ่ายทำนิทานประสบการณ์ชีวิตเนี่ยพอวันที่ได้ออกรายการจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าใบหน้าของนักศึกษาเนี่ยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะมาถ่ายทำรายการแล้วนะคะเพราะว่าอุ่มใช้มันในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้กับพวกเขาหลายคนสงสัยเอ๊ะอุ่มใช้แบบไหนมีกิจกรรมให้พวกเขาได้ส่งต่อแล้วก็ได้เป็นผู้วิพากษ์ส่งต่อในที่นี้คือส่งต่อความคิดเห็นและเป็นผู้วิพากษ์เพื่อนของพวกเขาเองตั้งคำถามแบบนี้เลยพอหลังจากจัดรายการซ้อมเนาะซ้อมจัดรายการเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณ A พูดว่าที่เหลืออีกกี่คนไม่รู้ล่ะพูดว่าภูมิใจในตัวคุณ A ยังไงบ้างเนี่ยแต่ละคนก็พูดกันใหญ่เลยนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่คิดว่า A จะทำได้อย่างนั้นอย่างนี้ยังกลัวอยู่เลยว่า A จะมาไหมวันนี้หรืออะไรแบบนี้ต้องลุ้นทุกเทปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่มันภูมิใจอ่ะใช้ความภาคภูมิใจส่งต่อไปถึงคนที่เราจะพัฒนาเขาทำให้เขารับรู้ว่าโอ้สิ่งที่เขาทำเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเหมือนกันกับพอจบแล้วอุ๋มก็ต้องพูดเหมือนกันในฐานะผู้สอนว่าอุ๋มภาคภูมิใจในตัวนักศึกษาหรือว่าในตัวผู้เรียนที่เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้สร้างแล้วเราชวนเขามาสร้างสื่อเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับเขาอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชม
1: ในโลกมนุษย์ของเรานะคะมีหลากหลายมากมายมากเลยเรื่องของพี่พลอยดีมากๆเลยนะคะแล้วพี่พลอยก็นำไปปรับใช้

0: เหลวด้วยค่ะอ่ะมาถึงพี่คนนี้บ้างนะคะพี่นัตตี้ค่ะเชิญค่ะ
1: วันนี้พี่นัตตี้จะมาเล่าเรื่องลูกเป็ดขี้เหล่นะคะน้อง
0: ๆลูกเป็ดขี้เหล่
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนเคยได้ยินนะคะแล้วก็น้องๆก็อาจจะเคยเห็นตามการ์ตูนนะแต่ลองมาฟังเวอร์ชั่นนิทานสดๆแบบนี้จากพี่นัตตี้ดูเนาะว่าจะได้นำไปปรับใช้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
1: ณป่าแห่งหนึ่งนะคะ
0: ไปนะคะป่าค่ะ
1: ณป่าแห่งหนึ่งได้มีแม่เป็ดกำลังฟักลูกเป็ดอยู่6ใบนะคะ
0: 6ใบค่ะ
1: 9 9 9
0: 9ค่ะ9ค่ะทำไงคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งแม่เป็ดได้ผ่านไปสักพักระยะหนึ่งแม่เป็ดก็ได้พบว่าลูกเป็ดจะใกล้ใกล้จะฟักไข่แล้วค่ะพอผ่านไปลูกเป็ดก็ค่อยๆฟักไข่มาทีละใบทีละใบเหลืออยู่ใบหนึ่งที่ผิดสังเกตไม่มีวี่แววที่จะฟักสักทีค่ะแม่เป็ดก็เลยสงสัยเอลูกเป็ดจะฟักหรือยังนะจนเวลาผ่านไปลูกเป็ดตัวนี้ก็ได้ฟักออกมาค่ะ
0: ลูกเป็ดฟักออกมาแล้วทำท่าลูกเป็ดฟักไข่ออกมาค่ะวิ่งออกมา
1: แม่จ๋าแม่จ๋าลูกเป็ดตัวนี้ได้แปลกกว่าลูกเป็ดตัวอื่นค่ะลูกเป็ดตัวนี้มีลูกเป็ดที่ขี้เหร่ลูกเป็ดที่เกิดไปก่อนก็ได้มาดูลูกเป็ดตัวนี้ว่าทำไมถึงได้มีหน้าตาขี้เหร่แล้ว
2: ว้าวคีย์เวิร์ดนี้ว้าวเลยแต่เป็น1ใน9ที่อุ่มใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คุณผู้ชมชะตากรรมแต่อุ่มไม่ได้ใช้มันเพื่อพัฒนาแบบโดยตรงนะอุ้มพยายามให้พวกเขาก้าวข้ามคำนี้ค่ะเรียกง่ายๆก็คือเราให้เขามีเวทีก่อนจัดเวทีให้เขาถ่ายทอดนิยามของชะตากรรมในชีวิตเขาก่อนอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นชะตากรรมของเขาอะแต่ละคนก็ถ่ายทอดออกมาพอเขาถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้แล้วอุ๋มก็มีในการแบบว่าแทรกเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาไปด้วยเพราะว่าในรายวิชาเนี่ยอุ๋มก็จะแทรกในนี้มีความเชื่อว่าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาไม่ว่านักศึกษาของอุ๋มจะนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะแต่อุ๋มใช้หลักพระพุทธศาสนาเนี่ยในการให้พวกเขาได้ลองทบทวนตัวเองแล้วแต่ละคนก็ถ่ายทอดเรื่องราวชะตากรรมของตัวเองออกมาพอถ่ายทอดเสร็จอุ๋มบอกเลยว่างั้นใครรู้สึกว่าชะตากรรมข้อไหนที่เราถ่ายทอดมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งอุดตันในชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าในวันนี้วันที่จะมาถ่ายทำบ้างแต่ละคนก็ถ่ายทอดออกมาอุ้มก็ทำหน้าที่เป็นกองเชียร์เลยคุณผู้ชมงั้นเรามาล้างสิ่งตันกันก้าวข้ามชะตากรรมของตัวเองทำได้ไหมบางคนบอกว่าโอ้โหแบบโดนตีตามาตลอดเลยอะจะให้ก้าวข้ามหรอมันยากอะไรเงี้ยแต่ด้วยว่าอุ้มเจอกับนักศึกษาเนี่ยทั้งหมด15ครั้งดังนั้นเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็จะเชียร์บ่อยๆพอเชียร์บ่อยๆเนี่ยมันซึมซับนะคุณผู้ชมมนุษย์จะซึมซับเป็นธรรมชาติอะค่ะพอเขาซึมซับปุ๊บเขาจะเชื่อเลยว่าเอองั้นหลังเถอะเนี่ยพวกนี้มันคือสิ่งอุดตันทัศนคติใดๆหรือสิ่งตีตราใดๆคำพูดของใครหรือความกลัวแม้แต่กระทั่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราอะแล้วมันขัดขวางให้เราไม่สามารถที่จะทำรายการนิทานประสบการณ์ชีวิตได้เนี่ยพวกเขายินยอมที่จะล้างสิ่งอุดตันเหล่านั้นออกไปเพื่อหมุดหมายแห่งความสำเร็จของเขาค่ะ
1: ถามแม่ว่านี่ใช่ลูกของแม่หรือเปล่าเพราะว่ามีหน้าตาขี้เหร่ค่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่เป็ดก็ได้พาลูกเป็ดไปหาอาหารเรื่อยๆค่ะก็ได้พบกับฝูงเป็ดต่างๆสัตว์ต่างๆก็ได้ จอลูกเป็ดขี้เหร่ตัวนี้แล้วก็ได้ลุมจิกลุมด่าลูกเป็ดตัว

0: ี้ค่ะว่ามีหน้าตาที่ขี้เหร่และไม่เหมือนเป็ดตัวอื่นค่ะ
1: ที่ถูกรุมจิกรุมว่าก็เป็นเพราะว่าปากมันกว้างขึ้นไปเจอกับผู้คนมากมายอ่ะป่าทำหน้าที่หน่อยค่ะปากกว้างขึ้นแล้วค่ะลูก
0: แล้วลูกเป็ดตัวนี้ก็ทนไม่ได้ก็เลยไปอยู่ตัวเดียวลำพังในบ้านค่ะแม่เป็ดก็ได้ไปหาอาหารให้ลูกเป็ดค่ะแล้วได้เจอนายพรนพอได้เจอนายพันก็ถูกนายพันยิงค่ะใช่ค่ะ
1: แล้ว
0: แล้วแม่เป็ดก็ได้เสียลงตอนนั้นเลยค่ะ
1: โอ้
0: ใช่ค่ะแล้วลูกเป็ดขี้เหล็กก็ได้รอแม่แล้วรอวันเล่าแม่เป็ดก็ไม่กลับมาเพราะมีแม่เป็ดคนเดียวที่เข้าใจลูกเป็ดค่ะไปทางไหนถามใครหรือถามสัตว์ตัวอื่นก็ไม่พบเจอแม่เป็ดแล้วแถมไม่อยากคุยเพราะรังเกียจที่ลูกเป็ดหน้าตาไม่ดีค่ะอยู่แล้วลูกเป็ดรู้แล้วว่าแม่ไม่มีทางกลับมาพอรอแล้วรอเล่าแม่ก็ยังไม่กลับมาลูกเป็ดก็เลยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วได้ไปเจอทะเลสาบลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกระท่อมหนึ่งกระท่อมค่ะ
1: กระท่อมค่ะ
0: แล้วได้เจอคนชราหนึ่งคนค่ะ
1: คนชรามาแล้วค่ะเด็กๆคะคนชราทำท่ายังไงคะ
0: คนชราเดินมาหาเป็ดค่ะเดินมาหาเป็ดเสร็จแล้วคนชราก็ได้พบว่าเป็ดตัวนี้น่าสงสารมากเหมือนไม่ได้กินอะไรและก็ดูน่าสงสารนะคะเขาก็เลยได้จับเป็ดตัวนี้ไปเลี้ยงค่ะแล้วคนชราคนนี้เขาก็ดูแลเป็ดดีและให้อาหารสมบูรณ์จนลูกกลายเป็นลูกเป็ดเหมือนคนเหมือนลูกเป็ดปกติเลยค่ะ
1: ไม่ขี้เหร่แล้ว
0: ไม่ขี้เหร่แล้วค่ะสวยงามเหมือนเป็ดปกติมีปีกที่สวยงามมากค่ะ
1: ปีกค่ะปีก
0: สวยงามมาก
1: บินได
0: ้แล้วลูกเป็ดตัวนี้ก็เลยได้ไปอยู่สังคมใหม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่ๆในทะเลสาบค่ะแล้วก็ไม่มีใครรังเกียจลูกเป็ดอีกเลยค่ะ
1: โอ้เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยค่ะปรบมือพี่นัตตี้ยอดเยี่ยมมากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะดูสิคะป่าหักเลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำได้นะคะน้อง
1: ๆเยี่ยมมากเลยค่ะก็ต้องบอกนะคะว่ามันเหมือนกับว่ามีจุดพลิกก็คือไปเจอกับมนุษย์นั่นเองใช่ไหมจริงแล้วโหแบบเศร้าอยู่นานเลยเนาะชีวิตของลูกเป็ดนะคะแล้วเรื่องนี้เอาละค่ะคำนี้สำคัญมากคุณผู้ชมคำว่าทีมพอเวลาที่มันนั่งรวมๆกันแบบที่คุณผู้ชมเห็นในรายการเนี่ยเขานั่งรวมๆกันนั่งแน่นติดกันเนี่ยและทุกครั้งที่ซ้อมก็นั่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมและอุ๋มก็จะนั่งอยู่ตรงหัวนั่งแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตุ๊กตุ่นเป็นเหมือนกล้องป้องกล้องแบบกล้องจำลองอะไรแบบนี้แล้วทุกคนก็ซ้อมกันแต่ไม่ว่าจะเป็นในขณะซ้อมหรือในขณะที่ถ่ายทำจริงๆก็แล้วแต่คำว่าทีมเกิดขึ้นเสมอพวกเขาทำงานกันไม่ใช่ว่าการแบ่งหน้าที่กันเนาะแต่อยู่ด้วยกันคำว่าทีมในความหมายของอุ๋มมันมีหลายแบบคุณผู้ชมแต่อุ๋มมองว่าการเป็นทีมเลยเนี่ยต่อให้เราไม่ได้รับหน้าที่จากบางคนแต่เราอยู่ในทีมได้ถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่เป็นเพื่อนเราอยู่โดยไม่ใช่ภาระเราอยู่โดยเป็นกำลังใจแล้วเราอยู่โดยเราเชียร์เขาอยู่ผู้ชมสังเกตในจังหวะที่ไม่ใช่คิวของเขาที่เขาจะต้องพูดคนอื่นๆก็จะหันไปแสดงออกด้วยภาษากายจะไม่มีใครละทิ้งคนที่พูดอยู่ไว้ข้างหลังเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุ๋มได้บอกตั้งแต่ในตอนซ้อมแล้วการละทิ้งคือการไม่สนใจแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทีม เชื่อไหมคุณผู้ชมพอเราใช้หลักนี้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์หลักของทีมก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นประสบความสำเร็จพวกเขารู้สึกโอเคกับการที่ได้นั่งกับเพื่อนๆถึงแม้ว่าในขณะนั้นเขาจะกลัวหรือเขาจะรู้สึกว่าเออไม่มีเรื่องพูดใดๆเลยก็ตามแต่ทีมสำคัญมากคุณผู้ชม
2: เอาไปใช้กับชีวิตของพี่นัตตี้ยังไงบ้างเล่าให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องๆฟังหน่อย
0: ฟังมาตั้งเด็กๆแล้วค่ะแต่ว่าเอามาใช้ตอนมัธยมค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนหน้าตาไม่ดีค่ะ
2: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่อยากจะคุณผู้ชมแล้วน้องๆเชื่อนะคะ
0: ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆพี่ก็อยากจะบอกน้องๆว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะเราอย่าด้อยค่าตัวเองค่ะเราสามารถเลือกที่จะทำและเลือกที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้นะคะน้อง
2: ๆแล้วสุดท้ายพี่นัตตี้ก็เลยเป็นพี่นัตตี้แบบทุกวันนี้
0: ใช่ค่ะ
2: สวยเก๋มากเลย
0: ขอบคุณค่ะ
2: นะคะก็อยากจะให้น้องๆนำประสบการณ์ของพี่นัตตี้ไปใช้เพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าพี่นัตตี้สวยไหมคะสวยสวยมากไหมคะสวยมากเลยค่ะก็จริงๆแล้วทุกๆคนนะคะก็ผ่านประสบการณ์เหล่านี้แหละเป็นประสบการณ์ของการทั้งถูกตีค่าผิดถูกด้อยค่าบ้างแหละนะคะแต่ท้ายที่สุดครูอุ้มแค่อยากจะบอกว่าถ้าเชื่อมไปถึงเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่เรื่องของทิพย์ที่นัตตี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะคะถ้าเชื่อมไปถึงเรื่องนี้ครูอุ้มก็แค่อยากจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่ทำไม่ว่ารอบข้างจะทำอะไรกับเราก็ตามแต่เราต้องไม่ด้อยค่าตัวเราเองนี่คือสิ่งสำคัญเพราะการด้อยค่าตัวเราเองนั้นมันเหมือนปิดประตูตายทั้งความรู้ความสามารถที่เรามีเลยนะคะดังนั้นอย่าด้อยค่าตัวเราเองแล้วก็ทำแบบที่ตัวเองนั้นต้องการให้มากที่สุดฟังเสียงตัวเองเยอะๆค่ะมาถึงนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้โดยพี่แป้งค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะคะ
2: เด็กเลี้ยงแกะค่ะทำท่าเด็กเลี้ยงแกะหน่อยสิคะเพราะไม่รู้เกิดขึ้นในป่าไหม
3: เกิดขึ้นในป่า
2: เกิดขึ้นในป่าป่ามาค่ะติ๊งติ๊งติ๊ง
3: ณป่าแห่งหนึ่งนะคะมีเด็กเลี้ยงแกะอยู่คนนึงนะคะเขานอนเบื่อเบื่อ
2: นอนเบื่อเบื่อค่ะนอนเบื่อเบื่อทำไง
3: เลี้ยงแกะเบื่อเบื่อก็เลยเหมือนหาอะไรเล่นไปเรื่
2: อ
3: ยโดยการที่ไปโกหกชาวบ้านค่ะว่าจะมีหมาป่าจะมากินแกะเขา
2: ค่ะ
3: แต่พอหมาป่าเอ้ยแต่พอชาวบ้านมานะคะมาถึงก็เห็นแกะก็กินหญ้าตามปกติไม่ได้
2: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
3: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วทีนี้มีวันนึงก็มีหมาป่าจะมากินแกะจริงๆค่ะ
2: ตัวจริง
3: ใช่ก็จะไล่กินแกะจริงๆพอเด็กเลี้ยงแกะลงไปบอกชาวบ้านรอบหมู่บ้าน
1: มาคำนี้ค่ะคีย์เวิร์ดนี้จิตวิญญาณคุณผู้ชมอุ้มเชื่อมไปถึงคำว่าสุขภาพแบบองค์รวมคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินและในช่วงนี้ก็จะมีคำนี้เผยแพร่ออกมาผ่านทางสื่อสุขภาพเยอะสุขภาพแบบองค์รวมเวลาที่เราพัฒนาสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพแบบนี้เราจะพัฒนาเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวไม่พอต้องมีอะไรมีร่างกายจิตใจสังคมและสุดท้ายคือจิตวิญญาณของคุณผู้ชมนี่แหละค่ะตัวจิตวิญญาณจะทำให้คุณผู้ชมเองเนี่ยได้จิตวิญญาณต่างจากจิตนะคะเพราะจิตวิญญาณจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมีปัญญาเรามีสติและที่แน่ๆเราสามารถที่จะยอมรับกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งได้และจิตวิญญาณตัวนี้เองที่ช่วยในการทำให้เรายอมรับผู้อื่นยอมรับสิ่งมีชีวิตอื่นยอมรับ และไม่จำแนก

0: ใครหรือสิ่งใดให้มีความเป็นอื่นหรือ the otherness ถ้าเกิดการยอมรับจิตวิญญาณแข็งแรงมนุษย์คนนั้นจะพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดีก่อนที่จะมาถ่ายทำรายการอุ้มมีคอร์สของการพัฒนาจิตวิญญาณให้กับพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวอยู่เนิ่นนานหลายครั้งเป็นแพทเทิร์นซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาด้วยกระบวนการสอนแบบวิภาคให้พวกเขาได้สื่อสารกับตนเองสื่อสารกับเพื่อนๆคนรอบข้างสื่อสารกับอุ๋มในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนที่เขาจะมาสื่อสารในฐานะสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะ
1: พอชาวบ้านได้ยินก็ไม่เชื่อแล้วค่ะเขาก็เลยไม่ได้มาช่วยไล่หมาป่าจนเด็กเลี้ยงแกะกลับมาดูอีกทีแกะก็หมดเลยค่ะ
2: โดนกิน
1: โดนกินหมดเลย
2: ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะพี่แป้ง
1: เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าอย่าโกหกค่ะ
2: การโกหกเป็นสิ่งไม่ดีจริงๆพอพูดถึงเรื่องของการโกหกแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะในสังคมมันก็คงจะต้องมีบ้างแหละครูอุ๋มเนาะที่แบบว่าพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างถ้าไม่งั้นเราจะรอดได้ยังไงนะคะเดี๋ยวลองมาฟังประสบการณ์ของพี่แป้งดู
0: 9คีย์เวิร์ดสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่อุ๋มเองได้ใช้เรียบร้อยแล้วในตอนที่3นี้ก็มีตัวอย่างสลับให้ผู้ชมดูว่าดูซิใช้แล้วเป็นแบบนี้ผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมติชมรายการกันเข้ามาได้อุ้มหวังว่าในตอนที่3นี้สะสมไปได้กี่คีย์เวิร์ดแล้วเนี่ย1 2 3 3 9เป็น27คีย์เวิร์ดสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ถ้าคุณผู้ชมติดตามไปจนถึงตอนที่8เลยอ่ะแบบนั้น8คูณ9 98 72คุณผู้ชมจะได้ทั้งหมด72คีย์เวิร์ดอันเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อุ้มหวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะอุ้มจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในวันและเวลาเดียวกันนี้ติดตามกันให้ได้คุณผู้ชมท่านใดที่ฟังตรงไหนไม่ทันแล้วอยากจะดูย้อนหลังหาคุณผู้ชมมีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปโดยเซิร์ช Google พิมพ์ว่า DLTV แล้วก็ไกลกังวลและพิมพ์ชื่ออุ๋มได้เลยจะเจอหลายๆรายการที่อยู่บนเว็บไซต์ของ DLTV ก็เป็นคลังดิจิทัลให้ผู้ชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมหลายๆครั้งก็อยากที่จะให้ผู้ชมได้เข้าไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่าบอกต่อแชร์ต่อๆกันด้วยนะคะว่าเราก็มีอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการนะคะพบกันดีค่ะ

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวม

0: ฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการคาร์บอนเครดิตทำนาข้าวลดโลกร้อนของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่3นะคะชื่อตอนว่านวัตกรรมในการจัดการน้ำและนาข้าวค่ะวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องๆมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้รับเกียรติจากนวัตกรหรือนักประดิษฐ์มือรางวัลระดับโลกได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนาข้าวโดยตรงคือเหรียญเงินจากประเทศเยอรมนีนะคะและได้รับรางวัลพิเศษสิ่งประดิษฐ์โลกจากรัฐบาลประเทศอิหร่านด้วยค่ะนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าท่านวิทยากรเนี่ยเตรียมความรู้มาเยอะมากนะคะขอเชิญน้องๆแล้วก็พี่ๆชาวเกษตรกรนะคะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมนะคะท่านอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับผมก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับในบทที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำนะครับแล้วก็การทำนาข้าวนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะพูดกันนะครับใน4ประเด็นหลักๆนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับจะเป็นเรื่องของรูปแบบของการจัดการยังไงให้ประหยัดน้ำนะครับในสำหรับการทำนานะครับผมแล้วก็จัดการยังไงนะครับให้การทำนาของเราเนี่ยนะครับปล่อยตัวก๊าซนะครับที่เป็นก๊าซมีเทนนะครับที่ต่ำนะครับผมในประเด็นถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรื่องของน้ำและดินนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีการนะครับหรือว่าแนวทางในการที่จะคัดเลือกนะครับตัวสายพันธุ์ข้าวที่เราจะเอามาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกยังไงนะครับที่จะช่วยให้การเกษตรกรรมนั้นนะครับมีการปล่อยคาร์บอนที่ต่ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของตัวนวัตกรรมนะครับที่ใช้ในการจัดการเรื่องของการวางแผนนะครับตามฤดูกาลการทำนานะครับในบริบทของในแต่ละพื้นที่นะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะขอให้เห็นบริบทเกี่ยวข้องกับการทำนานะครับที่เป็นการทำนาในปัจจุบันนี้นะครับในต่างประเทศนะครับว่าในแต่ละประเทศนะก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการทำนาที่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับการทำนานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องจักรนะครับหรือว่าจักรกลนะครับที่เอามาใช้ในการทุ่นแรงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับผมก็จะใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำงานนะครับตั้งแต่ตัวกระบวนการในการปลูกนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับจนถึงขั้นในการที่จะสีออกมาเป็นตัวข้าวสารนะครับแล้วก็รวม

ถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการเกษตรอย่างเช่นการให้ปุ๋ยนะครับหรือว่าระบบเรื่องของการสูบน้ำเข้านาหรือว่าสูบน้ำออกจากนาเป็นต้นนะครับผมนะครับในส่วนอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็จะมีการเกษตรที่จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มประเทศทางบ้านเรานะครับทางประเทศไทยทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับวิธีการทำนาครับก็จะมีวิธีการทำนาที่เริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีการนำตัวเครื่องจักรกลนะครับที่เป็นรถเกี่ยวข้าวมาใช้นะครับเริ่มมีการนำโดรนนะครับที่ใช้ในการเกษตรกรรมนะครับมาใช้ในการพ่นยาอย่างนี้เป็นตับหรือว่าให้ปุ๋ยนะครับผมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับในแถบภูมิภาคนี้นะครับแถบภูมิภาคใกล้ๆบ้านเรานะครับหรือแม้กระทั่งบ้านเราก็ยังมีวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมอยู่นะครับก็จะมีการทำนาแบบใช้เครื่องมือเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนะครับในบริบทของการทำนาของแต่ละพื้นที่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลิตออกมาเพื่อจะจำหน่ายนะครับหรือว่าส่งออกนะครับผมก็จะมีเป้าหมายในการผลิตนะที่แตกต่างกันนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวบริบทของประเทศไทยบ้างนะครับผมสำหรับการทำนาในประเทศไทยเนฟก็จะอยู่ในกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับก็จะมีการใช้เรื่องของเครื่องจักรกลนะครับที่เราก็จะเห็นอยู่ก็จะมีเรื่องของการใช้รถไถเป็นต้นนะครับผมแล้วก็การใช้เรื่องของตัวเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์นะครับที่ใช้เป็นตัวทำการตัวเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นไฟนะปั่นสายพานนะครับในการสูบน้ำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นใช้สำหรับรถเทนาเดินตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้สำหรับเรื่องของรถบ้านเราก็จะเรียกว่ารถอีแท็กนะอาจจะเป็นเครื่องยนต์ประเภทนี้นะครับผมซึ่งเครื่องยนต์ประเภทนี้นะในบริบทของการทำนาของบ้านเราค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับผมนอกจากนี้นะครับระบบการทำนาของเราแบบดั้งเดิมนะที่เคยทำนากันมาก่อนหน้านั้นนะที่จะใช้เครื่องมือแบบยกตัวอย่างเช่นใช้วัวในการไถนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีละบริบทอย่างนี้นะครับผมก็จะเริ่มหันมาใช้ตัวเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับผมการพ่นยานะครับแบบดั้งเดิมก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับปัจจุบันบ้านเราก็เริ่มจะมีการนำโดรนนะครับมาใช้นะครับในการทำนานะครับแล้วก็อาจจะพอมองเห็นบ้างว่าเริ่มมีการใช้ตัวพลังงานภาคโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับเริ่มมาใช้แล้วครับแทนที่ตัวเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับนะด้วยเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการเกษตรกรรมคาร์บอนต่ำนะครับนะกลุ่มการทำนาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีเรื่องของการผลิตตัวมีเทนนะครับหรือว่ามีการปล่อยคาร์บอนนะครับในภาคการเกษตรกรรมเรื่องของการทำนานี้ค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่าบ้านเรานะครับพื้นที่การทำนาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยนะครับผมวิถีของโลกเราเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่สภาวะก็คือโลกร้อนนะครับผมซึ่งโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากการเกิดจากปัจจัยหลายๆส่วนนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรกรรมที่มีการปล่อยตัวคาร์บอนหรือว่าก๊าซมีเทนนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับทำให้เกิดภาวะตัวภาวะที่เรียกว่าภาวะเรือนกระจกนี่แหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นทิศทางของการเกษตรกรรมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็จะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการทำอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรกรรมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของวิถีชีวิตที่อยู่ในภาคครัวเรือนก็ในภาคครัวเรือนก็ดีนะครับหรือว่าภาคเกษตรกรรมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไงให้มีการปล่อยในเรื่องของคาร์บอนนะครับหรือว่า
เรื่องของมลพิษนะครับให้น้อย

นะครับผมนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของแนวโน้มในมุมมองในการทำนาแบบรักโลกนะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาช่วยให้เราในการดำเนินการเพื่อให้กระบวนการปลูกข้าวของเราเนี่ยนะครับผมช่วยในการที่จะรักโลกแล้วก็ลดมีเทนนะครับซึ่งทำให้เกิดเรื่องของภาวะเรือนกระจกนะครับก็จะมีให้เปรียบเทียบ2 ส่วนนะครับก็คือการปลูกนานะครับที่ขังน้ำตลอดทั้งปีนะครับนะทำให้เกิดเลยครับทำให้เกิดเรื่องของการปล่อยแก๊สมีเทนนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของการสิ้นเปลืองในเรื่องของน้ำที่อาจจะใช้โดยที่อาจจะมีการใช้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งเป็นแนวโน้มในการที่หลายๆภาคส่วนนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาเนี่ยใช้ระบบปลูกแบบนี้นะครับคือการปลูกแบบประหยัดน้ำนะครับนะครับจะช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนช่วยในการลดโลกร้อนนะครับผมปลูกประหยัดน้ำปลูกยังไงเขาจะปลูกแบบวิธีแห้งสลับเปียกนะครับซึ่งในรายละเอียดของการปลูกแบบแห้งสลับเปียกเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากบทก่อนหน้ามาแล้วนะครับผมซึ่งในที่นี้ก็จะไม่อธิบายในเชิงลึกนะครับผมนับการปลูกแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าการปลูกแบบ AWD นะครับอันนี้เป็นตัวย่อเนาะนะครับซึ่งนะครับระบบ AWD เนี่ยมันจะมีการวางแผนนะครับในการที่จะให้น้ำเข้าไปในนานะครับเป็นระยะนะครับแล้วก็ได้มีการประเมินมาแล้วนะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำได้ถึงประมาณ 30% นะครับผมซึ่งการที่เราใช้ระบบปลูกแบบน้ำไม่ขังอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะช่วยในช่วยในการลดในเรื่องของแบคทีเรียนะครับนะซึ่งพอไม่มีแบคทีเรียมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยแก๊สมีเทนนะครับแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อตัวก๊าซเรือนกระจกนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระบบการปลูกอย่างเงี้ยก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อไปนะครับผมนอกจากระบบการปลูกแบบ AWD เมื่อกี้นะครับวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวแบบเมื่อกี้นอกจากการลดโลกร้อนแล้วนะครับเป้าหมายของการปลูกเนี่ยเกษตรกรนะครับจะต้องปลูกให้ได้ตามมาตรฐานหรือว่าคุณภาพข้าวยังคงลักษณะแบบเดิมอยู่นะครับผมซึ่งเราก็อาจจะใช้หลายๆส่วนเข้ามาช่วยไม่ว่าในเรื่องของการปลูกแบบอินทรีย์ครับหรือว่าการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาช่วยในการจัดการนะทั้งในส่วนและทั้งในส่วนน้ำและดินนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการน้ำในนาข้าวเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดการเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้กันเยอะก็จะเป็นเครื่องสูบน้ำแบบที่เรียกว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเนาะถ้ามีภาพก็อาจจะมีเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งเรื่องเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้วัดค่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ในนาข้าวนะครับที่สำคัญก็จะมีเรื่องของการวัดระดับน้ำนะครับผมนะเดี๋ยวตอนท้ายก็อาจจะมีตัวอย่างตัวเซ็นเซอร์ให้เห็นนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีเซ็นเซอร์อื่นๆนะที่ใช้วัดในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นนะครับหรือว่าสภาพอากาศนะครับที่อยู่ในบริเวณท้องนานะครับนะแต่ว่าในเรื่องของการจัดการน้ำก็หลักๆก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะครับผมในส่วนถัดมานะครับก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับที่ชาวนาในยุคปัจจุบันนะที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเนาะสามารถที่จะดูได้ผ่านมือถือสามารถที่จะสั่งการนะครับได้จากตัวอุปกรณ์มือถือได้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการตั้งเวลานะครับให้กับเครื่องสูบน้ำนะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคอนโทรลในเรื่องของระบบการปลูกนะครับให้เป็นไปตามแผนหรือระบบการปลูกของ AWD นะที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆนะซึ่งอาจจะเอามาช่วยในการเสริมนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้โดรนนะครับในการบิน

นะครับตรวจสภาพแปลงนะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะครับอย่างเช่นประเมินในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับประเมินในเรื่องของการจัดการน้ำนะอย่างเหมาะสมนะครับพูดง่ายๆคือเอาโดรนบินสำรวจข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็เอาผลการวิเคราะห์นั้นนะครับเอามาใช้ในการจัดการนะครับแปลงนานะครับผมนะครับสำหรับสไลด์เนี้ยอยากจะให้ทราบคำหลักๆสัก3คำนะเพื่อให้น้องๆนะครับได้เข้าใจนะครับหรือว่าให้ผู้ฟังนะครับได้ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรสมาร์ทฟาร์มนะครับอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งนะครับผมระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นระบบที่ออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเอามาช่วยในการจัดการนะครับนะเราก็จะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มละนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับนับจะเป็นระบบที่เริ่มมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนับสามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าสั่งการผ่านทางอุปกรณ์มือถือนะครับโดยที่อุปกรณ์มือถือเราเนี่ยเชื่อมกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมระบบลักษณะนี้เราจะเรียกว่า IoT in Agriculture เนาะ IoT เนี่ยมันย่อมาจาก Internet of Things นะครับนะในท้องนาเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอุปกรณ์นั้นสามารถที่จะสั่งการนะครับหรือว่ามอนิเตอร์ค่านะครับผ่านตัวอุปกรณ์มือถือนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีตัวกลางนะครับที่เราเรียกว่า Cloud Service นะเป็นสื่อกลางในการคุยกันนะครับระหว่างตัวอุปกรณ์ที่อยู่คอนโทรลนะครับต่างๆที่อยู่ที่นานะครับกับตัวมือถือของตัวเกษตรกรเองนะครับผมแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นระดับการจัดการที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเราเรียกว่าดิจิทัลฟาร์มิ่งนะครับผมตัวดิจิทัลฟาร์มิ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มละนะครับจะมีเรื่องของการนำเรื่องของพวก AI ต่างๆนะครับเข้ามาใช้นะครับในการทำงานร่วมด้วยนะครับมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับนะแล้วก็มีการพัฒนาระบบต่างๆให้ผู้ใช้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะระบบที่จะมีการกระจายสินค้านะครับระหว่างตัวกลางน้ำไปถึงปลายน้ำเป็นต้นหรือว่าระบบที่สามารถติดตามย้อนกลับนะครับเขาเรียกว่าระบบที่มันสามารถย้อนกลับมาได้ว่าข้าวของเราเนี่ยมันปลูกในพื้นที่ไหนนะมีกระบวนการปลูกแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะต้องใช้ดิจิทัลฟาร์มิ่งนะครับผมอันนี้ในรายละเอียดที่เป็นเชิงการพัฒนาระบบนะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเฟสถัดไปนะครับที่เป็นโปรแกรมถัดไปนะครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะคัดสายพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็วิธีการที่จะลดก๊าซมีเทนนะครับจากกระบวนการปลูกข้าวนะครับนับโดยทั่วไปแล้วนะครับเวลาเราปลูกข้าวเนี่ยปกติเราก็ต้องมีการเลือกสายพันธุ์อยู่แล้วว่าเราอยากจะปลูกข้าวไหนนะครับข้าวไหนที่กำลังเป็นเทรนด์ทางการตลาดนะราคากำลังดีนะครับเราก็จะปลูกตามเทรนด์นั้นหรือเราจะปลูกไว้รับประทานก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะสำหรับการเลือกปลูกข้าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะพยายามพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นข้าวที่โตไวนะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะครับแต่ว่ายังจะต้องคงคุณภาพนะตัวข้าวหรือว่ากลิ่นและรสนะครับยังต้องคุณภาพสูงอยู่นะครับนะการที่ปลูกข้าวที่โตไวแล้วก็ใช้น้ำน้อยมันจะไปช่วยในเรื่องของการลดก๊าซมีเทนไปด้วยในตัวนะครับผมอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับผมนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของการเลือกสายพันธุ์หรือว่าพัฒนาสายพันธุ์นะครับให้โตเร็วใช้น้ำน้อยแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการปลูกข้าวแบบอินทรีย์นะครับใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายในดินแทนที่จะใช้ตัวสารเคมีนะครับนะในการไปย่อยสลายนะครับแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ทำลายตัวดินแล้วก็ตัวแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับผมนับในส่วนถัดไปก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับสำหรับเทคโนโลยีการปลูกหรือว่าระบบการปลูกใน
ยุคนี้นะครับโดยเฉพาะในบริบทของบ้านเราเนี่ยครับผมหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับผมก็คือการวางแผนการปลูกตามฤดูกาลนะครับตัวการวางแผนการปลูกตามฤดูกาลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของเรื่องของการลดต้นทุนนะครับผมแล้วก็จำกัดในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับผมนะการวางแผนก่อนปลูกเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีนะครับผมการวางแผนการปลูกเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลนับสภาพอากาศนะก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเราไม่ได้ติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมในท้องนาของเรานะครับเราก็อาจจะใช้ตัวข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการที่จะเอามาประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ใช้ในการวางแผนนะครับฟ้าฝนจะมาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะถึงมีพายุอะไรต่างๆเข้าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนนะครับผมส่วนต่อไปก็คือในเรื่องการวิเคราะห์จากแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันในการพยากรณ์ฝนนะครับการพยากรณ์เนี่ยนะมันจะทำให้เราทราบข้อมูลล่วงหน้านะครับอย่างน้อยก็ความแม่นของการพยากรณ์ก็อาจจะช่วยให้เราได้ส่วนหนึ่งในการที่จะมีการตั้งรับนะเอาไว้ก่อนนะครับนะรู้ล่วงหน้าว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะหว่านข้าวดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะส่วนต่อไปก็คือควรจะทำเป็นลักษณะของแผนการปลูกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทคโนโลยีแบบเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับก็อาจจะบางทำเป็นตัวระบบปฏิทินดิจิทัลนะครับผมนะถัดไปก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี้ยก็จะมีทั้งความเสี่ยงของภัยแล้งนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผมภัยแล้งหรือการขาดน้ำนะครับในการที่จะสูบข้าวนานะครับผมสองก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะครับนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็จะมีการปลูกข้าวอยู่2ครั้งต่อปีนะครับเป็นข้าวนาปีกับข้าวนาปลังนะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้เหมาะกับบริบทบ้านเรามากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับเกษตรกรในประเทศไทยนะครับก็จะทำนาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15ไร่ต่อครัวเรือนนะครับผมเพราะฉะนั้นปริมาณการทำนาเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบริหารจัดการเนี่ยสมัยเด็กก่อนนะครับบ้านเราจะมีการทำนาที่เขาเรียกว่าลงแขกลงแขกปลูกข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวเงี้ยนะครับปัจจุบันก็มีการเรียกระบบอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นระบบนาแปลงใหญ่นะครับระบบนาแปลงใหญ่ก็คือมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันวางแผนร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดนะครับในเรื่องของต้นทุนนะครับนะวางแผนในการปลูกแล้วก็มีการวางกำหนดการว่าเมื่อไหร่จะทำพื้นที่ส่วนไหนยังไงนะครับผมนะครับแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับร่วมกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับต่างๆที่เราจะเอามาใช้ร่วมกับตัวระบบการปลูกแบบเปียกสลับแห้งนะตอนต้นที่พูดกล่าวไปเนาะนะเพราะว่ากระบวนการปลูกลักษณะอย่างนั้นนะครับมันเป็นวิธีการปลูกแบบคาร์บอนต่ำนะครับผมซึ่งนะการที่เราจะคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานนะครับในการรับรองนับจากหน่วยงานนะซึ่งมีสแตนดาร์ด

รียกว่าคาร์บอนเครดิตก็แล้วกันนะครับผมเนาะในเรื่องของการจัดการคาร์บอนเครดิตตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับต่างๆในนาไปด้วยนะครับเกษตรกรจะต้องเก็บข้อมูลไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปประเมินนะครับค่าของมีเทนที่ปล่อยออกมานะครับนะว่าระบบปลูกที่เราใช้นะครับแบบ AWD มันลดมีเทนในกระบวนการปลูกเนี่ยลงไปเท่าไหร่นะครับต่อครั้งนะต่อครอปนะครับปีหนึ่งอาจจะปลูกครอปหนึ่งก็ได้ปีหนึ่งอาจจะปลูก2ครอปเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะถูกคำนวณออกมานะครับนะเป็นตัวคาร์บอนเครดิตเนาะนะซึ่งในกระบวนการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีนะครับแล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนองค์กรไหนนะครับนะเป็นคนคิดโปรเจกต์กันขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องมืออยู่ประมาณสัก 2-3 เครื่องมือนะครับนอกจากตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำในนาข้าวเพื่อที่จะคอนโทรลในเรื่องของระบบการปลูกนะครับให้เป็นไปตามโปรแกรมการปลูกนะครับผมนะส่วนถัดมาก็คือจะต้องมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแก๊สมีเทนนะครับที่ปล่อยออกจากนาข้าวนะครับนะซึ่งจะต้องอาศัยแรงงานคนเนาะยังไงมีอุปกรณ์ก็จะต้องอาศัยแรงงานคนไปวัดนะครับนะสำหรับระบบ IoT ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะซึ่งน้องๆในอนาคตก็สามารถที่จะลองพัฒนาออกมาเป็นโปรเจกต์นะครับแล้วใช้ในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นนะครับเป็นแบบ real time นะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะเพื่อที่จะแคลคูลเลตหรือว่าคำนวณในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะซึ่งระบบ IoT ที่บอกมาเนี้ยนะครับผมนะสิ่งที่สำคัญนะครับนะเวลาเราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับผมส่วนแรกก็คือเราจะต้องมองในเรื่องของภาคพลังงานก่อนนะครับผมนะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องใช้ไฟนะครับนะต้องใช้ไฟฟ้านะครับภาคพลังงานที่เหมาะกับการจัดการเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยพวกเรื่องของคาร์บอนนะอย่างเช่นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะใช่ไหมครับผมเพราะเราจะทำนาแบบรักโลกก็จะต้องหันมาใช้ในเรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของพวกโซลาร์เซลล์ต่างๆเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่ก็จะเริ่มนำมาใช้แล้วนะครับซึ่งพลังงานทางเลือกตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานให้หลายๆส่วนนะครับนะหนึ่งก็คือเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ติดตั้งไว้ที่ท้องนานะเป็นอุปกรณ์เรื่องของ IoT device นะครับผมเนาะที่ใช้ในการ collect ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับส่งขึ้นไปยังแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นภาคพลังงานให้กับพวกเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับนะที่ใช้เครื่องยนต์เนาะที่ใช้ในการขับสายพานนะครับผมก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะครับผมในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคการสื่อสารข้อมูลตรงนี้ก็สำคัญนะครับผมเพราะว่าตัว อุปกรณ์ IoT เนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารเชื่อมโยงกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะภาคสื่อสารเราก็ควรจะเลือกด้วยนะครับผมว่าบริบทของพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีภาคการสื่อสารใดที่เข้าถึงบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของ Wi-Fi ได้นะครับแต่ว่าในบริบทประเทศไทยเนี่ย Wi-Fi นี่คงไม่ไปติดตั้งในท้องทุ่งท้องนานะครับผมก็จะมีการสื่อสารในรูปแบบอื่นนะครับให้เราเลือกใช้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้การสื่อสารผ่านผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับก็กลุ่มพวก NB-IoT นะครับผมนะครับในส่วนถัดมาก็คือจะเป็นตัวภาคการควบคุมตัวระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับผมนะครับซึ่งภาคการควบคุมตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกพัฒนาหลายแพลตฟอร์มนะครับอาจจะพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับซึ่งก็มีหลายค่ายนะครับหรืออาจจะพัฒนา

ในแพลตฟอร์มตัวอุปกรณ์ PLC นะครับ PLC นี่มาจากโปรแกรม Logic C Controller นะครับครับซึ่งก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการโปรแกรมพวกอุปกรณ์ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนะครับนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เหมาะกับบริบทนะครับนะในการทำงานนะครับผมในส่วนของตัวภาคควบคุมตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คืออุปกรณ์ IoT นะครับที่เราเรียกว่า IoT device นะครับอันนี้ส่วนแรกนะครับเป็นอุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆติดตั้งเนาะเพื่อที่จะอ่านค่านะครับอ่านค่าข้อมูลต่างๆเช่นอ่านวัดค่าระดับน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีภาคคอนโทรลนะอย่างเช่นเราจะไปคอนโทรลเรื่องของเครื่องสูบน้ำอย่างนี้นะครับเป็นต้นในการที่จะผันน้ำเข้านาอย่างนี้นะครับหรือผันน้ำเข้าระบบนะครับซึ่งเราอาจจะต้องใช้ระบบนาแปลงใหญ่นะครับในการทำร่องนานะครับผมคือผันเข้าไปแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็น้ำนั่นก็คือมีการอะไรครับมีการกระจายน้ำเข้าไปนาแต่ละแปลงนะครับที่อยู่บริเวณใกล้กันนะครับก็คือเวลาวางแผนการปลูกก็ต้องปลูกเป็นล็อตเดียวกันเลยนะครับเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นล็อตเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของตัว Cloud Service นะครับ Cloud Service นี่ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางนะครับนะซึ่งตอนต้นก็บอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นตัวกลางระหว่างตัวอุปกรณ์กับตัวโมบายแอปนะที่เราจะใช้สื่อสารระหว่างกันนะครับผมนะตัวข้อมูลต่างๆนะครับที่เรามีการรวบรวมนะครับจากอุปกรณ์นะครับมันก็จะถูกส่งเข้าไปที่ Cloud Service นะครับนะส่วนการคอนโทรลต่างๆนะครับมันก็จะมีการคอนโทรลจากตัวส่วนที่3ก็คือตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งส่วนนี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาหรืออาจจะใช้ตัวโลโคดนะในการพัฒนาโมบายแอปขึ้นมาก็ได้นะครับนะเพื่อที่จะใช้ในการคอนโทรลระยะไกลผ่านมือถือสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับนะผ่านตัวมือถือเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพหลักๆที่เราจะเอาตัวระบบ IoT เนี่ยมาใช้ร่วมกับ AWD นะครับนะซึ่งในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ AWD เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของที่เพิ่มเติมก็คือส่วนการเก็บข้อมูลพวกก๊าซมีเทนนะครับปกติเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือในการเก็บนะครับนะเพราะว่าการปล่อยก๊าซอาจจะปล่อยในปริมาณน้อยนะครับนะถ้าใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดในการวัดที่ไม่ละเอียดพอนะครับบางทีก็จะวัดค่าไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องใช้เครื่องมือนับหรืออาจจะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมานะครับที่ใช้ในการเก็บแบบเรียลไทม์นะครับผมส่วนถัดไปนะครับก็จะให้เห็นนะครับภาพของเทคโนโลยีต่างๆนับหรือว่าตัวนวัตกรรมต่างๆนับที่อยู่ในตลาด IoT นะครับซึ่งเราสามารถที่จะพัฒนาตัวอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อใช้งานในระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มในนาข้าวอย่างเดียวนะครับนะเป็นสมาร์ทฟาร์มในการเกษตรกรรมในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าหลักการมันจะคล้ายๆกันนะครับผมนะก็คือจะต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับผมเซ็นเซอร์ก็แล้วแต่ว่าตัวสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยไหนนะครับที่เราต้องการเก็บค่าใช่ไหมครับแล้วก็เอามาประเมินนะครับแล้วก็เอาไปสั่งการหรือควบคุมนะครับใช่ไหมครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำใช่ไหมครับการให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะในแผนภาพเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่2ตัวนะครับมีตัวแพลตฟอร์มที่เป็นโปรแกรม Logic Controller นะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Micro Controller นะครับผมนะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมนะก็จะมีตัวที่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของที่ใช้กับPLC นะครับนะปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาได้แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกแล้วนะครับเราสามารถที่เขียนโปรแกรมนะครับแล้วเขียนหน้าจอไปที่ตัวจอได้เลยนะครับผมแล้วก็สั่งคอนโทรลผ่านทัชสกรีนนะครับบนหน้าจอได้นะครับผม

เอาเป็นส่วนของกล่อง PLC ก่อนนะส่วนใหญ่กล่อง PLC เวลาเราจะสื่อสารเนี่ยมันจะสื่อสารด้วยตัวเซ็นเซอร์นะจะสื่อสารด้วย IS4/5นะครับผมนะครับก็จะเป็นการสื่อสารของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่อยู่ในอุปกรณ์ภาคอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะคอนโทรลนะผ่าน IS4/5นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรโตคอลนะครับที่ใช้ในการสื่อสารนะครับผมสื่อสารข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีตัวหลักๆ ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถ้าเป็นเรื่องของการจัดการน้ำนะปัจจุบันเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดระดับน้ำเนี่ยมันจะมีหลายเทคโนโลยีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการวัดด้วยการใช้ลูกลอยหรือว่าทุ่นลอยในการวัดระดับน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมการวัดด้วยการใช้แถบวัดนะครับแถบวัดเหมือนคล้ายๆกับแถบไม้บรรทัดนี่แหละนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็การวัดด้วยการใช้ตัวคลื่นอันตราโซนิกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะซึ่งการเลือกใช้งานนะก็ควรจะเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับผมตามรูปแบบอย่างเช่นถ้าเราจะวัดน้ำในถังเก็บน้ำนะในถังพักน้ำนะเราจะใช้เป็นแบบลูกลอยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะไปวัดน้ำในแหล่งน้ำนะครับตามธรรมชาตินะครับอาจจะใช้เป็นอัลตราโซนิกนะครับผมนะเพราะว่าอัลตราโซนิกมันก็จะช่วยในเรื่องของ1คือไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงนะครับแต่เป็นการยิงขึ้นความถี่นะครับเพื่อที่จะไปกระทบผิวน้ำนะครับแล้วก็สะท้อนกลับแล้วก็เอาระยะการสะท้อนกลับมาคำนวณ นะครับเป็นระดับของน้ำนะครับผมเนาะแล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายเนี่ยควรจะวัดในน้ำที่ค่อนข้างที่จะสะอาดนิดนึงนะครับก็คือเป็นพวกแถบวัดนะครับนะแถบวัดเพราะอันนี้จะสัมผัสกับตัวน้ำนะครับนะพอสกปรกหน่อยการวัดค่าก็อาจจะเพี้ยนไปได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดดินนะครับผมซึ่งลักษณะของเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดดินเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานกันน้ำอยู่นะครับผมหลายๆตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานกันน้ำนะครับเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า IP นะครับ IP68 อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะเพื่อที่จะอะไรครับให้เรามั่นใจว่าน้ำมันไม่ซึมเข้าไปในตัววงจรแน่นอนนะครับผมกลับไปที่ตัวเซ็นเซอร์สำหรับวัดดินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือน2ง่าม3ง่ามนะครับนะเอาไว้เป็นตัวนำไฟฟ้านะครับเขาก็จะปักเข้าไปในดินหรือว่าฝังเข้าไปในดินนะครับก็ปัจจุบันนี้มีพัฒนาออกมาหลายๆตัวด้วยกันให้เราสามารถวัดค่าได้หลายค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัด อุณหภูมิความชื้นของดินนะครับผมการวัดค่า EC นะครับค่า EC เนี่ยจะเป็นค่าการนำไฟฟ้านะครับนะ electric conductivity นะครับเป็นการวัดค่าการนำไฟฟ้านะครับผมแล้วก็การวัดเรื่องของสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์วัดค่า NPK นะครับผมนะอันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารเพื่อที่จะเติมอาหารนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเซ็นเซอร์การวัดค่า pH ในดินอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะเพราะว่าพืชบางตัวเนี่ยมันก็จะโตหรือว่าเติบโตใน pH ที่เหมาะสมของเขาเองนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับดินนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำตอนต้นนะครับในส่วนถัดมานะครับนอกจากตัวเซ็นเซอร์แล้วนะครับก็จะมีภาคพลังงานเนาะที่จะพูดถึงนะครับผมภาคพลังงานที่แนะนำนะครับถ้าอยู่ในนาข้าวนะครับก็จะเป็นการใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับผมแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันเนี่ยผลิตออกมานะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับนะวิธีการเลือกเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับปริมาณพลังงานที่อุปกรณ์ต้องการใช้นะครับซึ่งปกตินะมันจะมีตัวกลางอยู่เนาะถ้าเราใช้กับตัวระบบ IoT device นะครับผมก็คือตัวแบตเตอรี่เป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเวลาเลือกนะครับก็ควรจะเลือกที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอวกมาที่แบตเตอรี่ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยกลับไปที่ตัวแผงนะครับผมนะเวลาเราจะเลือกเนี่ยก็ควรจะเลือกที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับ
คราวนี้

0: แบตเตอรี่เลือกยังไงนะครับเลือกนะครับโวลต์นะครับและวัตต์นะครับนะครับให้แล้วครับให้เหมาะสมกับตัวความต้องการของตัวอุปกรณ์ที่จะใช้พลังงานนะครับผมความต้องการของอุปกรณ์ที่จะใช้พลังงานเนี่ยคำนึงถึงอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูเลยนะครับว่าเวลาเราพัฒนาอุปกรณ์ IoT ขึ้นมาเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวไหนใช้ไฟเท่าไหร่นะครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์ในนั้นอาจจะมีหลายตัวนะครับผมอาจจะมีทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์มีทั้งบอร์ดสื่อสารนะครับผมมีทั้งตัวเซ็นเซอร์ที่จะต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องคำนวณพลังงานนะครับที่จะเป็นนะครับเป็นโหลดของตัวอุปกรณ์นะครับเราถึงไปเลือกไซส์ของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เลือกวัตต์ของแบตเตอรี่เนาะหลังจากนั้นนะครับหลังจากเราเลือกแบตเตอรี่แล้วนะครับผมทุกทีนะครับการเลือกแบตเตอรี่มีคีนะครับลืมไปส่วนหนึ่งแบตเตอรี่ก็มีหลายประเภทนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามเหมาะสมได้นะครับแต่ละประเภทก็จะมีการใช้งานแล้วก็การแล้วก็อายุการใช้งานแตกต่างกันนะครับที่เราเห็นกันก็จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่น้ำเนาะที่มีการเติมน้ำกลั่นแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวคือลิเทียมฟอสเฟตนะครับก็จะมี3ตัวหลักๆเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราก็จะเอามาใช้ในตัวเป็นภาคพลังงานนะครับให้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมพอพูดถึงแบตเตอรี่แล้วส่วนถัดไปก็คือแผงโซล่าเมื่อกี้นะครับผมแผงโซล่าเราก็ต้องเลือกตามขนาดนะให้เหมาะสมที่สามารถที่จะชาร์จพลังงานนะครับนะให้กับตัวแบตเตอรี่ได้นะครับปกติเวลาเราจะชาร์จพลังงานเนี่ยเราจะไม่ได้ต่อตรงเข้าไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับผมมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวขั้นกลางนิดหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อโซล่าชาร์จเจอร์นะครับผมอุปกรณ์โซล่าชาร์จเจอร์เนี่ยนะจะมีการเชื่อมต่อนะครับอยู่3ส่วนนะครับนะส่วนแรกก็คือเชื่อมตัวแบตเตอรี่นะครับผมเนาะเอาไว้จ่ายพลังงานนะครับผมส่วนที่2ก็คือเชื่อมกับตัวแผงโซล่านะครับเป็นภาคชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของการเอาพุทไฟนะครับคือจ่ายไฟให้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมอันนี้เอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนะก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญที่เป็นภาคพลังงานก็คือตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับมีตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับเก็บไฟนะครับแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นภาคพลังงานนะสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ IoT ที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำงานในฟาร์มของเรานะครับผมส่วนถัดมานะครับข้างในล่ะครับมีอะไรบ้างนะครับนะข้างในก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับเมื่อกี้แพลตฟอร์ม PLC นะพูดไปแล้วเนาะก็จะมีบอร์ดนะ PLC นะครับก็จะทำงานโปรแกรมเฉพาะของเขานะครับผมนะครับซึ่งส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยเริ่มราคาถูกลงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเอามาใช้ในเรื่องของการเกษตรสมาร์ทฟาร์มในระดับแบบครัวเรือนได้ละนะสมัยก่อนเนี่ยมันราคาแพงนะเขาจะใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวนะครับผมนะก็จะมีส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Arduino นะครับผมแพลตฟอร์มที่ว่า Arduino นะครับแพลตฟอร์มเนี้ยก็นักพัฒนาใช้พัฒนาตัวระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมนะการสื่อสารก็รองรับได้หลายรูปแบบนะครับนะในที่นี้ที่เอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบ NB-IoT นะครับก็จะมีโมดูลตัวหนึ่งนะครับเป็นโมดูลสื่อสารกับค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้เราจะต้องเสียค่าบริการรายปีนะครับด้วยนะครับเป็นค่าเชื่อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับซึ่งมันจะcompatible กันนะครับเข้ากันได้กับตัวอุปกรณ์ Arduino ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีส่วนอื่นๆก็คือส่วนที่เราจะใช้ในการเชื่อมกับตัวเซ็นเซอร์นะครับซึ่งมันจะมีโมดูลตัวหนึ่งนะครับก็คือ IS485 นะครับนะเพราะว่าหลายๆเซ็นเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสมาร์ทฟาร์มนะครับจะใช้มาตรฐานการสื่อสารข้อมูลนะครับเป็น IS485 นะครับผม นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวโมดูลนะครับในการแปลงนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ในการทำงานร่วมด้วยนะครับผมแล้วก็มีส่วนสำคัญก็จะมีเรื่องของพวกไทม์เมอร์อาจจะใช้ในการเสริมได้นะครับหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเอามาใช้เสริมได้เพราะว่าถ้าdevice บางตัวหรือว่าเซนเซอร์หรือว่าอะไรแหล่งอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานต่ำเนี่ยมันจะต้องมีการปรับแรงดันลงนะครับอาจจะต้องเอามาใช้เสริมในอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวภาคคอนโทรลนะครับคอนโทรลปั๊มคอนโทรลนู่นคอนโทรลนี่นะครับเปิดสวิตช์เปิดไฟอย่างเงี้ยนะครับนะครับเขาจะเรียกว่ารีเลย์สวิตช์นะครับรีเลย์สวิตช์เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ใช้ในการสั่งเปิดปิดตัวอุปกรณ์นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งมีทั้งรีเลย์สวิตช์ที่เป็นสั่งคอนโทรลอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ DC นะครับแล้วก็อุปกรณ์บางตัวอาจจะใช้ไฟ AC ก็สามารถใช้รีเลย์สวิตช์ที่คอนโทรลอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ AC ได้ไฟ AC คือไฟบ้านนี่แหละนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนตัวกลางนะครับที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสนี่พูดไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมการพัฒนาโปรแกรมนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มไปนะครับผมนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มของ PLC เขาก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้อาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักลอจิกนิดนึงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับภาษา Assembly นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ PLC นะครับผมส่วนการเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็น Arduino นะครับที่เอามาให้ดูตรงนี้นะครับก็จะใช้ภาษา C for Arduino นะครับเขียนฝังเข้าไปในอุปกรณ์นะครับหรือบางทีเราก็จะเรียกซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมเหล่านี้ว่าโปรแกรมระบบฝังตัวเนาะคือเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเอาโปรแกรมเนี่ยฝังเข้าไปในตัวอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์นั้นก็จะทำงานตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสั่งให้ไปอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ตัวไหนใช่ไหมครับส่งไปที่คลาวด์เซอร์วิสตัวไหนใช่ไหมครับหรือว่าสั่งให้คอนโทรลปั๊มน้ำตัวไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปริมาณน้ำต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ก็สั่งเลยครับไปคอนโทรลตัวเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำเข้าให้ได้ระดับนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้คือการเขียนโปรแกรมในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า IoT device นะครับอันนี้แค่โปรแกรมแค่ส่วนเดียวนะครับนะยังมีโปรแกรมส่วนอื่นอีกนะครับนะโปรแกรมส่วนที่สองเนี่ยเขาจะไปเขียนไว้ที่ตรง cloud serviceนะครับเป็นส่วนของบริการนะครับนะบนคลาวด์เซอร์วิสเราก็มีส่วนของที่เราจะต้องพัฒนาเช่นรับข้อมูลมาแล้วเอาไปจัดเก็บไว้ที่ไหนฐานข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็ต้องเขียนไว้ที่ตัวคลาวด์เซอร์วิสนะครับนะหรือพอรับค่ามาแล้วนะครับแล้วมันมีการสั่งการนะครับหรือว่ามีการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเขียนควบคุมไว้ที่ Cloud Service ได้นะครับแล้ว Cloud Service ก็จะไปสั่งการที่ตัวอุปกรณ์ IoT device นะครับผมอันนี้คือโปรแกรมส่วนที่2นะครับบางทีเราจะเรียกส่วนนี้ว่า middleware นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของ application นะครับที่ให้เกษตรกรนับหรือว่าผู้ใช้งานละนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางในการพัฒนาอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับนะรูปแบบแรกก็คือพัฒนาไปเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับส่วนใหญ่เว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอดมินใช้งานนะครับหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะใช้งานเพื่อที่จะมามอนิเตอร์ดูแดชบอร์ดดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่วนใหญ่จะดีไซน์เป็นเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนาะนะส่วนของเกษตรกรใช้งานจริงๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะพัฒนาเป็นโมบายแอปนะครับเพราะว่าโมบายแอปมันสะดวกนะครับแล้วเราพกพาไปไหนเนี่ยส่วนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องพกมือถืออยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดแอปเช็คนะหรือว่าเวลามันมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินนะครับ มีฟ้าฝนมาหรือว่ามีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนนะเราได้นะผ่านระบบแพลตฟอร์มต่างๆที่ได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ก็คือพอสังเกตนะจริงๆแล้วนะครับมันจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ IoT มากกว่านี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับที่มีนอกเหนือจากนี้อีกนะครับนับหลายแพลตฟอร์มนะครับผมต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสรุปละนะครับผมว่าเราฟังกันมาเนี่ยนะครับผมนะครับเราได้อะไรบ้างนะจากเนื้อหาตัวนี้นะครับนับสิ่งที่พูดถึงในตอนต้นนี้คือการปลูกข้าวแบบใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนับวิธีการเกษตรเนี่ยมันจะเป็นเกษตรรักโลกนะครับทำไมต้องเกษตรรักโลกนะครับคือถ้าเราไม่ทำเกษตรรักโลกตามทิศทางของสากลเนี่ยนะครับอีกหน่อยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆนะครับมากีดกันในเรื่องของการค้าและการส่งออกจะส่งออกข้าวได้ทำมาตรฐานตัวนี้หรือยังข้าวที่ส่งออกทำคาร์บอนเครดิตหรือยังอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมนะแล้วปลูกข้าวแบบใหม่เนี่ยนะมันจะได้ผลดียังไงนะครับแน่นอนมันลดต้นทุนนะครับเพราะว่าเขาพยายามคิดโซลูชันให้ระบบการปลูกอย่างเงี้ยได้ผลผลิตที่ดีเหมือนเดิมหรือมากขึ้นด้วยตัวเทคโนโลยีเอามาช่วยนะครับนะดีหรือมากขึ้นนะครับแต่ว่าผลพลอยได้ที่ได้จากระบบการปลูกเงี้ยคือลดโลกร้อนไปด้วยนะครับผมนะครับส่วนถัดมาก็คือนำเทคโนโลยีต่างๆเนาะมาช่วยในการดูแลแปลงนานะครับนับซึ่งนับจะช่วยลดในเรื่องของการเอาคนเนี่ยนับแรงงานคนเนี่ยเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนับเราค่อนข้างที่จะหาแรงงานคนเนี่ยที่เอาไปทำงานเป็นรายวันอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีละนะครับบ้านเรานะครับก็จะเริ่มมีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้นะครับนับก็มีหลายๆส่วนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือระบบ IoT มาช่วยในการจัดการเรื่องของน้ำแล้วก็การเก็บข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็การเกษตรกรรมนะครับลดโลกร้อนเนี่ยนะมันจะช่วยในเรื่องของสำหรับคนในยุคอนาคตนะครับมันจะช่วยอาจจะช่วยชะลอนะทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยนะที่ปัจจุบันเนาะน้ำแข็งขั้วโลกลดลงละลายเนี่ยให้มันช้าลงนะครับนับรักษาโลกนี้นะครับให้อยู่ยืนยาวให้ส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับนับแล้วก็ระบบการเกษตรกรรมแบบคาร์บอนเครดิตต่ำตัวนี้นะครับในอนาคตก็จะเป็นทิศทางที่เกษตรกรรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนับหันกลับมาให้ความสนใจนะครับแล้วก็หันกลับมาทำการเกษตรกรรมซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ในอนาคตก็อาจจะกลายไปเป็นนักเกษตรอัจฉริยะในวันข้างหน้านะครับผมก็ในวันนี้ก็ขอสรุปและจบรายละเอียดของบทที่3ไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับผม
1: ค่ะน้องๆทางบ้านนะคะน่าจะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วนะคะเทคโนโลยีจริงๆแล้วนะคะมีไว้สำหรับคนขี้เกียจแต่ฉลาดนี่ทำไมอาจารย์กิ๊กพูดอย่างนั้นก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็คือออกแบบมาให้กับคนขี้เกียจอย่างพวกเราใช่ไหมคะแต่เราเป็นคนฉลาดก็คือเราใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีนาข้าวก็เช่นเดียวกันค่ะจะช่วยให้เกษตรกรรวมทั้งผู้ผลิตคาร์บอนแล้วก็คนที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถทำงานเกี่ยวกับการจัดการคาร์บอนเครดิตในนาข้าวของเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์กิ๊กนะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบัวชุมอีกครั้งสำหรับการเสียสละเวลามีค่ามาบรรยายให้กับพวกเราในวันนี้และในวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะว่าใครจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะวันนี้เราเจอกันเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้อุ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาเองนะคะก็มีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มตัวเองนะคะในการที่เราจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนนี้กลุ่มนี้นะคะเขาทำกิจกรรมที่น่ารักนะคะกับโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวนะคะก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะคะอุ๋มก็จะขอให้ทั้ง3คนนี้นะคะได้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภัสราลักษณ์ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจและสารสนเทศค่ะอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวลิศราศรีชาติค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะสาขานะคะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชชาคงเจริญทรงอยู่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลปวส.2ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งนักศึกษาทั้ง3คนนี้นะคะก็อยู่ในระดับชั้นปวส.นะคะเทอมนี้จบแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ไหมก็มีแนวทางนะคะที่จะต่อปริญญาตรีที่นี่ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปต่อนะคะปริญญาตรีในแบบที่ทุกคนต้องการก็เลยเชิญมาในรายการนี้รู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกคนในวันนี้ถือเป็นกูรูคนสำคัญเลยนะชุมชนเป็นฐานนะคะก็คือหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยเป็นกูรูที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชุมชนเป็นฐานจากการที่พวกหนูทั้ง3คนได้ไปลงพื้นที่ได้ไปฟังเสียงจากชุมชนเราไปกันที่วัดกลางคลองสะบัวใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นชุมชนหนึ่งนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก่อนที่จะไปเห็นคุยกันหลังไมค์นะคะว่าเนี่ยถ้าไม่ได้หนังสือเล่มนี้คงไม่ได้อยากที่จะทำโครงการแบบนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพหนังสือนะคะที่น่าสนใจอีกหนึ่งเล่มนะคะไม่ได้มาขายหนังสือนะคะก็แต่เป็นหนังสือขายดีในประเทศเกาหลีด้วยอ่ะแล้วสนุกไหมลูก
4: สนุก
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าสื่อที่เป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะมีบทบาทในการกระตุ้นทำให้ทั้ง3คนนี้อยากที่จะทำโครงการเพื่อชุมชนวัดกลางคลองสะบัวเพราะอะไรเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันเนาะว่าหนังสือชื่อว่าโลกใบเล็กของเด็ก9ขวบฟังดูแล้วน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวให้ถามใครดีล่ะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะย่อๆ
2: เด็กชายวัย9ขวบค่ะชื่อว่าแพ็กยอมินค่ะแพ็กยอมินนะคะก็ได้อาศัยอยู่บ้านอยู่บนยอดเขาเลยค่ะตอนแรกนะคะเขาต้องอาศัยอยู่ที่บ้านญาติบ้านญาติพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะไม่มีบ้านของตัวเองหลังจากที่ได้มาอาศัยอยู่บ้านบนเขานะคะก็รู้จักเพื่อนรู้จักผู้คนอีกมากมายค่ะเขานะคะเป็นเด็กที่เป็นเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งแล้วก็มีความคิดที่บริสุทธิ์ค่ะเขาก็อยากเล่นด้วยก็เล่นไม่อยากเล่นด้วยก็ถอยห่างออกมาก็มีความคิดที่ไม่ซับซ้อนเลยค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ค่ะไม่พูดปดแล้วก็เขานะคะเขาเปรียบเทียบครู

0: ครื่องจักรค่ะเพราะว่าครูนะคะเข้ามาก็ตีเขาแล้วก
1: ็สมัยนั้นนะ
0: ใช่ไม่พูดไม่จาใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเที่ยวป่ามากกว่าไปห้องเรียนค่ะ
1: คือแต่ละหัวข้อย่อยๆเนาะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็ก9ขวบคนนี้คนเดียวเลยใช่ไหม
0: ส่วนมากจะเป็น
1: แบบนั้นเขาถึงได้ชื่อว่าโรคใบเล็กของเด็ก9ขวบทำไมไม่เป็นโรคใบใหญ่อ่ะทำไมเป็นโรคใบเล็กสำหรับเขา
0: สำหรับเขาอาจจะเป็นโรคใบเล็กๆเพราะเขาอาจจะยังตัวเล็ก
1: ยังตัวเล็กอยู่
0: ยังไม่ได้ไปท้องโลกกว้างๆอะไร
1: เวลาที่เราอ่านหนังสือแต่ละเล่มนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอินไปกับมันเรื่องนี้ทำให้เราอินยังไงคะ
0: ที่อินเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนมิตรอะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยค่ะที
1: ่เป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ
0: ์ใช่ความสัมพันธ
1: ์ค่ะอีฟเหรอลูก
2: ส่วนตัวหนูนะคะมันก็จะแบบว่าเหมือนแทนตัวเองในตอนวัยเด็กค่ะว่าเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรเราอยากรู้อยากเห็นจนเขาก็เริ่มสอนเราเริ่มให้เรารู้จักโลกของเขาว่าของเขาเป็นยังไงค่ะ
1: เราอ่านแล้วเรานึกถึงโลกใบเล็กของเราด้วยตัวหนูล่ะลูก
3: ตัวหนูรู้สึกว่าอ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะมันเป็นหลายๆมุมหลายๆตอนที่แบบว่าเรารู้จักผู้คนกับคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีตัดสินคนยังไงค่ะ
1: เราเรียนรู้ไปกับ
3: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด248หน้าอ่านจบเลยแบ่งกันอ่านใช่ไหมทำไมเราถึงอ่านได้จนจบเพราะจริงๆแล้วปกติแล้วพอพูดถึงหนังสือสำหรับวัยรุ่นเป็นไงคะไม่ชอบใช่ไหมน่าเบื่อหนังสือเล่มนี้ทำไมถึงไม่น่าเบื่อคะลูก
2: ที่อย่างที่หนูบอกไว้ตอนแรกนะคะว่ามันจะแทนตัวเราในวัยเด็กซึ่งเหมือนเราได้เขียนมันจริงๆคล้ายกับความทรงจำของเราในวัยเด็กค่ะ
1: ค่ะ
2: เราอ่านมันลงไปนะคะเหมือนกับว่าเราได้ใช้ชีวิตกับมันในหนังสือเราเรียบเรียงเรื่องราวของเราในวัยเด็กออกมาแล้วก็อ่านเหมือนทบทวนตัวเองในวัยเด็กค่ะก็เลยอ่านจนจบแล้วก็เพลินกับมันค่ะ
1: ไม่น่าเบื่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่เราอ่านเรารู้สึกว่าเราได้คีย์เวิร์ดของการที่เราจะเอามาใช้เรามองเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานของเราก่อนเนาะอย่างไรบ้าง
2: การพัฒนาบุคลิกภาพนะคะมันไม่ใช่ว่าเรื่องราวของคนภายนอกมันเกี่ยวกับเราซึ่งเราการที่เรามองคนในแง่โดยที่แบบไม่ฟังเหตุผลหรือว่ามองคนจริงๆฟังแต่คนอื่นนี่คือข้อไม่ดีการข้อที่ดีของเรานะคะการอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะช่วยในการพัฒนาเรื่องการที่เราฟังความหลายๆด้านการที่เราได้สัมผัสมันจริงๆค่ะเช่นแบบว่าการดูถูกคนอื่นการว่าคนอื่นโดยที่ตัวเองยังไม่ได้สัมผัสอะค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองเหมือนกัน
0: สำหรับหนูก็มันมีตอนนึงที่แพ็กยอมินนะคะได้หนีแม่ไปเที่ยวป่าโดยไม่ไปโรงเรียนแล้วแม่ก็ถามว่าจากการไปเที่ยวไปป่าได้ประโยชน์อะไรให้หา
1: คือแม่ไม่ตีด้วยไม่ว่า
0: แล้วถ้าหามาได้เท่าไหร่ก็จะลดจำนวนการตีไปเท่านั้นค่ะใช่หนูก็ชอบข้อนึงทาโยมินะคะบอกว่าเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการทำแค่สิ่งที่ตัวเองชอบค่ะหนูก็คิดว่ามันก็จริงเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยการทำสิ่งแค่ที่ตัวเองชอบได้เราต้องแบบทำอย่างอื่นไปลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำในเรื่องนี้นะคะก็พัฒนาบุคลิกภาพทำให้หนูแบบรู้ว่าอย่างที่งานที่อาจารย์ได้ทำได้หนูออกไปทำโครงการอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำอาจจะไม่ชอบแต่ก็ชอบแล้วอาจจะเจออะไรใหม่ๆที่เราชอบกว่าที่เราชอบอยู
1: ่
0: ก็ได้ค
3: ่
0: ะ
3: ได้มีคีย์เวิร์ดอันนึงที่หนูแบบว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบประทับใจค่ะก็คือมีเด็กแพ็คยอมินนะคะพูดว่าเราอย่าไปตัดสินคนแค่ภายนอกค่ะเพราะมันมีตอนนึงที่ว่ามียายคนนึงที่แก่แล้วแบบว่าเหมือนอยู่คนเดียวค่ะ
1: ค
3: นเด็กทุกคนก็แบบว่าเหมือนเขาแบบเป็นปีศาจเป็นคนร้ายเป็นคนไม่ดีค่ะแต่แพ็คยอมินก็ยังยืนยันที่จะแบบว่ามองยายเป็นคนแบบเพราะว่าเขาต้องไปศึกษาก่อนค่ะก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจในตัวแพ็คยอมินค่ะและได้พัฒนาบุคลิกภาพในตัวเองว่าอย่าตัดสินคนแค่ภายนอกอ่ะนอกจากจะรู้จักก่อนค่ะ
1: งั้นถ้าให้เล่าถึงพัฒนาการบุคลิกภาพของตัวเอกก็คือแพ็คยอมินช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ยากสำหรับแพ็คยอมินแต่ละคนลองดึงออกมานะคะคือมันจะมีเนาะแบบต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยมันจะมีช่วงที่ยากของมนุษย์แต่ละคนนะคะมันจะเป็นช่วงของวัยเปลี่ยนหรือหกล้มหรือวิกฤตหรืออะไรไม่รู้แหละแต่มันก็คือเป็นช่วงที่ยากแพ็คยอมินได้ฉายให้ผู้อ่านได้เห็นไหมว่าเขามีช่วงนั้นและเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเขาเพื่อที่จะสู้กับช่วงนั้นให้ได
2: ้ส่วนตัวหนูนะคะหนูก็คงจะคิดว่าเป็นการที่เขาย้ายถิ่นฐานไปแต่ละถิ่นฐานโดยที่ต้องมีเพื่อนใหม
1: ่ต้องย้ายบ่อยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะอะไร
2: ปีละ2ครั้งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยากจนนะคะแล้วก็ตอนแรกนะคะเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อ
1: ค่ะ
2: พออาศัยอยู่กับเพื่อนของพ่อแล้วคือแม่จะคอยดุคอยว่ามีความเกรงใจต่อผู้ที่อยู่อาศัยประมาณนี้ค่ะแล้วพอ2ปีหลังนะคะแพ็คยอมินก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่บนเชิงเขาที่สูงที่สุดค่ะการที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะก็จะมีเพื่อนเหมือนกันแต่คือยากค่ะเพราะว่าเพื่อนของเขาก็ยังไม่รู้จักตัวเขาดีแล้วก็เขาก็ยังไม่รู้จักตัวเพื่อนดีมีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายแล้วแพ็คยอมินต้องปรับตัวค่ะในการใช้ชีวิตการอยู่ในป่ากับเพื่อนๆหรือว่าการไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนั้น
2: ใช่
1: เขาปรับตัวได้
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็อันนี้เป็นช่วงที่ยาก
0: ยอมินเขาแบบว่ามีความเป็นห่วงเพื่อนสาวของเขาม
1: ีแฟนด้วยเหรอคะ9ขวบ
0: เป็นความรักเด็กๆชาย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นห่วงที่แบบเหมือนเขาอาจจะมีการทะเลาะกันตีกันบ้างแล้วก็อยู่ดีๆเพื่อนเขาก็หายไปไม่มาโรงเรียนเป็นประมาณ2อาทิตย์ได
1: ้
0: เขาก็เป็นห่วงแต่ก็เด็กอะค่ะทำอะไรไม่ได้ได้แต่เป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้จะแสดงความรู้สึกแบบนั้นออกไปยังไงไม่รู้จะแก้ไขความรู้สึกตัวเองยังไงแล้วก็แบบไม่กล้าพูดบอกกับเพื่อน
1: ค่ะ
0: ก็จนสุดท้ายเขาก็ดีกันแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันปกติก็สนิทกันเหมือนเดิม
1: นั่นคือช่
0: วงที
1: ่
0: ยาก
1: ของยอมินอะ
3: ช่วงตอนที่แม่ของแพ็คยอมินเหมือนตาจะบอดอะค่ะ
1: เนี่ยเพราะอะไร
3: แล้วก็เพราะว่าเหมือนทำงานพวกจักรเย็บผ้าค่ะแล้วเหมือนแบบ
1: ต้องเพ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้แพ็คยอมินรู้สึกคิดว่าจะแบบทำยังไงดีเพื่อให้แบบรักษาแม่ให้แบบไม่ตาบอดไปข้างนึง อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าบอกพ่อด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแบบคิดมากแต่สุดท้ายเหมือนสายตาของแม่ก็เสียไปข้างนึงค่ะเลยทำให้แพ็คยอมินได้รู้แล้วก็พ่อก็ได้รู้ค่ะเลยทำให้แพ็คยอมินรู้สึกแต่ว่ายอมรับมันว่าจะผ่านตรงนี้ไปไงดีแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับจุดนี้ค่ะเพราะว่าไม่สามารถเอาดวงตาของแม่คืนมาได้แล้วค่ะ
1: พอฟังเรื่องของแพ็คยอมินแล้วคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้ว่าในช่วงของพัฒนาการในแต่ละช่วงนะ9ปีที่เขาเติบโตมาเป็นแพ็คยอมินถึงแม้ว่าจะ9ปี9ขวบที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เถอะนะฮะแต่เราก็อยากรู้ว่ามีพื้นเพหรือภูมิหลังเกี่ยวกับครอบครัวนะคะที่พวกเราวิเคราะห์แล้วและทำให้พวกเรารู้ว่านั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นทำให้แพ็คยอมินเนี่ยกลายเป็นคนบุคลิกภาพแบบนั้นพูดถึงครอบครัวเนาะมีช่วงไหนฉากไหนไหมที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเนี่ยแหละเป็นอย่างนี้เพราะครอบครัว
2: เขาจะชอบเป็นคน
1: ทะเลาะบ่อยไหม
2: อาจจะมีบ่อยบ้างค่ะบ่อยบ้างแต่ก็ไม่ได้
1: ตามภาษาเด็กใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะทะเลาะกับเพื่อนค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่ต่อสู
1: ้
2: แล้วหนูคิดว่าพ่อเขาเป็นคนที่คอยสอนเขาค่ะเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็คอยสอนลูกให้เข้มแข็งแล้วก็อย่าเสียศักดิ์ศรีในตัวเองค่ะซึ่งการเป็นลูกผู้ชายของวัยเด็กเนาะก็จะแบบพูดเสียดสีกันค่ะพอพูดเสียดสีกันปุ๊บแพ็คยอมินก็จะทนไม่ได้เพราะว่ากลัวตัวเองเสียศักดิ์ศรีเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ยอมประมาณนี้ค่ะ
1: คือเขาอะไม่สามารถใช้ความอดทนได้ในลักษณะที่เขาเป็นเด็กใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดเขาก็เข้มแข็งและสู้เพราะมีพ
2: ่
1: อ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีพ่อที่เข้มแข็งและแข็งแรง
2: ค่ะ
0: คิดว่าพ่อกับแม่ของแพ็คยอมินรักกันมากทำให้ลูกเห็นก็พ พ่อนะคะแบบปกป้องแม่ทุกเรื่องเวลามีคนมาว่าแม่เช่นเรื่องที่แม่ตาบอดอะค่ะเด็กๆก็จะมาล้อแม่ว่ามีแม่เป็นแม่ตาบอด
1: โดนล้อด้วย
0: พอเรื่องนั้นนะคะแพ็กยอมินก็ไปเล่าให้พ่อฟังซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเด็กอะค่ะแต่แพ็กยอมินก็แบบอยากปกป้องแม่ก็ต่อยเด็กคนนั้นเลยค่ะ
1: ต่อยเด็กคนนั้น
0: แต่ก็รู้สึกว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาอะค่ะเด็กคนนั้นมาพูดแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นค่ะแต่ก็ปกป้องแม่ตัวเองแบบศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพ่อเขาที่คอยปกป้องแม่ตลอด
1: ดังนั้นตัวแพ็กยอมินก็เลยอยากที่จะปกป้องแม่อย่างที่พ่อปกป้องบ้างนี่คือทำให้ตัวแพ็กยอมินเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคนอื่นนี่คือบุคลิกที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าสนใจ
3: สำหรับหนูในเรื่องครอบครัวนะคะก็คือประทับใจตรงที่แพ็กยอมินเล่าเรื่องทุกเรื่องให้แม่ฟังทุกอย่างคือแม่รับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็คอยบอกคอยสอนแพ็กยอมินตลอดค่ะแพ็กยอมินก็มีเรื่องอะไรก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้เหมือนแบบว่าพ่อแม่รับฟังเราทุกเรื่องค่ะเลยทำให้หนูประทับใจตรงนี้ค่ะ
1: ดังนั้นเราก็จะไม่เห็นโหมดของแพ็กยอมินที่เป็นแบบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่พูดคุยกับใครในเล่มนี้มีไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าครอบครัวเป็นแบบนี้แล้วช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวแพ็กยอมินเนี่ยมีความสุขมากจนเรารู้สึกว่าโหแบบสุขนั้นมันมาถึงผู้อ่านอย่างเราเลยอะ
2: ช่วงที่แพ็กยอมินเก็บน้องหมามาเลี้ยงแล้วที่เขาเลี้ยงไม่ได้ค่ะ
1: เลี้ยงไม่ได้ด้วย
2: ใช่เพราะว่าตอนนั้นนะคะคือแพ็กยอมินอันยังอาศัยอยู่บ้านเพื่อนของพ่อแล้วคือแพ็กยอมินคือเลี้ยงน้องหมาตัวนั้นไม่ได้แต่แพ็กยอมินได้เก็บมันมาแล้วแล้วทีนี้พ่อเขาเห็นค่ะก็เลยเรียกลูกของเจ้าของบ้านลงมาดูแล้วก็ให้เขาไปเลี้ยงแพ็กยอมินดีใจมากเพราะว่ามันได้มีเจ้าของซึ่งแพ็กยอมินก็แอบร้องไห้นะคะเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วไม่ได้เลี้ยงแต่พ่อก็สอนแพ็กยอมินนะคะว่าของบางอย่างถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เราก็ได้ช่วยมันมาก็ถือว่าเราก็ได้เป็นเจ้าของเหมือนกันแค่เราไม่ได้ให้อาหารมันค่ะ
1: ความสุขนั้นถึงเราเลย
2: ใช่ค่ะรู้สึกมาก
1: รู้สึกมาก
2: ใช่ค่ะ
0: แฮกยอมินนะคะได้รางวัลชนะเลิศรูปภาพค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณครูของเขานะคะส่งรูปภาพเขาไปเข้าประกวดก็ได้รางวัลแต่เหมือนเขาบอกว่าเหมือนครูเขานะคะจะส่งไปแบบไม่ได้ดูค่ะส่งไปเฉยๆเหมือนที่เขาเปรียบเทียบครูว่าเป็นเครื่องจักรก
1: ็
0: ทำงานไป
1: ส่งไป
0: ใช่ส่งไปแต่เขาดันได้ค่ะใช่ค่ะเขาก็มีความสุขหลังจากนั้นเขาก็เป็นที่รู้จักเพื่อนๆก็เข้ามาคุยมาให้สอนอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: ใช่เขาก็มีความสุขด้วย
1: ความสุข
3: สำหรับหนูนะคะก็ตอนที่แพ็กยอมินได้อยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาค่
1: ะ
3: ทำให้เขาแบบรู้สึกมีความสุขในช่วงเวลานั้นแล้วมีแบบได้ทำภารกิจกับพ่อแม่หลายๆอย่างค่ะทำให้เขาแบบเติบโตขึ้นโดยการมีพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: ความเป็นพ่อแม
3: ่
1: นะคะพออยู่ครบนะคะก็ทำให้ลูกมีความสุขดูสิก็เลยทำให้ผู้อ่านมีความสุขไปด้วยเพราะว่าความสุขเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยค่ะและครอบครัวก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพครูอุ๋มเองไม่ได้ยืนยันนะคะการที่เรามีครอบครัวแล้วจะครบหรือไม่ครบแล้วมันจะทำให้มีความสุขหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่มนุษย์แต่ละคนที่จะรังสรรค์ความคิดนะคะแล้วก็ช่วยเชียร์อัพตัวเองอะเนาะใช้คำนี้ดีกว่าว่าเราจะพึงพอใจกับความสุขนั้นกับครอบครัวตัวเองในแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะสองเรื่องแล้วนะคะที่พูดถึงครอบครัวเนาะแล้วก็ความสุขอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะซึ่งหลายคนอาจจะปฏิเสธมันแต่มันคือพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะคุณผู้ชมมันคือความทุกข์ค่ะมันคือความทุกข์นะคะในฉากไหนที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยแบบทุกข์ยากมากเลยอะชีวิตแพ็กยอมินอะแต่เราได้เห็นบุคลิกภาพใหม่ของเขาแล้วลูกก็ชอบแล้วลูกก็อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟังฉากไหนดีคะอ่ะอีฟกัน
2: ส่วนตัวหนูก็น่าจะคงเป็นฉากที่แพ็กยอมินเป็นคนที่ส่งจดหมายค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาจดหมายไปส่งให้พี่สาวคนหนึ่งค่ะแล้วแพ็กยอมินนะคะไม่รู้เลยว่าในจดหมายมีข้อความอะไรแล้วก็เอาจดหมายค่ะไปส่งให้พี่สาวคนนั้นแล้วพี่สาวมีความโกรธค่ะ แพคกับมินก็เลยรู้สึกไม่ดีว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่า

0: ใช่ค่ะแล้วพอมาเจอคนที่ให้ไปส่งจดหมายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: พี่เขากับไม่โกรธแพ็กยอมินเลยที่ว่าพี่สาวไม่ตอบกลับมาแต่กลับให้คำปรึกษาแพ็กยอมินแล้วก็บอกแพ็กยอมินว่าพอเราโตขึ้นเราจะรู้จักมันค่ะแพ็กยอมินก็ยังกลัวอยู่เพราะว่ามีช่วงนึงที่ว่าพี่เขาก็ไอแล้วก็รู้สึกโกรธแต่ซึ่งแพ็กยอมินไม่รู้เพราะว่าแพ็กยอมินคิดว่าการที่ไปส่งจดหมายไม่ไปส่งจดหมายใหม่ให้พี่เขาจะทำให้พี่ผู้ชายคนนั้นโกรธค่ะแล้วพี่ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าพอโตขึ้นเราจะรู้เองพี่ไม่ได้โกรธแพ็กยอมินเลยแต่แค่ว่าพี่เขาแค่พูดขู่ไปแค่นั้นว่าจะฆ่าพี่ผู้หญิงคนนั้น
1: ฆ่าได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่แพ็กยอมินก็กลัวค่ะเพราะว่ากลัวพี่ผู้ชายคนนั้นจะไปฆ่าก็เลยจะไปส่งให้อีกแต่แพ็กยอมินก็สัญญากับพี่สาวไว้แล้วเพราะว่าไม่อยากทำอีกแต่แพ็กยอมินก็กลัวว่าพี่สาวจะตายหรือว่าโดนฆ่าใช่ค่ะแพ็กยอมินก็เลยถามพี่ผู้ชายคนนั้นไปว่าจะทำจริงๆหรอ
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
1: เรามองว่าฉากตรงนั้นทำให้เรารู้สึกว่าแพ็กยอมินมีทั้งความรู้สึกกลัว
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้แล้วก็มีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อมนุษย์จะทุกข์ยากกับเรื่องราวเหล่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาผ่านจุดนั้นมายังไง
0: ก็คือพี่ผู้ชายคนนั้นก็คอยอธิบายให้เขาว่าเขาว่าไม่ได้ฆ่าจริงๆนะคือการ
1: ความจริงนั่นเอง
0: ใช่ใช่ความจริงค่ะแล้วก็ความโกรธเนี่ยมันไม่ได้บังคับให้ใครต้องฆ่าคนเป็นความโกรธเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วเราสามารถพูดออกมาแต่เราไม่ได้ทำมันจริงๆพี่ชายก็คอยสอนบอกน้องยอมินใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแบบนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สรุปตรงนี้ว่าฉากนี้นะคะที่มนุษย์นะคะอาจจะมีความกลัวความไม่รู้เลยเกิดความทุกข์ยากแต่ความทุกข์ยากนั้นจะถูกกำจัดไปได้ด้วยการที่มนุษย์ผู้นั้นรู้ความจริง
0: ใช่
1: แอมล่ะลูก
2: ยายข้างบ้านของแพ็กยอมินเสีย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เขากลับรู้สึกเศร้าขึ้นมาเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเจอทะเลาะกับเพื่อนสาวเขาด้วยทำให้ทุกอย่างแบบเศร้าหมองไปหมดเขาก็เศร้ามากค่ะในหนังสือเขาบอกว่าเขาเศร้ามากแล้วทีนี้ปกตินะคะพ่อจะเป็นคนตักน้ำใส่ตุ่มให้ยายคนนั้นทุกวันทุกวันแล้วเขาก็พ่อก็เศร้าด้วยค่ะเขาก็เลยไปถามพ่อบอกว่าพ่อแบบเศร้าเพราะว่าพ่อคิดถึงย่าค่ะย่าของแพ็กยอมินเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลย่าไม่ได้ตอนย่าเสียไปนะคะเขาติดคุกค่ะเพราะว่าเขาเป็นนักเลงเก่าตอนนั้นติดคุกก่อนที่จะมาเจอแม่ของแพ็กยอมินค่ะเขาก็เล่าให้แพ็กยอมินฟังทำให้แพ็กยอมินเศร้าไปด้วยเศร้าไปกับพ่อค่ะก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเศร้าสำหรับเขา
1: เป็นความทุกข์สำหรับเขาแล้วเขาผ่านความทุกข์นั้นมายังไงลูก
2: ก็คุยกับพ่อค่ะแล้วพ่อก็อธิบายให้ฟังว่าก็พออยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยค่ะก็ให้ยอมินแบบว่าดูแลกันมีความสุขกันตอนนี้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับปัจจุบัน
1: คำสอนของพ่อนะคะคำสอนของคนในครอบครัวจะทำให้เราผ่านความทุกข์ตรงนั้นมาได
3: ้ของหนูก็น่าจะเป็นตอนที่หนูเคยบอกไปค่ะเรื่องตาของแม่ของแพ็กยอมินค่ะน่าจะเป็นเรื่องเศร้าที่สุดถ้าเป็นหนูนะคะ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าการที่เสียดวงตาของแม่ไปทำให้แพ็กยอมินเศร้ามากค่ะแล้วก็พ่อเขาก็เศร้าเหมือนกันสำหรับหนูถ้าเป็นแม่ของเราจริงก็ต้องเศร้าเหมือนแพ็กยอมินค่ะเพราะเรื่องสายตาหรือเรื่องครอบครัวคือสำคัญที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พวกเราเลือกที่จะส่งต่อความสุขในช่วงนี้ช่วงต่อจากนี้นะคะเราจะได้รู้แล้วว่าพวกเราไปส่งต่อความสุขสู่ชุมชนในฐานะกูรูชุมชนเป็นฐานอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปให้เล่าเรื่องของประสบการณ์การไปส่งต่อความสุขเนาะผมอยากจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้นะคะเนี่ยโลกใบเล็กของเด็ก9ขวบนะคะผู้ชมสามารถที่จะกระตุ้นให้พวกเราอยากที่จะไปทำอะไรเพื่อชุมชนของพระนครศรีอยุธยาได้ด้วยวิธีไหนพอเราอ่านแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบอันนี้ใช่เลยอ่ะเราต้องออกแล้วเราต้องลุยกันแล้วแล้วทำโครงการนี้ก็ไม่ใช่ง่ายด้วยใช่ไหมอ่ะอีกก่อนเลย
0: การที่ให้คนรอบข้างเห็นเรียกว่ายังไงนะเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะคอยเข้าใจกันให้มาก
1: ๆหนังสือเล่มนี้บอกอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะคอยให้เกียรติกันหรือว่าคอยที่จะแบบ ฟังก่อนนะดูก่อนนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งไปแบบฟังอะไรมั่วๆประมาณนี้ค่ะ
1: อีฟกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเรียนแค่ในห้องเรียนแล้วไม่ต้องไปแตะต้องชุมชนเราไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ก็ได้แต่พออีฟอ่านหนังสือเล่มนี้โลกใบเล็กของเด็ก9ขวบอีฟก็เลยได้รู้ว่าหนังสือบอกให้มนุษย์ต้องเข้า

0: โครงการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
1: ค่ะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนูก็รู้สึกว่าโลกของเด็กก็ใหญ่พอๆกับผู้ใหญ่เหมือนกันเขาก็มีปัญหาที่ต้องแก้ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกันก็อยากให้แบบฟังความคิดเห็นเขาแล้วก็แบบเราก็ต้องช่วยกันฟูมฟักเด็กแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
0: ค่ะแอมก็เลยโฟกัสเลยว่าเราจะต้องไปทำกับชุมชนที่เป็นเด็กเพราะเรื่องนี
1: ้ใช่
0: ตุ้ยหนุ่ยล่ะลูก
2: ของหนูนะคะก็คือการที่แบบคีย์เวิร์ดเป็นเด็กค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วแบบว่าความคิดของเด็กกับผู้ใหญ่ก็มีค่าเท่ากันค่ะสามารถ
0: ในเรื่องนี้บอกอย่างนั้น
2: เป็นไม่อยากแบบมองข้ามค่ะให้เรามองข้ามความคิดของเด็กค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนเราเหมือนพ่อแม่ของแพ็กยามินที่ฟังความเห็นของแพ็กยามินค่ะก็เลยให้เหมือนรู้สึกอยากไปพัฒนาทางด้านเด็กมากกว่าค่ะเพราะว่าจะได้เข้าใจความรู้สึกเด็กมากๆค่ะ
0: ค่ะเขามีเล่มนี้หนังสือดีเรื่องนี้นะคะที่ขายดีในเกาหลีนะคะเป็นตัวกระตุ้นทำให้พวกเขาอยากที่จะไปฟังเสียงชุมชนเพื่อทำโครงการนะคะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำดับต่อไปอยากรู้อีค่ะทำไมถึงต้องเป็นโรงเรียนวัดกลางคลองสะบัวทำไมถึงโหวตที่นั่นกัน
3: อย่างแรกเลยนะคะคือน้องๆค่ะ
0: ค่ะ
3: ซึ่งจากที่เราไปสำรวจมานะคะน้องๆมีความต้องการค่ะที่อยากให้เราเข้าไปพัฒนาบุคลิกภาพไปกับเขาค่ะเราเลยจึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะและน้องๆก็น่ารักด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะได้เซิร์ชเข้าไปใน Google ก็คงจะเห็นว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ก็ยังมีนักเรียนที่ยากไร้เนาะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงหลายๆส่วนที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทางด้านความรู้อีกเยอะเลยพวกเราเลยไปจำลองประสบการณ์ให้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพสลับกันไปด้วยนะคะเรามีการไลฟ์สดเกิดขึ้นเนาะแต่เดี๋ยวให้ถามก่อนให้ครูอุ๋มถามนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นโครงการนี้พวกเรามีลำดับการขั้นตอนในการพัฒนามันอย่างไรคือเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะไปทำกับวัดกลางคลองสะบัวแต่เรามีการแบ่งหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะคะในฐานะหัวหน้าโครงการ
3: เราจะช่วยกันโหวตก่อน ค่ะว่าคนนี้จะ
0: ทุกครั้งเลยไหมโหวต
3: ทุกครั้งค่ะเพราะว่าเราจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เป็นแบบว่าความคิดเห็นที่มากกว่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
0: เสียงส่วนใหญ่
3: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำหน้าที่ออกมาแต่ละหน้าที่ให้มันดีคือเราต้องมาเสนอให้กันฟังค่ะว่ามันทำดีไหมค่ะแล้วก็มันจะออกมาเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะเราต้องเรียงลำดับหน้าที่ก่อนว่าใครจะทำอะไรคนนี้ไปติดต่อนะอีกคนนึงทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลำดับไปค่ะ
0: สรุปคือต้องมีการแบ่งหน้าที่ก่อน
3: ใช่
0: จุดเริ่มต้นแล้วแต่ละคนเลือกหน้าที่กันใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคะ
3: ส่วนใหญ่น่าจะเป็นความสามารถค่ะ
0: เขาพิจารณาตัวเองเลือกเองหรือว่าเรากำหนด
3: เลือกเองค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็เสนอกันมาใช่ค่ะ
0: ว่าอยากจะทำอย่างนี้อย่างนั้น
3: ใช่ค่ะ
0: ฉันอยากช่วยเธออย่างนี้ในโครงการของเรามีตำแหน่งใดบ้างคะตำแหน่งหน้าที่มีหัวหน้าโครงการหนึ่ง
3: ค่ะแล้วก็มีฝ่ายประสานงานค่ะ
0: ประสานงานค่ะ
3: แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็พี่จัดฐานให้กับน้องๆค่ะแล้วก็จะมีพิธีกรค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วก่อนที่จะเริ่มโครงการสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการที่เราจะเข้าไปได้ยินเสียงชุมชนพวกเราตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้จักชุมชนนี้ถูกไหมคะแต่ชุมชนนี้เวลาที่เราจะเข้าไปรู้จักเขาเนี่ยเราใช้วิธีไหนในการเข้าถึงเขาบ้าง
3: คือเราต้องประสานงานก่อนเลยอย่างแรกค่ะพอประสานงานปุ๊บเราก็จะเรียนให้เขาทราบว่าเรามาเพื่ออะไรค่ะพอเราบอกจุดหมายของเราเป้าหมายของเราแล้วนะว่าเราต้องไปทำอย่างนี้เราต้องการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับน้องๆนะแล้วก็ทางโรงเรียนค่ะทางชุมชนก็จะตอบรับเรามาว่าโอเคนะเราต้องการให้พวกเราไปพัฒนากับเด็กนักเรียนกับชุมชนของเขาค่ะ
0: ค่ะ

0: นี่ในมุมมองของหัวหน้าโครงการนะคะแอมทำอะไรลูกในโครงการ
1: พี่ฐานค่ะ
0: พี่ประจำฐานที่จัดกิจกรรมให้กับน้องน้องของเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะ
1: 80คนค่ะ
0: 80คนแอมทำฐานอะไรคือตอนนั้นครูว่าแอมน่าจะยังไม่เคยทำฐานกิจกรรมให้กับเด็กนี่ครั้งแรกเลยไหมลูกเราตอนที่เราฟอร์มฐานขึ้นมาเราพิจารณาจากอะไรเราถึงได้ทำฐานออกมาแบบนี้ในภาพอาจจะเห็นนะคะว่าโอ้เด็กๆสนุกกับฐานของแอมมากเลยเราคิดและเราปรึกษากันยังไงคะ
1: ก็ของหนูนะคะมันก็มี2เกมค่ะเกมแรกนะคะเป็นเกมภาพถอดรหัสค่ะก
0: ับ
1: อีกเกมนะคะเป็นเกมส่งต่อหนังยางด้วยหลอดค่ะสำหรับเกมแรกนะคะเกมภาพถอดรหัสหนูก็คิดคำคิดภาพขึ้นมาที่เป็นอันนี้เพราะว่าอยากให้น้องแบบใช้ความคิดแล้วก็ช่วยกันแล้วก็แบบหนูคิดว่าน้องน่าจะชอบเพราะว่าตอนหนูเด็กๆหนูก็ชอบเล่นอันเนี้ยค่ะแล้วก็เลยเอาเกมนี้มาพัฒนาบุคลิกภาพน้องค่ะแล้วก็เกมส่งต่อหนังยางนะคะก็เป็นใช้ได้ความสามัคคีค่ะที่น้องต้องเล่นด้วยการส่งต่อกันต่อไป
0: แล้วเรามองว่าน้องจะต้องสนุกแน่ๆ
1: ใช
0: ่คาดหวังไว้แบบนั้น
1: คาดหวัง
0: กลัวบ้างไหมว่าเฮ้ยฐานเราน้องจะไม่สนุก
1: ก็กลัวค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเป็นพี่ฐานแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงต้องนำพาน้องเล่นยังไงถึงน้องจะสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ในวันจริงน้องก็สนุกค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือมากใ
0: ช่ค่ะตุ้ยหน่อยล่ะลูก
2: ของหนูนะคะก็คือฐานเกมวิบากค่ะ
0: ค่ะ
2: หนูได้รับมอบหมายเป็นพี่ฐานเกมวิบากค่ะแล้วก็
0: กินวิบาก
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ตอนแรกก็รู้สึกแบบว่ากลัวน้องไม่สนุกค่ะเพราะว่าเป็นฐานที่แบบกินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรค่ะ
0: ค่ะ
2: พอไปถึงก็น้องก็สนุกค่ะแล้วก็มีอาจารย์ค่ะให้แบบเพิ่มความสนุกอีกก็คือไปต่อแถวต่อเรือกันนะคะ
0: ค่ะเป็นเรือบก
2: ใช่ค่ะก็จะทำให้ฐานหนูสนุกมากขึ้นค่ะตอนแรกก็คาดหวังว่ามันจะแบบน่าเบื่อค่ะแต่สุดท้ายก็สนุกค่ะ
0: ค่ะเป็นการให้กระตุ้นให้น้องๆเนี่ยไปสู่ชัยชนะหมดเลยถูกไหมคะและไม่ใช่ชัยชนะเพียงแค่คนเดียวด้วยแต่เป็นชัยชนะของทั้งกลุ่มงั้นพวกเรามองการที่เราลงไปทำกิจกรรมกับน้องๆเป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มสังเกตเห็นว่าพวกเราใช้คำว่าทีมเป็นหลักเลยอะไม่ว่าจะเป็นทีมของพวกหนูหรือให้น้องๆจัดทีมงั้นนิยามของทีมที่มันช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเราเนาะหรือว่าของมนุษย์อะทั่วไปแต่ละคนมองยังไงทีมนะคะแอมอีกก่อนลูก
3: คือการที่เราฟังความคิดเห็นของกันและกันภายในทีมค่ะการที่มีความคิดเห็นว่าต้องทำอย่างนี้นะมันจะดีแล้วก็ฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะแล้วก็ความเห็นใจกันในกลุ่มค่ะกันในทีมเพราะว่าถ้าสมมติว่าทีมไม่เห็นใจกันจะเอาชนะกันเองในทีมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่สำเร็จค่ะใช่ค่ะ
0: มีบ้างไหมห่วงเวลาที่แบบเอาชนะกันเองในทีม
3: ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่พอสุดท้ายนะคะพอเราได้แบบลงพื้นที่จริงๆก็คำว่าทีมอะค่ะเพิ่งมาเห็นจริงๆว่าทุกคนไม่ได้ทิ้งนะทุกคนแบบช่วยกันนะ
0: ไม่มีใครหันหลังให้ใคร
3: ไม่มีค่ะซึ่งทุกคนซัพพอร์ตกันถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงจุดเล็กๆน้อยๆตอนแรกนะคะที่แบบเราอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างภายในทีมภายในห้องภายในโครงการทางนี้ค่ะพอเราได้ออกไปทำหน้าที่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไม่สำเร็จค่ะซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนหันหน้าให้กันช่วยกันคอยซัพพอร์ตกันจากที่ไม่คุยกันมาตอนแรกใช่ค่ะ
0: ค่ะแอมแล้วลูกมองยังไงคะ
1: หนูนะคะทีมก็ต้องช่วยเหลือกันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะแต่ว่าเวลาเราทำหน้าที่ของเราเสร็จเราก็ไปช่วยกันในหน้าที่อื่นๆก็ไม่ทิ้งกันค่ะแล้วก็ตอนมีปัญหานะคะเราก็คุยกันช่วยกันแก้ให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นก็ฟังเสียงส่วนมากเป็นหลักค่ะแล้วก็เป็นทีมเดียวกันค่ะก็ไปด้วยกันคุยกัน
0: ไปด้วยกันค่ะตุ้ยนุ้ยล่ะลูกคำว่าทีม
2: ของหนูคำว่าทีมนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันและแชร์ความคิดด้วยกันค่ะเป็นอารมณ์เหมือนว่าใครเสนอตรงนี้เราก็ต้องรับฟังคำเสนอของเพื่อนค่ะแล้วก็มารวมกันแล้วก็เป็นทีมค่ะเพื่อให้เห็นความคิดของทุกคนจะได้แบบ

0: จอยกันแล้วเราก็มาคิดกันว่าอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีสามารถพูดกันได้ค่ะแล้วก็อธิบายกันได้ว่าเราควรโฟกัสจุดไหนมากกว่าหรือว่าเลือกสิ่งไหนมากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะเลือกเป็นเสียงส่วนมากมากกว่าค่ะ
1: ผลลัพธ์ที่น้องๆได้ณตอนนี้นะครูว่าน้องๆก็ยังไม่ลืมพวกเรานะคะผลลัพธ์ที่น้องๆได้ตุ้ยนุ้ยว่าน้องได้อะไรที่นำไปปรับใช้ในชีวิตบ้างคะ
0: เป็นทีมด้วยหลักๆเลยค่ะแล้วก็ความสามัคคีการมองคนข้างหลังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะถ้าไม่ได้ไปด้วยกันก็จะไม่สู่ชัยชนะค่ะ
1: ต้องแบบเกาะกันไปหมดเลยอันนี้ตุ้ยนุ้ยพูดถึงเกมที่ตัวเองดีไซน์ออกมา
2: ของหนูนะคะก็เกมของหนูก็ต้องช่วยกันเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เช่นเกมส่งหลอดเนี่ยค่ะก็ต้องส่งต่อกันถ้าล่วงนะคะหนูก็ต้องให้น้องไปเริ่มใหม่ค่ะทุกคนก็ต้องช่วยกันห้ามว่าเพื่อนที่ทำล่วงค่ะก็ต้องช่วยกัน
1: ค่ะนั่นแปลว่าพอเรากลับออกมาแล้วสิ่งที่ยังหลงเหลือในตัวน้องที่เข้าฐานของแอมว่าเขาจะเอาอะไรไปปรับใช้ในอนาคตได้บ้างคะ
2: ก็น่าจะเป็นความสามัคคีนี่แหละค่ะก็เวลาเล่นเกมนะคะน้องก็อาจจะมีแบบไม่พอใจกันบ้าง
1: มีใช่ไหม
2: มีค่ะ
1: ทำไมเขาถึงไม่พอใจกัน
2: อย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้คือเกมส่งต่อหนังยางค่ะคนข้างหน้าทำร่วงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเขาก็จะโทษกัน
2: ใช่เพราะว่าอีกที
1: มทำไมเธอทำไม่ได
2: ้
1: ถ้าฉันเป็นจุดนั้นฉันจะทำได้ดีอย่างงี้ใช่ไหม
2: เพราะว่าอีกทีมนึงส่งไปจะถึงแล้วเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็คิดว่าน้องน่าจะเอานี้ไปปรับใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ
1: ค่ะอีฟล่ะลูกอีฟมองภาพรวมในฐานะหัวหน้าโครงการคือวันนั้นนะคะอีฟรับบทเป็นพิธีกรด้วยดำเนินรายการทั้งหมดคุณผู้ชมอีฟก็จะเห็นนะคะเห็นทุกคนทำงานอีฟมองว่าพอเราได้เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรของอีฟเนาะหรือว่าการรันงานทุกอย่างของเราว่าน้องได้อะไรไปปรับใช้บ้างน้องทั้ง80คนนะ
3: อย่างแรกเลยนะคะคือความเห็นใจกันค่ะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งน้องๆนะคะก็จะมีความเห็นใจกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องๆไม่เห็นใจกันแล้วก็ไม่เคารพกันเนี่ยก็จะไม่สามารถดําเนินกิจกรรมต่อได
1: ้
3: ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะหลักๆเลยคือหนูเห็นความสามัคคีของน้องๆค่ะแล้วก็ความที่น้องๆช่วยกันอย่างขันแข็งมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจค่ะ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคนิคชุมชนเป็นฐานที่ในรายวิชาได้นำมาเล่าสู่กันฟังให้ผู้ชมชาวไกลกังวลได้เห็นภาพเนี่ยนะคะผู้ชมอาจจะมองว่าโหแบบมันเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันถ้าจะทำในรายวิชาเดี๋ยวให้พวกเขาเล่าดีกว่าว่าจุดที่ยากของการทำโครงการนี้ลูกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราผ่านมันมาได้อย่างไร
3: การที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่าเป็นหัวหน้าเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจอะไรไปเพื่อนไม่พอใจคือเราก็จะแบบ
1: กลัวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะกลัวว่าอ้าวที่เราตัดสินใจไปมันไม่ดีหรออะไรประมาณนี้ค่ะมันคือสิ่งที่แบบหนูกลัวมาตลอดเลยค่ะในการทำโครงการว่าเราอ่ะจะทำมันออกมาดีไหมและแบบว่าเพื่อนอ่ะจะแบบพอใจไหมกับสิ่งที่เราทำมันออกมาค่ะ
2: ของหนูน่าจะเป็นกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไป อะไรแบบนี้ค่ะ
1: แอมจะยังไม่กล้าใช่ไหมช่วงแรก
2: ใช่ช่วงแรกค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่หลังจากได้ทำก็เริ่มกล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราต้องออกความคิดเห็นเพื่อให้เพื่อนแบบว่าน่าจะรับฟังแล้วก็นำไปคิดว่าอาจจะเอาไปใช้ได้ไหมอะไรก็กล้ามากขึ้น
1: เป็นความยากของคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับคนอื่นแต่สุดท้ายแอมทำยังไงอะให้แบบตัวเองแบบกล้าขึ้นมาแบบเราเอาชนะตัวเองไง
2: ก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาเราแบบมีปัญหากันแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกไปเพื่อที่เราอาจจะแบบแก้ไขอะไรได้บ้างช่วยกันแก้ไขก็เลยพูดออกไป
1: แล้วพอเราพูดไปแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีค่ะทุกอย่างเพื่อนก็รับฟังกัน
1: แก้ปัญหานั้นได้ด้วย
2: แก้ปัญหานั้นได้ด้วยกันค่ะ
1: ต่อจากนี้แอมก็เลยแบบจะพูดตลอดแล้วค่ะตุ้ยนุ้ยล่ะคะลูกจุดที่ยากที่สุดของการทำโครงการแบบนี
0: ้กลัวว่าความคิดของหนูที่พูดออกไปอะค่ะจะไม่ตรงกับเพื่อนๆค่ะหนูมีในใจแบบคิดหลายอย่างมากเลยค่ะที่จะพูดกับเพื่อนแต่ว่ามันบางอย่างก็เก็บไว้ในใจบางทีค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบความคิดส่วนมากอาจจะเป็นแบบเพื่อนคิดอย่างนี้เรา

0: คิดอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็ได้พูดเป็นบางอันค่ะและทุกอย่างก็ดีค่ะก่อนที่จะเริ่มโครงการก็รู้สึกเหมือนแบบจะพูดดีไหมจะทำนี้ดีไหมค่ะสุดท้ายก็ได้พูดค่ะแล้วเพื่อนก็แบบรู้สึกไม่โอเคบางคนค่ะแต่สุดท้ายก็โอเคกันทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบดีต่อเพื่อนแล้วก็ต่อตัวเรากับน้องๆด้วยค่ะ
1: เรารับรู้ได้อย่างไรว่าสมาชิกในทีมของเราไม่โอเคกับสิ่งที่เราพูดหรือทำ
0: ก็น่าจะเป็นคำพูดหรือว่ากิริยาอย่างนี้เพราะหน
1: ู
0: มีกลุ่มมีกลุ่มคุยกันพิมพ์กันหากันนี่ค่ะก็จะแบบพิมพ์ว่ากันนิดหน่อยแบบนิดเดียวแต่เรารู้ค่ะว่าเพื่อนไม่โอเคค่ะก็พูดอธิบายจนกว่าจะเข้าใจค่ะเพื่อนตอนแรกก็ไม่เข้าใจแล้วทีนี้ก็มาเข้าใจคำพูดของเราค่ะเพราะสุดท้ายก็ต้องไปทำแบบนี้อยู่ดีค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายมันเกิดจากการที่เราต้องหันหน้าคุยกันถูกไหมลูกงั้นครูบอกแบบนี้ได้ไหมว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานถ้าเราต้องใช้ชุมชนเป็นฐานพวกเราได้เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมากกว่าการที่เราเรียนแค่ในห้องเรียนถ้าเป็นแบบนั้นหลังจากที่เราทำโครงการนี้แล้วนะคะพวกหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองและเพื่อนๆที่ชัดเจนอย่างไรบ้าง
0: สำหรับหนูนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเพื่อนแบบรู้จักแบบรู้สามัคคีแบบบอกอะไรเพื่อนก็ฟังหลายเรื่องค่ะมากขึ้นค่ะ
1: ก่อนหน้าเป็นยังไงเนี่ยเปรียบเทียบให้ดู
0: ก่อนหน้าก็คือเหมือนแบบไม่ฟังกันเลยไม่เอากันเลยค่ะก็จะแบบแตกออกไปห้องหนูจะมีประมาณ15คนก็จะแบ่งแบบ
1: ยังแบ่งอีกนะ
0: แล้วพอหลังจากทำโครงการก็รู้สึกเหมือนแบบว่าได้พูดอะไรกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมไปซื้อของไปจัดของขวัญไปทำอะไรแบบแบ่งกันไปแล้วก็มารวมสุดท้ายก็มารวมกันทำดีค่ะก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจกันมากขึ้นค่ะแล้วตัวลูกเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
0: ตัวหนูก็รู้สึกว่าเหมือนได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นค่ะ
1: จากที่เราจะคุยแค่กับคนที่สนิท
0: ใช่ค่ะก็ได้คุยสนิทกันมากขึ้นก่อนที่จะจบเนี่ยค่ะ
1: มีความสนิทใจกันขึ้นก็จะทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ก็รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นทุกคนรู้จักนิสัยมากขึ้นว่าแต่ละคนเป็นยังไง
1: จริงๆเรารู้จักกันมาก่อน1ปีใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่พอหลังจากโครงการรู้จักขึ้นไปอีก
2: ใช่รู้จักข
1: ึ้นเพราะอะไรอะลูก
2: เราได้คุยกันมากขึ้นนะคะคุยเรื่องการทำงานก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่อยู่ถึงจะเรียนด้วยกันแต่ไม่ได้ทำงานร่วมกันทั้งห้องแบบนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
2: อันนี้น่าจะเป็นงานแรกเลยที่ต้องทำทั้งห้องใช่ค
1: ่
2: ะก็รู้จักแต่ละคนมากขึ้นก็พูดได้เยอะกว่าเดิมคุยกันได้เยอะกว่าเดิม
1: ค่ะการคุยกันได้เยอะกว่าเดิมทำให้แอมรู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกว่าเราก็เปิดใจที่จะคุยกันทุกอย่างก็คิดว่าคุยกันได้พูดกันได้เพื่อนน่าจะไม่พอใจหรือว่าอะไรแล้วอะค
3: ่
2: ะ
3: ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนบางคนไม่เคยแสดงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะ
1: เราไม่เคยรู้เลย
3: ไม่เคยรู้เลยค่ะตลอด1ปีที่เป็นเพื่อนกันมาตอนแรกเนา
1: ะ
3: คือเพื่อนไม่ค่อยแสดงศักยภาพตัวเองออกมาเลยอย่าง
1: ก็มานั่งเรียนเงียบๆเรียนเสร็จก็กลับบ้าน
3: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอย่างที่พูดไปนะคะว่าเพื่อนบางคนก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะว่ากลัวแบบผิดใจกันแต่ก็คือแบบว่าพอได้มาทำโครงการในครั้งนี้ค่ะก็จะเห็นศักยภาพเพื่อนนะคะว่าเพื่อนน่ะทำแบบนี้ได้นะแล้วก็ทำเต็มที่มากแล้วคือการที่แบบเราแสดงความคิดเห็นออกไปใช่ว่ามันจะไม่ดีค่ะคือการที่เราแสดงความคิดเห็นออกไปให้เพื่อนทุกคนรับรู้นะคะมันคือการที่ว่าเราแสดงความคิดเห็นว่าแบบนี้น่ะอาจจะดีนะเพื่อนว่ายังไงหรือว่าช่วยการตัดสินใจก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นเนาะเพราะว่าเราก็ต้องฟังส่วนใหญ่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะบอกเพียงว่าชุมชนเปลี่ยนแปลงเพราะเราไปลงชุมชนเพียงอย่างเดียวไม่พอนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้ที่ไปทำโครงการด้วยแล้วเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะซึ่งศักยภาพที่ว่านี้นะคะถ้าไม่ได้นำออกมาแน่นอนว่านักศึกษาจะไม่สามารถที่จะทำโครงการได้สำเร็จได้เลยนะคะหลายส่วนเลยค่ะที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การทำหลายๆเรื่องในงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนี้

เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ชีวิตของกูรูทั้ง3คนกูรูชุมชนเป็นฐานค่ะหมดเวลาของกูรูชุมชนเป็นฐานแล้วนะคะครั้งหน้ามาเจอกับอีกชุดหนึ่งนะคะก็เป็นชุดทำงานอีกชุดหนึ่งนะคะของพวกเราเองเนี่ยแหละนะคะชุดสุดท้ายนะคะที่เขาจะมาบอกเล่า90เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์การที่เขาได้เป็นกูรูชุมชนเป็นฐานในครั้งนี้ผ่านโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะต้องขอบคุณกูรูทุกคนเลยนะคะลูกนะเดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะคะยังมีอีกนะคะอีกหลายเทปเลยนะคะที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้ซึ่งหลายคนที่เป็นเด็กๆนะคะดูรายการนี้อยู่ก็คงอยากที่จะให้รายวิชาที่ตัวเองเรียนมีแบบที่พี่ๆได้ลงโครงการกันสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะดังนั้นก็ช่วยกันกระตุ้นต่อไปกันละกันนะคะเพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทยให้มีรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบของการใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ community base ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

การจะเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

พูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเนาะเลยนะดาวคุณเห็นคุณเห็นเปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าเดี๋ยวของเราเปิดไม่ได้เลยมาคือคือประมาณสักที่ที่ว่าหลังการต่อไปแต่ละงานเพื่อนมาเป็นแบบนี้ว่าคนไทยเราจริงจริงอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ต่อถ้าบอกว่าลอง

คือแบบแรงมากคือว่า

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ความรู้สึกมันก็เป็นจุดทำให้ผิดครับ
1: ดูว่าจะเป็นคนเดียวกันไ
0: หมครับ
1: ก็ต่อแนวเป็น
0: แนวมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกไปใช้หนักถ้าใช้เงินรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะเรามาพบกับหัวข้อความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาทุกท่านคะความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเป็นทักษะที่ช่วยให้มนุษย์สามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกลักษณ์การสร้างสรรค์ทางภาษาก็คือการนำคำและประโยคต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้มีศิลปะมากขึ้นทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายและรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้ถ่ายทอดเนื้อหาความคิดสร้างสรรค์นี้นะคะจะช่วยให้การสื่อสารไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบอกกล่าวเท่านั้นแต่ยังสร้างมุมมองใหม่ๆอารมณ์ต่างๆที่ผู้สื่อสารต้องการให้เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเริ่มต้นนะคะก็คือการเปิดใจยอมรับความแตกต่างในการใช้คำและโครงสร้างประโยคเราสามารถใช้ภาษาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือประดิษฐ์คำใหม่ๆขึ้นเพื่อให้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและต้องการสื่อให้ได้มากที่สุดเช่นการใช้คำเปรียบเทียบหรือคำแสดงที่ผู้ฟังคุ้นเคยนอกจากนี้การใช้วลีหรือลักษณะประโยคที่แปลกใหม่จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจทำให้เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมามีชีวิตชีวาและดึงดูดผู้ได้รับสารได้อย่างดีขึ้นการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์นั้นยังช่วยให้เราแสดงความคิดและตัวตนของเราได้ชัดเจนการเลือกใช้คำประโยคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ฟังจะทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนอกจากนี้การสร้างแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าในแนวของเราเช่นเดียวกับศิลปินสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อถึงเรื่องราวของตนเราสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความคิดเชิงลึกและความฝันของเราได้อย่างละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ทางภาษายังเป็นทักษะที่พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะเช่นการอ่านการฟังหรือการสนทนากับผู้อื่นอย่างเปิดใจจะช่วยเพิ่มพูนคลังความรู้มุมมองการใช้ภาษาเมื่อเรามีทักษะนี้เราจะสามารถสร้างบทสนทนาที่มีสีสันและอุดมไปด้วยความหมายเป็นการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างอย่างมีความหมายนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้งานเกี่ยวข้องกับการเขียนการพูดและการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในที่สาธารณะอีกด้วยนะคะโดยรวมแล้วความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาจะเป็นทักษะที่ไม่เป็นเพียงแค่การสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ฟังผู้พูดเท่านั้นนะคะยังเป็นการสร้างความสนุกสนานสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำดังนั้นการฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพัฒนาไม่ว่าจะเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือการถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญอีกด้วยค่ะองค์ประกอบสำคัญสำหรับความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาองค์ประกอบสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ภาษาไม่เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดอารมณ์จินตนาการออกมาได้อย่างลึกซึ้งและมีชีวิตชีวาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การใช้คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านดังนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง 1. ความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาต้องการความยืดหยุ่นในการใช้คำและใช้โครงสร้างทางภาษาซึ่งช่วยให้ผู้พูดและผู้ใช้ภาษาสามารถสร้างความหมายใหม่ๆและสื่อสารได้อย่างหลากหลายไม่ซ้ำใครเช่นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายสามารถปรับเปลี่ยนภาษาให้เข้ากับระดับความรู้และความสนใจของผู้ฟังทำให้เกิดข้อความที่สื่อสารเข้าใจง่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการใช้ภาษาที่เหมาะกับสถานการณ์และคู่สนทนาจะช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีและน่าประทับใจ 3. เพิ่มความน่าเชื่อถือการใช้ภาษาที่หลากหลายเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ 4. การแก้ปัญหาการปรับเปลี่ยนภาษาในการเจรจาหรือการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเรามาดูตัวอย่างนะคะของความยืดหยุ่นการใช้ภาษามีดังนี้นะคะการพูดคุยกับเด็กให้ใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะคะมีคำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมการนำเสนอในที่ทำงานใช้ภาษาเป็นทางการมีหลักฐานสนับสนุนและเน้นประเด็นสำคัญการพูดคุยกับเพื่อนใช้ภาษาที่เป็นกันเองสบายๆและอาจมีการใช้คำแสดงการเขียนอีเมลการใช้ภาษาที่สุภาพเป็นทางการขึ้นอยู่กับผู้รับค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการพัฒนาความยืดหยุ่นในการใช้ภาษานะคะอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเนี่ยเราจะช่วยเพิ่มพูนคำและรูปแบบการใช้ภาษาที่หลากหลายฝึกเขียนบทความบ่อยๆนะคะช่วยฝึกให้ภาษาเป็นระบบและมีตรรกะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆช่วยให้เราได้ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเรียนรู้ภาษาใหม่ๆช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างทางภาษาและนำไปประยุกต์ใช้กับภาษาเดิมได้อย่างดีขึ้นสังเกตการใช้ภาษาของผู้อื่นจะช่วยให้เราเรียนรู้รูปแบบการใช้ภาษาที่แตกต่างกันและนำมาปรับใช้ได้สรุปแล้วนะคะความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและทักษะนี้คะจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 2. การเล่นคำการเล่นคำหมายถึงการสร้างคำใหม่หรือการใช้คำเก่าในความหมายใหม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับภาษาซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านมีความอยากติดตามและจดจำสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านเหตุผลที่เราชอบเล่นคำมาดูกันนะคะมีอะไรบ้าง 1. เพื่อความสนุกสนานการเล่นคำทำให้ภาษาเราไม่น่าเบื่อช่วยสร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะ 2. เพิ่มความน่าสนใจการเล่นคำสามารถดึงดูดความน่าสนใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังทำให้ข้อความน่าจดจำมากยิ่งขึ้น 3. ความหมายที่ซับซ้อนการเล่นคำสามารถสื่อความหมายที่ซับซ้อนได้อย่างกระชับและน่าสนใจแสดงความคิดสร้างสรรค์ก็คือการแสดงคำหรือข้อความความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถใช้ในการใช้ภาษาของผู้พูดหรือผู้เขียนค่ะต่อไปเรามาดูประเภทของการเล่นคำทำไมเราต้องเล่นคำนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นการเล่นคำพ้องการเล่นคำพ้องก็คือการนำคำที่มีเสียงพ้องกันหรือใกล้เคียงกันเช่นแก้มช้ำช้ำใครต้องอันแก้มน้องช้ำเพราะชมคำว่าช้ำมีความหมายทางกายภาพและอารมณ์การเล่นคำซ้ำก็คือการนำคำซ้ำกันหลายครั้งเพื่อเน้นย้ำความหมายที่สร้างจังหวะการเล่นคำเชิงถามคือการตั้งคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบแต่เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้คิดการเปรียบเทียบคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันการใช้คำที่มีความหมายหลายชั้นหมายถึงการใช้คำที่มีความหมายมากกว่า1ความหมายเพื่อสร้างความหมายใหม่ที่ซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นการเล่นคำในชีวิตประจำวันที่หลายๆคนนะคะก็มีการใช้สโลแกนต่างๆนะคะในการโฆษณาและบทกลอนเพิ่มอรรถรสต่างๆเรามาดูสโลแกนโฆษณานะคะยกตัวอย่างเช่น
คิดจะผอมต้องลองสำหรับข้อความนี้นะคะมีการเล่นคำพ้องเสียงก็มีการเล่นใช้คำว่าผอมกับคำว่าลองป้ายร้านโฆษณาร้านกาแฟสดชื่นใจมีการเล่นคำว่าสดเพื่อเน้นความสดใหม่ของกาแฟยกตัวอย่างบทกลอนนะคะรักเธอเท่าฟ้ารักเท่าทะเลมีการเปรียบเทียบความรักที่มากมายมหาศาลประโยชน์ของการเรียนรู้การเล่นคำเรานำไปใช้อะไรบ้างคะทำไมเราต้องเล่นคำนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะพัฒนาทักษะทางภาษาช่วยให้เราเข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นและสามารถใช้ภาษาได้อย่างหลากหลายนะคะต่อไปนะคะเรามาเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพราะอะไรที่ต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์คะเพราะการช่วยการเล่นคำเนี่ยจะช่วยให้เราฝึกสมองให้เราคิดนอกกรอบและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างสร้างความบันเทิงนะคะการเล่นคำทำให้สื่อสารสนุกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มเสน่ห์ในการสื่อสารการใช้ภาษาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ทำให้การสื่อสารของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะมาดูข้อที่3นะคะการใช้คำเปรียบเทียบและอุปมาอุปไมยก็คือการใช้ภาษาในลักษณะการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยช่วยให้การสื่อสารดูมีสีสันและช่วยให้ผู้ฟังและผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายหรือความรู้สึกที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการสื่อสารได้อย่างชัดเจนแต่เอ๊ะทำไมเราต้องมีการเปรียบเทียบเพราะอะไรคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่1ทำให้เราเข้าใจง่ายการเปรียบเทียบสิ่งที่ซับซ้อนในสิ่งที่เรียบง่ายและคุ้นเคยทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายขึ้น 2. เป็นการสร้างความประทับใจการเปรียบเทียบที่แปลกใหม่และน่าสนใจจะช่วยให้ข้อความฝังใจผู้ฟังได้นาน 3. เพิ่มอรรถรสการเปรียบเทียบทำให้ภาษาไม่น่าเบื่อและช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านหรือการฟัง 4. สื่อความหมายที่ซับซ้อนการเปรียบเทียบสามารถสื่อความหมายที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและกระชับรูปแบบของการเปรียบเทียบนะคะข้อที่1เลยอุปมาก็คือการเปรียบเทียบโดยตรงโดยการใช้คำเชื่อมเช่นเหมือนดุจดังราวกับยกตัวอย่างเช่นนะคะเธอสวยเหมือนดอกกุหลาบใจฉันหวิวเหมือนใบไม้ร่วงมีการยกคำอุปมานะคะเหมือนอุปไมยก็คือการเปรียบเทียบโดยปริยายไม่ใช้คำเชื่อมแต่เข้าใจโดยในยกตัวอย่างเช่นดวงตาของเธอเป็นประกายดั่งดาวเขาคือเสือในฝูงแกะนะคะตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้มากมายเลยนะคะว่าเราใช้คำเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราอ่านวรรณกรรมต่างๆเราจะเห็นการเปรียบเทียบนะคะความรักของเขาเหมือนมหาสมุทรลึกอันนี้มาจากข้อความในวรรณกรรมนะคะโฆษณารถคันนี้ขับลื่นปื๊ดเหมือนลื่นน้ำมันบทพูดความโกรธของเขาเหมือนภูเขาไฟระเบิดประโยชน์ของการเรียนรู้การคำเปรียบเทียบข้อที่1พัฒนาทักษะทางภาษาช่วยให้เราใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์เพิ่มความคิดสร้างสรรค์การเปรียบเทียบช่วยฝึกสมองให้คิดนอกกรอบและมองโลกในมุมที่แตกต่างสร้างความบันเทิงการเปรียบเทียบทำให้การสื่อสารสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเพิ่มเสน่ห์ในการสื่อสารการใช้ภาษาที่สวยงามมีเอกลักษณ์ทำให้การสื่อสารของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 4. การเล่นกับโครงสร้างภาษาการปรับโครงสร้างประโยคให้แตกต่างไปจากที่คุ้นเคยเช่นการใช้ประโยคซ้ำการใช้ไวยากรณ์แบบพิเศษเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนและความไพเราะ

สร้างเอกลักษณ์ในการนำเสนอทำไมต้องเล่นกับโครงสร้างภาษาเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์การเล่นกับโครงสร้างภาษาเป็นการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ใช้ภาษาเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ทำให้ภาษาไม่น่าเบื่อและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อการสื่อสารความหมายที่ซับซ้อนสามารถสื่อความหมายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทำให้ผลงานของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวอย่างของการเล่นกับโครงสร้างภาษาการสลับคำแทนที่จะพูดว่าฉันรักเธออาจจะเปลี่ยนเป็นเธอรักฉันเป็นเน้นย้ำความรู้สึกการใช้คำซ้ำเดินเดินเดินไปเรื่อยๆเพื่อสื่อถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกที่วนเวียนอยู่กับที่การใช้ประโยคยาวประโยคยาวๆเพื่อบรรยากาศเพื่อบรรยายภาพหรืออารมณ์ที่ซับซ้อนการใช้ประโยคสั้นสร้างความกระชับและเน้นย้ำความคิดสำคัญการใช้ประโยคสั้นสร้างความกระชับและเน้นย้ำความคิดสำคัญการใช้คำเชื่อมที่แปลกใหม่การใช้คำเชื่อมที่ไม่ค่อยได้ใช้เช่นดังนั้นอย่างไรก็ตามในตำแหน่งที่ไม่คาดคิดการสร้างคำใหม่การประดิษฐ์คำใหม่ๆขึ้นมาจากการผสมคำหรือการดัดแปลงคำที่มีอยู่แล้วประโยชน์ของการเรียนรู้การเล่นกับโครงสร้างภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างภาษาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกสมองให้เราคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผลงานของเราโดดเด่นสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสื่อความหมายได้หลากหลายและน่าสนใจตัวอย่างการเล่นกับโครงสร้างภาษาในวรรณกรรมยกตัวอย่างเช่นบทกวีกวีมักใช้การเล่นคำโครงสร้างภาษาเพื่อสร้างจังหวะและความไพเราะนิยายนักเขียนนิยายใช้การเล่นคำโครงสร้างภาษาเพื่อสร้างบรรยากาศและอารมณ์ที่แตกต่างกันบทละครนักเขียนบทละครใช้การเล่นกับโครงสร้างภาษาเพื่อสื่อถึงบุคลิกของตัวละครและความสำคัญของตัวละครอยากลองเล่นกับโครงสร้างภาษาบ้างไหมเราลองมาเลือกประโยคหนึ่งแล้วลองมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยคดูสิคะคุณอาจจะสร้างสรรค์ผลงานได้มากยิ่งขึ้นคำแนะนำและเพิ่มเติมหากเราต้องการเล่นคำและการใช้ภาษาโครงสร้างต่างๆให้เราศึกษาผลงานของนักเขียนศึกษาผลงานของนักเขียนที่เราชื่นชอบเพื่อดูว่าพวกเขาใช้เทคนิคการเล่นคำโครงสร้างภาษาอย่างไรเมื่อเราศึกษาผลงานแล้วเราก็มาฝึกเขียนเป็นประจำจะช่วยให้พัฒนาทักษะภาษาได้อย่างมากได้อย่างดียิ่งขึ้นเมื่อฝึกเขียนแล้วเราต้องอ่านวรรณกรรมเยอะๆจะช่วยเคยกับรูปแบบในการใช้ภาษาที่หลากหลายแล้วเราลองมาเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้ที่สนใจภาษาจะช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลและความคิดเห็นใหม่ 5. การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์การใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารเช่นการอ้างถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงได้ช่วยให้การสื่อสารดูมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทำไมเราต้องใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสื่อสารข้ามภาษาสัญลักษณ์สามารถสื่อสารความหมายได้ข้ามภาษาและวัฒนธรรมทำให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่สามารถเข้าใจตรงกันได้เพื่อความหมายเพื่อการสื่อสารความรู้สึกที่ซับซ้อนบางครั้งความรู้สึกบางอย่างอาจยากที่จะบรรยายเป็นคำพูดการใช้สัญลักษณ์จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการ

0: สื่อสารความรู้สึกเหล่านั้นดึงดูดความสนใจสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงามและน่าสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากกว่าคำพูดสื่อสารได้อย่างรวดเร็วสัญลักษณ์สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกระชับตัวอย่างการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเช่นสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรสามารถบอกทางต่างๆได้โลโก้ทางแบรนด์ต่างๆโลโก้ของบริษัทโลโก้ต่างๆที่เป็นที่รู้จักอิโมจิรูปภาพเล็กๆที่ใช้แทนอารมณ์และความรู้สึกภาพวาดสามารถสื่อถึงเรื่องราวความคิดอารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ท่าทางภาษากายท่าทางต่างๆสามารถสื่อความหมายได้อย่างมากมายเรามาดูประเภทของสัญลักษณ์กันนะคะสัญลักษณ์ทางธรรมชาติสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์เช่นดวงอาทิตย์แทนความอบอุ่นดวงจันทร์แทนความสงบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารเช่นสัญลักษณ์ทางศาสนาสัญลักษณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมเช่นธงชาติเครื่องแต่งกายการตีความสัญลักษณ์การตีความสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับไปการตีความสัญลักษณ์การตีความสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นวัฒนธรรมความหมายของสัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมบริบทสถานการณ์และบริบทที่ใช้สัญลักษณ์นั้นๆประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์และความรู้ของแต่ละบุคคลการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราการเรียนรู้ที่จะอ่านและเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นและเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
1: เรื่องความคิดกับภาษาตามธรรมชาติแล้วมนุษย์ทุกคนรู้จักใช้ความคิดมาตั้งแต่เด็กและเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้ใช้ความคิดมาโดยตลอดขอบข่ายของเรื่องที่คิดก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นกระบวนการคิดก็ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นบางเรื่องเราคิดอย่างหนักบางเรื่องคิดพอผ่านไปความคิดนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งพี่ขนมตาลจะนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มาแนะนำน้องๆให้กลายเป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดสูงได้ค่ะความหมายโดยรวมของการคิดคือกระบวนการทำงานของจิตใจมนุษย์ในขณะที่หาคำตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนผลของกระบวนการคิดก็คือความคิดของบุคคลนั้นๆการคิดเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้มีความคล่องแคล่วได้ส่วนคำว่าคิดในภาษาไทยนั้นตามบริบทต่างๆสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้คำว่าคิดในภาษาไทยเมื่ออยู่ในบริบทต่างๆจะมีนัยยะความหมายแตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นคำว่าช่างคิดคำว่าคิดมากและคำว่าคิดสั้นซึ่งแต่ละคำสามารถอธิบายความหมายของคำว่าคิดได้ดังนี้คำว่าช่างคิดคิดในที่นี้หมายถึงประดิษฐ์ส่วนคำว่าคิดมากคิดในที่นี้หมายถึงวิตกกังวลและคำว่าคิดสั้นคิดในที่นี้หมายถึงการตัดสินใจ

การใช้ภาษากับความคิดเกี่ยวข้องกันอย่างไรความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครเคยเห็นหรือจับต้องได้แต่เราสามารถแลเห็นความคิดได้โดยทางอ้อมเมื่อบุคคลแสดงความคิดเห็นของตนออกมา

ความคิดที่มนุษย์แสดงออกมาเป็นคำพูดคือภาษาการที่มนุษย์สามารถแสดงความคิดออกมาเป็นภาษาได้นั้นเพราะภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มีกฎเกณฑ์กล่าวคือภาษาของมนุษย์ทุกภาษาประกอบด้วยสัญลักษณ์มีการพัฒนาขึ้นโดยธรรมชาติเพื่อใช้แทนความจริงต่างๆที่ปรากฏในชุมชนนั้นๆหากภาษาไม่มีกฎเกณฑ์แล้วมนุษย์ก็ไม่มีทางเรียนรู้ภาษาและสืบทอดมาได้จนถึงปัจจุบันรวมถึงภาษายังเป็นเครื่องมือของการคิดอีกด้วยเช่นขณะที่เราคิดจดเลขอยู่คนเดียวถ้าคิดโดยพูดออกไปดังๆเป็นคำพูดและบางทีก็อาจเขียนเป็นตัวเลขและตัวอักษรให้เป็นขั้นตอนไปตามลำดับของกระบวนการคิดนั้นก็คงจะได้คำตอบออกมาเป็นระยะจนได้คำตอบที่สมบูรณ์ในที่สุดสรุปได้ว่าบุคคลย่อมต้องคิดโดยอาศัยภาษาตลอดเวลาการใช้ภาษากับการคิดนั้นแม้จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ก็แนบเนื่องกันจนแยกไม่ออกเลยละค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ทางในการคิดที่ดีงามพี่ขนมตาลขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับทิศทางในการคิดของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นคติเตือนใจน้องๆในเรื่องการคิดนะคะซึ่งมีความว่าการคิดนั้นอาจคิดได้หลายอย่างจะคิดให้วัฒนะคือคิดแล้วทำให้เจริญงอกงามก็ได้จะคิดให้หายนะคือคิดแล้วทำให้พินาศฉิบหายก็ได้การคิดให้เจริญจึงต้องมีหลักอาศัยหมายความว่าเมื่อคิดเรื่องใดสิ่งใดต้องตั้งใจให้มั่นคงในความเป็นกลางไม่ปล่อยให้อคติอย่างหนึ่งอย่างใดครอบงำให้มีแต่ความจริงใจตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแท้และเป็นธรรมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2521ต่อไปเราไปดูทิศทางในการคิดที่ดีงามแต่ละข้อกันทิศทางในการคิดที่ดีงามอาจแยกได้หลายทางแต่ที่สำคัญได้แก่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคิดหาทางประนีประนอมกันคิดหาวิธีที่จะให้บุคคลฝ่ายต่างๆร่วมมือกันประกอบกรณียกิจน้อยใหญ่คิดหาทางป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดมีแก่ตนเองครอบครัวและสังคมคิดยกย่องสรรเสริญผู้กระทำความดีคิดหาวิธีที่จะดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขเป็นต้นถ้าเรานำเหตุผลมาใช้จำแนกประเภทของการคิดอาจกล่าวได้ว่าความคิดของมนุษย์แบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้การคิดอย่างมีเหตุผลต้องอาศัยหลักการหรือมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นเพียงพอการคิดเช่นนี้มีโอกาสผิดพลาดน้อยส่วนการคิดอย่างไม่มีเหตุผลนั้นมีลักษณะตรงข้ามกล่าวคือเป็นการคิดที่ขาดข้อสนับสนุนที่มีน้ำหนักเพียงพอผลของการคิดจึงมักจะผิดพลาดหรือเลื่อนลอยไม่เกิดประโยชน์นี่คือตารางตัวอย่างการเปรียบเทียบการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างไม่มีเหตุผลเรื่องการประหยัดพลังงานที่พี่ขนมตาลนำมาให้น้องๆสังเกตค่ะการใช้ภาษาแสดงเหตุผลควรคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อเราคิดอย่างมีเหตุผลได้แล้วการแสดงเหตุผลออกมาให้ปรากฏโดยใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นก็สามารถกระทำได้ไม่ยากนักทั้งนี้ถ้ารู้จักวิธีใช้ภาษาไทยให้ดีพอในการใช้ภาษาเพื่อแสดงเหตุผลมีถ้อยคำซึ่งจำเป็นต้องใช้เสมอดังรูปแบบที่พี่ขนมตาลนำมาให้ดูนี้ค่ะคำว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นเป็นคำสันท

การที่สำคัญมากสำหรับแสดงเหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์มักใช้เฉพาะคำนี้เท่านั้นไม่นิยมยักเยื้องใช้สันธานอื่นตัวอย่างเช่นเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีมุมเท่ากันมุมต่อมุมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันการคิดอันเป็นกระบวนการทำงานของจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นธรรมดาที่อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันเราอาจจะขจัดอุปสรรคเหล่านั้นให้ลดน้อยลงหรือให้หมดสิ้นไปได้เราไปดูอุปสรรคของการคิดกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปสรรคของการคิดที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้และทักษะภาษาไม่เพียงพอนอกจากเรื่องของภาษาแล้วสามารถประมวลได้ดังนี้อคติความเร่งรัดความบกพร่องของสุขภาพทางกายและจิตความเหนื่อยล้าและความซ้ำซากจำเจสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยและการขาดความรู้ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะความรู้และทักษะทางภาษาไม่เพียงพอหมายถึงไม่รู้จักถ้อยคำหรือไม่เข้าใจความหมายของถ้อยคำอย่างแท้จริงจึงไม่สามารถนำถ้อยคำมาเป็นเครื่องช่วยในการคิดได้อคติหมายถึงความลำเอียงหรือความไม่อยู่ในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความชอบชังเขลาหรือกลัวก็ตามเมื่อเข้ามาครอบงำจิตมนุษย์จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มนุษย์คิดไปในทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามเหตุผลที่เป็นจริงดังนั้นในขณะที่เราคิดพิจารณาสิ่งใดก็ตามเราต้องสำรวจตัวเองด้วยความระมัดระวังว่าเรากำลังมีอคติเกิดขึ้นในจิตหรือไม่ถ้ามีจำเป็นต้องขจัดให้หมดไปความเร่งรัดการถูกเร่งรัดให้คิดหรือกระทำสิ่งใดให้เสร็จภายในเวลาจำกัดเกินไปความเร่งรัดนั้นจะกลายเป็นอุปสรรคไม่ให้เราใช้ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดต้องอาศัยเวลาตริตรองใคร่ครวญตามสมควรมิฉะนั้นความคิดที่ได้อาจบกพร่องผิดพลาดอันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงความบกพร่องของสุขภาพทางกายและจิตเมื่อสุขภาพทางกายและจิตไม่อยู่ในภาวะปกติเช่นกำลังเจ็บป่วยทุกร้อนมิตกกังวลสมรรถภาพทางการคิดย่อมบกพร่องไปด้วยและยิ่งถ้าฝืนใช้ความคิดจะยิ่งกระทบกระเทือนทำให้สุขภาพทรุดโทรมมากขึ้นสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ทั้งทางกายและทางจิตจึงเป็นอุปสรรคแก่การคิดเป็นอย่างมากความเหนื่อยล้าและความซ้ำซากจำเจอุปสรรคข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะบุคคลแม้มีสุขภาพดีแต่ถ้าต้องใช้ความคิดหรือทำงานตรากตรำเป็นเวลานานโดยไม่ได้พักผ่อนย่อมจะเกิดความเหนื่อยล้าขึ้นได้เมื่อเกิดความเหนื่อยล้าก็ย่อมไม่อาจใช้ความคิดต่อไปได้ดีเหมือนในเวลาที่ร่างกายอยู่ในภาวะปกตินอกจากนี้การคิดอะไรซ้ำซากจำเจเป็นเวลานานก็เป็นปัจจัยให้สมรรถภาพการใช้ความคิดเสื่อมถอยได้เช่นกันสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมบางอย่างไม่เอื้ออำนวยให้ใช้ความคิดได้อย่างปลอดโปร่งแน่วแน่รวดเร็วเช่นในสถานที่อื้ออึงอากาศถ่ายเทไม่สะดวกย่อมเป็นอุปสรรคแก่การคิดแต่ในสภาพแวดล้อมตรงข้ามกับที่กล่าวมาจะเป็นปัจจัยช่วยให้ใช้ความคิดได้ดีมีประสิทธิภาพการขาดความรู้อุปสรรคของการข้อนี้แม้จะกล่าวไว้เป็นข้อสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่าสำคัญน้อยที่สุดการคิดทุกอย่างต้องอาศัยความรู้เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นยิ่งมีความรู้ในเรื่องที่คิดมากเพียงไรความคิดที่ได้ย่อมมีคุณภาพสูงถ้ามีความรู้น้อยหรือมีความรู้อย่างผิดๆแม้จะได้ความคิดออกมาก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์นักหรือบางทีอาจกลับเป็นโทษก็ได้
การคิดเป็นทักษะหนึ่งซึ่งสามารถพัฒนาให้คล่องแคล่วชำนาญและมีคุณภาพสูงได้ผู้ที่มีทักษะการคิดสูงย่อมมีความคิดที่มีคุณภาพสูงความคิดที่มีคุณภาพสูงจะช่วยแก้ปัญหานานาประการให้แก่มนุษย์และจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้มากมายเช่นกันผู้ที่มีความคิดเป็นสมบัติประจำตนถือได้ว่าเป็นผู้มีกำลังความคิดและพลังสมองนะคะน้องๆแล้วพบกับพี่ขนมตาลได้ใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: 6. ความชำนาญด้านคำศัพท์ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษามักจะมีความรู้เรื่องคำศัพท์ที่กว้างขวางทำให้สามารถเลือกใช้คำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอารมณ์หรือบรรยากาศที่ต้องการสื่อสารได้เป็นอย่างดีแล้วทำไมเราต้องมีความชำนาญด้านคำศัพท์จึงสำคัญการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายจะสามารถช่วยให้เราสื่อสารความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและถูกต้องการสร้างความประทับใจการเลือกใช้คำที่สวยงามและมีเอกลักษณ์จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่านการเพิ่มพูนความรู้การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆการมีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมวิธีการพัฒนาความชำนาญด้านคำศัพท์ข้อที่1ต้องอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือหลากหลายหลายประเภทเนี่ยจะช่วยให้เราได้พบเจอคำศัพท์ใหม่ๆและเรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์เหล่านั้นการเขียนบันทึกการเขียนบันทึกเป็นประจำจะช่วยให้เราฝึกใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาทักษะทางการเขียนได้อย่างเหมาะสมการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆทุกวันอาจเป็นการเรียนรู้คำศัพท์จากพจนานุกรมหรือแอปพลิเคชันการเรียนภาษาเล่นเกมคำศัพท์เกมคำศัพท์ต่างๆเช่นปริศนาอักษรไขว้หรือเกมหาคำจะช่วยให้การเรียนรู้คำศัพท์เป็นเรื่องที่สนุกพูดคุยกับผู้อื่นการพูดคุยกับผู้อื่นจะช่วยให้เราได้ฝึกคำศัพท์ใหม่ๆในสถานการณ์ต่างๆได้ใช้พจนานุกรมพจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้ความหมายการใช้คำศัพท์ประโยชน์ของการมีคำศัพท์ที่หลากหลายจะช่วยในเรื่องของการเขียนช่วยให้เราเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจช่วยในเรื่องของพูดจะช่วยให้เราพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจช่วยในการคิดจะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นช่วยในการเรียนรู้จะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายสรุปแล้วนะคะการชำนาญด้านคำศัพท์เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารการพัฒนาความชำนาญด้านคำศัพท์จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นการสร้างความหมายใหม่การสร้างความใหม่ก็จะช่วยให้ความคิดทางภาษาไม่เป็นเพียงแค่การใช้ภาษาในรูปแบบที่มีอยู่แล้วแต่ยังรวมถึงการสร้างสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นคำใหม่แนวคิดใหม่หรือสไตล์การเขียนใหม่ๆ 7. การใช้ภาษาเพื่อสะท้อนอารมณ์ความสามารถในการใช้คำและโครงสร้างประโยคเพื่อสะท้อนอารมณ์อย่างละเอียดอ่อนช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขียนได้ดียิ่งขึ้นทำไมเราต้องใช้ภาษาเพื่อสะท้อนอารมณ์การสื่อสารที่ลึกซึ้งการใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์ทำให้การสื่อสารไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ยังเป็นการแบ่งปันความรู้สึกซึ่งกันและกันสร้างความเข้าใจสื่อสารอารมณ์อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจเจตนาและความต้องการของเราได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้การใช้ภาษาที่แสดงถึงความรู้สึกทำให้สื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการโน้มน้าวใจการใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เห็นด้วยกับความคิดของเราได้ง่ายขึ้นวิธีการใช้ภาษา เพื่อสะท้อนอารมณ์ 1. เลือกใช้คำที่สื่อถึงความหมายของอารมณ์เช่นคำที่แสดงความสุขความเศร้าความโกรธความกลัว 2. การใช้คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ช่วยให้เราบรรยายความรู้สึกได้อย่างละเอียดเช่นดีใจมากเศร้าใจยิ่งนักโกรธแค้นสุดขีด 3. การใช้คำอุปมาอุปไมยการเปรียบเทียบความรู้สึกกับสิ่งอื่นๆช่วยให้ผู้อื่นเห็นภาพเข้าใจอารมณ์ของเราได้ง่ายขึ้น 4. ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและสบายๆจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างเป็นกันเอง 4. การเน้นคำเสียงและท่าทางน้ำเสียงท่าทางเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารอารมณ์ยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพื่อสะท้อนอารมณ์ความสุขฉันดีใจมากที่ได้พบคุณความเศร้ารู้สึกเหงาเหลือเกินความโกรธฉันโกรธมากที่คุณทำแบบนี้กับฉันความกลัวฉันกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาประโยคของการใช้ภาษาเพื่อสะท้อนอารมณ์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารอารมณ์จะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อการแก้ไขปัญหาการสื่อสารอารมณ์อย่างไปตรงมาจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้ที่จะสื่ออารมณ์ของตนเองช่วยให้เราเข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นสรุปแล้วการใช้ภาษาเพื่อสะท้อนอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารฝึกฝนการใช้ภาษาที่สื่อถึงอารมณ์ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะใช้การสร้างสรรค์ทางภาษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายพวกเขามีพื้นฐานภาษาความรู้ความสนใจในเรื่องที่นำเสนออย่างไร8. การดึงดูดความสนใจด้วยจังหวะและเสียงการสร้างสรรค์ทางภาษาบางครั้งเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้จังหวะและเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้คำและโครงสร้างประโยคเช่นการเล่นสัมผัสการใช้คำพ้องเสียงเพื่อทำให้ภาษาไพเราะและน่าฟังแล้วทำไมต้องใช้จังหวะและเสียงในการสื่อสารประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจจังหวะและเสียงที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้มาจับจ้องในสิ่งที่เราพูดเพื่อเน้นประเด็นสำคัญการใช้จังหวะและเสียงที่แตกต่างกันช่วยเน้นประเด็นสำคัญให้เด่นชัดเพื่อสร้างความประทับใจการสื่อสารที่น่าสนใจทำให้ผู้ฟังจดจำสิ่งที่เราพูดได้นานเพื่อสร้างอารมณ์จังหวะและเสียงสามารถสร้างอารมณ์ต่างๆได้เช่นความตื่นเต้นความสงบความสนุกสนานเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือการใช้ภาษาที่ไพเราะและมีจังหวะทำให้เราดูเป็นผู้ที่มีความมั่นใจและน่าเชื่อถือเรามาดูเทคนิคการใช้จังหวะและเสียงในการสื่อสารเช่นการเน้นเสียงการเน้นเสียงในคำสำคัญเพื่อประโยคสำคัญจะช่วยให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายได้ชัดเจนและดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงระดับของเสียงระดับของเสียงสูงหรือเสียงต่ำจะช่วยสร้างความหลากหลายในการพูดและดึงดูดความสนใจได้การใช้จังหวะที่แตกต่างการใช้จังหวะที่เร็วขึ้นหรือช้าลงจะช่วยสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันการหยุดชั่วคราวการหยุดชั่วคราวในบางช่วงจะช่วยผู้ฟังมีเวลาในการคิดตามและทำให้ประเด็นที่เราพูดมีความหมายมากขึ้นการใช้คำที่มีเสียงพยางค์ซ้ำคำที่มีเสียงพยางค์ซ้ำจะช่วยสร้างจังหวะ และความไพเราะให้กับผู้พูดตัวอย่างต่างการใช้จังหวะเสียงในการสื่อสารโฆษณาหลายๆตัวจะใช้จังหวะและเสียงที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จจะใช้จังหวะเสียงเพื่อเน้นประเด็นสำคัญและสร้างความน่าสนใจการพูดในที่สาธารณะนักพูดที่เก่งจะใช้จังหวะและเสียงเพื่อควบคุมอารมณ์ของผู้ฟังประโยชน์ของการฝึกฝนการใช้จังหวะและเสียงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราสื่อสารความคิดของเราได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจสร้างความมั่นใจการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยเพิ่มการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของผู้พูดการสร้างแรงบันดาลใจการใช้ภาษาที่น่าสนใจสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการพัฒนาตนเองการฝึกฝนทักษะนี้จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นสรุปการใช้จังหวะและเสียงในการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารณะการนำเสนอหรือบทสนทนาในชีวิตประจำวันการฝึกฝนทักษะนี้จะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น
1: มินิมูฟมาแล้วนะคะวันนี้อยากจะชวนมาสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบกันนะคะหรือว่า first impression ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามใครๆก็อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกพบใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะวินนี่จอห์นสันค่ะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Disrupt Yourself นะคะบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะจะประทับใจหรือไม่ตัดสินกันตั้งแต่แรกพบเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะดังนั้นท่านเราสามารถสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามค่ะถ้าเราสร้างความไม่ประทับใจให้อีกฝ่ายก็ยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายนึงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะควรจะเตรียมเรื่องคุยเอาไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าเราจะเจอใครนัดสัมภาษณ์งานหรือว่านัดคุยกับลูกค้ารายใหม่นะคะสิ่งสำคัญคือควรทำการบ้านไว้นิดนึงค่ะว่าคนที่เรากำลังจะไปคุยด้วยเขาสนใจเรื่องอะไรหรือเราเองจะไปช่วยเขาได้ในเรื่องไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเราเตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะรับรองว่าบทสนทนาก็จะเป็นไปอย่างลื่นไหลทีเดียวค่ะดอลลี่คลาร์กนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Reinventing You แนะนำนะคะว่าการพูดคุยเปิดบทสนทนาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละสถานการณ์ก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดคุยกันก็ควรจะพยายามสื่อสารให้ได้ค่ะว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนสามารถช่วยเขาหรือว่าวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง นะคะเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตัวเราเองค่ะหลักการที่2เลยนะคะควรจะใช้จุดเด่นของตัวเราเนี่ยแหละสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจริงๆแล้วคนเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีจุดเด่นจุดแข็งในตัวเองที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนพอทราบจุดแข็งของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้จุดนั้นนั่นแหละมาสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไปพูดคุยด้วยแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่ทราบว่าเราเองมีจุดเด่นด้านไหนลองถามเพื่อนลองถามคนที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจได้ดูนะคะให้เขาลองพยายามหาให้หน่อยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจุดเด่นจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วใช้สิ่งนั้นแหละค่ะสร้างความประทับใจแล้วก็ผูกมิตรให้กับคนที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพื่อสร้าง first impression ค่ะเคล็ดลับที่3นะคะพยายามหาความเชื่อมโยงค่ะจริงๆแล้วเรามักจะมีความเชื่อมโยงกับใครไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเสมอนะคะลองทำกันบ้านดูสักหน่อยนะคะว่าเรามีความเชื่อมโยงกับคนที่เราจะคุยด้วยด้านไหนบ้างบางคนเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันหรือไม่บางคนก็อาจจะมีลูกที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกันเผลอๆนะคะเรียนชั้นเดียวกันหรือไม่ก็ที่โรงเรียนเดียวกันก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะเชื่อมโยงกับคนที่เราจะไปคุยด้วยอย่างไรหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียดูก็ได้หรือบางครั้งนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็หาข้อมูลจากทาง LinkedIn ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เคล็ดลับที่4นะคะภาษากายสำคัญค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะต้องระวังค่ะอย่าแสดงภาษากายบางอย่างที่แสดงถึงความตื่นเต้นประหม่าหรือไม่มั่นใจออกมาเด็ดขาดนะคะแน่นอนว่าเวลาเราไปเจอกับคนที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะเราอาจจะมีความประหม่าอยู่เล็กๆนะคะพยายามเก็บซ่อนเอาไว้หน่อยอย่าแสดงออกมาให้ชัดเจนมากจนเกินไปนะคะอาจจะใช้ body language นะคะเช่นการนั่งอกพ้ายไหล่ผึ่งนะคะแล้วก็มั่นใจค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อมั่นในการที่จะพูดคุยกับเราและสานต่อธุรกิจในอนาคตนั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่5นะคะคืออย่าพยายามสร้างความประทับใจมากจนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจริงๆแล้ว first impression หรือว่าการสร้างความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเราฝืนมากไปพยายามมากไปเค้นมากไปอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะดังนั้นพยายามทำตัวสบายๆค่ะพูดคุยแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วอาจจะใช้เคล็ดลับหนึ่งก็คือการถามคำถามปลายเปิดค่ะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกลับมาเราเองจะได้รู้จักคนอีกฝั่งหนึ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปต่อยอดบทสนทนาได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมติดตามผลด้วยค่ะว่าฟีดแบคหลังจากที่เราได้ไปเจอกับคนคนนั้นแล้วเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของความประทับใจแรกพบอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราอาจจะไปแอดโซเชียลมีเดียพูดคุยกันคอมเมนต์กันแชร์กันนะคะเพื่อให้เราได้เห็นนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยมีลิงเกจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเขาเขียนอะไรที่เราประทับใจหรือว่าชื่นชมก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไปด้วยให้รู้ว่าเราเองก็ชื่นชมเขาด้วยเหมือนกันจะได้สานต่อความสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนั่นก็คือ6วิธีนะคะที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจแรกพบหรือว่า first impression ให้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าอาจจะมีหลายวิธีที่หลายคนทำอยู่แล้วบางวิธีหลายคนไม่เคยทำนะคะลองนำ6วิธีนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าจะทำให้คนที่คุณไปเจอในครั้งต่อๆไปรู้สึกดีกับคุณมากยิ่งขึ้นแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าอย่ามากจนเกินไปจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะ
0: บทสรุปความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาเป็นทักษะที่ทรงพลังในการสื่อสารถ่ายทอดและเชื่อมโยงระหว่างผู้คนผ่านการใช้คำพูดและการเล่าเรื่องความสามารถนี้ไม่เป็นเพียงแต่เป็นการใช้ภาษาเพื่อการบอกเล่าเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ความรู้สึกประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้ฟังหรือผู้พูดผู้อ่านการสร้างสรรค์ทางภาษาจึงเป็นการรวมความสามารถในการคิดการวิเคราะห์การตีความเพื่อส่งเสริมให้ข้อความนั้นมีความโดดเด่นและน่าประทับใจตัวอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาคือการเล่นคำซึ่งการใช้คำที่มีความหมายซ่อนเร้นหรือความหมายเชิงลึกหรืออาจเป็นการปรับเปลี่ยนคำเพื่อให้เกิดความขบขันการสร้างอารมณ์ขันในบทสนทนาอีกทั้งการมีรูปแบบการเปรียบเทียบเช่นการอุปมาอุปไมยการใช้สัญลักษณ์หรือการใช้ถ้อยคำที่สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่แฝงที่ซ่อนอยู่นอกจากนี้การใช้โครงสร้างประโยคที่แปลกใหม่และแตกต่างยังช่วยเพิ่มมิติในการสื่อสารซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสารได้เป็นอย่างดีในด้านการศึกษาความคิดสรรทางภาษามีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะในกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบอาจารย์สามารถใช้เทคนิค

และนักเรียนและนักพูดต่างๆก็สามารถใช้เทคนิคการตั้งคำถามเชิงลึกหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยตนเองผ่านการเขียนการพูดหรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เช่นการแสดงบทบาทสมมุติการเล่าเรื่องหรือบทประพันธ์บทกวีนอกจากนี้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาในโลกของสื่อมวลชนและการตลาดยังเป็นอีกหนึ่งความสำคัญและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่างๆให้โดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้คำขวัญโฆษณาหรือการเล่าเรื่องราวของแบรนด์เพื่อเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภคการใช้ภาษาที่โดนใจและช่วยกระตุ้นอารมณ์ผู้คนจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาที่เราจะได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาความคิดที่เราสามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกลักษณ์ต่างๆแล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะต่อไปในชั่วโมงที่4ต่อไปเราก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการเข้าเรื่องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะตอนที่3นะคะวันนี้จะ

สรรสร้างงานประดิษฐ์โดยนำกระเป๋าที่มีอยู่นะคะมาสร้างคุณค่านะคะเนี่ยนะคะโดยการประกอบมุกนะคะกับลูกไม้ทำให้สวยงามขึ้นแต่เราทำด้านเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ทำหมดทั้งหมดเพราะข้างที่เราถือบางทีถือด้านข้างมันจะไปโดนเสื้อผ้าอาจจะเป็นรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมกระเป๋าเนี่ยมันรู้สึกจะเบื่อแล้วมันก็เลยพอดีได้มาคิดว่าเออมาทำเป็นเพราะว่ามุกนี่ทำใส่มุกลงไปเนี่ยก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและลูกไม้ที่สวยงามนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะวัสดุนะคะก็จะมีไม้แหลมเพิ่งจะต้องใช้เกี่ยวกับเวลาทำงานนะคะกาวยาแท่งกาวนะคะแล้วก็ปักคีบกรรไกรกรรไกรใหญ่กรรไกรเล็กนะคะลูกไม้มุกไม้บรรทัดนะคะทีนี้ข้อสำคัญคือจะต้องมีดินสอสำหรับวาดนะคะว่าจุดมาร์คจุดไว้ว่าแล้วทำเส้นของการปักมุกลูกมุกนะคะส่วนนี้จะเป็นนะคะเราจะทำมุกเป็นแบบนี้นะคะเถียงตรงนี้นะคะแล้วก็โดยการใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะวางทาบไปเลยนะคะจากแนวเฉลียงนี้แล้วก็ทำวาดไปเลยนะคะวาดไปเลยที่จะปักมุกนะคะนี่นะคะดินสอนี้ลบได้นะคะโดยการฉีดน้ำก็ละลายไปเลยนะคะแต่นี้เรามาทำตรงนี้เราไม่ต้องใช้น้ำนะคะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะจุดนี้แบ่งครึ่งเราก็จะตีเฉียงอีกนะคะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้จุดจากจุดที่1มาจุดที่2นี้นะคะได้4นิ้วนะคะก็เหลือก็ได้เป็น2นิ้วนะคะแบ่งครึ่งจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะคะจากปลายนี้ปลายที่1ปลายหูกระเป๋าเป็นที่24นิ้วครึ่งนะคะ4นิ้วครึ่งเท่ากับ2กระเบียด2นิ้วทาบไปเลยนะคะก็ได้2นิ้ว

ไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเสียงอย่างนี้เหมือนกันให้ตีเสียงเหมือนกันนะคะพอดีปลายนี้ไปจบปลายนี้พอดีนะคะเราจะไม่

ทีนี้เราก็จะปักมุกนะคะแล้วส่วนนี้เราจะเป็นติดลูกไม้นะคะเดี๋ยวติดลูกไม้ช่วงนี้นะคะแต่ติดลูกไม้นี่จะติดโดยรอบนะคะแต่ปักมุกนี่เราปักแค่ด้านเดียวนะคะเนี่ยนะคะ

ปักมุกต่อเข็มขึ้นข้างบนนะคะด้านบนต่อเข็มขึ้นมาด้านบนนะคะรู้สึกว่าจะได้มันจะ

สอดเข็มนะคะเข้าไปแล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะย้อนกลับ

แล้วก็ได้หนึ่งด้านแล้วทีนี้ต้องกลับมาเรายังไม่ทำส่วนอื่นทำส่วนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำส่วนอื่นต่อนะคะ

เราต้องการเพิ่มคุณค่าของชิ้นงานนะคะเราก็หาพยายามหาของที่มีอยู่นะคะแล้วก็มาทำให้เกิดประโยชน์นะคะอันนี้พอเราถือไปงานมันก็จะสวยขึ้นนะคะ

สี่ห้าหกสี่ห้าหกเสร็จอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะเสร็จอีกเราก็สอดเข็มไปส่วนล่างนะคะส่วนปลายของปากกระเป๋านะคะเราก็พยายามสอดเข็มไปอยู่ด้านล่างอีกนะคะ

ได้เป็นได้คู่นะคะถ้าเปิดได้เส้นใหญ่ก็จะใช้เส้นเดียวก็ได้นะคะ

ได้มันพันกันก็ต้องพยายามให้มันเดี๋ยวให้พันกันนะคะ

ย้อนกลับมาเขาจะได้ไม่เนี่ยนะคะสอดเข้าไป

ติดลูกไม้เราก็ต้องวัดนะคะเนี่ยวางไปตรงกลางเนี่ยนะคะแต่เราติดโดยรอบค่ะต้องจุดไว้ก่อนด้านนี้เป็นด้านที่โชว์เราก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อน

นี่นะคะท่านผู้ชมกระเป๋าเราจะถือด้านนี้นะคะนั่นนะคะพูดถึงนะคะให้มีมุกถ้าเปิดเป็นแถวตรงอีกก็ได้นะคะอันนี้ด้านหลังถ้าเปิดแต่ไว้นี่ด้านไหนแล้วแต่นะด้านนี้ก็ไม่มีมุกนะคะด้านนี้มีมุกนะคะต่ออีกนิดหนึ่งทีนี้พูดถึงต่อตรงนี้อีกก็ดีนะคะแค่นี้ประโยชน์นะคะประโยชน์ของการทำงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นี้นะคะก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปนะคะรายการที่ผ่านมานะคะก็ได้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมก็คงจะทราบว่าเราก็จะมีรายการต่อไปภายในภาคการศึกษานี้นะคะก็จะเป็นงานสรรสร้างงานประดิษฐ์ต่อไปนะคะท่านผู้ชมคิดว่างานนี้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นการสร้างรายได้จากชิ้นงานได้นะคะประโยชน์การใช้งานนะคะก็นำไปเป็นถือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะหรือนะทำให้คนอื่นซื้อกระเป๋ามาทำแบบอื่นได้อีกนะคะอันนี้กระเป๋าที่มีอยู่แล้วก็เราก็มาสร้างขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ที่จะถือไปงานต่างๆได้นะคะการเก็บรักษาการเก็บรักษากระเป๋าพวกนี้นะคะที่เรางานพวกนี้นะคะมันเป็นงานฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเวลาเก็บก็ควรจะใส่ถุงพลาสติกหรือถุงผ้าเก็บไว้สีจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะก็อย่าให้พยายามอย่าโดนน้ำนะคะความชื้นมันก็จะทำให้ผิดพันธุ์นั้นเสื่อมได้นะคะแล้วก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะการทำงานประดิษฐ์พวกนี้นะคะ

ทำให้เป็นการสร้างสรรค์และมีสมาธิในการทำงานอย่างดีด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางอ่อนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะมีผลกระทบทั้งสิ้น 7.

การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการชื่อภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับมีความประสงค์มีความฝันนะครับที่ในอนาคตอยากจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายวิชานี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับ

สาเหตุปัจจัยนะครับของการเริ่มต้นโครงการนะครับจัดจ้างแรงงานญี่ปุ่นจัดจ้างแรงงานต่างชาตินะครับเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับหมายถึงสิ่งที่จะได้มานะครับจากการเดินทางไปประเทศไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่สนใจนะครับลองติดตามชมรายการด้วยกันแล้วก็ลองรับฟังนะครับรายละเอียดต่างๆที่นำเสนอในรายการด้วยกันในรายวิชานี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าหากเราจะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยวันนี้หัวข้อที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารครับคำศัพท์จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารเวลาที่เราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคมในโลกนี้นะครับคนจีนนะครับก็มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะครับมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับคนไทยเราก็มีธรรมเนียมปฏิบัติมีมารยาทแบบหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มารยาทอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคติชนวิทยานะครับคติชนของแต่ละสังคมที่มันมีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับสภาพภูมิประเทศต่างๆครับก็หล่อหลอมนะครับให้สังคมแต่ละสังคมนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมถ้าเราจะต้องเราเป็นคนไทยนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขากินอะไรกินแบบไหนนะครับเราก็ควรจะทำแบบนั้นครับแน่นอนมันก็มีเวลาส่วนตัวที่เราจะรับประทานอาหารแบบไทยใช้มารยาทแบบไทยๆกินข้าวกันกับด้วยตัวเองหรือว่ากับเพื่อนร่วมชาติที่เดินทางไปทำงานไปอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเอาไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านหรือว่าจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานก็มีโอกาสนั้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความรู้จักกับอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงมารยาทการรับประทานอาหารญี่ปุ่นสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานครับความรู้ทางวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้กับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าอาหารหรือการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโชคุจินะครับโชคุจิโชคุจินั้นก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นมื้ออาหารก็ได้นะครับจะแปลว่าการรับประทานอาหารก็ได้นะครับจะหมายถึงอาหารครับที่เราบริโภคเข้าไปก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเอชิเคโตะครับเอชิเคโตะเอชิเคโตะนั้นนะครับก็จะหมายถึงมารยาทนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของโชคุจิอยู่เพราะฉะนั้นเอชิเคโตะนั้นก็จะหมายถึงเอชิเคโตะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคุจินะครับก็คือแมนเนอร์หรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องรู้วิธีการทำงานเท่านั้นนะครับหลายๆคนคิดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งนะครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะครับจะไปทำงานโรงแรมนะครับก็รู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบริการในโรงแรมนะครับจะไปทำงานในโรงงานนะครับก็รู้วิชาชีพในกระบวนการผลิตในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าลืมนึกถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการเข้าใจวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้นะครับควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงวิความรู้ทางวิชาชีพที่เราจะไปประกอบอาชีพด้วยนะครับไม่ใช่รู้เพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ารู้แค่วิธีการทำงานอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารที่มีความสำคัญมากๆนะครับในแง่ของวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้อาหารเนี่ยนะครับ
ใช้การกินอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมกับความสัมพันธ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นครับมีสังคมนะครับร่วมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นครับการที่เราเข้าใจนะครับในเรื่องของอาหารการกินของคนชาตินั้นๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีความเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทของสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับแต่เรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นหรือว่าหัวหน้างานชาวญี่ปุ่นครับพอทำงานเสร็จแล้วเขาก็มีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานหรือว่าในประจำปีแต่ละปีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เลี้ยงส่งหัวหน้าอะไรต่างๆงานเลี้ยงปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกินทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าการกินหรือว่าการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยนะครับมันเป็นตัวช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนนะครับการที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันมีโนมิไคหรือว่ามันมีโชคุจิไคหรือว่ามันมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ชวนเราไปแต่เราไปไม่ได้เลยเพราะเรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยกินได้แต่อาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมันก็น้อยลงใช่ไหมครับหรือการที่เราอ้าวไปเขาชวนไปก็ไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงกินอะไรไม่ได้เลยกินปลาดิบไม่ได้กินซูชิไม่ได้กินอะไรต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับได้แต่นั่งดูเขากินอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกเหมือนมีกำแพงครับกั้นอยู่ระหว่างเรากับเขาอะนะครับมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาได้เต็มที่นักเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำความรู้จักอาหารญี่ปุ่นฝึกที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีเพื่อนมีสังคมในญี่ปุ่นสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับมีอยู่หลากหลายขออนุญาตหยิบยกนะครับมารยาทที่เป็นมารยาทที่เข้มงวดนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับที่แม้กระทั่งเด็กๆนะครับเด็กชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติก็ถูกสั่งสอนมาให้ปฏิบัติแบบนี้นะครับเวลารับประทานอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับการเริ่มรับประทานอาหารครับก่อนเริ่มทานอาหารทุกครั้งเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจะกล่าวทักทายนะครับเราใช้คำว่าเป็นการกล่าวทักทายนะครับโดยพูดว่าอิตราคิมาสึครับอิตราคิมาสึครับออกเสียงช้าๆนะครับชัดๆจะออกเสียงว่าอิตราคิมาสึครับอิตราคิมาสึแต่ว่ามาสึเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วออกเสียงรวมกันไปเลยนะครับออกเสียงรวมกลายเป็นว่าอิตราคิมาสครับอิตราคิมาสครับซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้นะครับคนไทยเราไม่มีนะครับคนไทยเราไม่มีที่ประเทศไทยเรานั้นในสังคมไทยเรานั้นเนี่ยเวลารับประทานอาหารนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ลองคิดตามดูด้วยก็ได้นะครับตอนที่นักศึกษากินข้าวนะครับจะกินข้าวกับที่บ้านจะกินข้าวกับเพื่อนจะกินข้าวกับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก่อนรับประทานอาหารนักศึกษาจะกล่าวคำว่าอะไรหรือเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเราไม่กล่าวใช่ไหมครับเราไม่กล่าวถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณอาจจะมีบทสวดบทท่องใช่ไหมครับขอบคุณสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้เทพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับที่ทำให้มีข้าวสุรมสมบูรณ์ที่ทำให้มีน้ำให้เราดื่มให้เราได้ใช้ประกอบอาหารอะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีบทพูดบทสวดคำกลอนคำกล่าวหรือลักษณะแบบนั้นแล้วในสังคมไทยเราเวลาจะกินเราก็กินอาจจะมีnew culture ใหม่ที่เป็นแบบถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนั้นไม่ก็อันนั้นก็จัดว่าเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่เหมือนกันนะครับก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปก่อนครับถ่ายเก็บไว้ดูวันหลังนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่ทำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับ
สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการศึกษามาอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูครับให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นๆของคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็

คือการกล่าวทักทายว่าอิตดาคิมัสครับอิตดาคิมัสนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าคำนี้ให้ความหมายอย่างไรนะครับให้ความรู้สึกแบบไหนอิตดาคิมัสเป็นคำกล่าวถ่อมตัวนะครับที่แสดงถึงความรู้สึกสำนึกนะครับในบุญคุณนะครับของอาหารที่เรากินหรือว่าของคนที่ประกอบอาหารให้เรากินนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับอย่างเช่นขอบคุณดินฟ้าอากาศครับขอบคุณเทพยดาเทวดาที่ปกปักรักษาประเทศนะครับที่ทำให้ประเทศมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ขอบคุณชาวนานะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวมาให้กับเราที่หาปลาหาเนื้อปลูกผักต่างๆให้เรากินขอบคุณแม้กระทั่งแม่ครัวนะครับคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คุณตาคุณยายที่ประกอบอาหารให้เรากินคำว่าอิตราคีมัสนั้นแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวแล้วก็ขอบคุณบุคคลเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นในสำนวนสั้นๆสำนวนนี้นะครับอิตราคีมัสเนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างหนึ่งสะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่อยู่กันรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถ่อมตัวเองลงแล้วก็ยกผู้อื่นสูงขึ้นสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่กตัญญูนะครับรู้จักบุญคุณคนครับต่อให้เราคิดว่าอ้าวก็ฉันก็จ่ายเงินไปเธอก็ทำกับข้าวให้ฉันกินมันก็เจ้ากันแล้วไงมันก็แฟร์แล้วไงไม่ได้ไปขอเธอกินฟรีๆนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นคนจ่ายเงินไปแล้วก็พ่อครัวในร้านอาหารหรือในห้องอาหารของโรงแรมหรูๆเนี่ยทำอะไรให้กับเรากินคนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกขอบคุณถ้าไม่มีคนทำอาหารคนนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยอร่อยอันนี้คือพื้นฐานครับความรู้สึกนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับที่มันสะท้อนออกมาแสดงออกมานะครับผ่านคำว่าอิตดาคิมัสดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปกินข้าวกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พอเขาแจกช้อนแจกซ่อมแจกตะเกียบมาแล้วก็กินเลยนะครับในขณะที่คนญี่ปุ่นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำท่าแบบที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยครับเขายกมือประนมมือไหว้นะครับแล้วเขาก็กล่าวคำว่าอิตดาคิมัสครับก่อนที่จะรับประทานอาหารครับพอเราเห็นแล้วเราก็อ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอโอเคครับครั้งหน้าครั้งต่อไปเราควรทำควรปฏิบัติตามครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ๋อฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นสักหน่อยฉันเป็นคนไทยฉันไม่พูดครับปกติที่ประเทศฉันก็ไม่พูดฉันก็จะไม่พูดต่อไปอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เป็นเกิดกำแพงขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราเขาก็จะอ๋อโอเคเธอก็เป็นคนต่างชาติเนาะเธอก็ไม่ใช่คนในกลุ่มฉันอ่ะครับเธอก็เลยไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธอละกันครับความรู้สึกของการที่แบ่งแยกก็เกิดขึ้นละครับมีเธอมีฉันครับไม่ใช่พวกเดียวกันเธอปฏิบัติแบบเธอแล้วแต่เธอจะทำยังไงก็แล้วแต่เธอครับถ้าเธออยากจะเป็นถ้าเธอไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีการปรับตัวที่เป็นคนกลุ่มฉันฉันก็ไม่รับเธอเข้ากลุ่มครับก็จะเกิดความรู้สึกแบ่งแยกกันแล้วก็เวลาเราใช้ชีวิตหรือเราทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ราบรื่นมากนักถ้าเราถูกแบ่งแยกถูกกันออกมาจากกลุ่มซะแบบนั้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันครับเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนะครับตามเจ้าของประเทศครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอเรารู้แล้วเราพยายามปฏิบัติตามนะครับครั้งที่สองพอเราไปกินข้าวกับเขาครั้งนี้เราทำเองเลยนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับพนมมือนะครับประนมมือแล้วก็กล่าวอิตราคิมัสนะครับในขณะที่กล่าวนั้นก็ระลึกครับขอบคุณคนที่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าให้เรากินนะครับเกษตรกรเอ่ยปศุสัตว์เอ่ยกุ๊กทำอาหารเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณแบบนั้นไปจากใจจริงของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออนี่เป็นเธอเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่ว่าเธอเป็นพวกฉันแล้วนี่เธอทำเหมือนฉันเลยดีจังเลยงดงามจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแมนเนอร์แรกนะครับมารยาทแรกที่เคร่งครัดมากเด็กๆถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าจะต้องรำลึกถึงครับให้เกียรติครับคนที่หุงหาอาหารนะครับจัดทรัพยากรทางต่างๆเนี่ยมาเป็นอาหารให้กับเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนไปทำงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ควรปฏิบัติควรฝึกและปฏิบัติด้วยนะครับ
ต่อไปเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับนะครับก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะเกียบเนี่ยบ้านเราไม่ใช้ตะเกียบรับประทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ช้อนซ่อมเราก็จะใช้มือจับกินนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้มือจับแน่หรือบางครั้งเนี่ยนะครับข้าวสวยเนี่ยนะครับคนไทยถ้าเป็นผู้สูงอายุคนโบราณเนี่ยนะครับก็ใช้มือจับแล้วก็บีบแล้วก็จับเข้าปากเหมือนกันนะครับบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับในสังคมไทยนั้นเรานั้นเนี่ยนะครับเราปฏิบัติแบบนี้มาคือการใช้ช้อนใช้ซ่อมแล้วก็ใช้มือนะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นการรับประทานอาหารใช้ตะเกียบครับใช้ตะเกียบเพราะฉะนั้นครับเราครับจะเอาความสะดวกของเรานะครับหรือว่าเราจะเอาความกลมกลืนนะครับกับสังคมที่เราเข้าไปอยู่อันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับเคยเห็นบางครั้งนะครับหลายคนเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตครับในแบบของตัวเองนะครับแต่ว่าแน่นอนผลที่ตามมาแต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันครับเคยเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานานแสนนานนะครับแต่ก็เวลาจะรับประทานซุปเต้าเจี้ยวครับนักศึกษาท่านผู้ชมคงจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นก็จะมีซุปเต้าเจี้ยวนะครับมิโซชิรุเนี่ยนะครับที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับมาให้เรารับประทานด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ช้อนเขาก็ใช้ตะเกียบนะครับคีบครับเนื้อคีบเต้าหู้คีบผักอะไรต่างๆที่อยู่ในซุปรับประทานนะครับแล้วเวลาจะซดน้ำเนี่ยก็ยกถ้วยเนี่ยขึ้นซดเลยนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเรายกถ้วยแบบนั้นขึ้นซดเนี่ยเราคงโดนคุณแม่ตีเลยใช่ไหมครับเอาถ้วยยกซดอย่างนั้นในประเทศไทยเราคงไม่ทำกันแต่ที่ญี่ปุ่นเขาทำครับทีเนี้ยเพื่อนคนนี้ก็ถูกอบรมถูกสั่งสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กว่าไม่ได้นะยกถ้วยขึ้นซดเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำเลยนะครับต้องใช้ช้อนตักครับเพราะฉะนั้นการถูกปลูกฝังแบบนั้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เคยชินมากๆเลยพอไปญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวบ้านคนญี่ปุ่นไปร้านอาหารก็ตามครับเพื่อนคนนี้ก็จะขอช้อนตลอดครับเวลาจะซดน้ำซุปจากถ้วยซุปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะกินมิโซชิรุเนี่ยต้องขอช้อนตลอดแล้วก็เวลาขอช้อนตลอดเนี่ยก็เข้าใจนะในเหตุในปัจจัยนะครับที่ทำไมต้องขอช้อนเพราะว่าเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเขาโดนดุเรื่องนี้จากที่บ้านมาเขาทำไม่ได้จริงๆจะยกถ้วยซุปขึ้นมาซดแต่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาตามความเคยชินของเราหรือว่าเราจะคำนึงถึงมารยาทวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสังคมญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกครับจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เวลามีงานเลี้ยงที่ไหนคนเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะชวนเท่าไหร่เพราะว่าเกรงใจนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรหรอกแต่ว่าสงสารเขาอะนะครับเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ไรดูเขาลำบากจังเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เสริมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอองั้นไม่ชวนดีกว่าเธอก็กินข้าวเหนียวส้มตำอยู่ในหอพักของเธออยู่ในห้องเธอไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลตามมาที่มันแตกต่างกันไปกับอีกคนนึงที่สามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับจะอยู่สังคมไทยก็ใช้ช้อนจะอยู่สังคมญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบยกหรือว่ายกถ้วยซุปขึ้นซดอะไรเงี้ยนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็ค่อนข้างจะมีโอกาสครับแล้วก็มีความสบายครับมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากการใช้ช้อนในการใช้ตะเกียบแล้วก็การยกถ้วยซุปขึ้นซดแล้วดังที่กล่าวไปนะครับการใช้ตะเกียบภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าฮาชิเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารเนี่ยในการกินอาหารเนี่ยก็ยังมีมารยาทที่จะต้องทราบอีก 2-3 ประการนะครับที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือ1นะครับเราไม่คนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะไม่เอาตะเกียบทิ่มลงไปนะครับจิ้มลงไปที่อาหารนะครับไม่รู้ว่าน้องๆนักศึกษานะครับหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านทำกันบ้างหรือเปล่าในประเทศไทยบางทีเรากินคีบลูกชิ้นใช่ไหมครับลูกชิ้นมันลื่นเหลือเกินเราเอาตะเกียบจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากินเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นห้ามทำครับห้ามแทงอาหารห้ามเอาตะเกียบแทงอาหารโดยตรงครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้อาจจะเรียนรู้ไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบ้านเรา
ไม่ได้ใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารกันมากขนาดนั้นเราใช้กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีข้อจำกัดหรือว่ามีกฎเกณฑ์เลยมากเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบแบบนั้นแต่ญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติมีข้อพึงระวังหรือว่ามีข้อห้ามอะไรที่เกี่ยวกับตะเกียบนั้นค่อนข้างมากครับถ้าเรารู้และเราปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นที่เราไปอาศัยอยู่ก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างกลมกลืนคนญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นครับไม่ขัดหูขัดตาคนญี่ปุ่นนะครับ1ไม่ใช้ตะเกียบแทงอาหารกินครับ2ครับไม่ส่งอาหารกันโดยใช้ตะเกียบนะครับเอาตะเกียบคีบของไปให้อีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็เอาตะเกียบคีบต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนี้ไม่ทำครับ3ครับเขาไม่เอาตะเกียบปักเข้าไปในอาหารนะครับครับเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็บางครั้งเราเห็นในทีวีในคอนเทนต์ใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดียทำเรียนทำล้อเรียนนะครับรู้ว่าเขาห้ามก็ทำอยู่ตักข้าวให้เพื่อนครับแล้วก็เอาตะเกียบปักลงข้าวเลยแล้วก็ส่งข้าวให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทำในสังคมญี่ปุ่นครับกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรลักลั่นกันพอสมควรนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีธรรมเนียมของการคนญี่ปุ่นเวลาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีสำรับของใครของมันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการตักอาหารจากตรงกลางมาเหมือนกับเราของเราจะกินอาหารโดยมีสำรับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีช้อนกลางตักใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีสำหรับตรงกลางเขาแบ่งเซตของใครเซตของมันเลยนะครับชุดอาหารใครชุดอาหารมันไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตะเกียบของเรานี่แหละนะครับในการรับประทานอาหารแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงวัฒนธรรมชาติอื่นๆก็หลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็มีการบางครั้งที่มันจะต้องมีการแชร์อาหารจากตรงกลางอย่างเช่นอาจจะรับประทานสลัดร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นสลัดโบใหญ่ๆเป็นชามสลัดใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องไปคีบผักสลัดครับจากชามตรงกลางนั้นมากินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือลองจินตนาการดูนะครับตะเกียบมันก็จะมีปลายที่จับด้ามจับใช่ไหมครับแล้วก็มีปลายที่มันใช้คีบอาหารเข้าปากเราอะถ้าเราเอาปลายที่ใช้คีบอาหารเข้าปากเราไปคีบอาหารตรงกลางมาเขาก็ว่าสกปรกใช่ไหมครับไม่เหมาะคนสมัยก่อนก็เลยมีธรรมเนียมปฏิบัติอันนึงก็คือก็เลยพลิกตะเกียบด้ามเดียวกันเนี่ยนะครับก็พลิกเอาด้านที่เป็นด้านจับเนี่ยไปคีบเพราะถือว่าด้านจับนั้นไม่ได้เข้าปากไม่สกปรกไปคีบอาหารจากถ้วยตรงกลางมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าดูในเรื่องของไฮจีนในเรื่องของสุขอนามัยในปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าก็พอๆกันนั่นแหละนะครับจะเป็นด้านไหนก็ตามมันก็ไม่เปื้อนน้ำลายในปากเธอมันก็เปื้อนมือเธออยู่ดีนะครับเธอเอามาคีบอาหารตรงกลางนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าใช้อย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดจะชี้คีบของจากตรงกลางเนี่ยก็อาจจะใช้ตะเกียบที่เป็นตะเกียบตรงกลางดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทยอยมีธรรมเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เป็นประเด็นที่มันเป็นเดนโตหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ดั้งเดิมมาที่เขาไม่ทำกันเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบก็ตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เนี่ยครับก็คือไม่ทิ่มของไม่เอาตะเกียบทิ่มอาหารครับไม่ส่งต่ออาหารกันโดยใช้ตะเกียบแล้วก็ไม่ปักตะเกียบลงไปในชามข้าวแบบที่อยู่ในรูปภาพครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆนะครับการพูดขณะทานอาหารนะครับไม่ควรทำให้เสียงดังเกินไปโดยเฉพาะเมื่อทานในที่สาธารณะหรือในที่ทำงานควรแสดงออกถึงความระมัดระวังในการทำเสียงนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็พอๆกันครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติลักษณะแบบนี้นะครับเราเองเวลากินข้าวเราก็จะไม่พูดครับที่เราถูกอบรมมาใช่ไหมครับเวลาอาหารอยู่ในปากเราก็จะไม่พูดครับเราก็จะเคี้ยวเสียงเบาๆครับแล้วก็เราก็จะไม่พูดธุระปะปังอะไรมากมายนะครับในระหว่างรับประทานอาหารแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้มันมีเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารมันผนวกเข้ากับการสังสรรค์เฮฮามันก็เลยกลายเป็นว่ากินข้าวแล้วก็คุยได้นะครับอาหารอยู่ในปากก็คุยเถอะไม่เป็นไรนะครับดื่มไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็ถ้ามันสนุกมากๆมันมากๆก็ตะโกนดังๆกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครับภายหลังครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ
ตรงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเดนโตเป็นทรดิชันนลเนี่ยครับก็คือเงียบครับเหมือนกับคนไทยเราครับไม่พูดคุยเสียงดังครับกินกันอย่างเงียบๆครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้เนี่ยครับมันก็จะใช้วิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งดังนั้นในเรื่องนี้นะครับก็จึง

เป็นไรครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีสถานการณ์มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเวลาเฮฮาครับกินเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เสียงดังเหมือนกันการเก็บจานเมื่อทานข้าวเสร็จเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับจัดการจานและช้อนซ่อมให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับบ้านเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะรวบช้อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะนำไปล้างเองนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดเจ้าบ้านถ้าเราไปกินข้าวที่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรวางไว้เถอะเดี๋ยวเขาจัดการเองเราก็ปฏิบัติตามที่เขาพูดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขานะครับพื้นที่ของเขาครับเขาอยากจะบริหารจัดการเองก็ปล่อยเขาจัดการไปแต่ว่าเราก็ทำเป็นรวบช้อนทำเป็นเตรียมที่จะยกไปล้างเนี่ยนะครับเป็นมารยาทครับแล้วก็ดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเขาอ้อเชิญเลยซิงอยู่ตรงนี้ซิงล้างจานอยู่ตรงนี้เขาโบกมือผายมือให้เราไปเราก็ต้องถือไปล้างเองครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธรรมเนียมในการหยุดรับประทานอาหารครับแล้วก็วางตะเกียบบนฮาชิโอคิครับหรือว่าแท่นวางตะเกียบครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเห็นหรือเปล่านะครับเวลาเราทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในร้านอาหารก็ตามหรือที่บ้านคนญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยตะเกียบเราจะไม่วางราบไปกับพื้นโต๊ะนะครับเพราะว่าพื้นโต๊ะมันก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนักครับเขาก็จะมีฮาชิโอคินะครับเป็นท่อนแท่งเล็กๆนะครับเป็นท่อนไม้หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเป็นเซรามิกก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็เอาตะเกียบไปโดยเฉพาะปลายที่จะเป็นปลายแหลมๆที่จะใช้คีบอาหารเข้าปากเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงแหน่งนั้นนะครับเวลาที่ก่อนจะรับประทานอาหารนะครับตะเกียบก็จะถูกวางไว้ที่ฮาชิโอคิเตรียมไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสะอาดครับว่าตะเกียบเนี่ยสะอาดนะครับได้วางไว้ในพื้นที่ที่ไม่สกปรกนะครับพร้อมที่จะรับประทานอาหารใช้รับประทานอาหารได้นะครับทีนี้พอกินไปนะครับพอกินไปแล้วก็เราจะหยุดครับเพื่อที่เราจะดื่มเครื่องดื่มนะครับเราก็จะวางตะเกียบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะวางตะเกียบเนี่ยวางไว้บนฮาชิโอคิแล้วก็เอามือนะครับไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มนะครับหรือว่าเอามือไปใช้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นหยิบผลไม้หยิบจานหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราจะวางตะเกียบเนี่ยเราจะไม่เอาตะเกียบคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยเอาตะเกียบไปวางไว้ขอบจานขอบถ้วยนะครับหรืออย่างประเทศไทยเราทำอะครับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะเราตะเกียบวางพาดกับถ้วยอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นไม่ค่อยทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าในโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมันมีฮาชิโอคิครับให้เราวางตะเกียบไว้บนฮาชิโอคิอยู่เสมอนะครับแต่คนไทยเราแรกๆเราก็จะชินใช่ไหมครับเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็จะวางพาดตะเกียบไว้บนชามเลยอะนะครับบางครั้งเราไปกินที่ญี่ปุ่นเราก็เอาตะเกียบวางพาดกับถ้วยซุปถ้วยมิโซชิรุเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอเราสังเกตดูคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเขานะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับการเชิญทานอาหารนะครับในบางสถานการณ์เช่นในการพบปะทางธุรกิจหรือการทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับการเชิญให้ทานก่อนครับเป็นมารยาทที่สุภาพครับเนาะบางครั้งเชิญกันไปเชิญกันมาเชิญกันไปเชิญกันมาไม่ได้กินสักทีนะครับแต่ว่าก็แข่งกันครับอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับแข่งกันว่าใครจะชนะครับใครจะเป็นคนเชิญคนสุดท้ายนะครับใครกินก่อนแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นมารยาทของเขาจริงๆคนที่เชิญมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนกินที่หลังสุดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเชิญให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนครับคำว่าเชิญในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คำว่าโดโซครับโดโซครับถ้าเกิดเราเป็นผู้น้อยนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับก็วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือพอเราจะรับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดเขาเชิญเราครับเราก็จะผายมือย้อนกลับไปที่คนที่เชิญเราผู้ใหญ่ที่เชิญเรานะครับแล้วก็บอกว่าโอซากินิโดโซครับเชิญก่อนเลยครับครับหรือจะโดโซก่อนเฉยๆก็ได้โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ครับว่าโอเคถ้างั้นตัวเองก็ต้องเริ่มแล้วล่ะถ้าไม่เริ่มผู้น้อยก็ไม่ได้กินสักทีอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังว่าบางทีเราก็เผลอนะครับพอเขาบอกเชิญปุ๊บเราก็เอาเลยนะครับแล้วก็กินเลยเนี่ยนะครับอาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วถ้าเราจะทำตามมารยาทของญี่ปุ่นครับก็ให้ผู้ใหญ่ทานก่อนครับโดยที่กล่าวคำว่าโดโซครับเป็นการเชิญครับให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับประทานก่อนก็จะสุภาพนะครับ
อ่อน

แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราได้อย่างดีทีเดียวครับการขอบคุณหลังจากรับประทานอาหารครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วครับก็จะกล่าวคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวคำว่าโกจิโซซามาเดชิตะครับโกจิโซซามาเดชิตะประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมลองจินตนาการดูก็ได้นะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับพอทานเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่กล่าวอะไรครับเราก็อิ่มอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับจะกล่าวครับคำทักทายนะครับวลีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ว่าโกจิโซซามาเดชิตะถ้าเราแปลตอนนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะเหมาะกับ ประโยคครับน่าจะเข้ากับประโยคภาษาไทยที่บอกว่าขอบคุณสำหรับมื้ออาหารอิ่มมากเลยอร่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของสำนวนนี้ก็คือเป็นความรู้สึกขอบคุณนะครับบุคคลที่ทำให้เรามีอาหารในวันนี้นะครับให้เราได้สามารถที่จะรับประทานอาหารในวันนี้ได้อย่างอิ่มอร่อยนะครับก่อนที่รับประทานอาหารนะครับก็กล่าวไปแล้วทีนึงใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมอิตาดาคิมัสใช่ไหมครับพอทานเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณอีกโกจิโซซามาเดชิตะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆต่อให้เราไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วเราก็จ่ายตังค์ซื้ออาหารนั้นนะครับแต่คนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนะครับก็จะกล่าวโกจิโซซามาเดชิตะเสมอนะครับอาจจะกล่าวกับตัวเองครับกล่าวกับเทพยดาฟ้าดินหรือแม้กระทั่งกล่าวกับเจ้าของร้านกุ๊กที่ทำอาหารคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินนะครับอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานนะครับขั้นต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอิตาราคิมัสก่อนรับประทานอาหารการใช้ตะเกียบอย่างถูกต้องเหมาะสมการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆครับโดยคำนึงถึงสถานการณ์ครับเป็นหลักครับสถานการณ์ไหนควรเงียบสถานการณ์ไหนควรเฮฮานะครับการเก็บจานนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับการใช้ฮาชิโอคิหรือว่าการใช้ที่วางตะเกียบนะครับการเชิญให้กับผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชานะครับรับประทานอาหารก่อนครับแล้วเราซึ่งเป็นผู้น้อยเราก็รับประทานอาหารที่หลังครับโดยใช้คำว่าโดโซเชิญให้ท่านเหล่านั้นทานก่อนหรือว่าการกล่าวขอบคุณโดยใช้สำนวนโกจิโซซามาเดชิตะนะครับขอบคุณหลังรับประทานอาหารเป็นต้นนะครับอันนี้จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับที่เป็นมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ว่านี่เป็นพื้นฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ควรจะรู้นะครับในเบื้องต้นก่อนต่อไปนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ควรรู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลายคนก็คุ้นชินนะครับกับอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างดีคนไทยเราชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับเราไปห้างสรรพสินค้าไปเดินที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นร้านอาหารไทยเลยครับเจอแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับคนไทยเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากและอาหารไทยล่ะอาหารไทยเอาไว้กินที่บ้านนะครับถ้าไปห้างต้องกินอาหารญี่ปุ่นครับทีนี้อาหารญี่ปุ่นครับที่มันเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าเราเคยกินอะไรกันบ้างนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมเคยรับประทานอะไรรู้จักอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ขออนุญาตหยิบยกมาสัก 2-3-4-5 อันครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้ก็คืออันที่1นะครับซูชิครับซูชิบ้านเราเรียกว่าซูชินะครับก็คือข้าวปั้นที่มีของดิบนะครับวางไว้ข้างบนครับข้าวที่บ้านนี้ก็เป็นข้าวสวยข้าวหุงข้าวสารสีขาวๆเนี่ยครับที่ไปหุงมาแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูครับปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็วางของดิบวางไว้ข้างบนของดิบที่ว่านั้นจะเป็นปลาก็ได้ครับหรือจะเป็นกุ้งจะเป็นหอยจะเป็นปลาหมึกก็ได้ครับปัจจุบันก็อาจจะมีการประยุกต์เอาเป็นไข่หวานครับไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำวางไว้ครับก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นที่เป็นเทมปุระของทอดเนี่ยนะครับมาวางไว้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วซูชิเนี่ยถ้าเอาตามธรรมเนียมปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามวัฒนธรรมเดิมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือข้าวปั้นที่รับประทานที่วางที่กินกับปลาดิบครับมีปลาดิบวางไว้อยู่ด้านบนครับเราเรียกว่าซูชิคนญี่ปุ่นเรียกว่าซูชิครับคนแต่ว่าคนไทยเราเรียกว่าซูชิครับออกเสียงว่าซูชิแต่คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูชิครับซูชิครับ
ซุเสียงสั้นครับชิก็เสียงสั้นครับซูชินะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเราก็เรียกซูชิไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปกินกับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นว่าจะกินซูชิครับเราก็ออกเสียงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับซูชิครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับในโอกาสต่อๆไปจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำญี่ปุ่นในสังคมไทยนะครับมันมีคำญี่ปุ่นเยอะแยะเลยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เราคนไทยเราก็เคยชินใช่ไหมครับกับการใช้คำเหล่านั้นเนาะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปญี่ปุ่นเราก็จะไปซูซูกิอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับจริงๆแล้วเขาออกเสียงเป็นซูซูกิครับซูซูกิต่างๆหรือเนี้ยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยนะครับอย่างเช่นซูชิเงี้ยนะครับเราเรียนเราคุ้นชินกับการออกเสียงแบบไทยอ่ะซูชิครับพอเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปสั่งแบบนี้ที่ร้านอาหารนะครับซูชิเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็งงเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นคำต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ปรับให้เป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นมันก็น่าจะทำให้เราใช้ชีวิตที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับซูชินะครับออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นซูชิครับเมนูต่อไปนะครับที่คนญี่ปุ่นก็รับประทานกันอย่างแพร่หลายก็คือราเมนครับราเมนอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเป็นวัฒนธรรมอาหารเส้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนครับออกเสียงคล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันครับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเนี่ยนะครับออกเสียงว่าราเมนครับราเมนก็คืออาหารนะครับที่ทำมาจากบะหมี่นะครับอยู่ในน้ำซุปครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากเลยจะเป็นซุปเต้าเจี้ยวก็มีนะครับมีซุปทงโคสึซุปกระดูกหมูนะครับหรือจะเป็นชิโอซุปนะครับเป็นซุปเป็นซุปเกลือเป็นซุปโชยุซุปก็มีซุปรสโชยุเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับบางทีถ้าเห็นแปลกๆเนี่ยเป็นซุปน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันครับอูด้งครับก็เป็นเมนูเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะทำมาจากข้าวสาลีนะครับแล้วก็ปั้นครับให้มีความหนานะครับแล้วก็เวลาหั่นเนี่ยก็หั่นเป็นเส้นกลมๆที่มีลักษณะหนานะครับอูด้งโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากินะครับก็คือ อาหารนะครับที่เป็นขนมแป้งทอดขนาดใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในร้านอาหารเวลาเราไปสั่งโอโคโนมิยากิเนี่ยเราดูเมนูนะครับเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับมีลักษณะกลมๆคล้ายกับแผ่นพิซซ่านะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับเทมปุระครับก็เป็นเมนูของทอดครับซึ่งของทอดที่ว่านี่ก็อาจจะเป็นกุ้งทอดครับผักทอดหรือว่าปลาหมึกทอดอะไรต่างๆครับเทมปุระนั้นจัดเป็นอาหารประเภททอดครับอีกอันนึงนะครับก็คือคำว่าเบนโตครับเบนโตก็คืออาหารกล่องข้าวกล่องครับที่มีหลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็จะเจอในร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะครับเวลาเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็บางทีเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะทำอาหารครับที่พักของเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลานะครับการที่เราไปที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อคอมบิเนนสโตร์เนี่ยนะครับแล้วเราไปหาข้าวกล่องโตมากินเนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาทำประหยัดเวลาเก็บกวาดได้อย่างดีแล้วก็แต่ว่าราคาก็แน่นอนมันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าที่เราจะทำเองครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าอยู่กันหลายๆคนทำเองก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำเองก็อาจจะแพงกว่าซื้อเบนโตมากินก็เป็นไปได้นะครับมีอยู่คำอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่าวาโชคุครับคำว่าวาโชคุนั้นเนี่ยนะครับจะตรงกับคำว่าอาหารญี่ปุ่นครับเวลาเราพูดถึงวาโชคุนะครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอย่างเช่นซูชิเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นซาชิมิครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับคือคำว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคำหลายคำในภาษาญี่ปุ่นที่แสดงให้ความหมายถึงอาหารญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่านิฮงเรียวริครับหรือว่าวาโชคุครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดใช้คำว่าวาโชคุเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นครับจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็น traditional นะครับที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมครับส่วนคำว่านิฮงเรียวรินั้นเนี่ยนะครับจะแปลว่าอาหารญี่ปุ่นที่
เป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นกินกันครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นคำว่านิฮงเรียวหรี่ก็ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามักโรนีครับสปาเกตตีครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็กินกันหรือปังขนมปังนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับแต่ปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันซันโดยจิเนี่ยนะครับแซนด์วิชเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นนิฮงเรียวหรี่ได้เหมือนกันแต่ว่าของพวกนี้นะครับไม่จัดเป็นวาโชคุครับมักโกโรนีสปาเกตตี้แซนด์วิชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าวาโชคุนั้นจะหมายถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็มารยาทแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของผลพวงนะครับหรือว่าความเกี่ยวข้องนะครับระหว่างอาหารญี่ปุ่นการรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการรับประทานอาหารก็ตามนะครับกับมิติอื่นๆของสังคมนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอาหารนั้นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเหล้ากับบุหรี่ครับถ้าเราไม่ถ้าเราดื่มเหล้าหรือเราสูบบุหรี่เนี่ยเราจะมีเพื่อนง่ายมากครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะถามชวนกันไปกินเหล้าไหมไปสูบบุหรี่ไหมเนี่ยนะครับถ้าเราสูบได้เรากินเหล้าได้เนี่ยนะครับเรามีเพื่อนแน่นอนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็น้อยลงนะครับคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารครับตัวที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของอาหารการกินการเฮฮาปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งนะครับที่มันมาพร้อมกับเรื่องของโชคุจิอาหารนี่ก็คือเรื่องของนาคามะนาคามะนั้นแปลว่าเพื่อนนะแปลว่าพวกพ้องครับถ้าเรากินอาหารญี่ปุ่นได้เราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องของการกินอาหารได้เป็นอย่างดีเราสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้กินอาหารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีมารยาทครับเราจะมีนักฆ่าหมาครับเราจะมีเพื่อนมีสังคมมากยิ่งขึ้นครับโออิชิโมโนะครับเราจะรู้จักอาหารที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่เราคิดว่าอร่อยอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารไทยของเรานะครับข้าวเหนียวส้มตำผัดไทยนะครับอาหารไทยเราก็อร่อยทุกอย่างแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเรากินอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีอาหารอร่อยอยู่เพียงแค่เนี้ยที่เรารู้จักนะครับมันยังมีเยอะมากมายเลยนะครับ อาหารบางอาหารนะครับเป็นอาหารที่นะครับคนญี่ปุ่นกินครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วมักโกโรนีครับสปาเกตตีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือซันโดอิจิเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นอาหารญี่ปุ่นและเอาขอโทษเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นกินในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วาโชกุนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแท้ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ไปเรียนสิ่งต่างๆมากมายเลยครับพอทำงานเสร็จกลับมาประเทศไทยเรานะครับเราก็จะมาเผยแพร่ความรู้ที่เราไปเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาถามว่าเป็นไงบ้างไหนทำอาหารญี่ปุ่นให้กินหน่อยสิครับเราทำแซนด์วิชให้เขากินนี่นะครับมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับแซนด์วิชเนี่ยเป็นนิฮงเรียวหรี่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขากินกันในปัจจุบันแต่ไม่ใช่วาโชคุนะครับไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารแท้ดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารญี่ปุ่นนั้นยังมีเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังนะครับจะเรียบเรียงเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่นำมาให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคุจินะครับแล้วก็เอจิเคโตะนะครับก็คือเรื่องของมารยาทนะครับในการรับประทานอาหารนะครับรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารนั้นเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอีกค่อนข้างมากนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับจะขออนุญาตเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาสรุปครับให้กับท่านผู้ชมและก็นักศึกษาที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมา

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านกำลังได้ชมรายการการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและผิดพันทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนตอนที่3นะครับ
1: ครับผม
0: ผมอาจารย์จะเด็ดดื้อดุมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เรา2คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับในรายการผิดพันทำความสะอาดร่างกายนะของเราจะเป็น
1: ครับ
0: ร่างกายนะฮะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของครัวเรือนแต่ครั้งนี้เราร่างกายเนี่ยของวันนี้น่าติดตามมากเลยเพราะจะง่าย
1: วันนี้สบู่เหลวอาบน้ำใส
0: อาบน้ำใส
1: สบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
0: คอร์สเนี้ยคือบางครั้งเราก็สลับกันไปยากบ้างง่ายบ้างแต่วันนี้บอกเลยได้ของดีมีประโยชน์
1: ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม
0: ่ก่อนน้อย
1: นะครับ
0: แล้วก็ได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะคร
1: ับครับผม
0: ครับก็คืออย่างเงี้ยอยากให้ติดตามของเทอมนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วใช่ไหม
1: เทอมนี้ตอนที่3แล้วครับ
0: ที่3แล้วนะครับแล้วก็
1: เทอมนี้เรามีทั้งหมด4ตอน
0: 4ตอนนะครับอันนี้เป็นตอนที่3
1: ใช่ครับ
0: ก็คือแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาพูดถึงก่อนว่าเราเนี่ยสอนทำการผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายทำสบู่เนี่ยเกี่ยวกับผิดพันธุ์สบู่รวมถึงยาสระผมหลักๆก็เป็นผิดพันธุ์ชำระล้าง
1: ใช่
0: นะครับ
1: ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
0: ครับผมคราวนี้ต้องบอกว่าผิดพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยที่เราสอนที่เรานำมาสอนให้ท่านผู้ชมกับทางน้องๆหรือว่าท่านผู้เรียนเนี่ยก
1: ็
0: คือส่วนใหญ่ก็เป็นผิดพันธุ์ที่ใช้กับร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: ที่เราสอนอยู่เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางก็บอกว่าเป็นเครื่องสำอาง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยอย่างที่บอกเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะแบ่งใหญ่ๆเป็น2ประเภทคือประเภทใช้แล้วทาทิ้งไว
1: ้แล้วก็ใช้แล้วล้างออกใช่ครับ
0: ผิดพันธุ์ที่เราสอนเนี่ยก็คือใช้แล้วล้างออกเป็นส่วนใหญ
1: ่ไม่ล้างได้มั้ย
0: ไม่ล้างได้ไหมเออมันเคยมีนะอาจารย์
1: สบู่มาร์กหน้าครับสบู่มาร์กหน้า
0: ครีมมาร์กหน้า
1: อาบน้ำมาร์กหน้าอย่างเงี้ย
0: คือถ้าอาจารย์จะมาร์กหน้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสบู่นะคุณก็บอกเป็นครีมมาร์กหน้าไปคือผมเคยเห็นมีคนบอกว่าสบู่มาร์กหน้า
1: ใช่ครับเคยเห็นใช่สบู่มาร์กหน้า
0: คือต้องมองอย่างนี้อาจารย์ก็คือ
1: ค
0: ำว่าสบู่หรือผิดพันธุ์ชำระล้างร่างกาย
1: ครับ
0: เป็นผิดพันธุ์ใช้เพื่อ
1: ล้างออก
0: ทำความสะอาด
1: ครับ
0: ทำความสะอาดความสิ่งสกปรก
1: ครับ
0: ที่อยู่ตามผิวพันธุ์เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำสบู่แล้วอาจารย์ต้องมาร์กหน้าไว้ทั้งคืนน่ะโดยจุดประสงค์ที่ว่ามูลสิ่งสกปรกมันฝังแน่นอาจารย์อยู่ทั้งคืนถึงจะออก
1: มันจะผิดประเภทมั้ย
0: มันผิดประเภท
1: ใช่ครับ
0: บอกว่ามาร์กไว้ขาวฉะนั้นคือถ้าผิดพันธุ์ตัวนั้นน่ะมาร์กไว้ทั้งคืนแล้วถึงขาว
1: ครับ
0: ตัวนั้นน่าจะเป็นครีมมาร์กหน้ามากกว่า
1: ใช่ครับเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่สบู่
0: คือเพราะจุดประสงค์ของสบู่เนี่ยหรือผิดพันธุ์ชำระล้างเนี่ยเราใช้เพื่อละชะล้างสิ่งสกปรก
1: ใช่ครับ
0: ร่างกายถูกไหมฮะจุดประสงค์นะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือจุดประสงค์หลักของการที่เราอาบน้ำ
1: ครับ
0: ถ้าร่างกายปกติเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่มีสิ่งสกปรกที่แบบอุดตันหรือว่าฝังแน่นเราก็ไม่ต้องมีสบู่ก็ได้อย่างเช่นอาบน้ำธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: มันก็ได้ไงเพียงแต่ว่าเรามีเหงื่อใครมีความมัน
1: ใช่ครับ
0: สมัยโบราณก็อาจจะใช้ก้อนหินมาขาดใช่ไหมจากนู่นนี่นั่นก็คือฝังนั้นหรืออาจจะเป็นผ้าบางคนก็ใช้ผ้าเคยเห็นไหม
1: ครับ
0: อมทานใช้ผ้าครับเพียงแต่ตอนหลังเราก็พัฒนามาเรามาเจอสบู่ธรรมชาติขึ้นมา
1: ครับ
0: เราก็เริ่มใช้สบู่เพราะสบู่เนี่ยปุ๊บก็คือนอกจากชำระล้างแล้วก็อาจจะช่วยพัฒนามาเรื่องของแบคทีเรีย
1: ครับ
0: มันหมักหมมอ่ะสิ่งหมักหมมที่ร่างกายบางคนไม่อาบน้ำนานๆก็อย่างนั้นก็คืออาบน้ำปกติคนเราอาบน้ำก็15นาทีนอกจากคุณไปแช่ในอ่างอาจารย์ไม่ใช่ในอ่างอาจจะนานหน่อย
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ก็คือก็ต้องล้างออกอยู่ดี
1: ใช่ครับ
0: ที่ใช้แล้วไม่ได้ทาทิ้งไว้ต้องแยกประเภทผิดพันธุ์เนาะคราวนี้เรามาสอนตัวสบู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสบู่เนี่ยมันมีเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: สบู่ธรรมชาติก็เกิดจากน้ำมันกับด่างผสมกัน
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะคราวนี้เนื่องจากมันก็มีการทำสบู่ก้อนแต่สมัยก่อนก็มีสบู่ก้อนอย่างเดียวแหละ
1: ครับ
0: สบู่ก้อนที่มีข้อดีคืออาบน้ำแล้วก็คราวนี้พอเรามีการพัฒนาผิดพันธุ์เครื่องสำอางมา
1: ครับผม
0: แล้วก็จะมีสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆสบู่เหลวแบบธรรมชาติก็มีเราก็เคยสอนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์เคยสอนคือตัวที่ใช้สบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยมันจะต่างจากสบู่ก้อนธรรมชาติตรงที่ว่าสบู่เหลวธรรมชาติเนี่ยตัวด่างที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ตัวโพแทสเซียม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับทวนไปด้วยเนาะคือท่านที่เคยทวนอยู่ก็คือตัวโพแทสเซียมเนี่ยเมื่อทำปฏิกิริยากับตัวกรดไขมันแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ตัว
1: น้ำมันตัว
0: ที
1: ่ได้สบู่
0: มันจะไม่แข็งเป็นก้อน
1: ใช่
0: มันจะมีลักษณะนิ่มแล้วสามารถกระจายตัวในน้ำได้ก็เลยทำ ป็นสบู่เหลว
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสบู่เหลวในการที่ทำจากน้ำมันหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือหนึ่งใช้เวลาในการทำนาน
1: ครับ
0: ต้นทุนสูง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะต้นทุนสูง
1: แล้ววิธีการทำก็ค่อนข้างเยอะ
0: วิธีการทำเยอะแล้วก
1: ็
0: พอได้มาก็คือเหมือนกับว่าเนื้อค่อนข้างจะหนักแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะใส่สารเลยได้ไม่มาก
1: ครับ
0: อาจจะทิ้งไว้อาจจะมีกลิ่นหืนถ้าทำจากน้ำมันที่น้ำมันที่บำรุงผิวเยอะเนี่ยมันจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาอาจจะทำปฏิกิริยากับอากาศไม
1: ่
0: เกิดกลิ่นหืนได้ถูก
1: ไหม
0: ก็จะเป็นข้อเสียของตัวสบู่เหลวที่เป็นธรรมชาติ 100%
1: ครับ
0: 100% ดีกว่านะฮะมันก็เลยมีการพัฒนามาเป็นตัวสบู่เหลวแบบที่เป็นเรียกว่าซิกเนติกก็คือเป็นสารสังเคราะห์ขึ้นมา
1: ใช
0: ้สารชำระล้างก็จะมีหลายแบบเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสบู่เหลวเนี่ยในการจะทำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าตัวเนื้อจะเป็นเนื้อแบบไหนเหลวแบบไหนก่อน
1: ใช่
0: เนื้อเจล
1: ใช่
0: เนื้อข้น
1: ใช่
0: เนื้อเหลวเนื้อใสถูกไหม
1: เนื้อครีมมีเยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็ตัวสารก็ต้องมีในการจะเป็นสบู่เนี่ยสารสำคัญเลยก็ต้องมีสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: สารชำระล้างในท้องตลาดก็มีหลายตัว
1: ใช
0: ่ตัวที่แรงๆที่ใช้ตัว N70 หรือ SLS เนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างที่นึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกว่า SLS อันตรายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย SLS เนี่ยถูกใช้ในยาสีฟันก็ใช้นะ
1: ใช่ครับ
0: ว่าสารต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ในความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะไม่อันตราย
1: ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่มันไม่มาก
0: ใช่
1: นะครับ
0: เราก็มาพูดถึงตัวสบู่เหลวนะว
1: ่
0: าสบู่เหลวมีหลายอย่างก็คือมีจากหลายเนื้อใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับหลายชนิด
0: ก็คือสบู่เหลวที่เป็นเนื้อเจลเนื้อขุ่นเนื้อครีมใช่ไหมฮะหรือว่าเนื้อมุกใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือแล้วแต่เนื้อใสอย่างวันนี้เราจะทำเนื้อใสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อาจารย์เอางี้ถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบเนี่ยว่าข้อดีข้อเสียของสบู่เหลวกับสบู่ก้อนอาจารย์มองว่าทำไมเราถึงใช้สบู่เหลวทำไมข้อดีของสบู่ก้อนมีอะไรมั้ง
1: ผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกความชอบมากกว่าความรู้สึกว่าเราชอบแบบเหลวหรือแบบก้
0: อ
1: นมันเป็นความรู้สึกที่แบบแต่ความรู้สึกของผมคือคล้ายๆกันอาบเหลวหรืออาบก้อน
0: มันชอบเหลวหรือชอบก้อน
1: ผมชอบก้อน
0: ผมจะบอกความแตกต่างคือสบู่ก้อนเนี่ยถ้าเป็นคำว่าเป็นถ้าเป็นคำว่า 100% เนี่ยตัวใหญ่ต้องเป็นสบู่ก้อน
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวที่เป็นเนเชอรัล 100% เนี่ยไม่ค่อยมี
1: ครับ
0: นะฮะคือสบู่ก้อนเนี่ยให้ความเป็นเนเชอรัล 100% และข้อดีนะครับก็คือเขาเป็นเนเชอรัลคนที่ชอบออร์แกนิกอะไรก็สบู่ก้อน
1: ครับผม
0: สบู่ก้อนเนี่ยสามารถชำระล้างได้คือสามารถทำเขาทำมาจากน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวเนี่ยซ
1: ึ่
0: งเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาชำระล้างได้มีความเป็นด่างชำระล้างได้สะอาดเหมาะสำหรับคนผิวมัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างข้อหนึ่งก็คือเขามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ข้อดีของสบู่เหลวก็คือหนึ่งก็คือพกพาง่าย
1: ใช้ง่ายพกพาง่าย
0: พกพาง่าย
1: แล้วก็ใช้ได้ทุกคน
0: แล้วก็อีกข้อนึงก็คือเขาให้ความคือเขาสามารถให้ความชุ่มชื้น
1: ครับ
0: กับผิวได้มากกว่าสบู่ก้อน
1: ใช่
0: นะครับให้ความชุ่มชื้นได้มากกว่านะฮะเพียงแต่ข้อเสียเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาก็อย่างเช่นข้อเสียเขาคือเขาไม่เป็นธรรมชาติคืออาจจะมีสารเคมีตกค้าง
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของแต่ละ
1: ที
0: ่แต่ละคนที่ผลิต
1: เจ้าใช่
0: อาจจะมีส่วนผสมสารตกค้างของสารเคมีทำไปได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ใช่ทุกยี่ห้อนะฮะประมาณนั้นนะแล้วก็ข้อเสียคือเขาแพ็กเกจเข้าส่วนใหญ่มาจากพลาสติก
1: ครับ
0: ถูกไหมอาจจะทำไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ใช่
0: แล้วก็มองกว้างก็แต่ว่าสบู่เหลวเนี่ยมีความสะดวกสบายในการพกพาไปใช้
1: ใช่ครับ
0: อย่างสบู่ก้อนเนี่ยอาจารย์ใช้แล้วปุ๊บจะเอาไปใช้อีกนะฮะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ใช้สบู่ก้อนร่วมกัน
0: ใช่สบู่ก้อนบางทีอาจจะเหมาะกับใช้ที่บ้าน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ย
1: ครับ
0: หลังๆคนก็ใช้สบู่เหลวใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นบางทีอาจจะแยกเป็นว่าเช่นสบู่เหลวเนี่ยใช้ล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: สบู่ก้อนเนี่ยใช้ถูตัวก็มีประมาณนั้นเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ที่พักต่างๆบางทีเขาก็จะมีให้ทั้งสบู่ก้อนแล้วก็สบู่เหลวเลย
0: ใช่
1: ไหมครับให้เป็นตัวเลือกของลูกค้าไปเลย อย่างนี้นะครับซึ่งสบู่เหลวเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายใช้สะดวกใช่ไหมครับสบู่ก้อนมันก็เหมือนกันนะ
0: ข้อหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะสบู่ก้อนเนี่ยราคาจะถูกกว่า
1: ใช่ครับ
0: สบู่เหลวราคาแพงกว่า
1: ใช่
0: ตรงนี้เนาะคือถ้าพูดถึงทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการใช้จ่ายเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยถูกกว่า
1: ครับ
0: สบู่เหลวก็จะแพงกว่า
1: ใช่ครับ
0: ก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นคร่าวๆที่เรามองว่าการเลือกใช้ผิดพันธุ์นะครับแต่บอกว่าแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวสบู่เนี่ยเป็นใช้แล้วล้างออกนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเคลมเรื่องของการที่มีแอคทีฟแล้วทำให้เกิดประโยชน์ทางเครื่องสำอางเนี่ยหลักๆ ก็คือทำความสะอาดแต่ในการที่จะอ้างอิงว่ารักษาสิวก
1: ็
0: อาจจะลดแบคทีเรียได้
1: ลดดีกว่า
0: ลดแบคทีเรีย
1: ใช่ไหมใช้คำว่าลด
0: ผิวขาวอาจจะสู้ผิดพันธุ์ที่เขาใช้ไปบำรุงผิวโดยตรงไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้ก็มีทั้งกินทั้งทาถูกไหม
1: ครับ
0: ก็จะดีกว่าถ้าจะเลือกใช้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่าจะใช้ร่วมกันได้นะครับประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าหลักๆก็คือใช้มาลดแบคทีเรียได้อยู่แล้วเพราะเราไปบางคนไปทำงานที่เอาเดินป่าฝ่าโดน
1: กลางแจ้งใช่ไหม
0: หมักหมม
1: ใช่ไ
0: หมเหงื่อหมักหมมพออาบน้ำก็สามารถชำระล้างหรืออาจจะมีใส่พวกสารเกี่ยวกับ
1: บำรุงเข้าไปอีกไหม
0: ลดเชื้อโรคอะไรเงี้ยลงไปก็สามารถทำให้เฟสหรือบางตัวสบู่ที่ลดกลิ่นใช่ไหม
1: ลดกลิ่นอับ
0: ลดกลิ่นอับ
1: บาง
0: คนอาจจะเคยได้ยินสบู่ซันเฟอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีหลักตัวที่เคยทำสบู่ซันเฟอร์ไป
1: นะใช่ครับ
0: สบู่ที่เป็นก็อาจจะช่วยลดพวกโรคจากผิวหนังได
1: ้ลดผื่นลดอะไรพวกนี
0: ้แต่ก็ไม่ใช่เหมือนกับเมนหลักของสบู
1: ่จะไปใช้คำว่ารักษาเลยมันก็
0: ไม่ได้คร
1: ับ
0: ไม่ได้
1: นะครับเพราะว่าสบู่ก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องล้างออก
0: ใช่
1: นะครับหลักๆของสบู่มันก็คือชำระล้างร่างกาย
0: ชำระล้างร่างกาย
1: จะให้

0: ขาไปบำรุงให้ดี
1: ส่วนคนที่จะเลือกใช้ก็คืออย่างที่บอกว่าผิวมนุษย์เนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทบางคนจะไม่ต้องไปเถียงกันว่าไอ้นี่ดีไม่ดีข
0: ึ้
1: นอยู่กับชอบเลยเพราะอย่างอาจารย์อภิชาติกับผมเนี่ยผิวก็ไม่เหมือนกันถ
0: ู
1: กไหมอย่างผมผิวมันก็ชอบสบู่ที่มัน
0: แรงๆหน่อย
1: ล้างแล้วรู้สึกสดชื่น
0: น
1: ะจะมาสบู่ใช้แล้วเหนียวแบบลื่นๆตัวเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอาบน้ำแล้วไม่สะอาดเพราะฉะนั้นคนบางคนเป็นคนประเภทผิวมันใช่ไหมก็จะชอบสบู่ที่อาจจะชอบสบู่ก้อนที่แรงๆนิดนึง คนบางคนประเภทผิวแห้งใช้สบู่ที่ชำระล้างเอาไขมันที่ผิวออกเยอะๆก็จะมีความรู้สึกตึงผิว
0: อา
1: บน้ำเสร็จแล้วก็ต้องทาโลชั่นถูกต้องไหม
0: ครับ
1: อาบน้ำเสร็จทาโลชั่นนู่นนี่นั่นไม่งั้นผิวก็จะลอกเป็นส
0: ี
1: ใช่ไหมครับคนประเภทผิวผสมอะท
0: ั้
1: งผิวมันผิวแห้งเช่นตรงหน้าเนี่ยมันแล้วก็มีแห้งก็อาจจะต้องใช้สบู่ที่อ่อนโยนนะครับหรือว่าประเภทที่ผิวแพ้ง่าย
0: ใ
1: ครก็แพ้ไปหมดก็ต้องใช้สบู่แทบจะแบบมีความเป็นกลางเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นกลางมากอ่อนโยนมากๆอ่ะ
0: ใช่
1: บางทีอ่อนโยนประมาณทักน้ำอ่ะท
0: ัก
1: น้ำอาบก็ได้น้ำล้างหน้าก็ได้ก็เลือกใช้เช็ดเอาที
0: ่
1: อ่อนโยนแล้วก็อาจจะต้องมีการบำรุงที่ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเถียงกันว่าอันไหนดีไม่ดี
0: ใช้
1: ตามเหมาะสมตามสภาพผิวก
0: ับ
1: ป
0: ั
1: ญหาที่คุณเป็น
0: ใช
1: ่ชอบอันไหนกันนั้นเพียงแต่ว่าที่เรามาสอนเนี่ยเราก็ปีความหลากหลาย
0: ใช่ครับ
1: นะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อสบู่เป็นเครื่องสำอางก่อนที่จะมาเรียนกับเรานะฮะได้ผิดพันไปทำใช้ผิดพันที่ดี
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ง่ายมากเลยน้องๆหนูๆมาเรียนทำได
0: ้ทำได้ใช่คร
1: ับ แต่ถ้าทำเก่งสุดมาทำจนคนที่บ้านเนี่ยใช้แล้วดีเพื่อนมาใช้แล้วชอบจะทำจำหน่ายจ่ายแจกข
0: ึ้
1: นมาก็ไปศึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนอย.
0: ใช่ครับ
1: นะครับถ้าไม่รู้ก็ไปปรึกษาที่สสจ.จังหวัดที
0: ่
1: เราอยู่เนาะว่าเรามีสูตรในการทำสบู่เงี้ยที่บ้านมีสถานที่อย
0: ่
1: างน้อยก็คือสถานที่ผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับในตัวบ้าน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่ากินอยู่หลับนอนตรงนี
0: ้ครับ
1: ตื่นมาอาจารย์ก็
0: อยู่ที่เดียวกันหมดเลย
1: ทำสบู่ในครัวที่ทานข้าวมันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับต้องแยกกันเป็นสัดส่วน
1: ก็ต้องมีห้องผลิตต่างหาก
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นก็จะดูแล้วคนใช้เขาจะมองว่ามันเหมือนกับตุ่มเสี่ยงในการปนเปื้อน
0: ครับ
1: ฮะเพราะฉะนั้นทางผลิตก็คือต้องมีห้องเก็บวัตถุดิบที่ถูกต้อง
0: ใช่ไ
1: หมมีห้องที่ผลิตที่ถูกต้องประมาณที่ไม่ใช่ว่าเอ้ยใครก็จะเดินเข้าห้องน้ำก็ผ่านทางนี
0: ้ใ
1: ครกินข้าวก็มากินที่นี่ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าในเมื่อเราจะทำจำหน่ายก็ต้องให้มีความเป็นเหมือนกับว่าถูกสุขลักษณะผู้ซื้อก็จะได้สบายใจ
0: ใช่ไห
1: มมีเลขที่จดแจ้งอย.ถูกต้อง
0: ครับ
1: อย่างที่อาจารย์ตรงนี้ทุกวันนี้มันสามารถเลือกได้ที่เราเห็นมีข่าวเยอะๆเนี่ยคุณไปซื้อสบู่หรือเครื่องสำอางสักอันเนี่ยพอไปเซิร์ชเลยเขาจะบอกเลยตัวเนี้ยเลขอย.เนี่ยยังมีอายุอยู่ไหม
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ใครเป็นคนทำใครเป็นคนผลิต
1: เลขอย.ที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องต่อทุก3ปี
0: ใช่
1: ถูกไหมต้องจ่ายให้แบบอย.นะเพราะอย.เขาเป็นคนดูแลก็คือเราสามารถเช็คได้ว่าบริษัทไหนผลิตใช
0: ่
1: ไหมฮะผลิตพันธุ์นี้เป็นอะไร
0: ใช่
1: ใช้ทำอะไรนะฮะใครจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยดูได้นะฮะไม่ได้ใช้สารที่เป็นอันตราย
0: แล้วมันทุกวันนี้สามารถตรวจสอบได้
1: ตรวจสอบได้
0: ว่าจริงหรือปลอมนะครับว่ามีสถานที่ผลิตจริงไหมหรือว่าคิดปลอมขึ้นมาอะไรประมาณน
1: ี้การทำเครื่องสำอางเนี่ยคือสิ่งต้องควรระวังก็คือการอวดอ้างสรรพคุณ
0: อันนี้สำคัญ
1: ใช่ไหมฮะเราต้องยอมรับว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยคือหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกายเนี่ยคือมันอาจจะดูแลผิวพรรณได้บ้างในระดับนึงแต่ไม่ใช่ยาไม่ใช่เขาไม่ใช่ยาในการเอาไปรักษา
0: ครับอันนี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: บ้านเราก็มีอยู่นะอาจารย
1: ์
0: ที่โฆษณาเกินจริงเยอะ
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกยิ่งถ้าไปออกรายการทีวีหรืออะไรเงี้ยโฆษณาเกินจริงก็ต้องบอกว่าผิดนะฮะก็ต้องว่าคือควรจะบอกตรงไปตรงมากับท่านผู้ชมว่าผิดพันธุ์เนี้ยคือใช้ทำอะไรมีสรรพคุณแค่ไหนนะฮะ
0: ครับ
1: ดียังไงคือถ้าเราใช้ดีเหมาะกับผิวพรรณก็โอเคแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้น
0: โอ้โหแต่จะใช้แล้วขาวใช้แล้วสิวหายเลยอย่างเงี้ยแบบมันโค้งคงยากในสบู่ก้อนนึงนะ
1: คือจริงๆเนี่ยการที่ล้างหน้าสะอาดละแบบโดยที่ไม่ระคายเคืองเนี่ย
0: ค
1: นที่เป็นสิวมันก็หายได้เองนอกจากวัยรุ่นที่เขามีฮอร์โมนมันอาจจะมีสิวใหม่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยเกิดจากการอุดตันบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่บางทีเกิดจากการกินเข้าไปแหละแล้วก็เกิดจากการอักเสบจากข้างในเพียงแต่บางคนก็ไปแกะเกาหรือว่ารักษาไม่ถูกประมาณนั้นนะแล้วก็มาใช้สารที่ระคายเคืองจากข้างนอกเข้าไปก็เลยทำให้เป็นเยอะประมาณนั้นใช่

0: ไม่เหมาะนะครับ
1: ก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรกับสบู่มากใช่ไหมครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะรักษาโน่นรักษาโน่นใช่
0: ขนาดที่ว่า
1: ใช
0: ่ใช้ก้อนเดียวครั้งเดียวแล้วขาวเวอร์ขึ้นมาเงี้ยไม่ใช่นะน้องๆต้องจำไว้อย่าไปเชื่อมัน
1: เอาจริงๆอ่ะมันไม่มี
0: มันเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับตามที่เขาโฆษณานู่นนี่นั่นเอามา before after ให้เราเห็นอย่างเงี้ย
0: ใช้ปุ๊บขาวเลย
1: ใช่ยากนะครับยากมากในสบู่ก้อนหนึ่ง
0: เอาน้ำร้อนลวกละอาจารย์
1: ใช่แบบโอ้โหสบู่ของเราจะดีกว่าครีมบำรุงอีกเหรออย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้เราก็บอกให้รู้นะก็คือทำให้ถูกต้องนะฮะทางแบบแผนของอย.นะครับ
1: ผมหรือว่าไปปรึกษาเขาก็ได้ว่าคำโฆษณาที่เราจะใช้เราจะใช้ได้ประมาณไหน
0: จริงๆเขาจะมีคู่มือบอกอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ทำขายทางการตลาดเนี่ยก็จะเหมือนกับออกนอกกรอบอ่ะ
1: ออกเยอะเลยออกเยอะเลย
0: ก็พยายามจะเลี่ยงจะเลี่ยงทำประมาณนั้นเพื่อทำให้การขายได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องประมาณนั้น
1: ก็คือเหมือนกับไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นในการทำผลิตภัณฑ์ออกมาสักชิ้นหนึ่งเน
0: ี่ยก็ต้องซื้อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะฮะ
1: ใช่เราบอกเขาไปตรงๆเลยดีกว่าถ้าเขาชอบก็คือโอเคเขาชอบแล้วก็ใช้แบบ
0: บอกต่อ
1: ใช่ครับแล้วก็คือเราขายแบบสบายใจด้วยนะครับไม่ใช่ขายแบบหวาดระแวงว่ามันจะโดนตรวจสอบวันไหนอะไรอย่างนี้นะครับผลิตภัณฑ์เราเนี่ยถ้ามันดีนะถ้ามันดีขายยังไงก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าดูจากรายการเราไปเนี่ยเราก็หลายเทปมากแล้วนะ
0: จริงๆเรียนกับผิดพันเราก็ผิดพันเยอะแล้วนะ
1: ใช่เยอะมากแล้ว
0: ถ้าทดลองมาดูซ้ำค่อยๆดูค
1: ่
0: อยๆจดปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นสูตรให
1: ้
0: ทางเราบางทีก็มีการทวนสูตรให
1: ้
0: แล้วบางทีมาคุยก่อนที่เราจะสอนเนี่ยเราก็จะมีการไกด์แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: จุดข้อดีข้อเสียต่างๆนะฮะเทคนิคการทำนะครับอย่างวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาก็คือหลักสูตรในการทำสบู่เหลวเนื้อใสซึ่งง่าย
1: มากนะครับง่ายมากแล้วก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลย
0: ทำไมต้องเนื้อใสอาจารย์
1: ผมว่ามันจะง่ายต่อการแต่งสีไหมแล้วดูมันใสๆมันดูน่าใช้ไหม
0: ดูสวยใช่ไหม
1: แล้ว
0: มีราคา
1: ผมว่ามันง่ายต่อการแต่งสีมากกว่าอย่างสีแดงสีเหลืองสีเขียวเงี้ยเหมือนหรือว่ามันมีตามท้องตลาดทั่วไปไงสบู่เนื้อใสใช่ไหมครับมันง่ายดีไม่ซับซ้อนแล้วก็
0: ดูสวย
1: ใช่แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับซึ่งวันเนี้ยสบู่เหลวในรูปแบบเนื้อใสนะครับก็เหมือนกับทุกเทปแหละถ้าเวลามันเหลือเราก็จะพาแต่งสีใช่ไหมครับอาจารย์แต่งสีให้ดูในรายการเลยนะครับแล้วก็จะบอกที่มาที่ไปของสีว่ามันมายังไงนะครับแนะนำวันนี้โอ้โหอุปกรณ์นี้แทบจะไม่ถึง5อย่างเลยวันนี้ในการทำสบู
0: ่น้องๆหนูๆเนี่ยเอาง่ายๆนักศึกษามาดูทำได้เลย
1: ใช่
0: อุปกรณ์ก็หาง่ายไม่ได้ยากอะไร
1: ไม่ใช่เฉพาะเทปนี้แทบจะทุกเทปนะครับทางเราเนี่ยจะหาอุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลย
0: ใครตามเรียนกับเรามาตลอดเนี่ย
1: ครับ
0: ดูมาเจอสูตรนี้ยิ่งง่ายครับใหญ่เหมือนได้สูตรที่ง่ายทำง่ายทำเร็วทำแล้วใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: บางทีทำไปเนี่ยคนที่บ้านชอบอีกไม่ต้องไปซื้อใช้
1: ได้จริงใช้ได้จริงทำได้จริงใช้ได้
0: แล้วถ้าทำขายเนี่ยต้นทุนถูกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้เหมือนกับของที่มีคุณภาพและต้นทุนถูก
1: นะครับแต่ก่อนที่เราจะแนะนำเรื่องการทำผลิตภัณฑ์เราก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทุกเทปนะครับเพราะว่า
0: คือเป็นสิ่งจำเป็น
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเรียนจากเราแล้วไปทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
0: บอกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ของดีราคาถูกต้องตามกฎหมายนะคร
1: ับ ใช่นะครับ
0: ก็มาว่ากันในเรื่องของวันนี้ตัวอุปกรณ์อาจารย์อธิบายหน่อยแล้วกันของง่ายๆเราก็ต้องบอกตามขั้นตอนใช่ไหมอาจารย์
1: ครับอุปกรณ์เนี่ยก็จะมี
0: ถ้วยแก้วถ้าไม่เป็นแก้วก็ขอเป็นสแตนเลส
1: ใช่ครับ
0: เป็นหม้อสแตนเลส
1: นะครับ
0: สแตนเลสก็ต้องไปขอเกรด304หนานิดนึงไม่ใช่แบบกระป๋องกระแป๋งไม่เอา
1: ไม่ได้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่อายุมันจะสั้นนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์ไม่เป็นกรดก็เป็นด่างนะครับมันกัดก่อนผลิต
0: มันทุ่นกัดก่อน
1: มันกัดก่อนอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าเราใช้ของที่มันไม่ดีแป๊บเดียวมันก็รั่วอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็ใช้แบบเป็นแก้วนะครับเนี่ยครับไม้พายสแตนเลสอะไรพวกเนี้ยไม้พายช้อนอะไรพวกเน
0: ี้
1: ย
0: เป็นสแตนเลส304นะ
1: ครับ
0: ไม้พายถ้าเป็นซิลิโคนก็เป็นเกรดอาหารที่ทนความร้อนตั้งแต่200องศาขึ้นไปซึ่งไม่ยากครับคือที่ไม่แนะนำเลยก็คือไม้พายที่มีลักษณะเป็น
1: ไม
0: ้เป็นไม้ ซึ่งใช้ไปแล้วก็เป็นขุยหรือบางครั้งเนี่ยเกิดใช้แล้วใช้ซ้ำเนี่ยเป็นที่สะสมของแบคทีเรียนะครับ
1: ก็ต้องปกติไม้เจอน้ำเยอะๆมันก็เป็นแบคทีเรียอยู่แล้ว
0: ใช่บางทีแบบเอาไปตากทิ้งไว้เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: บางทีตากแล้วเกิดไม่แห้งทันทีสะสมหรือแม้แต่แห้งปุ๊บอะไรปลิวมาอุดตันก็เกิดติดเชื้อราได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกซิลิโคนหรือว่าอุปกรณ์พวกนี้ราคาไม่ถูกเหมือนเมื่อก่อน
1: ใช่ไม่แพงแล้วทุกวันนี้ไม่แพง
0: ถ้า10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยของพวกนี้ราคาแพงมากนะสมัยนี้สามารถซื้อมาทำเป็นที่บ้านได้
1: เนี่ยครับมีอุปกรณ์แค่นี้เราก็สามารถทำสบู่เหลวเนื้อใสได้แล้ว
0: แต่ต้องบอกนิดนึงก็คืออย่างที่บอกว่าในการเซตจัดในเรื่องของสถานที่ผลิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยที่เราใช้ในการทำเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างพวกนี้ควรจะแยกจาก
1: ครัวเรือน
0: ไม่ใช่ว่า
1: แยกจากที่เรารับประทานนะครับไม่ควรเอามาใช้ร่วมกัน
0: อันนี้เราก็จะบอกทุกเทปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: คือเป็นสิ่งที่ต้อง
1: ต้องระวังต้องทำเลยแหละนะครับต้องทำเลย
0: อะไรที่เราบอกซ้ำๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเคมีหรือนักที่ทำสบู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรปฏิบัติตาม
1: ใช่ครับ
0: อย่าไปทำอะไรง่ายๆนะฮะ
1: ค
0: ือถ้วยชามเนี่ยแยกหมดนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เนี่ยนี่ทานข้าวก็มาทานหลังจากก็ทำสบู่
1: ใช่
0: ไม่ใช่นะครับ
1: นะครับต่อให้ล้างดียังไงมันก็จะมีสารตกค้างนั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่เหมาะนะครับเราก็ซื้อแยกกันเลยนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ก็แยกกันไปเลยกับของกินนะครับอ่ะเรามาวิธีการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นะครับ
0: คือทุกครั้งที่เราจะลงมือทำนะครับต้องทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างทุกครั้งเลยหลังจากที่เราเอามาใช้นะครับแล้วปกติต้องบอกนิดนึงว่าในการผลิตที่เป็นทางอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นออยเนี่ยเราต้องมีการใส่ถุงมือ
1: ใ
0: ส่แมส
1: ใส่หมว
0: กที่ถูกต้องนะครับต้องบอกนิดนึงเพียงแต่ว่าเรามาสอนเนี่ยเราจะบางทีเราใส่แมสสอนมันก็จะพูดกันอู้อีไหมอาจารย
1: ์ไม่เราก็เคยใส่สอนช่วงโควิดไงครับอาจารย์หายใจกันแทบจะไม่ออก
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ต้องขอนะเพียงแต่ว่าเราจะอธิบายให้ทันให้ท่านได้รู้ว่าต
1: ้
0: องทำแบบนี้ควรจะทำแบบนี้นะคร
1: ับ ใช่ครับแต่เอาจริงๆโรงงานตามโรงงานเขาก็บังคับอยู่แล้ว
0: บังคับอยู่แล้ว
1: บังคับอยู่แล้วให้ใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็บางที่ก็ใส่เสื้อกาวเลยก็มี
0: เสื้อกาว
1: ใช่ครับ
0: หมวกคลุมไม่เส้นผมตกลงไป
1: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการป้องกันเพราะในการทำระดับโรงงานเนี่ยโอ้โหเขาทำกันเป็นร้อยโลนะจ๊ะถ้าเส้นผมตกลงไป
0: ทิ้งหมดเลย
1: เสียหายเลย
0: ใช
1: ่แล้วยิ่งถ้าหลุดออกไปอย่างเงี้ยแล้วไปเจอที
0: ่ลูกค้า
1: เงี้ยโอ้โหเสียหายเลยนะครับเราก็เลยต้องทำการป้องกันในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเส้นผมเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกว่ามันจะร่วง
0: มันไม่รู้
1: ใช่มันร่วงมันไม่รู
0: ้นะครับต้องยิ่งเป็นผู้หญิงก็ต้องเก็บรวบให้เรียบร้อยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์แล้วใส่เนี่ยเขาให้ใส่รวบแบบไม่ให้มีไรผมเลยนะครับ
0: มันเลย
1: นะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งผมร่วงเลยเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยยิ่งอันตรายเขาก็เลยต้องกำชับนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าโรงงานใหญ่
0: ๆการทำความสะอาดตัว
1: ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ก็เราก็พูดทุกเทปแล้วตัวผ้าที่เอามาเช็ดเนี่ยต้องเป็นผ้าที่ไม่มี
1: ขุย
0: ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายนะฮะทั้งผ้าหรือเป็นกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือฟุ้งมาติดนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเราก็เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มทำเนาะ
1: เริ่มทำกันเลย
0: เริ่มมาพิจารณาสารกันนะฮะชื่อหลักสูตรวันนี้ก็คือการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใส
1: นะครับ
0: สบู่เหลวอาบน้ำดูธรรมดาไปต้องเนื้อใสด้วย
1: ใช่แต่ธรรมชาติไหมมันก็ไม่ธรรมชาติ
0: ไม่ธรรมชาติน
1: ะครับวันนี้ไม่ธรรมชาติ
0: แต่ว่าสารที่เรานำมาใช้เนี่ยก็เป็นสารที่ปลอดภัยระด
1: ับ
0: ที่ใช้ทางเครื่องสำอางหรือใช้ร่างกายโดยปลอดภัยเพราะปกติแล้วเนี่ยเราทำเสร็จเราก็จะมีการวัดค่าต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: มีการเทสนะครับ
1: และสารแต่ละตัวที่เรานำมาใช้เนี่ยก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ
0: เป็นมาตรฐานนะ
1: ใช่
0: มาตรฐานที่อนุญาตให้ใช้ทางอย.ในเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกว่าในการที่เราคิดสูตรมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการใช้ของแต่ละสารเนี่ยไม่ได้เกินกำหนดของ
1: ใช่เขาจะมีข้อมีกำหนดให้ใส่ว่าใส่ได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับผมเพราะว่า
0: ในผิดพันนี้
1: ใช่ครับเพราะว่าใส่มากไปก็ไม่ดีใส่น้อยไปก็ไม่ดีต้องใส่อยู่ในปริมาณที่เขากำหนดมานะครับ นะครับเรามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันในสูตรวันนี
0: ้3ส่วนหรือ3พาร์ทครับผมสูตรเนี้ยในเทอมเนี้ยง่ายที่สุดนะที่ใครตามเรามาเนี่ยก็คือจะได้เรียนอะไรที่ง่ายๆแล้วเป็นของดีที่ง่ายๆก็คือมีแค่3พาร์ทเอง
1: ใช่ครับ
0: มีพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะ
1: ใช่
0: ในพาร์ทที่1เนี่ยเป็นส่วนของตัวทำละลาย
1: ครับ
0: ตัวละลายก็คือมีน้ำมีกิเลสส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วน

0: นะครับส่วนที่หนึ่งนะครับมี DI water
1: DI water นะ
0: นะครับ
1: DI water เนี่ยหรือว่าน้ำกลั่นเนี่ยจริงๆถ้าในห้องแลบเนี่ยในการทำสูตรเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้น้ำกลั่น
0: น้ำกลั่นใช่
1: โอเคใช้ไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผลิตตัวแชมพูหรือสบู่เนี่ยเป็นเชิงอุตสาหกรรมใช้น้ำ 2-300 ลิตรใช้น้ำกลั่นมันก็เยอะไปก็อาจจะต้องใช้น้ำกรองแต่ว่าเป็นน้ำกรองที่เป็นมาตรฐานเดียวกับน้ำดื่ม
0: ใช่
1: นะฮะคำว่ามาตรฐานเดียวกับน้ำดื่มเนี่ยก็คือต้องปลอดเชื้อในระดับที่เอามาดื่มได้ใช่ไหมถ้าเป็นโรงงานใช่มีใบรับรองว่าน้ำเนี่ยปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: ครับ
1: ไอสารตะกั่วสารนิเคิลอะไรเนี่ยสารหนูอะไรเนี่ยต้องไม่มีพวกนี้เจือปนในระดับที่ปลอดภัยที่ใช้ดื่มได
0: ้
1: นะครับประมาณนั้นนะก็คือเป็นน้ำสะอาดนะครับ
0: ครับ
1: ตัว DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้เป็นตัวทำละลาย
0: ใช่ 69.8 กรัม
1: ใช้ในสูตรก็เกือบ 100% เลย
0: นะครับตัวต่อไปตัวกีซาลีน
1: กีซาลีนนะครับกีซาลีนเนี่ยเขาคือสารของเหลวใสๆเนาะที่อยู่ในน้ำมันพืชคุณสมบัติของกีซาลีนเนี่ยคือเขาเป็นสารที่ให้ความถ้าเอาไปใช้กับผิว
0: สูง
1: ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว
0: ใช่
1: นะฮะเป็นตัวผิวแล้วก็มีความใสความมันนะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: นะครับเราใช้อยู่ที่3กรัม
1: 3กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไป EDTA 2NA
1: ตัว EDTA 2NA เนี่ยมันก็จะเป็นตัว
0: เหมือนเป็นของสารกันเสียในน้ำไหม
1: ใช่
0: นะครับ
1: คำว่าเราใช้เป็นทำให้สูตรคงตัวเนี่ยหมายความว่าคือในสูตรเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เสถียรเพราะว่าตัวพวกนี้เขาจะไปดักจับพวกโลหะหนักที่อยู่ในน้ำที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นคือทำให้ตัวนี้สลายไปหรือตกไปนะฮะตัวนี้แล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยมีความคงตัว
0: ใช่ครับผมอ่ะส่วนที่หนึ่งเราก็มีทั้งหมด3ตัว
1: เป็นตัวที่เป็นส่วนสารทำละลายนะคร
0: ับ นะครับคือตัว EDTA 2NA เราใช้ 0.1 กรัม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับใช้น้อยมาก
1: ใช่
0: นะครับอ่ะส่วนที่สองนะครับ
1: เป็นส่วนที่สารชำระล้าง
0: ใช่ครับเรามีตัว N70
1: นะฮะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวสร้างเนื้อ
1: N70 เนี่ยหรือว่าจริงๆเป็น SLES
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนในระดับนึง
0: ใช่ครับ
1: ทำใช้ในหลายๆผลิตภัณฑ์นะฮะที
0: ่แทบจะทุกผลิตภัณฑ
1: ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยที่ใช้เกี่ยวกับผิว
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับชำระล้างเนี่ยจะต้องมีตัวนี
1: ้นะครับเพราะตัวนี้เขาเป็นตัวสามารถดึงโมเลกุลของสารที่มีความมันนะฮะที่ผิวนะฮะได้ดี
0: ใช่ครับ
1: นะฮะดึงความมันออกจากที่พื้นผิวอะคือเป็นเขาเรียกว่าสารลดแรงตึงพอดึงออกมาปุ๊บความมันก็จะหายไปประมาณนั้นก็
0: อันนี้สำหรับคนที่ผิวมันๆนะอาจารย์น่าจะชอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันชำระล้างได้ค่อนข้างโอเคเลยนะชำระล้างได้ค่อนข้างดี
1: มีใครเยอะอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าจะชอบ
1: อาบน้ำแล้วเล่นกีฬาม
0: ี
1: เหงื่อเยอะมีมาเหงื่อแล้วก็มีเหมือนกับแบคทีเรียสะสมอะไรเงี้ยทำงานกลางแจ
0: ้
1: งประมาณนี้นะครับ
0: น่าจะเหมาะกับสูตรนี้นะครับสำหรับคนที่ผิวมันๆนะครับอ่ะ N70 เราใช้ที่15 กรัม
1: นะครับ
0: นะครับอ่ะตัวต่อไปคือตัวเกลือโซเดียมคลอไรด
1: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนะฮะอ
0: ัน
1: นี้เราใช้เกลือในเกรดเคมีเครื่องสำอาง
0: ใช่ครับ
1: ขนาดเคมีเครื่องสำอางก็ถามว่ามันจะแตกต่างจากเกลือธรรมดาไงก็คือโอเคมีความชื้นน้อยกว่าเม็ดเล็กกว่าผมว่ามีความสะอาดมีความพีโอมากกว่าอันนี้กันนะฮะเกลือเคมีถามว่าโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นเกลือแกงกับเกลือนิตาก็คือเกลือเดียวกันนั่นแหละฮะแต่ว่าอาจจะมีความสะอาดแล้วกันเกรดของความสะอาดเนี่ยความชื้นแล้วก็ลักษณะการเป็นเม็ดเล็กถามว่าเป็นเม็ดได้ตีแกคือทำให้การละลายง่าย
0: ใช่
1: เอามาใช้แล้วละลายง่ายสมมติอาจารย์ไปใช้เกลือเม็ดใหญ่ๆเนี่ยโอ้กว่าจะละลายแล้วในเม็ดใหญ่ๆที่แบบความบริสุทธิ์หรือความเพียวอ่ะคือมาอาจจะมีไอ้นู่นนี่เกลือปนถูกไหมฮะก็ทำให้ตัวผิดพันธุ์เราสกปรกเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เกรดที่มันค่อนข้างสะอาดกว่า
0: ครับ
1: อาจจะสูงราคาอาจจะสูงกว่านิดนึง
0: นิดเดียวไม่ได้แพงกว่าเกลือตามท้องตลาดทั่วไปราคาสูงกว่านิดเดียวนะครับโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
1: 2กรัมคือตัวเกลือเนี่ยใช้ปรับความหนืดเนี่ยเพราะว่าเกลือเนี่ยเขามีคุณสมบัติดูดน้ำ
0: ใช่ดูดน้ำเข้าหาตัว
1: ดูดน้ำเข้าหาคือเขาจะคือพอเขาละลายน้ำเนี่ยเขาจะพองออกด
0: ู
1: ดน้ำเข้ามาใช่ไหมฮะอาจารย์เคยได้ยินแบบคนกินเกลือเนี่ยทำไมเป็นโรคความดันเพราะว่าม
0: ันดูดน้ำ
1: ดูดน้ำเข้าไป
0: เกลือมันไปดูดน้ำในร่างกายค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ก็ทำให้ตัวบวม
0: ใช่
1: ทำให้ตัวบวมแล้วถ้าขับเกลือไม่ออกเนี่ย ก็บวม
0: ใช่ค่ะ

0: เพราะฉะนั้นอยากกินโซเดียมเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: แต่มันก็ห้ามไม่ได้นะบ้านเราทุกวันนี
0: ้อย่าเยอะไงได้แต่อย่าเยอะ
1: นะครับอ่ะตัวโซเดียมคลอไรด์เราใช้ที่2กรัม
0: ใช่
1: นะครับอ่ะส่วนที่3นะครับโคคามิโดโพพิวบีเทนนะครับอาจารย
0: ์ถ้าใครทำผิดพันเกี่ยวกับชะล้างเนี่ยก็จะเจอสารซ้ำๆเนี่ยพวกนี้คือเป็นสารหลักที่ค่อนข้างจะเสถียรคือเสถียรคือค่อนข้างจะคงตัวแล้วมีความปลอดภัยในสูตรนั้น
1: ใช่คร
0: ับจะมาใช้บ่อยๆขึ้นอยู่ว่าสูตรนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องความอ่อนโยนจะเน้นเรื่องฟองเยอะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะเน้นเรื่องอะไรมากกว่าอย่างสูตรเนี้ยเราไม่ได้เรื่องความอ่อนโยนเราจะเน้นเรื่องของความใสกับการชำระล้าง
1: ชำระล้างค่อนข้างดี
0: เอ็นเจ็ดสูตรคืออาบน้ำแล้วสดชื่นอ่ะอันนี้เนี่ย
1: ชำระล้างค่อนข้างดีแต่ความอ่อนโยนค่อนข้างน้อย
0: คือถ้าคนผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราบอกให้เป็นคนผิวแห้งเพียงแต่ว่าก็แก้ได้คือผิวแห้งออกมาก็
1: ต้องทาครีมอยู่แล้ว
0: ผู้หญิงส่วนใหญ่อาบน้ำแห้งไม่แห้งแกก็ทาครีมอยู่แล้วผู้หญิงถูกไหม
1: ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงแล้วผู้ชายก็เป็น
0: ผู้ชายก็เป็นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมครับอาบน้ำมาก็ต้องทาครีม
0: ทาครีมทาที่ผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้ง
1: ใช่ไ
0: หมยิ่งคนอายุมากๆนี่ผิวก็จะแห้งขึ้นความมันที่ผิวก็จะลดลงนะครับ
1: นะครับโคคามิโดโพพิวบีเทนเราใช้ที่3กรัม
0: ไปก็เป็นสารชำระล้างรองนะก็คือเป็นตัวเพิ่มฟองกับเพิ่มการชำระล้างนะครับ
1: ตัวบาหลอก12
0: บาหลอกก็คือ
1: นะครับ
0: เป็นสารเพิ่มคือจริงๆเนี่ยตัว N70 นะฮะตัวคาร์บอนไดออกไซด์พิวบิเทนเนี่ยเขามีฟองอยู่แล้วแต่ฟองเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะโป่ง
1: เป็นลูกโป่ง
0: คือมีความ
1: ละเอียดละเอียดหน่อย
0: เยอะแต่แบบโปร่งแต่ว่าพอได้บาหลอกเนี่ยจะเป็นฟองแบบยิบยิบยิบ
1: ฟองละเอียด
0: ฟองละเอียด
1: ใช่
0: พอคุณเอามารวมกันมันก็ทำให้มีฟองหนา
1: เหมือนกับสรรพคุณมันก็ทำให้มีฟองค่อนข้างละเอียดฟองเยอะ
0: ใช่เอามาใช้อาบน้ำเนี่ยเพราะถามว่าคนเราเนี่ยในการอาบน้ำก็ติดฟองไงอาจารย์อาบน้ำเนี่ยใช้สบู่แล้วไม่มีฟองรู้สึกไงเหมือนไม่ได้ถูสบู่อ่ะว่าลื่นแต่ไม่มีฟอง
1: สำคัญในผลิตภัณฑ์ชำระล้างคือฟองนะครับ
0: แต่ต้องรู้ไว้นะครับว่าฟองไม่มีส่วนเกี่ยวกับการชำระล้างบางคนคิดว่าอ้าวใช้ซักผ้าหรืออาบน้ำฟองเยอะๆก็คือสะอาดไม่เกี่ยวเลยนะฮะไม่มีฟองก็สะอาดได้แต่ฟองเนี่ยทำให้มีวอลลุ่มหรือว่ามีความรู้สึกนุ่มลื่น
1: มันเป็นความรู้สึกมากกว่า
0: ใช่ยิ่งมีฟองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ยิ่งฟองเยอะความรู้สึกแล้วก็ว่ายิ่งสะอาด
0: ใช่
1: ถ้าฟองน้อยความรู้สึกเราก็ว่ามันไม่สะอาดนะครับบาหลอก12เราใช้อยู่ที่5กรัม
0: 5กรัม
1: นะครับดาโนซิลนะครับผม PQ7
0: ในสูตรนี้นอกจากตัวกีซาลีนแล้วเนี่ยเราใส่ดาโนซิลเพื่อเพิ่มความนุ่มลื่น
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะคือไม่ใช่ว่าเป็นสูตร
1: มันก็เหมือนกับตัว
0: สูตรง่ายๆแล้วไม่มีอะไรเลย
1: มันก็มีตัวซิลิโคนเคลือบอยู่นะ
0: ใช่
1: นะครับทำให้ผิวเราอะไม่แห้งเกินไป
0: ใช่ครับเขาบอกว่าเอ๊ะมีสารชำระล้างตัวเอ็นเจ็ดสูตรจะแรงเกินไปไหมไม่นะเพราะว่าเราเพิ่มตัวสารให้ความนุ่มลื่นเข้าไปเป็นสองกรัม
1: ใช่นะครับมันจะไม่ตึงผิวเกินไป
0: ไม่ตึงผิวเกินไปอย่างน้อยก็ทิ้งความชุ่มชื้นด้วยกับผิว
1: นะ
0: อย่างอาจารย์จะใช้แล้วไม่ทาครีมก็ยังได้อย่างอาจารย์ไม่ต้องใช้ก็ได้
1: แต่ก็ยาก
0: ต้องทา
1: ใช่ทุกวันนี้อาบน้ำเสร็จก็ต้องทาครีมใช่ไหมครับนะครับอ่ะเราใช้กันที่2กรัม
0: 2กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกด์แดน
0: ตัวไกด์แดน
1: นะครับ
0: ก็เป็นสารกันเสียที่คุมระยะกว้างก็คือใช้ได้ทุกผิดพันธุ์เปอร์เซ็นต์ใช้น้อยแค่จุดหนึ่ง
1: ใช่นะครับ
0: ก็อยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าท่านผู้ชมที่ดูเรามาเนี่ยอันนี้เราเป็นเซฟที่3เราจะมีสารกันเสียอยู่2ตัว
0: 2ตัว
1: คือตัวไกแดนกับตัวฟินโนสแต
0: ท2ตัวใช้ต่างกันยังไงอาจารย
1: ์โอ้โหถ้าเรามีสารในสารค่อนข้างเยอะนะครับ
0: สุ่มเสี่ยงอ่ะที่เยอะก็คือสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเหมือนกับ
1: เกิดเชื้อหรือว่าการคุมเชื้อเนี่ย
0: เราใช้ตัวฟิโนสแตทคุมดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: สามารถคุมได้แรงกว่า
1: ใช่เหมือนกับการคุมของเขาจะกว้างกว่าตัวไกแดนนะครับถ้าสารน้อยๆเนี่ยใช้ตัวไกแดนเนี่ยก็ค่อนข้างคุมอยู่แล
0: ้
1: วเอาอยู่แล้วนะครับอ่ะเนี่ยมีสารแค่นี
0: ้นะครับอาจารย์ให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าเราเลือกใช้สารตัวนี้เพราะอะไรถูกไหมฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นความรู้เก็บความรู้นะครับ
1: ใช่ซึ่งในสูตรเนี่ยแทบจะใช้ได้ทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่วัยรุ่นยันคนแก่เลย
0: คนสูงอายุ
1: ใช่ครับนะครับคนแก่ไม่ได้มันหยาบคายต้องเป็นคนสู
0: งอาย
1: ุนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าเหลืออยู่ประมาณ10นาที
0: อาจารย์จะเริ่มทำยังไงก่อน
1: เรามาดูในส่วนที่1นะครับเขาบอกให้นำส่วนที่1เนี่ยมาละลาย
0: คืออยากให้ท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูไว้คือวิธีการทำของเราเนี่ยเป็นเทคนิคนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ในการผสมอยากให้ผสมตามที่เราบอกเพราะจะทำให้ง่ายบางครั้งบางท่านเนี่ยไปเรียนจากอินเทอร์เน็ต มันแต่
1: เขาบอกไม่หมด
0: เขาบอกไม่หมดหรือบางท
1: ี
0: เขาบอกขั้นตอนการผสมเนี่ยซึ่งไม่เป็นเทคนิคที่ทำให้ทำง่ายบางทีแบบใส่ไอ้นี่ไปนี่ไปหลังฟองฟอดเลย
1: ใช่
0: ของก็ไม่ละลายทิ้งไว้3วัน
1: ในความรู้สึกผมเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะแฝงการโฆษณาไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับบางทีในการบอกเนี่ยอาจจะแบบเป็นพื้นๆหรือว่าเรียงสารที่บางทีบางคนอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือเคยทำตามสารพวกสารแต่อย่างแต่ทางเราเนี่ยใช้เทคนิคที่โรงงานมาตรฐานที่ทางเราเนี่ยคิดแล้วว่าทำแล้วสั้นใช้เวลาสั้นนะฮะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาคงตัวรวดเร็วนะฮะอยากให้ท่านทำตามขั้นตอนที่เราบอกนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะละลายส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับส่วนที่1ใบนึงส่วนที่2ใบนึงนะครับ
0: ส่วนที่1เนี่ย
1: ส่วนที่1เนี่ยเราเอาน้ำในสูตรเนี่ยอาจารย์มาเทใส่สารเพื่อที่จะไม่ให้สารมันติดภาชนะนะครับอาจารย์
0: ตัวแรกก็คือเอาน้ำเนี่ยเทลงในกลีเซอรีนใช่ไหมน้ำละลายกลีเซอรีนแล้วก็เอาน้ำไปละลายตัว EDTA 2NA นะครับ
1: ซึ่ง EDTA 2NA เนี่ยมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบด่างอ่อนๆใช่ไหมครับถ้า EDTA 4NA อย่าสลับกันนะครับมันจะมี 2NA กับ 4NA นะครับถ้า 4NA เนี่ยเราจะใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง
0: เป็นด่างสูงนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไปซื้อเนี่ยต้องบอกเขาด้วยว่าเอา2หรือเอา4
0: คือปกติเนี่ย4เนี่ยเอาง่ายๆเลยจะใช้ในสบู่ก้อน
1: ใช่ครับ
0: สบู่ก้อนเนี่ยเขามีค่า pH เป็นด่าง
1: ใช่ครับ
0: 8
1: ถึง10ใช่
0: ประมาณนั้นในขณะที่สบู่เหลวที่เป็นตัวที่เป็นเคมีเนี่ยส่วนใหญ่ค่า pH จะไม่สูงนัก
1: ใช่ครับอยู่ที่ประมาณ7กว่า7หน่อย
0: ๆ
1: ใช่ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยปกติถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีตรวจวัดค่า pH ด้วยนะครับ
0: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความคงตัวเพราะเดี๋ยวรู้ว่าทุกครั้งที่เราทำเหมาะออกมาได้สูตรเดียวกันไหมเหมือนกันไหม
1: ใช่ครับ
0: ประสิทธิภาพเหมือนกันไหมนะครับ
1: ค่า pH เนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์เราเลย
0: ผลิตภัณฑ์เลยต่อการสัมผัสผิว
1: ใช่ครับ
0: แม้แต่ความคงตัวของสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเปลี่ยนไปเนี่ยเนื้อของผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนนะ
1: ใช่ครับ
0: ความหนืดความเหลวเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับบางครั้งอาจจะได้สารที่ไม่คงตัวนะฮะขั้นแรกเนี่ยเราพาร์ทที่1นะน้ำกลีเซอรีน EDTA 2NA เนี่ยใส่ในถ้วยใบนึงผสมกันเป็นน้ำให้เรียบร้อยตัวขั้นตอนที่2เนี่ยเราเอา N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยผสมกันแล้วก็กวนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงในสารชำระล้างตัวเนี้ยจะทำให้ง่ายในการผสม
1: ใช่นะครับเราเนี่ยครับเราก็ค่อยๆตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เทน้ำลงไปเราสามารถตีแรงๆได้ผสมแรงๆได้เลยนะอาจารย์เนี่ยครับแต่ถ้าเราใส่น้ำลงไปแล้วเราต้องค่อยๆกวน
0: ถ้าสมมติว่าเราเอาตัว N70 เนี่ยละลายลงในน้ำเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยจะละลายยากมาก
1: ใช่ครับ
0: จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะละลายนะครับ
1: เราต้องมาละลายเกลือก่อน
0: ครับละลายเกลือก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราละลายตัว N70 ลงในน้ำก่อนเนี่ยละลายได้เหมือนกันแต่นานแล้วพอเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยพอนี้เราตีผสมเนี่ยคราวนี้ฟองจะเยอะเลย
1: ใช่
0: ทำให้เราไม่รู้ว่าสารทั้งหมดละลายหรือยังบางทีเราอาจจะต้องทิ้งไว้1คืนเราถึงจะทำจนเสร็จนะครับแต่พอเรา
1: เนี่ยครับลักษณะเมื่อละลายตัว N70 กับโซเดียมคลอไรด์หน้าตามันก็จะเป็นคุณๆขาวๆแบบนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือเราอ่ะค่อยๆเอาน้ำเนี่ยเอา
0: ค่อยๆเทลง
1: ส่วนที่1เนี่ยค่อยๆเทลงแล้วกวน
0: ตัว N70 ก็จะละลายง่ายแล้ว
1: ใช่ครับค่อยๆเทแล้วกวนนะครับค่อยๆกวนนะครับ
0: คือทำไมถึงไม่กวนแรงถ้ากวนแรงอาจจะเป็นเก
1: ิ
0: ด
1: ฟองอากาศ
0: จะฟองอากาศขึ้นมามากนะครับ
1: มันจะทำให้เป็นฟองอากาศนะครับหรือว่าเรามันเป็นฟองอากาศเราก็ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้สัก1คืนนะครับอาจารย
0: ์เพื่อให้ฟองเขายุบเนาะ
1: ใช่ครับนะครับที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยดูขุ่นๆเพราะว่ามันเป็นฟองอากาศนะครับ
0: คือฟองหนาแล้วเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยทำให้กลายเป็นสีขาว
1: ใช่
0: ไหมฮะ กลายเป็นแบบ
1: เหมือนมัน
0: ขุ่นแสงอ่ะ
1: มันก็เลยดูว่าเหมือนขุ่น
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนื้อไม่ได้ขุ่นนะเนื้อเป็นสีใสโปร่งแสงนะฮะเพียงแต่ว่าฟองจำนวนมากกระจายตัวอยู่ในเนื้อใสๆเยอะๆมันก็เลยทำให้กลายเป็นสีขาว
1: ใช่ครับซึ่งปกติแล้วการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างเนี่ยเขาต้องเซตตัวไว้1คืนอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์
1: เพื่อที่จะให้มันกลับมาใสก่อนเหมือนเดิมนะครับเขาจะไม่นิยมเอาไปใส่แพ็กเกจจิ้งเลยเพราะว่าทำให้น้ำหนักมันขาดเพราะว่ามันเป็นฟองอากาศ
0: ส่วนข้างบนเนี่ยจะมีฟองมากกว่าส่วนข้างล่าง
1: ใช่ครับ
0: เราบรรจุในขวดเลยเนี่ยส่วนที่เป็นบับเบิ้ลหรือเป็นฟองเยอะๆอยู่ข้างบนเนี่ยทำให้น้ำหนักหายคือปริมาณมันเยอะคิดว่าเต็มแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วผิดพันยังไม่ได้ปริมาณ
1: ใช่มันยังไม่เต็ม
0: ยังไม่เต็ม
1: แค่ฟองมัน
0: ทำให้ไป
1: ใช่
0: ก็จะขาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทำผิดพันที่มีฟองเยอะๆแล้วเนี่ยควรจัดเทลงในแพ็กเกจจิ้งหลังจากที่ฟองยุบแล้วถูกต้องไหมครับนะอันนี้อาจารย์ก็เอาพาร์ทที่1เทลงในพาร์ทที่2ขณะเราทำวิธีนี้ฟองก็ยังเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ล้นออกมานะคร
1: ับ ใช่นะครับซึ่งเอาละเอาจริงๆตามหลักแล้วก็ต้องเซตไว้1คืนนะครับเซตไว้1คืนสบู่เหลวของเราก็จะกลับมาใสเหมือนปกติเลยนะครับ
0: แต่บางทีถ้าเป็นโรงงานระดับใหญ่เนี่ยที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาอาจจะใช้แบบ
1: เครื่องกวน
0: เครื่องกวนที่มีลักษณะเป็นแวคคัม
1: ครับ
0: เขาดูดเครื่องเขาเป็นสูญญากาศ
1: ใช่
0: ครับก็ทำให้ตอนระหว่างตีเนี่ยเขาดูดอากาศออกหมด
1: ใช่เขาค่อยๆกวนนะครับ
0: เขาที่พอดูดอากาศออกหมดเนี่ยอากาศมันก็จะไม่จมอยู่ในเนื้อถูกไหมมันถูกดูดแล้วลอยขึ้นมา
1: ใช่
0: นะฮะอันนี้อาจารย์ก็ผสมพาร์ทที่1ลงพาร์ทที่2หมดแล้วนะฮะเราก็อาจจะเห็นเหมือนกับว่ามันมีฟองอยู่แหละนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็คือถ้าตัว N70 ละลายหมดกับตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มหนืดขึ้นนะครับ
1: เนี่ยครับเราก็เคลียร์ดูว่าเขาละลายค่อนข้างสมบูรณ์หรือยังนะครับถ้ายังเป็นก้อนๆอยู่เราก็ต้องละลายต่อไปนะครับอาจารย์เราละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะเน้นนะครับละลายจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าสมมุติในกรณีมีก้อนหลงเหลืออยู่นะครับช่วงการปรับหนืดหรือตอนเทสารฟองลงไปมันก็จะทำให้เหลวเพราะว่าเราละลายตัว N70 ไม่ดีนะครับ
0: ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อเราถ้าเกิดเราละลายทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาพาร์ทที่3แล้วค่อยๆทีลงไปทีละตัวถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: เรียงตามลำดับด้วยนะครับอาจารย์นะครับสมมุติในส่วนที่3เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่โคคามิโดโพรพิลบูเทนไปเลยห้ามโดด
0: ห้ามโดด
1: ใช่นะครับ
0: คือถ้าโดดเนี่ยการทำมันจะช้าลงไป
1: ใช่ครับมันจะทำให้สารบางตัวละลายยากนะครับอาจารย์บางทีเราไปใส่นาโนซิลก่อนอย่างเงี้ย
0: มันอาจจะเป็นก้อน
1: ใช่ครับมันอาจจะทำให้บาล็อกละลายยากอะไรประมาณนี้นะครับเราเรียงตามลำดับไปนะครับนะครับละลายค่อนข้างที่จะใกล้หมดแล้ว
0: ใกล้หมดแล้ว
1: นะครับใกล้หมดแล้วนะครับนะครับซึ่งถ้าสมมุติในกรณีเราอยากได้เป็นผงสมุนไพรเขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์เป็นน้ำสมุนไพรเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะ
0: ใช่ก็คือในการเราก็ต้องต้มน้ำสมุนไพรตอนที่ผสมพาร์ทที่หนึ่งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าสมุนไพรที่จะต้มมาเนี่ยอยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะเข้มข้นเกินไป
1: ใช่ครับ
0: คือควรจะเป็นน้ำสมุนไพรที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรแค่ไม่เกิน 10%
1: ใช่ครับ
0: พอแล้วเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างก็จะมีผลต่อ
1: สูตร
0: ต่อสูตร
1: นะครับอย่างเช่นเราอยากใช้น้ำต้มสมุนไพรเนี่ยเราก็เอาสมุนไพรสัก10กรัมน้ำ100กรัมใช่ไหมครับเอาไปต้มสักประมาณ15นาที20นาทีแล้วเราก็เอาน้ำส่วนนั้นนะมาใช้แทน
0: น้ำ
1: ตรงนี้ได้
0: ตรงนี้ได้แต่ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 10% เพราะบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมุนไพรอย่างเช่นบางคนบอกว่าอยากจะทำสบู่เหลวส้มปล่อยเอาตัวสมุนไพรส้มปล่อยมาใส่เงี้ยถูกไหมแล้วใส่เข้มข้นเกินไปก็กลายทำให้เป็นกรดมากเกินไป
1: บูด
0: ก็ทำให้เกิดการบูดหรือเสีย
1: ใช่ครับใส่มากเกินไป
0: ควรจะใส่ความเข้มข้นของสมุนไพรในการทำเนี่ยไม่เกิน 10% พอแล้วนะครับในการอันนี้เป็นปริมาณที่เราเคยทำมาแล้วค่อนข้างจะปลอดภัย
1: ใช่ครับนะฮะแล้วในการแต่งสีธรรมชาติพวกเนี้ยจะให้มันสีเข้มเหมือนตามท้องตลาดเนี่ยไม่ได
0: ้
1: นะครับ มันจะต้องมีการแต่งสีช่วย
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยว
0: คือสีธรรมชาติต้องบอกนิดนึงว่าสีธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยจะเสถียรหรือคงตัว
1: ใช่ครับ
0: ในระยะเวลายาว
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเราจะทำสินค้าขายนะถ้าเราทำใช้เองก็โอเคนะครับเราไม่ต้องไปกังวลมากเลยคร
1: ับ ใช่ถ้าทำใช้เองเนี่ยไม่มีปัญหา
0: ใช่
1: นะครับแต่ในกรณีทำจำหน่ายเนี่ย
0: ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เราต้องอยู่2ปีใช่ไหมครับถ้าเราไปใช้สีธรรมชาติไม่ได้
0: ใช
1: ่ไม่ถึงเดือน
0: ตอนขายไปเป็นสีแดง
1: ใช่ครับ
0: พอส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งถึงเมืองนอกปุ
1: ๊บ
0: กลายเป็น
1: สีหายหมดเลย
0: สีเหลือง
1: ๆใช่
0: ลูกค้าตกใจ
1: สีหายหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยที่เห็นสีเข้มๆอย่างนั้นคือเขาแต่งสี
0: ใช
1: ่นะครับแต่งสีในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น่ะอยู่ได้ถึง2ปีแล้วก็ใช่ครับผม
0: อันนี้ก็พยายามคนให้ตัวคือตรงนี้จะช้านิดนึงตรงที่เรารอให้ตัว N70 กับตัวโซเดียมคลอไรด์ละลายลงในพาร์ทที่1นะครับ
1: แต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมมีเวลานะครับอาจารย์เราผสมส่วนที่1กับส่วนที่2ไว้แบบนี้ก็ได้เนี่ยผสมไว้แบบนี้เลยครับอาจารย์แล้วเราก็แลบไว
0: ้อ๋อทิ้งไว้
1: ใช่แล้วเราค่อยประมาณ 3-5 ชั่วโมงเราค่อยมาเปิดทําต่อ
0: คือไม่ต้องคน
1: ใช่เขาสามารถละลายเองได
0: ้ครับผม
1: นะครับเนี่ยอันนี้ที่เราเร่งการละลายเนี่ยเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัด
0: เราก็ใช้คนช่วยในการ
1: ช่วย
0: ละลาย
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็จะกลับมาใสแบบนี้เห็นไหมครับ
0: แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่คนเราใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงในการแล
1: บ
0: ในการตั้งทิ้งไว้นะฮะเพียงแต่อาจจะปิด
1: เดี๋ยวผมเอาฟองออกให้ดูนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยเราทิ้งไว้เลย 3-5 ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันเราค่อยมาใส่ส่วนที่3ก็ได้ใช่ครับอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่
0: ทำให้เราไม่เสียเวลามานั่งคน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: เนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะใสแบบนี้เลยครับอาจารย์อันนี้ผมตักให้ดูส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยเห็นไหมครับ
0: โอเค
1: เนี่ยครับจะใสแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราผมแรงเกินไปมันก็เลยแบบ
0: เป
1: ็นฟองเยอะนะครับ
0: ฟองแตกขึ้นมานะฮะ
1: โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย
0: ์เสร็จแล้วก็ทยอยเทตัวแรกเลยฮะตัวต่อไป
1: ใช่ครับแล้วเราจะค่อยๆเทส่วนที่3ลงไปทีละตัว
0: อันนี้เป็นคาเมโทโพพิบิวเทนเนาะเป็นสารชำระล้างอีกตัวหนึ่งเพิ่มฟองด้วยนะครับ
1: แล้วเราก็ค่อยๆคน
0: ครับ
1: นะครับเขาจะหนืดขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะหนืดขึ้นเห็นไหมครับนะครับบาร์ล็อก12นะครับเทลงไปนี่เห็นไหมครับ
0: ก็เริ่มเนื้อเป็นเนื้อเจล
1: ครับ
0: เนื้อครับ
1: นี่นะครับปึ๊บเลยเนื้อแล้วนะครับ
0: ตัวต่อไปเป็นตัว
1: นาโนซิลนะครับ PQ7 นะครับอันนี้
0: มันช่วยให้ขอบนุ่มลื่นนะตัวนี้จะมีความหนืดนิดนึง
1: เขาอะมันเป็นเหมือนกับนี่เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: มันปริมาณมันค่อนข้างน้อยก็เลยต้องใช้ช้อนในการเขี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปเลย
0: ก็ไปคนให้เข้ากัน
1: ใช่ใ
0: ช่กระจายตัวอยู่ในเนื้อก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มนุ่มลื่นเพิ่มความนุ่มลื่นให้กับตัวสบู่เหลวของเรานะครับ
1: โอเคนะครับตัวสุดท้ายก็คือสารกันเสียตัวไกด์แดนเรา
0: ไกด์แดน
1: นะครับ
0: ที่เห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วใส่นะฮะต้องทิ้งเอาไว้นะฮะ
1: ใช่ครับนี่ครับสบู่เหลวอาบน้ำสูตรใสของเรานะครับ
0: ไปลอง
1: นะครับที่เห็นที่มันขุ่นๆแบบนี้คือมันเป็นฟองอากาศ
0: ฟองจมอยู่ในเนื้อ
1: ใช่

0: นะครับแล้วเราก็ใส่แพ็กเกจจิ้งเลยนะครับนะครับถ้าเวลาเหลือเนี่ยเราทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจารย์อันนี้มันดูขุ่นๆหน่อยเพราะว่าฟองอากาศมันเยอะ
1: ยังไม่เซตตัวคืนนะฮะ400 กรัมได้2 ขวดไหมอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: อ่ะโอเคนะครับอาจารย์ได้สองขวดพอดี
1: นะน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่เนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใสนะฮะที่เห็นขุ่นๆนี่ไม่ใช่นะคือเดี๋ยวมันจะใสนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทำเสร็จใหม่ๆเราเพิ่งทำเราทำในรายการเราไม่ทำเตรียมไว้ก่อนนะครับมันก็อาจจะดู
0: นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: โอเค
0: นะครับก็แล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: นะครับ
1: นะครับก็ในตอนที่3ของการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายและทำความผิดพันธุ์เพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะ
0: ครับผม
1: ในบทที่3เนี่ยวันนี้เราสองคนการทำสบู่เหลวอาบน้ำเนื้อใสก็เรียบร้อยนะก็พบกับเราได้ในตอนต่อไปนะครับ
0: ตอนสุดท้าย
1: ตอนสุดท้ายนะฮะของเทอมนี
0: ้ครับ
1: ครับผมวันนี้เราสองคนขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการ Digital DNA การใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เรามาพบกันในตอนที่3กับหัวข้อ AI ในการทำงานและจัดการเวลาในเรื่องของการทำงานเทคโนโลยี AI มีบทบาทอย่างไรนะคะความหมายและบทบาทของ AI ในการทำงาน AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรหรือระบบเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นอะไรบ้างเช่นการจดจำภาพเสียงภาษาหรือการเรียนรู้จากข้อมูลในการทำงานจริงๆแล้ว AIไม่ได้แทนที่มนุษย์ทั้งหมดนะคะแต่ช่วยทำงานที่ซ้ำซ้อนให้มีความเป็นอัตโนมัติหรืองานที่เกี่ยวข้องกับ Data ที่มีปริมาณมหาศาล AI จะช่วยงานเหล่านี้นะคะให้เสร็จลุล่วงได้รวดเร็วและแม่นยำ มากยิ่งขึ้นทีนี้ในปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างเช่นการผลิตการเงินการตลาดฝ่ายบุคคลที่เห็นชัดๆตอนนี้ก็ทางด้านการแพทย์นะคะที่ AI มามีบทบาทมากมายเหลือเกินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน AI กับการจัดการการทำงาน AI ช่วยเรื่องอะไรบ้างคุณสมบัติเด่นของ AI นะคะก็คือช่วยในเรื่องของการทำงานอัตโนมัติ Automation AI ช่วยจัดการงานที่เป็นลักษณะที่ทำซ้ำๆเหมือนกันทุกวันวันละหลายๆครั้งเช่นอะไรบ้างเช่นการกรอกข้อมูลการตอบอีเมลการจัดตารางนัดหมายคุณสมบัติของ AI ตรงนี้จะช่วยลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีความสำคัญมากขึ้นส่วนของการจัดลำดับความสำคัญของงาน AI สามารถวิเคราะห์และแนะนำว่างานไหนควรทำก่อนหรือทำหลังตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาลดความเครียดและโอกาสงานพลาดงานสำคัญได้AI กับการจัดการการทำงานในเรื่องของการจัดการประชุม AI จะช่วยบันทึกและสรุปผลประชุมโดยอัตโนมัติ AI ช่วยติดตามงานที่ได้รับมอบหมายหลังประชุมทำให้ประหยัดเวลาในการสรุปและติดตามผลการทำงานการวางแผนตารางงานเครื่องมือ AIที่วันนี้นะคะมีมากมายหลากหลายเครื่องมือเลยจะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้ใช้งานเป็นประจำกันอยู่แล้วเช่น Google Calendar นะคะเครื่องมือ AI สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar เพื่อจัดสรรเวลาทำงานและเวลาว่างได้อย่างเหมาะสมโดยมีการแจ้งเตือนกิจกรรมสำคัญและช่วยรักษาสมดุลชีวิตกับการทำงานตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ช่วยในการจัดการเวลานะคะวันนี้จริงๆแล้วมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยอาจารย์กุ้งหามาให้นะคะโดยเลือกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมนะคะ5แพลตฟอร์มด้วยกันแพลตฟอร์มแรกนะคะจะช่วยในการวางแผนและจัดสรรตารางงานอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อ Google Calendar นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่หลายๆท่านใช้งานในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะคะแพลตฟอร์มที่2 Nation AI มีไว้สำหรับจดบันทึกวางแผนงานสรุปเนื้อหาอัตโนมัตินะคะแพลตฟอร์มที่3 Grammarly ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนแพลตฟอร์มนี้เป็นที่นิยมนะคะหลายท่านรู้จักนะคะแล้วก็ได้ใช้งานกันก็คือ Grammarly เนาะก็หลักๆเอาไว้ตรวจแกรมมาตรวจภาษานะคะตรงนี้นะคะฟังก์ชันหลักของ Grammarly เนี่ยก็จะช่วยปรับปรุงงานเขียนทำให้ประหยัดเวลาในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารนะคะแพลตฟอร์มที่4นะคะ Otter.ai ช่วยในการบันทึกและสรุปการประชุมแบบอัตโนมัตินะคะแพลตฟอร์มที่5 Microsoft Teams นะคะที่มีฟังก์ชันนะคะ AI นะคะช่วยในการสรุปการประชุมแจ้งเตือนงานสำคัญแล้วก็สามารถจัดการงานร่วมกันได้จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะแต่อาจารย์กุ้งหาแพลตฟอร์มนะคะที่ป๊อปปูล่านะบางท่านอาจจะเคยใช้แพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เลยนะคะก็สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในส่วนของเวิร์กช็อปที่จะพาใช้นะก็จะเป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะก็คือจะ
ใช้วางแผนแล้วก็จัดตารางงานอัตโนมัติโดยเชื่อมกับ Google Calendar นะคะประโยชน์ของ AI ในที่ทำงานอันนี้เป็นมุมมองของในองค์กรเนาะใช้ในการทำงานนะคะหนึ่งก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพลดความเร็วในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นข้อดีนะคะสิ่งที่จะทำให้งานเสร็จสิ้นด้วยเวลารวดเร็วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการเนี่ยต้องการรวมถึงพนักงานนะคะที่ทำงานเดิมซ้ำๆเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใดๆก็ตามมาช่วยให้งานเสร็จสิ้นเร็วโดยมีประสิทธิภาพนะคะก็จะมีเวลาไปทำงานอื่นๆอีกสามารถช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานที่ซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจจากข้อมูลนะคะลดความผิดพลาดจากมนุษย์และพัฒนาบริการให้ลูกค้าเช่นแชทบอทนะคะหรือระบบแนะนำสินค้าแนะนำบริการแนะนำห้องพักนะคะแนะนำโปรดักต์นะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแบบอัจฉริยะเลยอันนี้คือประโยชน์ของ AI ในการทำงานอาชีพที่ใช้ AI ช่วยนะคะในปัจจุบันมีอาชีพอะไรบ้างนะคะจริงๆวันนี้ทุกอาชีพเลยนะก็จะมี AI เนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานนะคะยกตัวอย่างสายงาน Data Analyst นะคะหรือว่านักวิเคราะห์ข้อมูลใช้ AI เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมลูกค้านะคะความชอบสินค้าที่ขายดีนะคะในการพยากรณ์เพื่อที่จะนำผลที่ได้เนี่ยไปจัดโปรโมชั่นแคมเปญให้สอดคล้องกับความชอบหรือลักษณะพฤติกรรมของลูกค้าผู้บริโภคสายงาน HR นะคะใช้ AI ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครงานในเบื้องต้น

นะคะในสายงานการตลาดดิจิทัลเนี่ย AI สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเลือกช่องทางในการยิงแอดนะคะแบบอัตโนมัติเลยนะคะจะได้ผลในการเลือกแอดนะคะที่ใช้ในสายงานแพทย์พยาบาลนะคะ AI ช่วยในการวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์คัดกรองผู้ป่วยนะคะส่วนในสายงานวิศวกรการผลิตเนี่ยหุ่นยนต์ AI ช่วยควบคุมสายงานการผลิตตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งหามาจริงๆแล้ววันนี้ AI นะคะสนับสนุนในทุกอาชีพเลยนะคะความเสี่ยงหรือข้อควรระวังของ AI ในการทำงานมีอะไรบ้างนะคะ1ก็คือ AI จะมาแทนแรงงานมนุษย์ในบางตำแหน่งนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้แล้วมนุษย์ต้องทำอย่างไรบ้างที่จะไม่ให้ AI เนี่ยมาแทนเรานะคะมนุษย์ก็ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลนะคะให้รู้เท่าทันการใช้งานปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อที่จะได้ให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยนะคะช่วยเราทำงานข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI เนี่ยอาจจะมีไบแอดอยู่ก็คือเอ็นเอียงนะคะไปทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงเลยแล้วทำยังไงได้บ้างก็คือต้องมีมนุษย์ในการควบคุมนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะไม่ให้ข้อมูลเกิดการผิดพลาดความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลนะคะแล้วก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปตรงนี้อาจจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์นะคะแนวโน้มในอนาคตมนุษย์ AI นะคะจะจับมือกันเป็นทีมเวิร์กใหม่นะคะในอดีตเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็จะมีคนนะคะมีมนุษย์มีบุคลากรที่ทำงานร่วมกันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นยุคของปัญญาประดิษฐ์แล้วนะคะอาจจะไม่ใช่แนวโน้มในอนาคตนะก็คือเป็นปัจจุบันวันนี้เลยนะคะการทำงานเนี่ยก็จะมีมนุษย์นะคะร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นทีมเวิร์กใหม่องค์กรทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเป็น augmented workforce นะคะก็คือมนุษย์ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตเราต้องการทำงานร่วมกับ AI นะคะเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเราจะต้องมีการคิดเชิงวิพากษ์นะคะความคิดสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีนะคะทักษะการใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวเหล่านี้เป็นทักษะแห่งอนาคตนะคะที่ผู้ที่จะใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ในส่วนของเวิร์กช็อปอาจารย์กุ้งจะพาให้ทุกท่านได้มารู้จักกับแพลตฟอร์มสำหรับจัดการเวลานะคะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยสนับสนุนการทำงานของเรานะคะถ้าท่านใดเห็นที่หน้าตาโปรแกรมหรือหน้าตาแพลตฟอร์มนะก็จะเห็นว่าจะเชื่อมต่อกับ Google Calendar นะคะใช้งานร่วมกับเอาลุกได้ด้วยเดี๋ยวในส่วนของเวิร์กช็อปอาจารย์กุ้งจะพาใช้ทีนี้ก่อนที่จะได้ไปใช้งานกันเนี่ยเรามาดูก่อนว่าคุณสมบัติเด่นของแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายนี่คือเป็นฟีเจอร์คุณสมบัติของแพลตฟอร์มนะคะก็คือคุณสมบัติของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะแตกต่างกันทีนี้ไปดูในเรื่องของรายละเอียดนะคะเช่นจะมีเทคโนโลยี AI ช่วยในการวางแผนเวลาสำหรับกำหนดหรือจัดการกิจกรรมนะคะในเรื่องของการจัดประชุมจัดเบรกงานอดิเรกนะคะต่างๆนานาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ Smart Schedule เนี่ยจะมี AI Planner นะคะมาช่วยในการจัดการร่วมกับมนุษย์หรือร่วมกับผู้ที่ใช้งานนั่นเองพร้อมทั้งใส่ภารกิจงานนะคะรายละเอียดของงานในช่องของ Calendar โดยอัตโนมัตินะคะใส่โดย AI เนาะมีการสร้างโฟกัสไทม์ได้นะคะกำหนดการประชุมแผนการประชุมโดยที่ไม่ต้องใส่เองทุกวันตรงนี้จะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะคะให้เกิดความสะดวกขึ้นนะคะหากมีงานด่วนเข้ามา AI จะปรับตาร

างานอื่นให้โดยอัตโนมัติโดยเลื่อน task อื่นให้อย่างเหมาะสม task ก็คืองานนะคะหรือว่าภารกิจที่เราจะต้องทำมีการสร้างกิจกรรมที่ทำซ้ำนะคะเช่นอ่านหนังสือเช็คอีเมลออกกำลังกายเทคโนโลยี AI จะช่วยจัดการเวลาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของ Google Calendar จะมีการเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะคะทั้งการอ่านเขียนอัปเดตแบบ real timeในเรื่องของการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้ที่ใช้เป็นทีมนะคะจะสามารถดูความว่างของทีมแบบรวมและจัดประชุมตามเวลาที่ทุกคนสะดวกนะคะรวมถึงดูรายงานเวลาใช้ทำงานแต่ละประเภทเช่นจะนัดหมายโฟกัสนะคะคือประชุมกลุ่มเนาะระดมสมองกันหรือประชุมรวมนะคะหรือจัดเบรกนะคะตรงนี้สามารถดูรายงานการใช้เวลานะคะที่ AI รวบรวมมาให้ในลักษณะของการวิเคราะห์และการทำรายงานปกติแล้วแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้ทุกแพลตฟอร์มนะคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขกันว่าฟีเจอร์ในฟรีแพลนนะคะในลักษณะที่การใช้งานฟรีเนี่ยมีอะไรที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้บ้างนะคะ1ที่ใช้ได้ก็คือสามารถสร้าง task นะคะก็คืองานหรือภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยได้ไม่จำกัดจำนวนนะคะสามารถเชื่อมต่ออัตโนมัติได้2ทางนะคะกับ Google Calendar นะคะวางแผนงานทุกวันให้เองนะคะแบบอัตโนมัติเนาะแล้วก็จัดทำ blocking นะคะสำหรับ focus lunch break อะไรที่ทำไม่ได้นะคะก็คือ no team analytics นะคะก็คือจะต้องใช้แบบ pro plan นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ใช้ไม่ได้นะคะก็สำหรับท่านที่ลองใช้แล้วมีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มตรงเนี้ยตอบโจทย์นะคะก็ไปสมัครใช้งานแบบเสียค่าใช้จ่ายนะแต่ถ้าฝึกใช้นะคะก็ใช้ในส่วนฟีเจอร์นะคะฟรีแพลนไปก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับใครบ้างนักศึกษาที่วางแผนการเรียนการสอบนะคะร่วมกับชีวิตส่วนตัวเพื่อไม่ให้ชนกันนะคะหรือคนทำงานฟรีแลนซ์นะสามารถบริหารจัดการเวลาของลูกค้าโปรเจกต์ได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะหรือหัวหน้าทีมสามารถดูตารางทีมเพื่อจัดประชุมได้แบบโดยที่มีเทคโนโลยี AI ช่วยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาลืมเก่งนะคะลืมทำงานบางอย่างหรือไม่มีเวลาโฟกัสงานนะคะสำหรับคนที่งานหลายด้านงานเยอะนะคะแล้วเหมาะกับใครอีกนะคะถ้าทางด้านการเรียนการสอนก็คือผู้สอนที่ต้องการให้นักศึกษาฝึกบริหารเวลาจริงนะคะตรงนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ร่วมกับในรายวิชาโปรเจกต์ก็ได้นะคะคนที่ใช้ Google Calendar จะมีหลายภารกิจในชีวิตนะคะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจกต์หรือว่างานมินิโปรเจกต์ในรายวิชาแพลตฟอร์มนี้เน้นการจัดตารางอย่างชาญฉลาดนะคะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้งานอยู่แล้วอย่างราบรื่นนะคะโดยเฉพาะ Googleมีอะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายมือประเภทของเครื่องมือนะคะก็จะมี Calendar มี Task Manager นะคะมี Productivity Tool นะคะมี Team Communication นะมีแจ้งเตือนนะคะมี Browser นะคะ Extension รายละเอียดเนาะก็คือเครื่องมือที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่อาจารย์กุ้งจะพาใช้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อ Google Calendar นะคะดึง Taskจากแอปภายนอกนะเข้ามาในระบบเพื่อให้ AI จัดการเวลาสามารถซิงค์และจัดการเวลาอัตโนมัติตาม task และ focus box ได้นะคะแสดงสถานะว่างไม่ว่างนะคะจาก calendar นะคะใน stack แบบอัตโนมัติเลยแจ้งเตือนนะคะผ่านอีเมลหรือ stack ที่มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะยังไม่มีแต่ UI ใช้งานง่ายบนเว็บเบราว์เซอร์นะคะอันนี้เบราว์เซอร์ extension เนาะก็สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะคะทุกเบราว์เซอร์เลยที่เราใช้งานกันอยู่ในวันนี้นะคะเช่นอะไรบ้าง Chrome Edge Safari นะคะ Firefox นะแพลตฟอร์มนี้รองรับภาษาไทยไหมนะคะในส่วนของ UI หรือว่าหน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยยังไม่รองรับนะคะภาษาไทยหมายความว่าตัวเมนูเครื่องมือเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษ

นะคะคำสั่งเครื่องมือเมนูหน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาโปรแกรมนะสำหรับคลิกเลือกและใช้งานเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่เราสามารถพิมพ์เนื้อหาภาษาไทยได้ 100% เลยนะคะเช่นชื่องานคำอธิบายหรือว่าหมายเหตุนะคะฟีเจอร์อัตโนมัติสามารถจัดตารางให้ Task มีชื่อเป็นภาษาไทยได้ตามปกตินะคะใช้งานร่วมกับ Google Calendar ที่มีการตั้งค่าภาษาไทยได้ไม่มีปัญหานะคะสรุปว่ารองรับภาษาไทยไหมเราสามารถพิมพ์นะคะสิ่งที่เป็นงานของเราคำอธิบายต่างๆนานาเนี่ยด้วยภาษาไทยได้แต่ว่าตัวแพลตฟอร์มนะคะยังไม่มีไทยให้เลือกก็คือยังเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่เป็นภาษาไทยไม่ได้นะคะแต่ในอนาคตน่าจะมีในส่วนของการเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้เนาะตัวอย่างการใช้งานร่วมกับภาษาไทยนะคะเช่นพิมพ์หัวข้อสรุปรายงานกลุ่มวิชานะคะเดดไลน์หมวดก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะคะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาไทยในการใส่รายละเอียดเข้าไปในแพลตฟอร์มตอนนี้มาถึงช่วงของการฝึกปฏิบัติกันแล้วนะคะให้ทุกคนเข้า Google รออาจารย์กุ้งได้เลยนะให้ทุกคนเข้า Google นะคะและพิมพ์ชื่อแพลตฟอร์ม Reclaim AI ตามที่เห็นเลยนะ RECLAIM แล้วก็ AI นะคะแล้วกด Enter ให้มองหาแพลตฟอร์มที่มีโลโก้สีม่วงจะคลิกอันแรกที่พบเลยก็ได้นะคะ ReclaimAI นะเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไป1ครั้งพอได้หน้านี้ให้เราคลิก Agree and Sign up with Google นะคะเสร็จแล้วเลือกอีเมล Gmail นะคะที่เราต้องการจะให้เชื่อมเข้ากับแพลตฟอร์ม Reclaim โดยที่เมื่อไรก็ตามที่เราเพิ่มกิจกรรมนะคะงานผ่านแพลตฟอร์ม Reclaim ข้อความกิจกรรมที่เราเพิ่มเข้าไปก็จะไปโชว์ใน Google Calendar ของเรานะคะอันนี้อาจารย์กุ้งขอเลือก Gmail นะคะ Gmail ส่วนตัวเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อพอได้หน้านี้ให้เราคลิกที่ปุ่ม Continue นะคะด้านล่างขวามือ1ครั้งเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Connect with Google นะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ1ครั้งเสร็จแล้วให้ทำการเลือกอีเมลเมื่อสักครู่นี้นะคะอีก1ครั้งทำซ้ำเหมือนเดิมเลือกดำเนินการต่อจะมีข้อความแจ้งว่า platform reclaim.ai ต้องการสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google ของคุณนะคะเราต้องการให้เขาเข้าถึงอะไรได้บ้างนะคะเราก็ติ๊กสมมุติว่าเลือกทั้งหมดก็คือติ๊กทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาคลิกที่ปุ่มดำเนินการต่คลิกที่ปุ่ม continue ด้านล่างขวามือบอกลักษณะการใช้งานนะคะถ้าใครต้องการจะใช้เพื่อเอาไว้ใช้ส่วนตัวก็จะเป็น just personal use ก็ได้นะคะหรือใครใช้กับทีมในองค์กรนะคะให้เลือก team company use นะคะหรือจะเป็น personal use for work ใช้ร่วมกับเราเพื่อนๆนะคะก็เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานทีนี้อาจารย์กุ้งใช้ส่วนตัวแล้วกันนะคะส่วนตัวสมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นซิลเดนเนาะ

ซีเล็ก your scale drawing mode นะคะรูปแบบการใช้งานนะจันกุ้งก็คือเลือกแบบแรกที่เขาให้มาเสร็จแล้วก็กด continue ตอนนี้เวอร์ชันฟรีสามารถเลือกได้นะคะ3แบบ3ลักษณะด้วยกันเสร็จแล้วกด continueTo make it super easy นะคะในการเชิญทีมเข้ามาเชิญวิธีเชิญทีมก็คือขออีเมล Gmail ของทีมนะคะสมมุติว่าในทีมเนี่ยมีทีมอาจจะเป็นที่ทำงานหรือว่าเพื่อนในกลุ่มทำรายงานด้วยกันนะคะหรือเพื่อนสมาชิกที่ทำวิจัยร่วมกันนะคะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่จะต้องรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะคะเราก็ทำการขออีเมลของแต่ละคนนะคะที่เป็นอีเมล Gmail เนาะเพราะว่ากำหนดการแล้วก็นัดหมายกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะไปโชว์ใน Google Calendar นะคะของแต่ละคนในทีมแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์กุ้งใส่อีเมลตัวเองนะอีเมลตัวเอง

กด finish นะคะใส่อีเมลตัวเองเพื่อจะทำการทดสอบการใช้งาน reclaim.ai นะคะว่าจะมีผลออกมายังไงทีนี้ไม่โชว์อะไรเลยเพราะว่าอีเมลที่อาจารย์กุ้งที่ใส่เข้าไปเนี่ยเป็นอีเมลใหม่นะคะที่อาจารย์กุ้งสมัครเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่มีการใส่ข้อมูลใน Google Calendar ก็จะไม่มีข้อมูลเนี่ยแสดงมาในส่วนพื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าอีเมล Gmail ของท่านใดนะคะมีการใช้งาน Google Calendar อยู่แล้วและทำการเพิ่มเข้ามานะคะในแพลตฟอร์ม Reclaim เนี่ยตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลที่เราโชว์ใน Google Calendar ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะข้อมูลในปฏิทินเนี่ยของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ทีนี้เราจะมาทำการฝึกใช้ Reclaim นะคะในการสร้างกิจกรรมสร้างงานนะคะแล้วให้ไปโชว์ที่ Google Calendar เนาะก็คือปกติเราจะบันทึกผ่าน Google Calendar เลยใช่ไหมคะซึ่งเป็น Google Calendar ในลักษณะที่เราใช้เองคนเดียวก็จะคีย์บันทึกเข้าไปก็คือจะเป็นปฏิทินส่วนตัวนะให้ทุกท่านคิดตามมาจนกุ้งนะคะเราก็จะเห็นข้อมูลของเราเวลาที่เราล็อกอินอีเมล Gmail แล้วกดเข้าไปดูใน Calendar ใช่ไหมคะก็จะมีกำหนดการนัดหมายที่เราได้สร้างไว้แต่ทีนี้แล้วตัว reclaim.ai เนี่ยจะแตกต่างกันยังไง reclaim.ai เนี่ยก็จะเป็นมากกว่าการใช้ Google Calendar นะคะในพื้นฐานของการใช้ Google Calendar เนี่ยก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมนัดหมายให้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถเพิ่มได้อยู่แล้วทีนี้ใน reclaim เนี่ยสามารถเพิ่ม hobbit ได้นะคะคือแจ้งเตือนกิจกรรมในแต่ละวันประจำวันนะคะที่เราจะต้องทำโดยที่มี AI เนี่ยมาช่วยในการ generate เวลาให้เนี่ยทั้งเดือนเลยนะคะหรือหลายๆเดือนก็ได้โดยอัตโนมัตินะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันก่อนนะคะตรงนี้ก็คือหน้าตาโปรแกรมนะคะที่ใช้นะคะทดลองใช้งานซึ่งมีเงื่อนไขนะสำหรับการใช้งานฟรีเนี่ยก็คือ14วันนะคะทดลองใช้14วันถ้าท่านใดทำงานบริษัทองค์กรหรือว่าธุรกิจส่วนตัวแล้วได้ทดลองใช้รู้สึกโจทย์นะคะท่านก็ไปดูข้อมูลในส่วนของการในรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้อ่ะซ้ายมือเรากดเข้ามาดู planner นะคะก็คือในส่วนของ dashboard นะคะ dashboard อันนี้ถ้าพอดีอาจารย์กุ้งกดดูนะอยากรู้รายละเอียดราคาอันนี้เพิ่มมันนะคะเพิ่มมันถ้าเพิ่มเยียร์นี่เท่านี้หมวดคำสั่งจะอยู่ซ้ายมือนะคะเหมือนโปรแกรมการใช้งานทั่วไปนะคะคำสั่งเมนูจะอยู่ใช้มือหมดเลยนะคะทำบล็อกกิ้งก็คือการกำหนดภารกิจนะคะมีอะไรบ้างมีโฟกัสมีฮอบบิทนะคะมีบุฟเฟ่มีทาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ทาร์กก่อนนะคะทาร์กก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเช่นนัดหมายนะคะที่เราจะมีนัดหมายประชุมนะคะนัดหมายส่งงานหรือว่ามีนัดหมายอะไรที่สำคัญเนี่ยนะคะเราก็มาสร้างไว้เหมือนสร้างใน Google Calendar นะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เรามาคลิกที่ Tasks นะคะ Tasks เสร็จแล้วมองที่มุมบนขวามือจะมี New Tasks นะคะเราคลิกที่มุมบนขวามือหรือเราจะคลิกที่ New Tasks ตรงนี้เลยก็ได้นะคะอย่างที่ได้อธิบายในพาร์ททฤษฎีไปแล้วว่าแพลตฟอร์มเนี่ยคำสั่งเมนูต่างๆเนี่ย

แสดงผลที่ Google Calendar เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันอาจารย์กุ้งยกตัวอย่างนะคะงานที่จะเกิดขึ้นนะคะสมมติว่าอีกวันที่10เนาะวันที่10อาจารย์กุ้งจะมีนัดประชุมกับทีมยกตัวอย่างนะบริการวิชาการนะคะกำหนดการประชุมนะคะที่แจ้งทีมไปสมมติว่า2 ชั่วโมงขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า30นาทีเนาะประชุมเนี่ยแล้วก็ไม่ควรเกินกี่นาทีนะคะอาจารย์กุ้งไม่ต่ำกว่า30นาทีไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะว่าสมมติว่าฟิกไว้ว่าล็อกเวลาตรงนี้ไว้2ชั่วโมงสำหรับประชุมทีมบริการวิชาการกับนักศึกษานะคะ Hour มีให้เลือก2อย่างมี Working Hour กับ Personal Hour ก็คือให้เลือก Working ก็คืออยู่ในช่วงเวลา8โมงถึง4โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำงานนะคะ Due Date วันที่นะคะวันที่เท่าไหร่สมมติเป็นวันที่10วันที่10อันนี้6โมงเย็นนะเพราะว่าอาจารย์กุ้งนัดเท่าไหร่บ่ายก็เปลี่ยนตัวเลข AM เช้า PM บ่ายนะคะแล้วก็กดปุ่ม Create เสร็จแล้วคลิกกากบาทพอกด Create ปุ๊บนะคะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้า Task นะก็คือกิจกรรมนะคะคืองานภารกิจงานสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็คือนัดประชุมกับทีมบริการวิชาการสมมุติว่าพิมพ์ผิดแก้ได้ไหมติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกนะคะถ้าเราสร้างทาร์กมาอีกหลายๆทาร์กเนี่ยก็จะโชว์ลงมานะคะเรียงลงมาเสร็จแล้วกด3จุดด้านหลังนะเลือก Edit นะคะจะมี Start ก็คือเริ่มทาร์กนะคะภารกิจที่จะเกิดขึ้น Edit นะคะ View Edit คือกลับเข้าไปแก้ก็จะกลับมาที่หน้าที่เราสร้างไว้แล้วเช่นอาจจะมีพิมพ์ผิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนแปลงเวลาเนี่ยค่ะก็คือมาเลือกมาแก้ไขเวลาสมมติว่าเปลี่ยนเป็นบ่ายสองอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็เข้ามาแก้ Make Task Private Use My Default Calendar Privacy Setting นะคะอันนี้เลือกนะคะตามที่ต้องการจะใช้งานก็คือจะให้เป็น private หรือส่วนตัวก็ติ๊กตรงนี้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ make this task private อยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กด save แก้ไขเสร็จแล้วก็กด save นะคะหรือจะลบก็คือคลิกที่3จุดนะคะแล้วก็เลือก delete add time เพิ่มเวลาแจ้งเตือน due date view detail ตรงนี้คือ view detail นะคะเสร็จแล้วกด back เพื่อกลับมานะคะเดี๋ยวลองสร้างอีก task นึงเนาะnew task อันนี้ประชุมกับทีมบริการวิชาการนะคะอันนี้นัดประชุมกับทีมประเมินยกตัวอย่างนะคะdue date สมมุติว่า3ชั่วโมงอันนี้จะประชุมยาวหน่อยขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน3ชั่วโมงในเวลางานนะคะมีนัดหมายวันไหนสมมุติว่าเป็นวันจันทร์ที่14เนาะวันจันทร์ที่14ตอนแปด90สมมุติว่าเป็น10 AMเสร็จแล้วกด create อันนี้เป็นทาร์กที่2นะคะทาร์กที่2ของอาจารย์กุ้งจะโชว์ในวันพรุ่งนี้เนาะวันที่7โชว์นัดหมายขึ้นในคาเลนดาร์นะคะแต่วันที่เริ่มทำกิจกรรมเนี่ยก็คือตามวันที่เรากำหนดระยะเวลานะคะชั่วโมงเราสร้างสัก3 tasks นะคะ new tasks อันนี้

ยกตัวอย่างนะคะดิวเดท2ชั่วโมงวันที่นะคะสมมติเป็นวันที่25เวลา1111 AM นะคะ AM เช้าอาจารย์คงแก้ก่อนเขาควรจะมีให้เลือกเวลาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ย oh error อาจารย์คงขออภัยตะกี้เลือกเท่าไหร่เปลี่ยนเป็น31แล้วกันเป็นได้2อ่ะกด create อ๋อขออภัยนี่สร้างไปแล้วถ้าสร้างไปแล้วเรามาแก้ที่สร้างไปแล้ว

ฝึกสร้างทาสงานนะคะที่จะนัดหมาย3ทาสนะถาม3งานนะคะเสร็จแล้วมาฝึกสร้างกิจกรรมนะคะเพื่อแจ้งเตือนนะที่ Habit นะคะเราก็มาคลิกที่ Habit เสร็จแล้วเลือก New Habit นะเช่นอะไรบ้างเช่นคล้ายๆตรงเนี้ยคล้ายๆสมมุติว่านาฬิกา Smart Watch เนาะเขาก็จะมีตั้งค่าแจ้งเตือนให้เดินเดินกี่ก้าวแล้วสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมนะคะที่เรากําหนดขึ้นมาสมมุติว่าจันกุ้งให้เตือนเดินนะสมมุติไม่งั้นจะนั่งทํางานนานใช่ไหมคะลุกเดินแจ้งเตือนก็จะสีแบบสีแล้วร้อนๆหน่อยเนาะเตือนให้ลุกเดินไม่งั้นจะนั่งทํางานนานเกินไปนะคะเกดด่วนนะคะในเวลางานนะจะเลือกเวลาตามที่เราต้องการนะคะสมมติว่าจันกุ้งเลือกเป็นเวลางานทุกวันเลยไหม5วันทำงานหรือว่าทุกวันวันเดียว every day weekly monday custom นะคะเลือกตามที่เราต้องการลุกเดินตอนกี่โมง3โมงใช่ไหม AMPM ก็จะเป็นตั้งเวลาเดินนี่เท่าไหร่โอ้ย20นาทีเสร็จแล้วก็เซฟนี่ตรงนี้ก็จะ AI generate มาให้เลยใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งเซตเป็นทุกวันจันทร์จริงๆต้องเซตทุกวันนะพอดีอาจารย์กุ้งเซตเป็นวันจันทร์นะคะทุกวันจันทร์นะที่เซตไปเนี่ยตอน3โมงนะให้เดินประมาณ20นาทีทุกวันของวันจันทร์นะคะก็จะ AI จะรันมาให้เลยมีจันทร์7จันทร์14 21ยาวลงมาเลยเนี่ยมาถึงเดือนนี้เลยนะคะรันให้ครั้งเดียวเนี่ยหลายเดือนเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของHabit นะคะ Habit ตัวอย่างนะเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อเราลองเซตฝึกเซต Habit อีกรอบนึงนะเราก็จะมาที่ Habit นะคะตรงนี้ Habit แรกที่เซตไปเมื่อตะกี้นี้ก็คือแจ้งเตือนว่าทุกวันจันทร์เนี่ย3โมงต้องเดิน20นาทีนะคะไม่งั้นจะแบบนั่งทำงานเยอะไปเสี่ยงกับการจะเป็น Office Syndromeทีนี้เอามาฮับบิทที่2แจ้งเตือนกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงพักเที่ยงพักกลางวันEvery day อันนี้เราเลือก Every day เลยนะพักเที่ยงเราพักเท่าไหร่ถ้าทำงานเราจะพักเที่ยงถึงบ่ายใช่ไหมคะพักแล้วหกขั้นต่ำขั้นต่ำสักหกสิบหนึ่งชั่วโมงกุ้งอ่านเป็นนาทีสตาร์ท Clear all form error Every day week month schedule ถ้ามันล่ะลองเปลี่ยนนะ Sunday

อันนี้เดือนละครั้งนะคะเดือนละครั้งตัวอย่างตะกี้อาจารย์กุ้งเลือกเป็นทุกเดือนใช่ไหมเอามาแก้นี่ทุกวีคหรือทุกวันทุกวันก็จะแจ้งเตือนทุกวันนะคะอ่ะเซฟซิขอดูตัวอย่างผลลัพธ์ของทุกวันนี่ถ้าเลือกเป็นทุกวันก็จะรันให้เลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดหูรู้ด้วยนะคะฉลาดมากๆเลยนี่เขาก็รันมาให้อัตโนมัติโชมอนี่หลายเดือนด้วยสิงหาไปแล้วกันยาถึงไหนเนี่ยสิ้นปีเลยหรือเปล่าโอ้โหตุลาตรงนี้คือคุณสมบัติของ AI นะที่มาช่วยในการจัดการเวลานะคะเสร็จแล้วยังไงต่อถ้าเราจะแก้อีกก็กลับมาตรงรูปดินสอนะคะที่เปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าตัวรีเพลซเนี่ยเราต้องการจะให้ AI เนี่ยเจนลักษณะไหนเช่น every day every week monthly หรือว่าตามที่เรากำหนดนะคะถ้าเราจะกำหนดให้เตือนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เราก็มาตรง custom เนาะพอเราทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เรากดเซฟเซฟแล้วเซฟแล้วสรุปว่าในส่วนของ habits เนี่ยอาจารย์กุ้งตะกี้เทสไปกี่อันสองใช่ไหมคะสองอันใช่ไหมคะสองครั้งโอ้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งคลิกแพนเนอร์นะคะแพนเนอร์เพื่อที่จะได้กลับมาที่หน้ารวมนะคะกลับมาที่หน้ารวมทุกคนบอกด้านขวาผมไม่มีเราสามารถยืดหดตรงนี้ได้นะคะด้านขวาตรงนี้จะดูทาร์กทาร์กอาจารย์กุ้งสาธิตนะคะสร้าง3ทาร์กก็คืองานที่จะเกิดขึ้นนะคะที่จะมีนัดหมายมีประชุมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ตามนี้เลยนะคะจะมี10 14 25ใช่ไหมมาดูวันซิ10นี่10 14 25นะคะอ๋อขออภัยเป็นวันจันทร์เป็นวันที่7หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปแก้ไปเช็คดูอีกทีนะแล้วตัวในส่วนของฮับบิทเนี่ยขึ้นไหมฮับบิทมีแจ้งเตือนอะไรกินข้าวเที่ยงใช่ไหมคะแล้วก็ลุกเดินตอนบ่ายสามนี่ลุกเดินตอนบ่ายสามถ้าเราฝึกใช้เนี่ยก็ลองกรอกข้อมูลไปแบบที่อาจารย์กุ้งกรอกนะคะแล้วก็เช็คความถูกต้องนะเช็คความถูกต้องนะคะทีนี้เดี๋ยวจะไปดูด้านข้างนะคะถ้าบางคนบอกว่าไม่เห็นขึ้นเหมือนของอาจารย์กุ้งเลยให้คลิกที่ตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนบานพับเนาะสามารถตรงนี้เปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็มาเลือก task นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คกับ Google Calendar นะคะว่าขึ้นไหมนะคะขึ้นไหมเราก็อาจารย์กุ้งก็จะไปที่ Gmail ที่ทำการเชื่อมนะคะแล้วก็ไปเลือกอะไรปฏิทินหรือคาเลนดานะคะนี่คาเลนดาของอาจารย์กุ้งที่เพิ่มทาสกับฮอบบิทผ่านแพลตฟอร์มเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีสีด้วยเขาใส่สีให้สวยงามถ้าเกิดใช้คาเลนดาปกตินะคะก็จะมีจากข้อความแล้วเราก็ไปเลือกสีทีแล้วต้องการนะคะแต่ว่าไม่จะไม่สวยนะอันนี้ฉันกุ้งมองว่าแพลตฟอร์มเขาสร้างสรรค์ออกมาให้สวยดีนะคะสวยดีเลือกเป็นรายเดือนมุมมองรายเดือนนี่โชว์ทั้งเดือนเลยนะคะที่มีนัดหมายนี่นัดประชุมกับทีมเช็คที่กำหนดไว้ประชุมกับทีมอ๋อแสดงว่าอาจารย์กุ้งใส่วันผิดนะคะต้องไปแก้ไหนไปแก้ในรีเคลมนะคะไปแก้แล้วก็เซฟใหม่นะคะวันก็จะถูกสลับให้ถูกต้องสิ่งที่ใส่เข้าไปนะคะอย่างที่พูดเราใส่อีเมลของคนในทีมด้วยอีเมลของเพื่อนนะคะถ้าต้องการให้โชว์ข้อมูลเหมือนกันทั้งหมด5คน10คน20คนนะคะก็เอาอีเมล Gmail เข้ามานะคะเพราะว่าจะใช้แสดงผลผ่าน Gmail เนาะนะคะเขาก็จะเห็นข้อมูลนะคะตามที่เราเพิ่มเข้าไปลักษณะแบบที่ทุกท่านกำลังเห็นในหน้าจอตอนนี้เลย
เทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับดิจิตอล DNA แล้วพบกันในตอนที่4 AI เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแล้วพบกันนะคะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือ

หรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้กัดกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนด

ตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตนภัทรอายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามาทํารายการเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์วันนี้เรามีสูตรอะไรเด็ดมา
1: วันนี้เรามีสูตรเด็ดๆมา2สูตรด้วยกันนะคะอาจารย์ก็คือสูตรเมคอัพรีมูเวอร
0: ์
1: นะคะกับสูตรที่เป็นคลีนซิ่งออยล
0: ์คลีนซิ่งที่เป็นแนวธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเช็ดทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการกันน้ำแล้วล้างไม่ออกเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์กันน้ำอย่างเช่นกันแดดจะเห็นว่าต้องแบบเคมว่ากันน้ำกันเหงื่อลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะกันน้ำกันเหงื่อรองพื้นอย่างเงี้ยค่ะกันน้ำกันเหงื่อแบบเนี้ยนะคะพวกเนี้ยจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาด
0: ค่อนข้างจะแบบติดหนึบแน่นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่อนข้างจะติด
1: อะไรที่แน่นๆหนึบๆล้างออกยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องมีผลิตภัณฑ์เฉพาะของเขานะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เป็นตัวของคลีนซิ่งนะคะในการทำความสะอาดผิว
0: บางทีถ้าเกิดเราทำความสะอาดด้วยเครื่องไอ้ก็เรียกว่าไอ้คลีนซิ่งไม่ดีนะก็ทำความสะอาดไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็น
1: การอุดตัน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะการอุดตันที่รูขุมขน
0: ผิวก็มีปัญหาอีก
1: ใช่ค่ะเกิดสิวนู่นนี่นั่นตามมาได้นะคะ
0: เป็นฝ้าได้ด้วยนะ
1: ค่ะปัญหาเรื่องของผิวก็ตามมานะคะเพราะเกิดการอุดตันได้นะคะดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของคลีนซิ่งนะคะทีนี้ถ้าเท้าความไปอะค่ะถ้าเราเห็นในท้องตลาดทุกวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะจะมี2กลุ่มด้วยกันที่ทำความสะอาดคลีนซิ่งกับคลีนเซอร
0: ์
1: นะคะซึ่งคลีนซิ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเช็ดเอาสิ่งสกปรกอะค่ะสิ่งที่ติดแน่นฝังแน่นบนผิวเราเนี่ยออกไปก่อนนะคะนั่นคือคลีนซิ่งนะคะซึ่งคลีนซิ่งเนี่ยมีหลายเนื้อมากเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: ให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออยล์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีกลุ่มออยล์ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นวอเตอร์รูปแบบของน้ำนะคะ
0: เป็น
1: คลีนซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้จะใช้ทำความสะอาดซึ่งแตกต่างกันยังไงนะคะนั่นคือเขาจะไปที่เรื่องของผิว
0: แต่ละคน
1: ใช่ค่ะสภาพผิวนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่เป็นคนผิ
0: วมัน
1: จะต้องใช้เป็น
0: รูปของน้ำ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ผิวแห้ง
0: ก็ต้องใช้รูปของน้ำมัน
1: ใช่ค่ะนั่นคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป
0: ครับ
1: นะคะ
0: มันก็ไปช่วยในเรื่องของการบำรุงไปในตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการทำความสะอาดไปด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอุปกรณ
0: ์ครับ
1: ในการทำสูตรนี้นะคะอุปกรณ์อันแรกเลยนะคะก็คือถังผสมหรือว่าเป็นหม้อสแตนเลสถังสแตนเลสก็ได้นะคะหรือจะเป็นถ้วยแก้วก็ได้นะคะในการผสมนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากให้เห็นตอนขั้นตอนการผสมที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็จำเป็นพวกเตาไฟฟ้านะคะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะสำหรับในการหล่อให้ความร้อนเพราะว่าจะมีสมุนไพรบางตัวค่ะในสูตรวันนี้ค่ะที่เราจะต้องหล่อให้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีตัวของที่เป็น
0: ไม้ผ่าไอเป็นตะกร้อผ่า
1: ตะกร้อนะคะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเมื่อเราเซตอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะผสมหรือชั่งสารนะคะจะต้องมีการทำความสะอาดก่อนนะคะนั่นก็คือตัวของแอลกอฮอล์ความเข้มข้นที่ 70% นะคะตัวนี้นะคะซื้อได้ตามร้านขายยาได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือตัวของกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยมีเอาไว้สำหรับเช็ดซับใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะคิดว่ามันเป็นของที่สิ้นเปลืองนะคะก็คือสามารถใช้เป็นผ้าขนหนูได้นะคะซึ่งผ้าขนหนูก็เป
0: ็
1: นผ้าขนหนูเกรดที่ใช้กับพวกเช็ดจานชามอย่างเงี้ยได้นะคะที่ไม่มีขนนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะแนะนำใช้ที่มันเขาเรียกไม่ยุ่ยนะคะเหนียวๆหน่อยนะคะเป็นเกรดที่ใช้เช็ดพวกอุปกรณ์ได้นะคะวิธีการเช็ดก็เนี่ยค่ะฉีดแอลกอฮอล์ลงไปนะคะแล้วก็เช็ดท ทำความสะอาด
0: เช็ดให้แห้งครับ
1: ค่ะนะคะก็เช็ดทุกอุปกรณ์ที่จะใช้เลยนะคะแม้แต่มือที่เราจะต้องหยิบจับต่างๆเนี่ยค่ะก็ต้องมีการฉีดนะคะ
0: อาจารย์จะฉีดไหมคร
1: ับ นะคะทีนี้การฉีดนะคะการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วมือเลยแล้วทำให้แห้งนะคะพอแห้งเสร็จบางทีเราจะต้องสวมถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะสวมถุงมือเสร็จเราก็ต้องฉีดอีกครั้งนึงนะคะแม้แต่หมวกนะคะที่เราจะต้องใส่เนี่ยเพื่อไม่ให้มีเส้นผมตกลงไปเงี้ยก็แนะนำว่าให้หาหมวกมาใส่นะคะ
0: จริงๆแล้วการทำก็เรียกว่าไอ้ละเอียดนะครับใส่ใจในการผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็จะได้มีมาตรฐานนะ
1: ใช่ค่ะยิ่งทำในระบบที่เป็นโรงงานหรือว่าจำหน่ายอะค่ะระบบมาตรฐานหรือความสะอาดนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: ใช่คร
1: ับ นะคะแต่ว่าถ้าทำใช้เองก็เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ในระดับไหนนะคะความสะอาดในระดับไหนนะคะ
0: คร
1: ับ เมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะคะทีนี้เรามาดูสูตรของการผสมไหมคะอาจารย์ว่าเราทำ
0: เป็นสูตร
1: เอาเป็นสูตรเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนนะคะเป็นสูตรแรกนะคะทีนี้เมคอัพรีมูเวอร์นะคะบางคนจะได้ยินบ่อยๆมากเลยนะคะสูตรนี้เมคอัพรีมูเวอร์มันจะเป็นการเอาส่วนที่เป็นน้ำกับน้ำมันเนี่ยมารวมกันแต่ไม่เข้ากันนะคะจะแยกเป็น2ชั้นเป็น2โทนนะคะโทนที่เป็นออยล์ที่เป็นน้ำนะคะซึ่งวิธีการใช้ตัวรีมูเวอร์พวกนี้ค่ะจะใช้เช็ดบริเวณที่ติดแน่นมากๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเวลารอบดวงตาเราเนี่ยแต่งตาไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์นะคะมาสคาร่าหรืออายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้มันจะแน่นมากนะคะรีมูเวอร์เนี่ยจะช่วยไปดูดซับแล้วก็ล้างเอาพวกสิ่งต่างๆเนี่ยออกไปได้ดีนะคะนี่คือตัวของรีมูเวอร์นะคะทีนี้ส่วนประกอบนะคะในส่วนที่เป็นตัวของรีมูเวอร์นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นะคะจะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าเป็นกลุ่มน้ำ
0: ครับ
1: นะคะหรือว่าสารละลายที่ทำกับน้ำกลุ่มนี้นะคะจะใส่สารที่สามารถละลายส่วนที่เป็นน้ำ
0: ครับ
1: ออกไปได้นะคะแล้วก็ส่วนที่2นี่จะเป็นกลุ่มพวกออยล์นะคะ
0: น้ำมัน
1: ใช่น้ำมันต่างๆนะคะอันนี้เราจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่1กันก่อนนะคะก็จะมีน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดที่เราใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นน้ำดื่มนะคะน้ำแร่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้นะคะในสูตรนี
1: ้สามารถใช้ได้ค่ะในสูตรนี้นะคะแล้วก็ไม่เอาน้ำบาดาลนะคะอันนี้ใช้ไม่ได
0: ้น้ำฝนจะได้ไหมครับ
1: น้ำฝนก็ต้องต้มก่อนไหมคะ
0: โอเคครับไม่เป็นไรครับน้ำธรรมดา
1: เ
0: ลยดีแล้ว
1: นะคะจริงๆถ้าให้เลือกก็คือหาซื้อได้ง่ายก็คือน้ำดื่ม
0: ทั่วไปนะคร
1: ับ ใช่ค่ะสามารถใช้ได้แต่จริงๆถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเอาให้แบบว่าไม่มีพวกประจุต่างๆเลยก็คือน้ำพวก OR หรือว่าน้ำ DI water อะไรพวกนี้ค่ะสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะแต่ว่าต้นทุนก็จะมี
0: สูงขึ้น
1: สูงขึ้นไปอีกนะคะก็น้ำสะอาดนะคะเป็นตัวทำละลายนะคะแล้วก็จะมีตัวของ PEG 6นะคะ Cap Relax นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ใช้เช็ดเครื่องสำอางนะคะ
0: โดยตรงเลยตัวนี้
1: ใช่ค่ะเอามาสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง
0: ที่ติดแน่น
1: ตรงใช่ค่ะอันนี้สูตรนี้ถ้าตัดส่วนที่2ออกไปเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็สามารถทำเป็นสูตรKissing water ได้ในรูปแบบของน้ำได้เลย
0: อันนี้ก็เลยต้องใช้ water กับ
1: ค่ะแต่พอดีว่าสูตรนี้มันเป็น remover พอ
0: remover
1: ใช่มันต้องใช้ทั้งส่วนที่เป็น oil
0: กับน้ำ
1: มารวมกันก็เลยเป็น remover นะคะนะคะแล้วก็กลายด้านนะคะเป็นสารกันเสียนะคะสารกันเสียเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะต้องการความอ่อนโยนกว่านี้ก็สามารถใช้ได้
0: เปลี่ยนได้
1: ใช่ค่ะอย่างตัวของฟีนอกซีทานอล
0: ก็ถือดีกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: นะคะก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 นะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการอักเสบ
0: การระคายเคือง
1: ใช่ค่ะลดอาการระคายเคืองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่1นะคะส่วนที่2นะคะเป็นออยล์นะคะส่วนนี้นะคะจะเช็ดพวกเมคอัพที่ละลายกับออยล์ได้ดี
0: นะคะ
1: ใช่ค่ะบางตัวเมคอัพบางตัวค่ะต้องบอกว่า อย่างยกตัวอย่างอย่างมาสคาร่าค่ะอาจารย์เคยใช้ไหมคะ
0: ไม่คร
1: ับ นะคะอย่างมาสคาร่าเนี่ยบางตัวค่ะเช็ดด้วยออยล์ไม่ออก
0: คร
1: ับ ต้องใช้ตัวเป็นพวกคินซิ่งวอเตอร์มาเช็ดออกเพราะว่าสารตั้งต้นเวลาการทำพวกนี้ค่ะเขาทำมากับพวกเกี่ยวกับน้ำทำละลายกับน้ำมาเยอะอย่างเนี้ยตัวกันน้ำบางตัวค่ะมันอยู่ในรูปแบบของน้ำมาดังนั้นก็ต้องใช้ส่วนที่เป็นน้ำนะคะคินซิ่งวอเตอร์อย่างเงี้ยมาช่วยนะคะแต่สารบางตัวเนี่ยต้องใช้ออยล์เช็ดยกตัวอย่างอย่างลิปสติกอะไรเงี้ยค่ะต้องใช้ออยล์
0: เช
1: ็
0: ด
1: นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะดังนั้นสองอันเนี้ยเขารวบกันไว้เลย
0: อันนี้เรียกออยล์ไม่ได้เรียกออยล์ใช่ไหมหรือว่าน้ำมันแก้วใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำมันสังเคราะห์
0: น้ำมันสังเคราะห
1: ์แต่จริงๆแล้วในสูตรเนี่ยถ้าอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกน้ำมันจากธรรมชาติเข้ามาใส่ได้นะคะอาจารย์มีแนะนำมา
0: จริงๆน้ำมันผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกี่ยวกรีนซิ่งเนาะถ้าเป็นกลุ่มในน้ำมันเนาะน้ำมันกลุ่มน้ำมัน
1: บำรุงผิว
0: ได้น้ำมันองุ่นเมล็ดองุ่นได้ไหม
1: ได้ค่ะอันนี้นะคะ
0: น้ำมันแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ได้ไหม
1: ได้หมดเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็มันก็ซึมเข้าผิวได้เร็วนะกลุ่ม
1: ใช่ค่ะแมกนีเซียมออยล์สวีทอัลมอนด์โจโจบาออยล
0: ์ได้หมดใช่ไหมครับ
1: น้ำมันมะรุม
0: มันหนืดไหม
1: ได้หมดนะคะแต่ว่าต้นทุนต้องไปดูที่ต้นทุนแล้วค่ะอาจารย์เพราะบางตัวน้ำมันแพง
0: ใช่จริงๆมันแพงนะ
1: นะคะแล้วพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเช็ดแล้วล้างออกไม่ได้เหมือนพวกกลุ่มสกินแคร์ที่ว่า
0: แต่เนี่ยลืมนะอาจารย์เช็ดแล้วล้างออกก็จริงอยู่แต่มันซึมเข้าไปก่อนแล้วนะ
1: ก็ถ้าเราคิดว่าเราต้องการอะไรที่เป็นเนเชอรัลมากๆธรรมชาติสูงๆอะค่ะก็แนะนำว่าใส่กลุ่มที่เป็นน้ำมันจากธรรมชาติได้เลยนะคะก็จะมีออยล์มินเนอรัลออยล์ตัวเดียวแล้วก็สีแล้วก็กลิ่น
0: สีเราใช้เป็นสีประเภทอะไร
1: สีชนิดที่เป็นเกรดเครื่องสำอางนะคะ
0: เป็นสีประเภทสีน้ำใช่น้ำมันใช่ไหมครับ
1: น้ำมันค่ะ
0: เพราะสีตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มน้ำมัน
1: ใช่ค่ะเป็นสีที่ละลายในน้ำมัน
0: มันจะมีปัญหาระบบเกี่ยวกับน้ำไหมครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือในสูตรจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเชื่อมเลย
0: อ๋อมันจะแยกกัน
1: ใช่ไม่มี emulsifier มาเชื่อมอย่างนี้มันอารมณ์เหมือนแบบเอาน้ำมาเทกับน้ำมัน
0: แล้วก็
1: น
0: ้ำ
1: ม
0: ัน
1: ใช่อยู่คนละชั้นแต่ทีนี้วิธีการนะคะเวลาใช้เนี่ยเราจะต้องมีการเขย่า
0: เพื่อ
1: ใช่รวมด้วย
0: แล้วก็
1: ค่อยใส่สำลีแล้วก็เช็ดบริเวณรอบดวงตาใบหน้าที
0: ่ถ้าคนใช้ไม่เป็นก็คิดว่าปิดพันไม่ได้มาตรฐานแยกเป็น2ชั้น
1: อันนี้ต้องดูก่อนนะคะต้องศึกษาก่อนเอามาใช้นะคะไม่ใช่แบบมันแยกชั้นคือตั้งใจที่จะ
0: ก็ทำแบบนี้มา
1: เพื่อเป็นแบบนี้นะคะ

0: ส่วนกินนะคะกินเนี่ยก็เลือกได้ตามความชอบได้เลยนะคะบางท่านอยากจะใส่กลิ่นที่มาจากพวก essential oil จากธรรมชาติ
1: ก็ยังหอมชื่นใจนะ
0: ก็ได้นะคะแบบนั้นแต่ว่าราคานี่บอกเลยว่าก
1: ระโดดสูงมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นที่คนจะสามารถเลือกใส่ได้ก็คือพวกกลุ่มสังเคราะห์หรือที่เรียกว่าฟาแกนนะคะพวกนี้สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะคะกลิ่นที่ไม่ระบุมาเนี่ยก็เพราะว่าเราเลือกที่จะใส่ได้บางคนนะคะชอบกลิ่นอ่อนก็แตะนิดหน่อยนะคะประมาณ 0.5 0.2 0.1 ก็แล้วแต่
1: คนไม่เอาเลยกลิ่นก็ได้
0: ค่ะเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่เอาก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนแพ้กลิ่นอะไรกลิ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะส่วนสีเหมือนกันค่ะ
1: สีไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเป็นการทำความสะอาดออกไปแค่นั้นเอง
0: แต่ว่าการแต่งสีเนี่ยมันหนึ่งแหละมันทำให้ดึงดูดดูน่าใช้
1: ใช่เพราะว่าทำให้ผู้บริโภคเห็นปั๊บโอ้โหมันต้องมีอะไรดีสักอย่าง
0: การแต่งสีเนี่ยไม่ได้มีผลในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะ
1: ใช่มันทำให้ดูดี
0: ใช่ทำให้ดูโปรดักต์ของเราเนี่ยดูน่าใช้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้แต่ว่าแต่งเสร็จอะค่ะมันสามารถที่จะดูแยกส่วนที่เป็นออยล์กับเป็นน้ำได้เพราะว่าถ้าดูเผินๆนะมันจะเหมือนใสๆเหมือนกัน
1: คนละชั้นก
0: ันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดมากขึ้นในการแต่งสี
1: แสดงว่าสีในน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่คนละชั้นกับสีในน้ำมันก
0: ็
1: เลยทำให้เห็นชัดเจนขึ้น
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันมีเนื้อมวลของเขาอะค่ะจะเบากว่าน้ำ
1: ใช่ไห
0: มเขาก็จะลอยอยู่ด้านบน
1: น้ำลอยข้างบนน้ำที่น้ำมันลอยข้างบน
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำอยู่ข้างล่างน้ำหนัก
0: ทีนี้ลืมบอกไปในส่วนที่2อะค่ะสมมุติว่าเราจะใช้ออยล์จากธรรมชาตินะคะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดียวก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็น2ตัว3ตัวก็แล้วแต่ว่าเราดูสรรพคุณแล้วเรารู้สึกว่าชอบในสรรพคุณของน้ำมันตัวนั้นๆ นะคะก็เลือกมาใส่ได้หรือจะมีส่วนประกอบที่เป็นมินเนอรัลออยล์อยู่เป็นหลักแล้วก็ค่อยเสริมมาด้วยตัวน้ำมันจากธรรมชาติอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะเลือกเป็นน้ำมันธรรมชาติทั้งหมดก็ได้นะคะในส่วนที่2นะคะ
1: มีโอกาสที่จะเอามาใส่เราจะเลือกเอาเองเราเลือกแบบไหนแล้วก็ในราคาที่เป็นมิตรภาพด้วย
0: ใช่ค่ะบางอย่างถ้าทำจำหน่ายค่ะเดี๋ยวนี้ราคาของโปรดักต์พวกนี้ค่อนข้างแข่งขันกันสูง
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเราทำแนวแหวกแนวไปเลยอะค่ะเอาเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ใช่
0: นะคะ
1: แต่ในกลุ่มมินเนอรัลออยล์เนี่ยราคาค่อนข้างจะถูกลงมาหน่อยนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ในถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นแนวธรรมชาติพวกมาจากพวกเมล็ดพืชต่างๆอย่างไมคโครนีเมียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่อนข้างจะราคาสูง
0: เรายิ่งเป็นพวกกลุ่มออร์แกนิก
1: โอ้โหยิ่งราคากระโดด
0: 2-3,000 อัพต่อกิโลเลยราคาถ้ามาจากน้ำมันจากธรรมชาติ
1: เราก็ต้องเลือกเอาถ้าเราจะเอามาใช้เองก็เราก็เลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเอง
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะบางอย่างอ่ะมันเป็นการเช็ดแค่ขนาดหนึ่งแล้วล้างออกมันไม่เหมือนกับการที่เราใส่เป็นออยล์บำรุงผิวอะไรเงี้ยที่เราต้องทิ้งให้เขาซึมลงสู่ผิวนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์เขาแตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูวิธีการผสมนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: เอาทุกอย่างรวมกันนะคะแต่ว่าแยกส่วนก็คือละลายส่วนที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวจะละลายในนี้นะคะแล้วก็ละลายส่วนที่2แยกกันก่อนนะคะอาจารย์หมดแรงแล้วเหรอคะ
1: ที่นี่สาวๆก็เป็นนักกล้ามครับแข็งแรงกันทุกคนเลย
0: อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนที่หนึ่งนะคะที่เห็นอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่เนื้อเขาว่าค่ะมันจะติดที่ภาชนะเยอะนะคะเราก็เลยเอาน้ำไปช่วยล้างเลยนะคะอันนี้ใช้ช้อนได้ไหมคะอาจารย์ไม่ช้อนมั้งเนี่ย
1: ใส่ไปเลยก็ได
0: ้เอาส่วนที่หนึ่งนะคะ
1: ส่วนที่หนึ่งละลายเข้าด้วยกันเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทุกตัวเลยนะคะ

0: ยังนิดเดียวละละลายไปเหมือนกันนะ
1: ค่ะที่เห็นเป็นก้อนเล็กๆก็คือ B5 นะคะตัวนี้จะนิยมใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์นะคะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่แล้วก็เน้นในเรื่องของการลดอาการอักเสบนะคะ
0: นิดเดียวโอเค
1: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำในส่วนที่สองต่อนะคะก็คือเอาทุกอย่างรวมกันเลยค่ะอาจารย์อย่าลืมเป่งมาละลายนี่ก่อนค่ะ
0: นี่กลิ่นไม่เป็นไรใส่ไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกลิ่นลงไปเลยมินิเรียลออยล์ล้างกลิ่นไปด้วยจะได้กลิ่นหมดไปเลยโอเคอันนี้มินเนอร์ออยล์แล้วก็กลิ่นแล้วก็สีนะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนหนึ่งนี้น้ำมันที่เป็นน้ำมันธรรมชาติก็มาแทนมินเนอร์ออยล์ได้เลยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสูตรเองนะครับ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะจะอยู่ที่การบรรจุนะคะเดี๋ยวจะบรรจุให้ดูนะคะเราจะบรรจุส่วนที่เป็นน้ำไปก่อนนะคะ
0: น้ำก็จะอยู่ข้างล่าง
1: ถูกต้องค่ะ
0: น้ำก็จะหนักกว่าน้ำมัน
1: แล้วเราก็จะใส่ออยล์เข้าไปนะคะ
0: น้ำมันก็จะลอยอยู่ข้างบนไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับแล้วก็ใส่ฝาเลยก่อนจะใช้เราก็ต้อง
1: เขย่าค่ะ
0: เขย่าเพื่อให้
1: ถูกต้อง
0: เข้ากันก่อน
1: เขย่าให้เป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็จะเป็น
1: แล้วเราก็ค่อยใส่สำลี
0: เอาอาจารย์ลองใส่สำลีดูซิไม่มีสำลี
1: ไหมไม่มีสำลีค่ะอาจารย์แล้วพอสักพักอะค่ะเขาก็จะตกเขาเรียกอะไรน้ำมันก็จะลอยมาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมนะคะ
0: นี่สมมติ
1: ว่าทุกครั้งที่ใช้อะค่ะ
0: สมมติว่าเป็นสำลีสมมติว่าเป็นสำลี
1: นะคะ
0: อ๋อเป็นฟองขึ้นมาเลย
1: จริงๆอันนี้ไม่เป็นฟองนะคะ
0: ก็เช็ดทำความส
1: ะอาดพอพอดีหัวเขาเป็นอั้มเนื้อมูดออกมา
0: โอ้มันก็เช็ดคราบได้ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คราบที่เป็นคราบ
1: จริงๆถ้าลองเอาตัวลิปสติกอะไรเงี้ยมาลองทาดูแล้วก็ลองเช็ดอย่างเงี้ย
0: โอ้นี่เห็นไหมออกนะ
1: ค่ะ
0: ออกเยอะเลยนี่แสดงเช็ดขี้ไข่ก็ได้นี่ครับ
1: ได้หมดค่ะ
0: ได้ใช่
1: ไหมอะไรจริงๆพวกคราบไขมันคราบอะไรที่อยู่บนผิวอะค่ะบางคนไม่คิดว่า
0: ตัวเอง
1: ไม่แต่งหน้า
0: คิดว่าไม่มีแต่ว่ามีหนู
1: ใช่บางทีใช้พวกครีมหรือพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบางอย่างอะค่ะมันมีส่วนผสมที่เป็นพวกซิลิโคนมาอย่างเงี้ยบางทีมันก็กันน้ำในระดับนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเช็ดด้วยพวกคลีนซิ่งแบบนี้ก่อนนะคะ
0: โอเคดีมากเลยครับ
1: ค่ะอันนี้ก็นี่ค่ะเดี๋ยวลองใส่อีกหนึ่งถ้วยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะส่วนที่เราเขย่าไปแล้วอะค่ะ
0: ก็จะแยกชั้นอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ก็จะแยกชั้นนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาสู
0: ่
1: หมวดนี้เหมือนเดิม
0: หมวดน้ำมัน
1: ใช่ค่ะที่แยกกันแบบนี้นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวของ cleansing remover นะคะ
0: remover ก็คือน้ำมันกับน้ำต้องแยกกัน
1: ใช่
0: เวลาจะใช้ก็ต้องมารวมกันก่อน
1: ใช่ค่ะเขย่าก่อนใช้
0: ครับ
1: นะคะ
0: มันได้ทั้งสองอย่างเลยคือเช็ดน้ำมันก็ได้เช็ดน้ำก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่นิยมส่วนใหญ่ก็จะมาเช็ด
1: พวกอย่างพวกบริเวณริมฝีปากบริเวณรอบดวงตาอะไรเงี้ยค่ะจะชุบสำลีแล้วก็เช็ดปาดออกเลยเพราะว่ามีส่วนผสมที่ทั้งเป็นออยล์เป็นน้ำอยู่ด้วยกัน2 in 1ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเช็ดทีเดียวไปเลยนะคะ
0: เป็นโปรดักต์ตัวนึงที่ค่อนข้างจะใช้ได้ดีในใบหน้าเนาะ
1: ใช่ค่ะสำหรับกลุ่มคนที่แต่งหน้า ใช้ผลิตภัณฑ์พวกกันแดดต่างๆนะคะอันนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะ
0: ดีจังเลย
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าจะดัดแปลงสูตรนี้นะคะให้เป็นในรูปแบบที่เป็นน้ำเลย
0: เพราะแนว
1: น้ำทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของ cleansing waterเลยนะคะ
0: แค่ตัดระบบน้ำมันออกไป
1: ใช่ตัดระบบน้ำมันออกไปนะคะแล้วไปเพิ่มอะไรนะคะไปเพิ่มในส่วนที่เป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: เข้าไปให้ครบ 100% นะคะคือในสูตรอะค่ะมันจะเป็นสัดส่วนที่มันต้องได้ 100% หรือว่าปริมาณ100กรัม
0: ก็ไปเพิ่มปริมาณให้ได้เท่าตัวนึง
1: ใช่
0: เพราะส่วนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ 40%
1: 40%
0: ก็ไปเพิ่มไป 40% ที่เป็นน้ำกับน้ำมัน
1: ใช่ค่ะนะคะใส่เข้าไป
0: ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวที่เป็นน้ำตัวนี้คือเอาคูณ2ไปเลยไอ้คูณ
1: บวกเพิ่มเข้าไปเลย
0: บวกเพิ่มเฉยๆ
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆในส่วนที่เป็นน้ำอะค่ะมันมีสารที่ช่วยละลายเครื่องสำอางนะคะที่มากกว่านี้ก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะ
0: ครับสามารถเพิ่มเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเรานะครับ
1: นะคะอันนี้ก็ดูตามสูตรได้เลยนะคะ
0: สูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ผู้หญิงเป็นสูตรผู้หญิงที่นิยมใช้กัน
1: ใช่แต่จริงๆแล้วอะค่ะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะ
0: ผู้ชายก็ใช้เหมือนกัน
1: ผู้ชายทุกวันนี้เขาก็แต่งหน้ากันนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันแดดนะคะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำคัญมากๆนะคะกินซิ่งพวกกินซิ่งเนี่ยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอุดตันรูขุมขน
0: จริงๆคนไม่รู้กันเยอะนะเรื่องของ cleansing นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนตาแต่กันแดดทากันแดดทากันแดดแต่จริงๆหารู้ไม่ว่าคือกันแดดมันตัวอุดรูขุมขนเราด้วยนะแล้วก็ทำให้เกิดฝ้าอีกต่างหากนี่คือเป็นตัวนึงที่ช่วยทำความสะอาดให้ส่วนที่เป็นกันแดดบางทีเรานอนแล้วไม่จำเป็นต้องมีกันแดดแล้วนะกันแดดเอาออกไปเฉพาะไปเจอแดดไปเจอมลภาวะข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วคุณก็ต้องมีกลิ่นซิ่งมาช่วยเอากันแดดออก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะโอเคค่ะจบเป็นหนึ่งสูตรนะคะต่อมานะคะสูตรที่สองนะคะ
0: สูตรที่สองคือสูตร natural เลยอะกลิ่นซิ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะกลิ่นซิ่งออยนะคะ
0: กลิ่นซิ่งออยก็จะเป็น
1: กลุ่มออย
0: ที่
1: อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้ง
0: เน้นไปทางเรื่องของสมุนไพรเอิร์บเลย
1: ใช่ค่ะก็คือจริงๆอะค่ะใช้ออยล์สูตรนี้จะใช้ออยล์จากธรรมชาติเป็นหลักนะคะในการมาทำความสะอาดเช็ดเครื่องสำอางนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ะอาจารย์มีสมุนไพรร่วมด้วยนั่นก็คือตัว
0: กำยาน
1: ค่ะ
0: กำยานก็เป็น
1: ฤทธิ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์กำยาน
0: โอ้กำยานนี่เป็นจริงๆว่าเป็นพืชมายืนต้นนะแล้วแต่เขาใช้ส่วนของยางที่ออกมาอย่างเช่นคำยานเนี่ยเป็นยางที่ออกมาจากต้นไม้ก็เอาส่วนยางตรงนั้นแหละเอามาทำก็เรียกยางคำยาน
1: นะคะคำยานจะเป็นผงอย่างนี้มาไหมคะ
0: เขาต้องมาบดสิครับ
1: อ๋ออันนี้มาบดใช่ไหมคะ
0: จริงๆคำยานเนี่ยในอดีตเขาไปทำเกี่ยวกับไม่ใช่เครื่องเขาไปทำได้หลากหลายแพทย์แผนจีนก็ไปทำยาเกี่ยวกับหัวใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็บอกว่าคำยานเนี่ยไปจุดไฟไว้ในอากาศที่เป็นพิษก็เป็นการทำลายพิษทำลายอากาศที่เสียทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาทำเครื่องสำอางอย่างเรามาทำเครื่องสำอางก็ช่วยในเรื่องของเป็นรสฝาดช่วยในเรื่องของสมานแผลด้วยช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยช่วยในการรักษาพวกที่เป็นแผลที่เป็นสิวเป็นอะไรได้ด้วยนะคร
1: ับ สิวก็คือง่ายว่าช่วยสมาน
0: แผลช่วยรักษาแผล
1: ช่วยรักษาแผลฆ่าเชื
0: ้อได้อยู
1: ่ใช่ไหมคะ
0: ฆ่าเชื้อในกรณีที่เป็นแผลไม่มากจนเกินไปไม่แน่อาจจะในเรื่องของช่วยกระชับรูขุมขนรถฝาดช่วยกระชับรูขุมขนให้รูขุมขนเล็กลงนี่คือข้อดีของเขา

0: นะครับคนคิดสูตรนี้ก็เก่งนะเอากำยานมาทำพินซิ่งก็คือช่วยในเรื่องของบำรุงผิวในตัวนะครับ
1: ในอันนี้มันเป็นพืชในเมืองไทยนี่มี
0: คำยานจะมีส่วนใหญ่จะมีไปทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่

0: มันเป็นแก่นก่อนต้องเจาะเป็นแก่นก่อนถึงจะได้เนื้อข้างในมาคำยานก็เหมือนกันต้องร้อยต้นไม้ถึง 20-30 ปีถึงจะมียาออกมาก็คือต้องมีการไปกระแทกหรือมันไปทำให้มันเกิดมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องได้ระดับอายุของเขาก็ถึงจะแตกน้ำมันให้เราต้นยางกำยานยางต้นพยอมพวกต้นตะเคียนพวกนี้จะเป็นยางเหมือนกันพวกตะเคียนพวกไม้ยางนาพวกนี้ก็จะมียางออกมาแต่ต้องเวลากว่าจะเขาจะได้ยางมาต้องใช้เวลาไม่ต่ำจาก20ปีมันก็เลยมันไม่พอผู้บริโภคบางครั้งถ้าเรามาใช้เยอะๆนะครับ
1: 20ปี
0: นานครับนาน
1: นานมากเลยนะคะก็ถ้าราคาแพงก
0: ็ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมแล้วค่ะเพราะว่าปลูกถึง20ปีเลยนะคะ
0: ใช่ใช่เพราะธรรมชาติในบางทีมันค่อยๆหมดไปในโลกปัจจุบันเนี่ยคนก็ทำลายธรรมชาติไปจริงๆถ้ามีต้นกำยานควรจะเก็บไว้นะมันก็เป็นเขาเรียกว่ามูลค่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันต้นไม้มันไม่มีแล้วปัจจุบันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นยาตัวหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดีนะครับ
1: นะคะกำยานไปแล้วนะคะส่วนที่หนึ่งก็จะมีตัวของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ
0: ครับผมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยครับกำยานนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
1: สรรพคุณค่ะอาจารย
0: ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่จริงๆแล้วนะในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำความสะอาดก็ได้นะครับแต่ส่วนที่น้ำมันมะพร้าวดีมากก็คือบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยคือผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เกิดก็เรียกว่าไม่เหี่ยวย่นนะครับ
1: จะเหี่ยวย่นชะลอ
0: ไว
1: เพราะว่า
0: จะรอไว
1: กลุ่มน้ำมันมะพร้าวก็จะมีพวกวิตามิน
0: ใช่วิตามินอีวิตามินอะไรพวกนี้
1: ใช่ค่ะเยอะนะคะจะเห็นว่าชาวต่างชาติเน
0: ี่
1: ยจะนิยมใช้น้ำมันมะพร้าวในการทาหรือว่าบำรุงผิว
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วยิ่งทาไปด้วยแล้วก็ไปอาบแดดทำให้ผิวดูเป็นผ
0: ิวจริงๆแล้วน้ำมันมะพร้าวก็ตัวนึงนะน้ำมะพร้าวก็ตัวนึงนะน้ำมะพร้าวก็ตัวนึงที
1: ่ทำยังไงคะน้ำมะพร้าว
0: น้ำมะพร้าวคนโบราณไหมก็ไปทาหน้าศพมันทำให้ผิวตึงเลยนะน้ำมะพร้าวนี่เราสมมติว่าเรากินมะพร้าวแล้วใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวเราก็กินอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็เอาน้ำมะพร้าวลองเอาชุบสำลีมาเช็ดผิวดูสังเกตดูได้เลยผิวจะตึงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูงมากมีทั้งน้ำทั้งเนื้อใช้ได้หมดในมะพร้าวนี่แหละครับ
1: ค
0: ือเน้นๆเลยก็คือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เน้นในเรื่องของชะลอไว้ด้วยนะถ้าใช้บ่อยๆนะครับ
1: ค่ะนะครับทีนี้ส่วนที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะคะทีนี้ส่วนที่สองค่ะอาจารย
0: ์ส่วนที่สองก็จะเป็นน้ำมัน
1: มะพร้าวสกัดเย็น
0: น้ำมันสกัดน้ำม
1: ัน อันนี้ทำไมเห็นแบ่ง
0: ก็ที่แบ่งก็คือเดี๋ยวเราต้องเอา
1: สกัดกำยานใช่ไหม
0: เอาน้ำมันมะพร้าวมาสกัดกันกำยาน
1: นะคะ
0: เพื่อดึงสารสำคัญในกำยานออกมา
1: ค่ะนะคะขั้นตอนในส่วนที่หนึ่งเราจะต้องเอาไปให้ความร้อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนนะคะก็คือวิธีการสกัด
0: เอาสกัดโดยการตุ๋นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ขั้นตอนการทำเริ่มเลยไหมครับ
1: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะคือส่วนที่หนึ่งนะคะเราจะต้องมีการสกัดตัวของกำยานก่อนนะคะเราจะสกัดด้วยตัวของน้ำมันมะพร้าว
0: น้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นนะคร
1: ับใช่ค่ะทีนี้สกัดยังไงนะคะก็คือเราจะเทน้ำมันมะพร้าวนะคะลงไปในกำยานแบบนี้
0: ปิดฝาก่อน
1: ปิดฝาก่อนก็ได้ค่ะกำยานจะเห็นว่าถ้าเราไปซื้อค่ะเขาไม่ได้มาเป็นผงแบบนี้นะคะ
0: เป็นแท่งๆครับ
1: ใช่ค่ะเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆมาอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการมาปั่นมาตำก่อนนะคะให้เขาเป็นลักษณะผงอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใช้งานได้นะคะ
0: กระหยอกให้เข้าก่อนกันก่อนเวลาสกัดก็จะสกัดให้โอเคได้แล้วจันทีนี้ก็เปิดฝา
1: เดี๋ยวช่วยเอาแท่งแก้วให้หน่อยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะพอเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะกับกำยานรวมกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะให้ความร้อน
0: เอามาตุ๋นนะครับ
1: นะคะตุ๋นนะคะ
0: หรือว่าเขาเรียกว่าการสกัด
1: ค่ะการตุ๋นถ้าทางจับอาร์ดีห้องแลบก็คือการฮีทนะคะ
0: ฮีทคือเพิ่มความร้อน
1: ใช่การให้ความร้อนนะคะ

0: ช้เวลาในการตุ๋นนะคะหรือสกัดเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ15-20นาทีเลยนะคะ
1: การสกัดจริงๆว่าในน้ำมันเนี่ยในตัวกำยานเนี่ยก็มีน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละมันเป็นตัวไปรักษาการอักเสบต่างๆนะครับทีนี้น้ำมันเนี่ยมันก็จะทำละลายก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นตัวทำละลายน้ำมันหอมระเหยออกมาจากพืชกลุ่มนี้พืชที่เป็นกำยานนะครับก็ต้นกำยานเนี่ยนะครับเขามีหลากหลายนะไม่ใช่มีแต่กำยานอย่างเดียวที่เป็นในกลุ่มที่มีน้ำมันหอมเลยอย่างเช่นต้นมะยมก็มีเหมือนกันรักษาแผลได้เหมือนกัน
0: หรอคะ
1: ครับผมแต่ว่ากลุ่มกำยานเนี่ยก็จะหอมแล้วก็จะช่วยรักษาการอักเสบได้ดีกว่า
0: อ๋อแต่พะยอมไม่หอมอะ
1: หอมแต่ว่าสู้กำยาน
0: แต่ไม่สู้กำยาน
1: ต้นพะยอมเนี่ยส่วนมากคนโบราณก็มาทำอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เอามาทำเป็นตัวแต่ก็ไม่เอายางนะก็เอาเปลือกก็มีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันเอาไปใส่ในส่วนที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจากยอดมะพร้าวก็ตัดยอดเสร็จใช่ไหมครับเอาเปลือกพะยอมใส่ไปหน่อยนึงในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ฝาดน้ำตาลและน้ำตาลไหลเปลือกพะยอมก็เป็นตัวที่เป็นตัวกันบูดได้เหมือนกันตัวกำยานเป็นตัวกันบูดได้นะครับ
0: แต่คนส่วนเชื้อได้เป็นสารกันเสียได้
1: สารกันเสียได้แล้วไปด้วย
0: แต่เคยได้ยินในนี้นะคะอาจารย์ที่หมักมัมมี
1: ่ไอ้นั้นต้องเป็นจะเอม
0: ไม่ใช่กำยานหรอคะ
1: ก็ใช้จะเอมกับกำยานเนี่ยแหละครับ
0: รวมกันใช่ไหมเพราะว่าเคยเห็นดูสารคดีค่ะแล้วเขาจะเอาไปหมักศพอะไรศพอย่างเง
1: ี้
0: ยจ
1: ุ
0: ดให้เหมือนที่เขาจุด
1: ให้
0: ลม
1: ใช่ก็คือเป็นการฆ่าเชื้อ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขากว่าเขาจะได้ใจเอมเทศมาใช้เนี่ยเป็นเครื่องสำอางเนี่ยเขาก็เริ่มไปศึกษาจากมัมมี่แล้วครับเพราะมัมมี่อยู่ได้เป็นพันปีเพราะมาจากการเอาอะไรบ้างอยู่ในนั้นก็คือ
0: ค
1: มาจากไอรากใจเอมเทศแล้วก็คำยานกลุ่มนี้แหละก็เลยเป็นที่มาของรากใจเอมเทศรักษาพวกเกี่ยวกับอะไรนะรักษาผิวจะรอวัยครับ
0: ค่ะ
1: แพงด้วยนะรากใจเอมเทศ
0: อ๋อแพงค่ะรากชะเอ็มเทศนะคะพอสกัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ
1: หน้าตาแบบนี้ก่อนที่เป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือ
0: จะต้องสกัดแบบนี้ก่อน
1: สกัดไปเรื่อยๆ
0: ทีนี้การสกัดนะคะพอได้แล้วอะค่ะเราก็จะมากรอง
1: ด้วยกระดาษกรองชา
0: หรือบางท่านไม่มีกระดาษกองชาค่ะ
1: เราใช้ผ้าได้ไหม
0: เป็นสำลีสำลีแล้วก็ไม่ต้องกดให้แน่นนะคะเรายัดลงไปเสร็จแล้วก็ค่อยกรอง
1: ต้องใช้เวลา
0: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเลือกวิธีการได้นะคะว่าจะกรองแบบไหนนะคะจะเห็นว่าสารแต่ก่อนอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้น้ำมันมะพร้าวเขาจะใส
1: ๆเลย
0: แต่เนี้ยมีการเหลืองขึ้นมานั่นคือสารจากตัวของกำยานนะคะ
1: นี่ครับน้ำมันมะพร้าว
0: ที่สกัดออกมา
1: ก็สกัดแล้วกำยานก็มาอยู่ในน้ำมันมะพร้าวแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: สีก็จะเข้มขึ้นกันนะครับ
0: นะคะ
1: จริงๆแล้วก็ค่อยๆออกนะต้องใช้เวลานิดนึง
0: ใช่ค่ะต้องใช้เวลา
1: ถามว่าไปตั้งไฟโดยตรงก็ได้นะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะมีกลิ่นนะกลิ่นแรงไม่ต้อง
0: กลิ่นไหม้ด้วยหรือเปล่าถ้าโดนไฟ
1: น
0: ไฟโดยตรง
1: มันมีกลิ่นไหม้การสกัดวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะไม่สูงมาก
0: ใช่ค่ะควบคุมอุณหภูมิได้
1: ควบคุมอุณหภูมิอยู่ประมาณไม่เกิน50องศาพอเกิน50องศากลิ่นหอมของคำยานค่อนข้างจะหายออกไปเกือบหมดก็อุณหภูมิไม่ควรเกิน50องศาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงส่วนที่2ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ส่วนที่2อยู่ตรงนี้เลยครับ
0: ทีนี้จะมีตัวของน้ำมันมะกอกสกัดเย็น
1: น้ำมันมะกอกสำหรับสกัดเย็นก็ในเรื่องของบำรุงผิวเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ให้ความชุ่มชื้นกับผิวคันเรานะครับ
0: เราจะเห็นน้ำมันมะกอกนะคะถ้าขายในท้องตลาดเนี่ยจะมีคำว่า extra virgin
1: extra
0: light อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือถ้าเป็นในรูปแบบที่สกัดเย็นนะคะจะต้องเป็นรูปแบบของ extra virgin
1: สีก็จะค่อนข้างจะเป็นสีใส
0: สีออก
1: เข้ม
0: สีเป็นแบบอมเขียวเหลืองอมเขียวนะคะนั่นคือสีของน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยถ้าไปดูสรรพคุณนะคะตัวนี้ก็ให้สรรพคุณเยอะมากนะคะ

0: ของผิวนะคะจะมาบ้านเราไม่ค่อยจะมีไม่มีแล้ว
1: ใช่ไม่มี
0: ส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศ
1: บ้านเรามีแต่มะกอกน้ำครับ
0: นะคะโดยถ้าเห็นเนี่ยอย่างตุรกีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เขาทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันมะกอกเกี่ยวกับพวกบำรุงผิวออกมาเลยนะคะ
1: เ
0: ป็นครีมน้ำมันมะกอกแบบเนื้อแบบว่าเหนียวๆเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยเอามาบำรุงด้วยความบ้านเขาอาจจะหนาว
1: ใช่ที่เมืองนอกอยู่เมืองนอกส่วนมากฝรั่งก็ชอบกินน้ำมันมะกอกกว่าน้ำมันพืชอื่นนะแต่ไปอยู่เมืองนอกก็กินน้ำมันมะกอก
0: ใช่ค่ะทานสดใช่เขาเรียกทานสดน้ำมันมะกอก
1: ใช่ก็มาทำพวกสปาเกตตี้ใช้น้ำมันมะกอกหมดเลยก็ไม่ใช้น้ำมันพืชแบบบ้านเรา
0: ใช่
1: แต่ใช้ก็คือน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะมีน้ำมันเขาเรียกว่ากรดไขมันชนิดดีค่ะพวกไขมันชนิดดีอยู่เยอะมาก
1: ก็บอกกินแล้วมันจะไม่เพิ่มไขมันในเลือด
0: ใช่ค่ะจะเอาพวกจะไปช่วยล้างไขมันไม่ดีออกไป
1: ใช่แบบ
0: นี้ต้องกินการทาน
1: ต้องกินไขมันจากน้ำมันมะกอกไปบ่อย
0: ใช่แล้วก็การบำรุงผิวนี่ก็ช่วยเหมือนกันนะคะเพราะด้วยความที่เขามีกรดไขมันดี
1: ครับ
0: พวกสารอาหารดีๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในตัวของน้ำมันมะกอกก็เขาจะมาบำรุงได้ด้วยนะคะแนะนำว่าย้ำว่าเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะแต่ถ้าผ่านกรรมวิธีแล้วเนี่ยสารสำคัญต่างๆ
1: มันก็จะหายไป
0: ใช่เพราะว่าเขาผ่านความร้อนสูงๆมาแล้วนะคะ
1: กระบวนการตรงนี้เราต้องใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย์
0: ประมาณจริงๆประมาณ20นาทีค่ะ20นาที30นาทีก็ได้นะคะอยู่ประมาณ
1: กระบวนการตรงนี้เราแนะนำเพื่อให้ดูวิธีการทำแต่จริงๆแล้วเราก็สกัดมาแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะเราสกัดมา
1: เราสามารถบอกขั้นตอนต่อไปได้เลยได้ไหม
0: นะคะเดี๋ยวเรายังพูดไม่จบเลยค่ะอาจารย์นะคะต่อไปก็คือสารสกัดมะละกอในน้ำมันนะคะ
1: นี่ครับคือสารสกัดมะละกอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะมะละกอเนี่ยเราจะมีมะละกอที่เป็นในรูปแบบของน้ำนะคะ
1: มะละกอ
0: แต่ตัวนี้เราจะดึงสารสำคัญที่อยู่ในรูปแบบของน้ำมันออกมานะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะ
1: ผิวสว่างขึ้นไหม
0: ถ้ามะละกอจริงๆเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องทับในรูปแบบของออยนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการให้ผิวเนี่ยมีความนุ่
1: ม
0: นะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น
1: ผิวแบบเป็นริ้วรอยลึกๆไหม
0: ในลึกๆอันนั้นน่ะอาจช่วยได้ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ด้วยแบบเรื่องของการทานอาหารต่างๆด้วยนะคะ
1: ครับโอเคเข้าใจ
0: ส่วนที่3นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นน้ำหอมนะคะน้ำหอมเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะจะลองเปิดแล้วค่ะนะคะน้ำหอมเนี่ยนะคะ
1: ผมว่ากลิ่นใกล้ๆกลิ่นอะไรสักอย่างหอมจ้ะ
0: น้ำหอมเนี่ยนะคะก็เลือกใช้ได้ว่าจะใช้ส่วนที่เป็นฟรากรานซ์หรือว่าเอสเซนเชียลออยล์ได้นะคะ
1: โอเค
0: นะคะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะ
1: โอเคเอาน้ำมันกำยาน
0: ค่ะก็คือเอา
1: สกัด
0: อันนี้ก็คือน้ำมันกำยานที่เราสกัดแล้วนะคะ
1: ผ่านการสกัดแบบนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำมันกำยานสกัดแล้วนะครับตามด้วยน้ำมันมะพร้าวถึงนั้นก็ได้ครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับตามด้วยน้ำมันมะกอกครับตามด้วยสารสกัดในมะละกอในน้ำมันนะครับแต่งกลิ่นด้วยน้ำหอม
0: ง่ายมากค่ะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะ
1: แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วค่ะจริงๆจริงๆตัวเขาอะค่ะไม่ได้แค่เช็ดเครื่องสำอางนะคะในระดับน้ำมันแบบนี้นะคะที่มีคุณภาพแบบนี้เอาไปเป็นน้ำมันบำรุงผิวได้เลย
1: สามารถบำรุงผิวได้เลย
0: ค่ะบำรุงผิวได้เลยนะคะแบบว่าไม่ต้องเช็ดค่ะเป็นน้ำมันแบบหลังอาบน้ำเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็บำรุงทาจริงๆอ่ะมันได้ทั้งผมทั้งหน้า
1: ครับ
0: ทั้งตัวได้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างเข้ากันก็จบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะ
1: บรรจุขวดไหมครับ
0: แล้วก็เทลงขวดได
1: ้ชีสวยนะครับเป็นแนว
0: สวยจากน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็กำยานนะคะจริงๆบรรจุพันธุ์ก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะเลือกแบบไหน
1: สวยงามอลังการอ่านสร้าง
0: นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบที่เป็นตัวของ
1: อันนี้ก็
0: ถึง
1: เราทำให้ดูบนเป็น
0: ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตการสกัดกำยานที่เราให้ความร้อนเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือการกรอง
1: การกรองนะครับ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวเราต้องใช้ความร้อนมันมีความร้อนอยู่เราก็ต้องใช
0: ้
1: ตัวจับหน่อยนะครับ
0: ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้สิครับไม่ได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือขั้นตอนการกรองกำยานจากการสกัดนะครับน้ำมันมะพร้าวนะครับกำยานน้ำมันมะพร้าวคือการกรองนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นว่ากำยานนะคะพอโดนความร้อนนะคะ
1: เขาจะ
0: ม
1: ี
0: ความเหนียว
1: เหนียว
0: นะคะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะ
1: จริงๆการสกัดเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับยิ่งนานก็ยิ่งสารสกัดก็จะสารของกำยานก็ยิ่งออกเยอะนะครับตอนนี้เวลาบางทีมันมีจำกัดสำหรับการสาธิตให้ดูนะครับให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: แต่จริงๆเขาก็ได้เป็นสารที่เป็นกำยานจะเห็นว่าเขาก็จะมีความเหลือง
1: ๆเหลืองแล้ว
0: ตัวของกำยานมา
1: แต่สีพวกนี้ก็จะเข้มขึ้นอีกทีนึงพอนั้นจะเข้มข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะยิ่งสกัดนานเนี่ยค่ะสารที่เป็นพวกกำยานก็จะออกมามากขึ้น
1: เป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สีเหลืองสวยนะ
0: สวยงามนะคะ
1: อาจารย์จะทวนสูตรอีกทีก็ได้ครับสูตรที่เป็นสูตรกินซิ่งตะเกียครับ
0: นะคะสูตรที่เป็น
1: สูตรนี้ก่อน
0: Make up remover นะคะส่วนประกอบก็จะมี1 นะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะอยู่ที่ 53.5 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวของ PG Caprylic นะคะอยู่ที่5กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวไกแดนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะอยู่ที่ 0.5 นะคะแล้วก็จะมีตัววิตามิน B5 นะคะอยู่ที่1กรัมนะคะส่วนที่2นะคะก็จะมีตัวของ Mineral Oil นะคะอยู่ที่40กรัมนะคะส่วนสีกับกลิ่นนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะคะทีนี้ในสูตรที่2นะคะที่เป็น
1: สูตรที่2
0: ตัวของ Cleansing Oil นะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกำยานนะคะแล้วก็กำยาน5กรัมนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่15กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะอยู่ที่ 34.5 กรัมนะคะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะอยู่ที่44กรัมนะคะแล้วก็สารสกัดมะละกอในน้ำมันนะคะอยู่ที่1กรัมนะคะส่วนที่3ก็คือน้ำหอมนะคะอยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง2สูตรนะคะที่เรา
1: จริงๆไอ้ตัวกลิ่นกำยานเนี่ยก็จะมีน้ำหอมคือน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตัวแล้วทีนี้เราจะเขาเรียกว่าจะแต่งกลิ่นอะไรเนี่ยมันต้องกลิ่นต้องใกล้เคียงกับกำยานด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ากลิ่นแบบแหวกแนวไปมากบางทีมันคือกลิ่นน้ำหอมไปกลบเขาไม่ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือเคล็ดลับนะครับแล้วก็จะไปแต่งสีก็ค่อนข้างจะแต่งยากด้วยเพราะกำยานก็มีสีเหลืองอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับของแต่ละคนที่ทำผลิตภัณฑ์ออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นแนวธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไปทำแนวธรรมชาติเนี่ยคนที่ชอบแนวธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะได้ราคาดีกว่าเป็นกรีนซิ่งที่เป็นแนวเคมีคอลเนาะสำหรับถ้าเป็นอาจารย์โจเนี่ยอาจารย์โจเลือกใช้ประเภทไหนส่วนใหญ
0: ่ถ้าชอบใช้จริงๆก็ใช้ในรูปแบบที่เป็นออยค่ะ
1: เพราะว่า
0: อย่างสูตรออยเนี่ยนะคะจะเป็นสูตรหนึ่งทำความสะอาดได้บำรุงผิวได้นะคะได้ทุกอย่างในสูตรเดียวกันถ้าไม่ทำเป็นคลีนซิ่งออยล์ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่าหมักผมต่างๆ

0: ามารถเอามาใช้หลายอย่างได้เลย
1: ใช่ค่ะคือออยเนี่ยใช้ได้หลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หมักผม
0: ก็พูดง่ายๆว่าทำครั้งเดียวคือใช้ได้ทั้งหัวทั้งหน้า
1: ใช่ค่ะใช้เครื่องสำอางก็ได้นะคะใช้บำรุงผิวหลังการอาบน้ำ
0: โอ้โหได้ครบทุกอย่างเลย
1: นะคะเพราะว่าด้วยออยที่เราใช้จะเห็นว่าเป็นออยที่มีคุณสมบัติในเรื่องการบำรุงผิวได้ดีมาก
0: ก็เป็นแนวธรรมชาติล้วนๆเลย
1: ใช่
0: ถือว่าทำออกมาแล้วก็คือใช้ได้ทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นสูตรออยนี่คือใช้ได้ทั้งตัวนะคะ
0: ครับก็ดีเนาะพูดถึงนะ
1: ค่ะ
0: ก
1: ็น่าจะครบ
0: แล้วนะวันนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สองสูตรก็เป็นสองสูตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการทำความสะอาดผิวหน้านะครับแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปในตัวนะครับหวังว่าคนที่ได้มาดูนะครับวันนี้ได้รับชมไปน่าจะเป็นประโยชน์นะ
1: ค่ะ
0: เป็นประโยชน์ในการได้รับชมแล้วก็น่าจะนำเอาไปลอง
1: ต่อยอด
0: หรือ
1: เอาไปว่าเอาไปลองใช้
0: ก็ได้
1: นะคะ
0: แล้วถ้าเราจะไปทำอะไรก็เรียกทำเป็นผลิตเป็นเครื่องสำอางก็ต้องขอให้ท่านต้องไปขออนุญาต
1: ค่ะต้องมีการ
0: ขออนุญาตก่อน
1: ขออนุญาตนะคะสถานที่ก่อนค่ะให้ผ่านแล้วค่อยจดแจ้งในส่วนที่เป็นสูตรเข้าไปอีกทีนึงหรือว่าถ้าต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปขอข้อมูลนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ละจังหวัดที่เราอยู่ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้ก็เวลาอันพอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนได้รับชมกันเต็มแล้วเต็มเอี่ยมกันแล้วก็น่าจะวันนี้ก็ขอตัวกันก่อนนะเวลาก็หมดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัต
ราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับการเดินทางของลูกชิ้นในตอนที่3นะคะโดยอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรนะคะจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการเกริ่นถึงใน2ตอนที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะสำหรับบางคนที่ไม่ได้ชมใน2ตอนที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจคร่าวๆตรงกันก่อนที่จะเข้าไปในบทเรียนที่3นะคะโดยในเรื่องของลูกชิ้นนะคะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะลูกชิ้นนะคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยอดีตหรือบางคนอาจจะเรียกว่าโบราณหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็คือมันอยู่กับเรามาอย่างช้านานนะคะลูกชิ้นยังจัดเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะคะการปรุงนะคะที่สามารถเก็บอาหารที่เป็นลักษณะเนื้อก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะมีการแปรรูปโดยใช้การแปรรูปนะคะให้สามารถเก็บตัวอาหารได้นานขึ้นนะคะโดยมีทั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศนะคะโดยในที่นี้นะคะจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การอธิบายเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่มาและที่ไปก่อนนะคะโดยที่ว่าจะแบ่งลูกชิ้นออกเป็น2วัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมทางตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกนะคะในนี้จะเป็นไทม์ไลน์สรุปสั้นๆนะคะจากบทเรียนที่ผ่านมา2ตอนที่แล้วนะคะโดยในวัฒนธรรมโดยลูกชิ้นในวัฒนธรรมตะวันตกนะคะก็จะเป็นที่รู้กันว่าจะมีมาตั้งแต่แถบโบราณนะคะในแถวอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตนะคะซึ่งปัจจุบันเองก็คืออยู่ในแถบประเทศอิหร่านนะคะแล้วก็กระจายตัวเข้าไปสู่ยุโรปต่างๆนะคะโดยที่ในโซนยุโรปนะคะจะมีลูกชิ้นที่ขึ้นชื่อก็คืออยู่ในทางแถบประเทศสวีเดนนะคะจะมีมีดบอลที่ขึ้นชื่อเลยก็คือเรียกว่าสวีดิสนะคะแล้วก็โยงย้อนกลับมาถึงวัฒนธรรมการทานลูกชิ้นในทางภาคตะวันออกของเรานะคะโดยที่มาเลยก็คือมีการเล่าขานกันว่านะคะมาจากทางประเทศจีนนะคะซึ่งเมื่อก่อนจีนก็จะเป็นแผ่นดินใหญ่ที่จะมีการขึ้นชื่อในเรื่องการส่งสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารหรือจะเป็นทั้งสิ่งที่บริโภคได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อุปโภคนะคะโดยที่จะนำเข้ามาจากชาวจีนนะคะหรือเราเรียกกลุ่มชนว่ากลุ่มชาวฮักกะนะคะหรือจีนแคะนั่นเองนะคะก็จะนำเข้ามาทางเรือสำเภาสู่ประเทศไทยเรือสำเภาก็จะมีความสำคัญมากนะคะตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเป็นการเดินทางไปทั่วทุกทิศนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้ทั่วโลกเลยนะคะก็จะนำต่างๆเนี่ยค่ะมาจากตัวบุคคลแล้วก็จะเอาสิ่ง